0: ฝั่งสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณสุรพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ Happy Friday morning and now it's let's check out NBT World Brief on NBT and NBT World ยูร์กมีสุรพันธ์เหล่าธารนาริศFlood recovery is moving into the next phase in Nan, with authorities working to speed up financial assistance for affected families. The first round of payments is targeted to begin on August 30th. Chainarong Wongyai, governor of Nan province, held a meeting with district chiefs and relevant agencies to review damage assessments and relief payments for flood-affected residents.Authorities were instructed to base assistance on actual damage, apply the same standards across all areas, and avoid unnecessary paperwork. Residents should not be asked to provide documents or photos that are not required by regulations. Emergency assistance includes 1,300 baht per person for clothing, 1,200 baht per person for bedding, and up to 4,200 baht per household for kitchen supplies.For permanent residences, officials will consider where people actually live rather than relying on only house registration records or house numbers. Authorities also clarified that flood victims may qualify for two types of assistance, 6,700 baht in initial relief and up to 9,000 baht for home repairs. Applications can be made through the Thangrat app or local administrative organizations.Meanwhile, 70 engineers from nearby areas have surveyed 1,299 homes in Pua district of Nan province. A massive search and rescue operation is underway along the Nepal-Tibet border after deadly flash floods and landslides. International teams are now joining the effort as the death toll continues to rise.Rescue teams are continuing a massive search and rescue operation after devastating flash floods and landslides struck northern Nepal near the border with China's Tibet Autonomous Region. International aid is now arriving. The United States says it will send disaster response specialists and provide $500,000 or more than 16 million baht in assistance.South Korea has also sent an emergency response team to Nepal after 9 South Korean nationals went missing and another 10 became stranded in the disaster zone. Most of them are employees of an energy company. Nepalese police say at least 359 people have been confirmed dead. Three more deaths have been reported in Tibet. Nearly 1,500 people remain missing across Nepal and Tibet.With more than half of them foreign nationals from 33 countries. Rescue teams are searching remote areas, with some bodies found hundreds of kilometers from the original disaster sites. The operation could face further challenges, however, as

0: thunderstorms are forecast to continue across the affected areas over the next 2 to 3 days. Pi Innovation is moving from the research lab into the marketplace. A new business matching event is connecting SMEs with patented technologies, investors, and new opportunities across 5 fast-growing sectors.Mr. Yochanan Wongsawat, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, or MESI, together with Ministry of Commerce Advisor Banchongjit Angsusing, opened IPX Venturize Thailand 2026. The event is organized by the Department of Intellectual Property and the Program Management Unit on Area-Based Research and Innovation, and showcases patented Thai research and innovations across 5 key market trends: health, agriculture, digital and AI, food, and green technology. The event aims to connect these innovations with buyers, entrepreneurs, and investors who can help turn research into commercial products and services.Organizers are targeting at least 100 business matches with a combined value of at least 50 million baht. Visitors can also explore the Partner Pavilion, featuring innovations from PTT and SCG, as well as the IP Service Zone for intellectual property advice, and the IP Partner Zone, which provides guidance on accessing funding.IPX Venturize Thailand 2026 runs from August 27th to 29th at Impact Mueang Thani in Nonthaburi Province.
1: ผมกับท่านสุปจีก็นั่งคุยกันนะครับว่าคอขวดเราอยู่ที่การที่จะเสริมเรื่องของมูลค่าให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้นน้ำก็อยู่ที่อวแล้วคนที่จะนำไปขาย implement เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้สองก้อนนี้มีระยะห่างพอสมควรเราก็มาคุยว่าทำยังไงดีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะประกาศให้กับประเทศไทยได้ว่านี่คือจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเรื่องเกี่ยวกับไอพีกับทรัพย์สินและปัญญานะครับแล้วก็สองกระทรวงเนี่ยก็ทำงานอย่างแนบแน่นร่วมกันนะครับ
0: They're not ordinary puppets. Nang Yai is a traditional Thai shadow show featuring large hand-carved leather figure, music, dance, and storytelling. Now, Wat Kanon's historic art form is being pushed for UNESCO recognition.At Wat Kanon in Pottharam District, Ratchaburi Province, visitors can experience one of Thailand's most unique traditional performances.The show brings together large leather figures, traditional music, dance, and storytelling, showcasing several forms of Thai art in one performance. Culture Minister Sabida Thaiset visited Wat Kanon to follow efforts in promoting Nang Yai for UNESCO recognition as intangible cultural heritage.She described the venue as a strong example of how local communities can preserve and pass on Thailand's cultural heritage.
2: ส่งเรื่องส่งเอกสารไปที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: การจัดผลการเตรียมในครั้งนี้เป็นยังไง
2: ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือชื่อเหมาะกับชื่อหมวดเลยนะคะก็คือการสงวนรักษาเพราะว่าชุมชนหนังใหญ่เนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเหลือแค่3ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้นจากที่เรามี30กว่าชุมชนนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อๆไปและทางพื้นที่เองทางชุมชนเองก็มีความเข้มแข็งโดยการที่ดึงการมามีส่วนร่วมของโรงเรียนของชุมชนแล้วก็ของวัดนะคะก็ครอบคลุมในทุกๆมิติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ
0: Nang Yai dates back to the Sukhothai period and flourished during the Ayutthaya era. In 2007, Wat Kanon was recognized by the Asia-Pacific Cultural Center for UNESCO, or ACU, as one of 6 outstanding communities worldwide for preserving and revitalizing intangible cultural heritage.The Ministry of Culture has continued to support the tradition. It also submitted a community-based Nang Yai preservation project to UNESCO's Register of Good Safeguarding Practices, becoming Thailand's first entry in this category. Nang Yai at Wat Kanon was created during the reign of King Chulalongkorn or King Rama V, with the help of local artisans. Today, it remains one of Thailand's oldest and best preserved Nang Yai traditions. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. And we'll see you again this afternoon. สวัสดีครับ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่ยูกันดาครับที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าปลอดจากโรคอีโบลาแล้วครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับว่ายูกันดาปลอดจากโรคอีโบลาแล้วหลังที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลา42วันโดยแถลงการขององค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่ายูกันดาผ่านพ้นช่วงเวลา42วันนับตั้งแต่ผู้ป่วยอีโบลาที่ติดเชื้อจากต่างประเทศรายสุดท้ายได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและไม่มีการบันทึกการแพร่เชื้อต่อไปยังผู้ป่วยรายอื่นซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการระบาดขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ได้ยกย่องรัฐบาลยูกันดาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดและป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้างทั้งนี้ยูกันดามีรายงานผู้ป่วยอีโบลา20คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกและมีผู้เสียชีวิต2คนส่วนใน DR คองโกมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันกว่า 5,600 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 2,700 คนนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาซึ่งเลวร้ายอยู่แล้วกำลังดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่โดยมีทั้งความรุนแรงของกองทัพการละเมิดสิทธิชาวโรฮิงญาและผลกระทบจากเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่กำลังขยายตัวโดยรายงานครอบคลุมสถานการณ์ระหว่างวันที่1มิถุนายน2568ถึง31พฤษภาคม2569ซึ่งระบุว่าประชาชนทั่วเมียนมาต้องเผชิญความทุกข์ยากและความโหดร้ายในหลายระดับขณะที่กองทัพยังใช้ปฏิบัติการทางอากาศการเผาทำลายและการบังคับให้ประชาชนพลัดถิ่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวและควบคุมประชาชนพร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายการเฝ้าระวังตามรายงานกองทัพเมียนมาและกองทัพอารากันซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ถูกกล่าวหาว่าก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบขณะที่เศรษฐกิจผิดกฎหมายรวมถึงการทำเหมืองการผลิตยาเสพติดการค้ามนุษย์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์กลายเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยหล่อเลี้ยงความขัดแย้ง
0: แถลงการสำนักพระราชวังนอร์เวย์ได้ระบุว่าพระอาการประชวรของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระชนมพรรษา89พรรษาทรุดหนักและอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งขณะประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลขณะที่สมเด็จพระราชินีซอนย่าพระชนมพรรษา89พรรษาและเจ้าชายฮากอนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้ทรงยกเลิกพระราชกรณียกิจทั้งหมดทันทีด้านสื่อท้องถิ่นของนอร์เวย์นะครับได้เผยแพร่ภาพพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงเจ้าหญิงแมตเต้มาริตพระชายาในมกุฎราชกุมารได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลเพื่อทรงเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์มาอย่างยาวนานและมีพระชนมพรรษามากที่สุดในยุโรปพระองค์ทรงประสบปัญหาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังรวมถึงการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแม้พระองค์จะเคยประกาศลดพระราชกรณียกิจลงตามพระชนมพรรษาแต่ทรงยืนยันมาโดยตลอดว่าจะไม่สละราชสมบัติโดยทรงชี้ว่าเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งเวลานี้เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
2: อินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่ามาหลายสัปดาห์แล้วและขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในพื้นที่โดยมีรายงานหลายพันคนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่ประชาชน 3.4 แสนคนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมหมอกควันในเมืองเปกันบารูเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบทำให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งทางการขอให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านนอกจากนี้หมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยสหรัฐเหลือปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ดยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานระบุว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่21สิงหาคมทั้งนี้ความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะพุ่งสูงสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือที่ตรงกับฤดูเพาะปลูกในซีกโลกใต้ซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณสำรองที่ต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงอาจผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้เตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วราว 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีตำรวจบนเกาะเซจูปิดคดีหญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่ก่อนพบร่างของหญิงผู้นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและเมแกนพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายอาชีกับเจ้าหญิงลิลิเบตเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์จากรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐถึงเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษแล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อในอังกฤษประโคมข่าวว่าพระองค์จะพาครอบครัวย้ายกลับมาอังกฤษในเดือนนี้หลังไปใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนาน6ปีทั้งนี้คาดกันว่าครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่จะพำนักอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนพระองค์นอกกรุงลอนดอนบริษัทเมตายอมจ่ายเงินสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 591,000 ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้ารวมทั้งจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของวัยรุ่นอย่างเข้มงวดภายใต้ข้อตกลงกับเกือบทุกรัฐในสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำให้เด็กเสพติดและเป็นการยุติการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยเกิดเหตุพลุระเบิดท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเทศกาลประจำปีที่เมืองโนอาอิทางตอนเหนือของสเปนทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50คนในจำนวนนี้3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากแผลไฟไหม้อย่างไรก็ตามแม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กิจกรรมต่างๆยังดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งงานเทศกาลนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา5วันยาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวกาศระดับตำนานเจ้าของฉายาราชินีลายจุดเสียชีวิตที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวัย97ปีหลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมายาวนานกว่า60ปีและกลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดของโลก
0: ในช่วงสงครามอิหร่านนะครับก็มีธุรกิจอย่างหนึ่งในอียิปต์ที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้แต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
3: Mm-hmm.

0: فكرت تشرب ايه؟
1: في مثلا 10 طن بقينا
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องยามโรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
3: มีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมไทยผลงานสุดยอดตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว
2: ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จับสลากในรอบลีกเฟสออกมาแล้วแต่ละทีมก็ต้องมีเกมใหญ่ๆเจอศึกหนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ได้กลับมาเล่น UCL แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะ
3: ขอบใจที่ยังจำได
4: ้ค่ะก็เป็นพิธีจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสค่ะประจำฤดูกาลใหม่จัดขึ้นที่เมืองลาวาโต้ราชรัฐโมนาโกค่ะผลการจับสลากเดี๋ยวบรรดาทีมใหญ่นะคะทั่วทุกทวีปเนี่ยก็ต้องโคจรมาฟาดแข่งกันมากมายไปดูกันว่ามีใครเจอกับใครบ้างค่ะ
3: ก็เป็นธรรมดาสำหรับในรอบลีกเฟสนะครับสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม
4: ่
3: ทีมใหญ่ก็ต้องมีเจอกันเองบ้างนะครับก็มีเล่นในบ้านแล้วก็ไปเยือนนะของลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเยือนมีต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานแล้วก็เปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดมีเจอกับปอร์โต้ครับบรูซบียาริอัลเฟเดบาเช่ลองส์แล้วก็ LASK ลินส
4: ์ค่ะ
3: สำหรับลิเวอร์พูลนะ
4: ทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะอยู่ในโถ2ศึกหนักไม่แพ้กันเลยนะคะ ก็มีคิวรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิก มีบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดค่ะแล้วก็เจอ AS Roma Sporting Lisbon RB Leipzig Villarreal ซาบาแล้วก็โคโมค่ะ
3: ยังแพ้ฮัลซิตี้อยู่เลยจะเจอบาเยิร์นซะแล้ว
4: อันนั้นเขาอาจจะพรีซีซั
3: ่
4: น
3: ช่วงแบบยังไม่เอาจริง
4: ยังไม่เอาจริงค่ะ
3: ส่วนรองแชมป์เก่านะครับอาร์เซนอลเดี๋ยวมีเจอศึกหนักเจอกับเรอัลมาดริดในบ้านมีไปเยือนบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์เจอเบติสเจอลิวเจอนาโปลีด้วยนะครับแล้วก็มีเจอสลาเวียปรากด้วยโหของโปรแกรมอาร์เซนอลก็หนักเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะก็เป็นรองแชมป์เก่านะฮะจัดหนักซะหน่อยนอกจากนี้ค่ะทีมเต็งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ในรอบลีกเฟสนี่หลายเกมเลยนะคะจริงๆแล้วทีมใหญ่ๆเนี่ยมาเจอกันในรอบแรกค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
3: ครับก็ยังเป็นทางการนะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูแจ้งไปแล้วว่าจะเจอใครบ้างก็มีแมนซิตี้ด้วยเดี๋ยวแมนซิตี้เนี่ยในรอบลีกเฟสมีเจอกับเปเอสเชมีเจอบาร์เซโลนาเจอสปอร์ติ้งนะครับเจอปอร์โตเจอนาโปลีเจอไลป์ซิก AKA 10แล้วก็ลองเมื่อวานนี้ทีรีอองรีนี่ก็ทำหน้าที่เป็นคนจับสลากขึ้นมาเจ้าตัวก็มีรางวัลส่วนตัวด้วย
4: ใช่ค่ะมาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงบ้างค่ะก็จะเจอกับบาร์เซโลนานะคะแมนซิตี้โรม่าแอสตันวิลล่ากาลาตาซารายวิอาร์เรอลบราติสลาวาแล้วก็ไปยังโคโมค่ะ
3: ครับอาร์เซนอลบอกไปแล้วนะครับมีเจอทั้งเรอัลมาดริดเจอบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์ส่วนบาเยิร์นจะมีเจออาร์เซนอลในบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดเจอเรอัลเบติสเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอโบโดกลิมเจอลิวเจอสโลวีปรากแล้วก็เจอไวกิ้ง
4: ค่ะแล้วก็มีอย่างอินเตอร์มิลานบ้างนะคะอินเตอร์มิลานเนี่ยก็จะมาเจอลิเวอร์พูลค่ะนี่ก็เทพโจนนะคะแฟนอาจจะคิดถึงเคอร์ติสโจนกันเจอเรอัลมาดริดค่ะคลับบูสบรูเซียดอร์ทมุนด์ชักตาเฟเยนูสตุตการ์ดแล้วก็สโลวานบราติสลาวาค่ะ
3: ครับแอตเลติโกมาดริดก็มีเจอบาเยิร์นเจอลิเวอร์พูลเจอแมนยูเจอ PSV เจอเฟเดบาเช่เจอโบโดกลิมเจอไวกิ้งเจอสตุตการ์ดก็มาดริดเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรนะเพราะว่าจะเจอทีมใหญ่ค่อนข้างเยอะ
4: ค่ะมาที่บาร์เซโลนาค่ะจะเจอแมนซิตี้นะคะ PSG แอสตันวิลล่าสปอร์ติ้งคลับค่ะมีเฟเยนูกาลาตาซารายโคโมแล้วก็ซาบาค่ะ
3: นะครับก็แมตช์แรกเนี่ยจะเตะกัน 8-10 กันยายน
4: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2027นะคะที่มาดริดประเทศสเปนค่ะ
3: ครับมาดริดก็มีเจออินเตอร์มิลานเนาะมีเจออาร์เซนอล PSV Roma Leipzig ชักใต้แล้วก็มีเจอ AKA 10นะครับก็รอบลีกเฟสก็เจอหนักพอๆกันทุกทีม
4: ค่ะ

0: มาที่เทียรี่อองรีบ้างค่ะก็เรียกว่ามีรางวัลส่วนตัวมานะคะได้รับรางวัลยูฟ่า President Award ประจำปี2026จากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปค่ะ
1: ครับก็เป็นงานที่เขาจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีการมอบรางวัลพิเศษให้รางวัลยูฟ่า President Award นะครับนี่ถือว่าเป็นต้นแบบของกองหน้ายุคใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่ใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนกองหน้ามีหน้าที่แค่จบสกอร
0: ์
1: แต่องรีมานิยามกองหน้าแบบใหม่ก็คือไม่ใช่แค่รอจบสกอร์อย่างเดียวต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างโอกาสให้กับทีมด้วย
0: ก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่มีมันยาวนานแล้วนะคะแต่ปี1998รางวัลนี้เนี่ยเป็นการยกย่องความเป็นเลิศในอาชีพขาแข้งรวมถึงคุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยนะไม่ใช่แค่ผลงานนะคะแต่ว่าเรื่องนอกสนามเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนด้วยทางอเล็กซานเดอร์เซฟารินค่ะประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าได้มีการกล่าวถึงอดีตดาวยิงระดับตำนานคนนี้ว่าทั้งความเร็วความสง่างามทักษะแล้วก็การจบสกอร์ที่เลือดเย็นทำให้องรีเป็นกองหน้าแห่งยุคสมัยแล้วก็เป็นคนที่กำลังเขียนเรื่องราวของตัวเองในโลกฟุตบอลในฐานะนักวิเคราะห์ระดับโลกด้วย
1: จริงๆตำแหน่งขององรีตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวริมเส้นริมเส้นด้านซ้ายนะครับแต่ก็ผลงานไม่โดดเด่นอะไรมากจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วอาร์เซนเวนเกอร์นะครับปรับบทบาทจากตัวริมเส้นไปเล่นกองหน้าดูโอ้โหเท่านั้นแหละฟอร์มยอดเยี่ยมมาก
0: ใช่ค่ะก็เรียกว่าผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถับทางทีมชาติฝรั่งเศสก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998แล้วก็ฟุตบอลยูโรปี2000รวมไปถึงนะคะกับสโมสรเนี่ยก็คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปนะคะคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาแล้วก็สร้างตำนานพาทีมอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่ายด้วยตอนฤดูกาล 2003-2004 นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอาร์เซนอลเวนเกอร์เนี่ยแหละเป็นคนที่ปลุกเขาขึ้นมานะคะ
1: ครับก็ยิงไปทั้งหมด411ประตูทั้งในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับปัจจุบันก็เป็นนักวิเคราะห์เกม
0: ค่ะ
1: เป็นคอมเมนเตอร์ซึ่งฮามากนะไปดูเวลาองรีเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยเขาจะมักจะจับคู่กับไมค์การ์ดิชาร์ด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไมค์การ์ดิชาร์ดเนี่ยเป็นตัวปุ๊บ
0: คนหนึ่งเลยนะคะสำหรับรางวัลเกียรติยศตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรางวัลสูงสุดจากประธานคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้กับโลกฟุตบอลค่ะก่อนหน้านี้ก็มีบุคคลระดับตำนานโลกเคยสร้างรางวัลนี้เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเยอะมากๆเลยนะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันก็มีหลายคนเลยโยฮันคราฟค่ะมีเซอร์บ็อบบี้ชาลตันฟรานเชสโกตอตติเดวิดเบ็คแฮมดิดิเย่ด็อกบาแล้วก็ซลาตาน อิบราฮิโมวิชค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนาเก็บชนะได้2นัดติดละตอนนี้มี6คะแนนเต็มนะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ของฟุตบอลลีกสูงสุดของสเปนนะครับบาร์ซ่าเปิดสนามคัมนูต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบา
0: ค่ะเริ่มเกมมาบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลนะคะแล้วก็เดินหน้าบุกเข้าใส่ทีมเยือนต่อเนื่องนาที28ค่ะเฟรดี้เนี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่มีธงล้ำหน้านะคะนี่แล้วก็ VAR ยืนยันว่าไม่เป็นประตูค่ะเสียดายนะคะลูกนี
1: ้ครับก็มีธงแล้วก็ไปเช็ค VAR นะครับโดนจับล้ำหน้าไปมาถึงนาที37เนี่ยบาร์เซโลนาขึ้นนำเปรี้จ่ายให้ราฟินญาหลุดเข้าไปยิงจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-0 นะครับนำก่อนแตะหลบผู้สาประตูไปด้วย
0: ค่ะมาครึ่งหลังนาที5นาที75นะคะบิลเบาเนี่ยพลาดได้ประตูตีเสมอนะคะจากการยิงของโยอันชัสเซตค่ะคือบอลชนเสาไปแบบเสียดายมากเลย
1: ครับยิงตีเสมอไม่ได้มาโดนลูก2ด้วยจากทางเฟอร์มิโลเปสนะครับมาเก็บตกได้ตรงปากประตูทำให้บาร์ซ่าชนะไป 2-0 เลยจังหวะจากด้านข้างนะครับเปิดเข้ามาแล้วจังหวะกองหลังเคลียร์ไม่ดีโอ้โหโล่งๆเลยหน้าปากประตู
0: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นการไม่เข้าขากันของกองหลังกับตัวประตูนะคะเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มค่ะจบเกมบาร์เซโลนาก็เปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบิลเบาไป2ประตูต่อ0คว้า3คะแนนเต็มพร้อมเดินหน้าคว้าชัย2นัดรวดเก็บ6แต้มเต็มตอนนี้ก็รั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปค่ะ
1: เมื่อคืนนี้เราเห็นโรดรีนักเตะใหม่ที่ดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังนะครับหลังจากย้ายมา65ล้านปอนด
0: ์ค่ะ
1: นะครับก็มายืนคุมตรงกลางให้กับบาร์เซโลนาก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวอยู่
0: ค่ะส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อวันนี้มีอีก1คู่คือเซลตาบิโก้แพ้ให้กับโอซาซูน่าไป1ประตูต่อ2ค่ะ
1: ครึ่งแรกเจ้าบ้านนำก่อน 1-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังมาโดนใบแดงนาที55ทำให้โอซาซูน่าทีมเยือนยิง2ลูกแล้วก็แซงชนะไป
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ด้วยค่ะเชลซี

0: ลูตันทาวน์ไป2ประตูต่อ0ค่ะ
1: ครับเดนนี่เวลเบคทำประตูได้ด้วยนะครับแหมย้ายไปอยู่กับเชลซีน
0: ะ
1: ใช้ความเก่าทำประตูได้ส่วนเอนโซ่ฟอนเดสเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงมีข่าวจะย้ายทีมอยู
0: ่ก็เก็บตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยเอาชนะ AFC วิมบลดันไป3ประตูต่อ0ค่ะ
1: ขณะที่ทางซอร์แดมฮอสเปอร์นะครับมีข่าวเสริมทัพแทบจะทุกวันเลยล่าสุดยืมตัวมาจากแมนซิตี้อีก1คนนะครับก็คือโอมามามูสอยู่กับแมนซิตี้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งไปทับกับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: ก็ต้องหาทีมใหม่เล่นนะครับก็จะไปอยู่กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด60ล้านปอนด
0: ์นะคะคือจากรายงานเนี่ยค่าตัวจริงๆจะอยู่ที่50ล้านปอนด์กับออปชั่นอีก10ล้านปอนด์รวมแล้วเนี่ยก็เป็น60ล้านปอนด์เลยค่ะมามูสเนี่ยเริ่มจากย้ายมาจากอันทรัคแฟรงก์เฟิร์ตมาอยู่กับแมนซิตี้เดือนมกราคมปี2025ตอนนั้นมาด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์ค่ะแต่ว่ามีปัญหาคือไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เจ้าของแนวรุกวัย27ปีคนนี้เจ้าของเสื้อหมายเลข22เป็นผู้เล่นล่าสุดที่ทางยอดทีมดอนเหนือเนี่ยเรียกว่าสเปอร์ตอนนี้ทุ่มงบซื้อมาเกือบจะทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอย่างซานโรโตนาลีบาติอุสเฟอร์นันมีซาวิโอนะคะแยมปอลฟานเฮเก้มาร์กอสเซเนซีแล้วก็ยังมีแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็มาร์ตินดูบราฟก้าที่2คนนี้เนี่ยเป็นมาย้ายมาด้วยแบบฟรีเอเจนต์ค่ะ
1: มีข่าวจะเอาโกดี้กักโปอีกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ฤดูกาลที่แล้วมามูสเล่นให้กับแมนซิตี้ไปในลีก21นัดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองนะครับลงสนามสำรองไปสัก13นัดแต่เกมคอมมูนิตี้ชิลที่แพ้กับอาร์เซนอลเจ้าตัวก็ลงมาประตูสำรองนะที่แพ้ไป 3-0 น่ะ
0: ค่ะก็ทำไป16ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่น62นัดให้กับแมนซิตี้นะคะแล้วก็ทางมามูสก็เป็นผู้เล่นแมนซิตี้รายที่2แล้วที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ต่อจากซาวินโยที่สเปอร์เนี่ยซื้อขาดมาในราคา75ล้านปอนด์แล้วก็เป็นแข้งรายใหม่รายที่8ของสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าสเปอร์ก็ยังมีท่าทีว่าจะไม่หยุดซื้อนะคะ
1: ตอนนี้สเปอร์ใช้เงินไปแล้ว312ล้านปอนด
0: ์
1: ในการเสริมทัพแต่ว่านัดแรกก็โดนเละเทะไปเหมือนกันอยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับสำหรับสเปอร์ซื้อนักเตะมาค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะส่วนแฟนๆหงแดงได้เฮกันบ้างแล้วล่ะค่ะซื้อกับเขาบ้างแล้วนะคะลิเวอร์พูลค่ะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนะคะบาโกล่าจากPSGมาเสริมแนวรุกด้วยค่าตัว120ล้านปอนด์ค่ะ
1: คือข่าวของบาโกล่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างนานสาเหตุเนื่องจากว่าเรื่องของค่าตัวนะครับที่ตกลงกันไม่ได้ตอนแรกทาง PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอยากได้ค่าตัวนักเตะประมาณ145ล้านปอนด์ตอนแรกลิเวอร์พูลบอกว่าขอสัก100ล้านได้ไหมนี่ก็เพิ่มมาแล้วนะเป็นประมาณ120ล้านปอนด์ตอนนี้ความคืบหน้าในการเจรจาเป็นไปทางค่อนข้างดี48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีโอกาสสูงแล้วที่บาโกล่าจะย้ายมา
0: ตอนนี้ก็เหลือแค่เฮียวิโกเท่านั้นน่ะนะคะตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าลิเวอร์พูลจะตกลงจ่ายค่าตัวให้กับบาโกล่าเป็นเงินการันตีให้ PSG ก่อนอยู่ที่100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,400 ล้านบาทค่ะส่วนที่เหลืออีก20ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ทั้ง2สโมสรตกลงกันได้ค่ะสำหรับการเจรจาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันโดยตรงเลยระหว่างทางริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลค่ะรวมทางลีโฮแกนค่ะ CEO ของสโมสรแล้วก็มีอย่างไมค์กอร์ดอนประธานแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า FSG พูดคุยกันโดยตรงกับประธานสโมสร PSG หรือว่านาเซอร์อัลเคไลฟีค่ะ
1: ครับบาโคล่าเป็นนักเตะถนัดขวาตำแหน่งประจำเขาคือริมเส้นด้านซ้ายแต่ว่าตัวริมเส้นเล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเล่นตรงกลางก็ได
0: ้ค่ะ
1: เล่นเป็นหน้าต่ำก็ดีสำหรับทางตัวของบาโคล่านะครับก็ตั้งแต่ลุยดิอาสย้ายออกไปเนี่ยตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายเนี่ยหาตัวเล่นไม่ค่อยโอเคเท่ากับหลุยส์ดีอาร์ตนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าทางบาโกล่ามาเนี่ยโกดี้กักโปอาจจะต้องย้าย
0: ใช่แล้วก็มีข่าวคราวนะคะว่าสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าสเปอร์เองก็จับตามองโกดี้กักโปอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการเข้ามาของบาโกล่าอาจจะมีผลโดยตรงกับอนาคตของโกดี้กักโปด้วยค่ะเพราะว่าทับกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาในเรื่องของปีกซ้ายมากๆแต่ล่าสุดโกดี้กักโปเขาก็ยิงนะเกมแรกนะคะที่เปิดสนามมันก็ยิงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะอยู่ไหมถ้ายังอยู่ต่อใครจะได้ขึ้นเป็นตัวจริง
1: คือตอนเปเช่ซื้อมาค่าตัว38ล้านปอนด
0: ์
1: สัญญาปัจจุบันกับทางเปเช่เหลือ2ปีนะครับแล้วตัวนักเตะดูท่าทีแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาก็เลยจะเป็นต้องขายนะครับได้กำไรมาแทบจะ3เท่าอ่ะนะครับ120ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลเองเรื่องของตัวรุกตัวริมเส้นยังไม่หยุดการเสริมแค่นี้นะครับตอนนี้ถ้าได้ด้านซ้ายบาโกล่ามาอยากจะได้ริมเส้นด้านขวาเข้ามาเพิ่มด้วยมีข่าวกับทางแยนคูบ้ามินเตจากไบรตันอยู่นะครับมีข่าว

0: ว่ายื่นไป60ล้านปอนด์แต่ไบรตันตอบปฏิเสธไปแล้วก็มีข่าวกับอิสเมลลาซาของพาเลซด้วยนะครับกัวตรุกก็จะมาแทนที่ของโมเมซาร่าที่ย้ายออกไป
1: ค่ะก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าใกล้จะปิดตลาดละลิเวอร์พูลจะได้ใครมาเสริมทัพเพิ่มเติม
0: บาโกล่าในฟุตบอลโลกเล่นกับฝรั่งเศสก็ยิงไป3ประตูนะครับตัวรุกเนี่ยเล่นได้แทบทุกตำแหน่งเลยแล้วตอนนี้แนวรุกของลิเวอร์พูลก็มีอย่างเอกิติเก้ที่เจ็บอยู
1: ่
0: ก็ต้องมีตัวใหม่เข้ามาเสริ
1: มจากฟุตบอลค่ะมาที่จักรยานกันบ้างเลยค่ะทาเดชโปกาชานักปั่นสโลวีเนียคว้าแชมป์จักรยานทางไกลวูเอลตาเอสปัญญาเป็นสเตจที่3ของตัวเองแล้วค่ะ
0: ครับก็เป็นสเตจที่6สำหรับรายการวูเอลตาเอสปัญญาครั้งที่81นะครับเส้นทางถนนสลับการปั่นขึ้นเขาออกสตาร์ทจากเมืองอัลโคเซเบรแคว้นคาตาลันเข้าเส้นชัยที่เมืองคาสเตลยอสแคว้นวาเลนเซียระยะทางอยู่ที่ 176.8 กิโลเมตร
1: ค่ะสเตจนี้เนี่ยมีนักปั่นหลายคนที่ปั่นออกนอกเส้นทางค่ะรวมถึงเจ้าของแชมป์สเตจอย่างทาเดชโปกาชาน้องเหล็กสโลวีเนียทีม UAE Emirates XRG ที่ปั่นออกนอกเส้นทางในช่วงของการลงเขาค่ะก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สเตจที่3ของตัวเองในปีนี้ด้วยเวลา4ชั่วโมง12นาที40วินาทีค่ะตามมาด้วยเอนริกมาสนักปั่นสเปนทีมโมวิสตาและก็อันดับที่3เป็นของแรมเซลดอแบร์นักปั่นเบลเยียมทีมอัลเปซินพรีเมียร์เทคเข้าเส้นชัยด้วยเวลา4ชั่วโมง13นาที26วินาทีค่ะ
0: สำหรับผู้นำเวลารวมนะครับโปกาชาเจ้าของแชมป์ตัวรองฟรอง5สมัยยังนำเป็นอันดับ1เวลารวมอยู่ที่15ชั่วโมง38นาที27วินาทีอันดับ2เป็นเฮนริกมาสเวลาตามหลัง3นาที34วินาทีอันดับ3เป็นพีมอสโรกริชนักปั่นสโลวีเนียจากทีมเรดบูโบราฮันโกรเฮนะครับเวลาตามหลังอยู่ที่4นาที21วินาที
1: ค่ะส่วนการแข่งขันสเตจต่อไปสเตจที่7เส้นทางจากเมืองบาวเดอร์อัลบาในแคว้นบาเลนเซียปั่นขึ้นเทือกเขาเซียราเดกูตาจะไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบาเรดินาเรสที่เมืองรีสอร์ทสกีชื่อดังของสเปนค่ะระยะทางรวมก็อยู่ที่ 149.9 กิโลเมตรค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวใหญ่ของวงการอเมริกันเกมนะครับเพราะว่าซีแอตเทิลซีฮอคแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดตอนนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วก็สถิติในการเปลี่ยนเจ้าของอยู่ที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมูลค่าสูงมาก
1: ๆค่ะวงการกีฬาอเมริกันเนี่ยเรียกว่าสร้างบริษัทหน้าใหม่ค่ะเมื่อเจ้าของทั้ง32ทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขายซีแอตเทิลซีฮอคแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดให้กลุ่มทุนครอบครัวโคสลาค่ะนำโดยวินโนท โคสลานักธุรกิจชาวอินเดียอเมริกันในมูลค่ามหาศาลถึง 9,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมากกว่า 300,000 ล้านบาทเลยค่ะ
0: ครับการประเมินราคาดังกล่าวส่งผลให้ Seattle Seahawks กลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีการซื้อขายด้วยมูลค่าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL นะครับทำลายสถิติเดิมของ Washington Commanders ที่ถูกขายให้กับกลุ่มทุนของ John Harrisด้วยราคา 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2023อย่างขาดลอยเลย
1: ค่ะดีลของ Seattle Seahawks เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าสถิติเดิมถึง 3.5,000 ล้านดอลลาร์หรือขึ้นประมาณ 59% เลยภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าธุรกิจกีฬาอาชีพของสหรัฐเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
0: นอกจากนี้ตัวเลข 9,612 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้การขาย Seahawks ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดีลทีมกีฬาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือนะครับก็เป็นรองเพียงดีลการซื้อทีม LA Lakers ในศึกบาสเกตบอล NBA ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 330,000 ล้านบาทเมื่อปี2025ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของทีมนะครับที่มูลค่าพุ่งไปที่ 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 400,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: มูลค่าอเมริกันเกมไม่สูงจริง
1: ค่ะมาที่การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์บ้างนะคะมีโฮลอินวันเกิดขึ้นด้วยค่ะนั่นก็คือดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟชาวเอกวาดอร์ค่ะทำโฮลอินวันได้สำเร็จในรอบแรกของกอล์ฟหญิง AF Championship ค่ะ
0: ครับเป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับเป็นการ FM Championship แข่งกันที่บอสตันรอบแรกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดาเนียล่าดาเกียนักกอล์ฟสาวจากเอกวาดอร์นะครับตีทีเดียวลงหลุมเลยในหลุมที่11พา3ระยะ160หลาลูกกอล์ฟลงหลุมไปอย่างแม่นยำพร้อมกับเป็นโฮอีวันครั้งที่3ของเจ้าตัวในการเล่นอาชีพด้วยนะครับนี่เป็นนักกอล์ฟวัย31ปีตอนลงไปแล้วก็

0: เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในปี2017ค่ะ
1: นะครับนี่มาถึงที่หลุมแล้วในนามของเธอให้กับโรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จูสนะครับก็โครงการกันให้เป็นเงินทุนสำหรับการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งในเด็กด้วย
0: ค่ะก็การทำโฮอินวันของดาเกียก็เรียกว่าเป็นการบริจาคครั้งที่16ให้กับมูลนิธิเซนต์จูดในปี2026ค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดเงินบริจาครวมตลอดฤดูกาลอยู่ที่ 320,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมสาวไทยของเราผลงานสุดยอดผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับญี่ปุ่นแข่งกันเวลาประมาณ16นาฬิกา
0: ค่ะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ2026 AVC Women's Continental Championship ค่ะแข่งกันที่สนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกอยู่ในชุดน้ำเงินค่ะเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ของตารางคะแนนเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกที่เข้ารอบมาในฐานะอันดับ6ของตารางค่ะ
1: ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะครับชนะไป3เซตรวดเลยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21เกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดนะครับทำไป19คะแนนทำให้ทีมสาวไทยยังลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าได้แชมป์รายการนี้นะครับเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นถ้าชนะทั้ง2นัดก็จะผ่านไปเล่นโอลิมปิกเกมนะครับพรุ่งนี้รอบรองเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
0: ค่ะทางด้านออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรหัวเสาทีมชาติไทยก็เปิดเผยค่ะว่าทุกคนเนี่ยเล่นด้วยความตั้งใจกันมากๆแล้วก็ช่วยกันสู้อย่างเต็มที่ต้องชื่นชมเกาหลีใต้ที่เล่นได้นะคะแล้วก็ในรอบต่อไปก็เต็มที่เพื่อชัยชนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
2: คือเราต้องบอกว่าต้องสู้แบบใส่สุดอะหนูก็สุดเหมือนกันจนแบบเซตสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้ยแรงเริ่มหมดเราก็ต้องเติมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยที่แบบสู้จนลูกสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเขาเรียกนะคะชื่นชมเกาหลีด้วยเพราะว่าเขาเหมือนเราห่างหายที่ไม่ได้เจอเขาไปพอเขากลับมาก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เหนียวแล้วก็เราก็ค่อนข้างจะแบบเล่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยก็ชื่นชมค่ะเกาหลีเล่นดีคือตอนนี้มันไม่มีอะไรแบบว่าเหมือนถ้าเราไปแก้ไขข้อผิดพลาดคือเราเขาเรียกนะคะมันอาจจะช้าไปแล้วคือตอนนี้คือเรามีอะไรเราต้องเขาเรียกนะก็เขาเรียกไปให้สุดหรือว่ายังไงอ่ะคือไม่ต้องไปคิดว่าแบบเอ้ยจะไม่ได้คือตอนนี้มันต้องสู้อย่างเดียวแล้วค่ะยังไงเราก็จะสู้แล้วก็เจ้าให้ได้อ่ะ
0: สำหรับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าทีมแชมป์จะได้รับสิทธิ์ไปลุยศึกโอลิมปิกทันทีขณะที่ทีมอันดับ1ถึง3ก็จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากได้รองแชมป์อาเซียนมาตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าไปแก้ตัวใหม
0: ่ค่ะ
1: มีรายการฟีฟ่าอาเซียนนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเจอเวียดนามอีก
0: ค่ะช้างศึกค่ะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสำหรับทีมไทยก็จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการเป็นรองแชมป์ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2บุกไปเสมอกับเวียดนาม2ต่อ2สกอร์รวม2ต่อ4ค่ะ
1: ครับซึ่งทางเฮดโค้ชทีมชาติไทยแอนโทนีฮัสซันนะครับก็บอกว่าภาพรวมถือว่าเจ้าตัวภูมิใจนะเพราะว่าการเรียกตัวนักเตะในครั้งนี้มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่ว่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็นัดที่2เนี่ยเกือบจะพลิกสถานการณ
0: ์
1: นะครับเราออกนำ 1-0 แล้วมีจังหวะได้จุดโทษนะครับแต่ว่ายิงไม่ได้อันนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมฟุตบอลแต่ว่าภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าช่วงเก็บตัวมีโอกาสได้เรียกนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติมาหลายคน
0: ทางด้านเฮียชอยบอกว่าย้อนกลับไป2แคมป์เนี่ยเรียกว่าถือเป็นการเฟ้นหาแล้วก็ได้ลองผู้เล่นใหม่ๆหลายคนเลยค่ะแคมป์นี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ได้ลองนักกีฬาหลายคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็จะมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีมากๆจากนี้ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จต้องการชัยชนะในทุกทัวร์นาเมนต์ขุมกำลังที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น23หรือ26คน2แคมป์ที่ผ่านมาก็คือได้ลองตัวนักกีฬาแล้วแหละหลังจากนี้จะนำมาผสมรวมกันแล้วก็เลือกนักเตะที่ดีที่สุดอีก3แคมป์หลังจากนี้ค่ะ
1: ส่วนรายการนี้นักเตะที่ได้รางวัลส่วนตัวส่วนบุคคลของไทยก็มีอย่างยศกรบุรพานะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาเซียนครับบอกว่าเสียดายก็เกมไปเยือนเวียดนามเจ้าตัวเป็นคนยิงให้ทีมไทยขึ้นนำ 1-0 แล้วช่วงครึ่งหลังมีโอกาสได้ลูก2นะครับก็ต้องให้เครดิตต้องชื่นชมคณะด้วยน
0: ะ
1: ที่กล้าออกไปยิงในจังหวะที่กดดันขนาดนั้นนะครับแต่น่าเสียดายนี่

0: เป็นเรื่องของฟุตบอลมีโอกาสนะครับแต่ทำไม่ได้และสุดท้ายจังหวะเราโดนตีเสมอ 1-1 เนี่ยโชคไม่ดีด้วยบอลไปชนเสาแล้วมาโดนตัวของฉัตรชัยมาโดนขานะจังหวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอ่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงจังหวะที่โดนตีเสมอ 2-2 นี่ก็เรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันเราก็โชคลายเองด้วยในเรื่องของการสกัดบอลพลาดผิดเหลี่ยมนะคะก็ทำให้เราไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทางด้านยศกรบุรพาบอกว่าคิดว่าดาวรุ่งชุดนี้ในรอบหน้าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้ด้วยหลังจากนี้นะคะทางสตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกันกับสมาคมแล้วก็สรุปแผนงานทั้งหมดค่ะมีการวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้เราได้แสดงผลงานจะเริ่มตั้งแต่24กันยายนนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมเลย
0: ก็เป็นรายการที่รับรองโดยฟีฟ่าและเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยสามารถเรียกนักเตะเข้ามาเสริมได้เต็มที่โดยเฉพาะนักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนนะครับเรียกมาได้สโมสรไม่สามารถที่จะห้ามไม่มาได
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะครับเชื่อว่าตัวผู้เล่นก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
1: สมบูรณ์ขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ทีมพับกีโดไทยค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมพร้อมกวาด131เหรียญรางวัลที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
0: นี่เป็นกีฬาฮับกีโดหรือว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบมือเปล่าดั้งเดิมของเกาหลีนะครับก็ทีมไทยของเราสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกเขาร่วมการแข่งขัน World Hapkido Championship แข่งที่เกาหลีใต้ที่เมืองยงอินทีมไทยคว้าแชมป์โลกชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมกว่าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น131เหรียญเลยแบ่งเป็น94เหรียญทอง26เหรียญเงินแล้วก็11เหรียญทองแดง
1: ค่ะผลงานทีมไทยเนี่ยแยกตามประเภทการแสดงทักษะฮับกิโดท่ารำมือเปล่าคว้ามา10เหรียญทอง2เหรียญเงินท่ารำอาวุธคว้า15เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
0: ครับประเภทโฮชินซุนได้มา7เหรียญทอง1เหรียญเงินประเภทต่อสู้ได้มา29เหรียญทอง6เหรียญเงินประเภทกระโดดสูงได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดง
1: ส่วนกระโดดไกลค่ะได้มา9เหรียญทองกระโดดสูงเตะ10เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงทำลายวัตถุ5เหรียญทอง7เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงส่วนโลสวีปค่ะเป็นการโจมตีแล้วก็เคลื่อนไหวในระดับต่ำเนี่ย8เหรียญทอง3เหรียญเงินสรุปผลงานการแข่งขันนอกจากความสำเร็จจากจำนวนเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยทีมไทยยังคว้าแชมป์โลกคะแนนรวมประเภททีมแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันประเภททีมสาธิตด้วยค่ะ
0: ครับส่วนเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของโอลิมปิกไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการหารือเรื่องปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติด้วยเมื่อวานนี้คุณพิบลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ประธานโอลิมปิกไทยบอกว่าวันนี้มีการประชุมพูดคุยหลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมีการวางเงื่อนไขระเบียบเป็นข้อๆว่าต้องมีผลงานอย่างไรการบริหารจัดงานอย่างไรนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มโดยจัดสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมามากสุด32ล้านบาทน้อยที่สุดก็2ล้านบาท
1: ค่ะก็มีเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาเข้ามามากเลยค่ะจึงจะได้นำมหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกีฬาชาติท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุยพร้อมกันเลยค่ะซึ่งทั้ง3ท่านก็ได้ยืนยันว่างบประมาณเนี่ยจัดวางไว้อย่างนั้นเป็นแค่การประมาณการถ้ามีเหตุที่ต้องใช้เกินจากก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้ค่ะทางคุณพิมลศิวิกรกล่าวอีกว่างบประมาณสำหรับพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้แต่ละสมาคมกีฬาที่วางกรอบเอาไว้ 1,300 ล้านบาทเนี่ยคิดว่าน้อยเกินไปค่ะจากการประเมินของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยการใช้งบประมาณเพื่อความเป็นเลิศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทแต่ว่าด้วยระบบการบริหารโครงสร้างของการบริการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาแล้วทางโอลิมปิกไทยก็พยายามชี้แจงแล้วก็บอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขอยู่ในระบบที่ถูกต้องนะคะตรงตามพรบที่บัญญัติไว้แล้วก็ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะขอเข้าพบกับท่านรองนายกนะคะที่ดูแลกีฬาเพื่อหารือในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดประชุมผู้จัดการทีมเดี๋ยววันนี้จะมีการแข่งขันแทร็กเอเชียครับเริ่มวันแรกนะครับทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับซึ่งจะแข่งกัน28ถึง30สิงหาคมนี้ที่สนามเวโดโดรมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก มีพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกติกาและกฎระเบียบต่างๆให้ผู้จัดการทีมจำนวน38ทีมจาก21ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งมีการตรวจใบอนุญาตของนักกีฬาด้วย
1: ค่ะทางนายกสมาคมจักรยานไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทรุ่นนานาชาติแฟลกเอเชียนคัพครั้งนี้เนี่ยได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1แล้วซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมค่ะแล้วก็รายการ Flag World Championship ด้วยส่วนทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีก็กล่าวอีกว่าสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่28สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นได้รับเกียรติจากดาโตะอมาจิตซิงกิลซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC เป็นประธานในพิธีด้วยโดยแฟนๆกีฬาจักรยานก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางด้าน Facebook นะคะมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีใน YouTube ด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นไปเลยค่ะ
0: ครับมาดูการแข่งขันกีฬากอล์ฟกันบ้างนะครับมีการแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษาซึ่งแชมป์เป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตครับก็เป็นกอล์ฟระดับอุดมศึกษารายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพแข่งที่เลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับที่จังหวัดเพชรบุรี
1: รอบชิงชนะเลิศค่ะนักกีฬากอล์ฟจากมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น1ไปครองรับเงินรางวัลค่ะทุนการศึกษา 80,000 บาทรองชนะเลิศเป็นทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 40,000 บาทแล้วก็อันดับ3เป็นทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาทค่ะ
0: ครับแชมป์ประเภททีมดิวิชั่น2เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะครับเอาชนะทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปได้แล้วก็ผลประเภทบุคคลชนะเลิศบุคคลชายตกเป็นของคมกริตมิตรสมานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแชมป์บุคคลหญิงเป็นของณัฐนิชาประจวบเหมาะจากมหาวิทยาลัยรังสิต
1: ค่ะการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างในการสนับสนุนแล้วก็ยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างเวทีประลองวงสวิงที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนานักกีฬาก่อนก้าวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับสมัครเล่นชั้นนำแล้วก็ระดับอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่สำคัญทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมแล้วก็จิตวิญญาณแห่งนักกีฬาค่ะ
0: ครับและปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับไปดูเรื่องของการวิ่งมาราธอนเป็นรายการ B Quick เขาใหญ่มาราธอนนะครับแข่งกันเป็นปีที่3แล้วจะแข่งกันมกราคมปีหน้านะ
1: ค่ะบริษัท Race Up Works จำกัดร่วมกับบริษัท B Quick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน B Quick เขาใหญ่มาราธอน2027ค่ะก็เป็นสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่เรียกว่าจัดขึ้นในรูปแบบซีรีส์วิ่ง5ปีแล้วก็ต่อเนื่องเป็นปีที่3ตั้งแต่ปี2568พร้อมยกระดับสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศทั้งจำนวนนักวิ่งที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 คนแล้วก็งานเนี่ยออกแบบคีย์วิชวลใหม่ทั้งหมด Art Story เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเสือลายเมฆซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่เพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่และก็สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนค่ะ
0: การแข่งขันแบ่งเป็น5ระยะนะครับก็มีมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน10กิโลเมตร5กิโลเมตรและก็2กิโลเมตรนะครับยังโดเลือกยัง
1: ยังเลือกแล้วค่ะ21เลยละกัน
0: โอ้โหฟิตนี่ยอดเลย
1: คือตลอดเส้นทางเนี่ยนักวิ่งจะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์กลางผืนป่ามรดกโลกด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิ่งหลายคนชื่นชอบนะวิ่งไปด้วยเหมือนเราได้เที่ยวไปด้วยค่ะซึ่งบีควิกเขาใหญ่มาราธอนเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ใครสนใจก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ครับก็แข่ง2วันนะครับก็ระดับเยี่ยมโรแล้วไปแข่งไฮร็อกมาแล้วมาราธอนเด็กๆครับ
1: พี่ท็อปเลือกระยะหรือยังคะ
0: เอาเดินเดินโลเดียวพอน
2: ะเพียงขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของศิลปะการเรียงพริกและก็ข้าวโพดนะครับเป็นรูปผงไฟหรือว่านกฟีนิกซ์ที่กำลังขยายปีกนะครับพร้อมกับหางยาวประกายสีทองโดยพืชผลเหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาจากในท้องถิ่นอำเภออู้หยวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหาราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: กรรมพืชสวนโลกโค้งตลอด134มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเช้านี้ค่ะพบกันในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เช้ามื้อนี้อยู่กับบาทพัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีชนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมกันกับรายการอีสาน

0: สาร์นีวันจันทร์ถอดวันอาทิตย์8โมงจนถอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube NBT 11 UBON กันได้เช่นเดียวกันครับ
1: สวัสดีทักทายนะคะไพตอนนี้รับชมอยู่มาทักทายผ่านออนไลน์กันแน่ค่ะว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรรวมถึงสถานการณ์น้ำนะคะโดยมื้อนี้เฮาก็จะมีการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคอีสานบ้านเฮานั่นเองค่ะรวมถึงข่าวสารในการในช่วงนี้ที่เฮายังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากที่เฮาได้มีการคิกออฟมาโดยตลอดนะคะตอนนี้ก็มีการเร่งปราบปรามอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีผู้ที่มีการลักลอบนะคะแล้วก็ค่ายาเสพติดยังต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาซอยกันเพื่อที่จะได้ลดและก็ตัดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดออกจากประเทศของเฮานั่นเองค่ะ
0: ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเองเพื่อนกะเต็มที่นะครับในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดนี่แหละครับอย่างที่คุณวารีได้บอกไปว่าพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นกองวงจรปิดที่สำคัญนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวหน้าฝนมาฝากคุณผู้ชมกันนำนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ตามกันในรายการอีสานเสาร์นี้ครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีในการจัดพิธีมอบกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนลาประชานุเคราะห์32สร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสครับที่หอประชุมอินทนินท์โรงเรียนลาดประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีนายภูสิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้บอกสิ่งของพระราชทานพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาขอให้นักเรียนตั้งใจเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและก็นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตัวเจ้าของครอบครัวและก็สังคมเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
1: โดยนายสัญญาแสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32เพิ่นบอกว่าคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยโรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านค่ะบ่ว่าสิเป็นความรู้ทักษะชีวิตคุณธรรมจริยธรรมและทักษะอาชีพควบคู่กับการดูแลความเป็นอยู่เพื่อให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพและพึงพาโตเจ้าของใด
0: ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในเครือนี้ครับสร้างความปลื้มปิติและก็ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนโรงเรียนลาดประชานุเคราะห์32เป็นอย่างยิ่งครับ
1: พาไปเบิ่งกันต่อที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะไปเบิ่งการจัดโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569มอบความสุขและโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ค่ะที่โรงเรียนดอนชี่น้องมะยอดตำบลดงบางอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในวันแม่แห่งชาติโดยโครงการน้ำพระทัยเป็นกิจกรรมที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่28เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด่านการสงเคราะห์และซอยเหลือประชาชนพร้อมทั้งสั่งโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในงานนี้นะคะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนการมอบเงินสงเคราะห์เด็ก

0: และครอบครัวยากจนการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งเสริมการศึกษาและแบ่งเบาภาระของครอบครัวในพื้นที่โดยโครงการนามพระไทยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะที่สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งร่วมส่งต่อความห่วงใยและโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
1: เช่นเดียวกันครับในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารครับทางจังหวัดมุกดาหารได้จัดโครงการนามพระไทยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เลี้ยงอาหารกลางเว้นให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ครับ
2: ที่โรงเรียนสวนศึกษาจังหวัดมุกดาหารนายวรยันบุญาราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการนามพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2569ซึ่งกระจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมาไทยและภาคีเครือข่ายโอกาสนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกะได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายราชสดุดีนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นก็ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางเว้นพระราชทานแก่นักเรียนพิการพร้อมรับชมการแสดงจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดมุกดาหารท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและกระสางความสุขให้กับเด็กๆเป็นอย่างหลายครับ
0: ไปต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเบิ่งการจัดกิจกรรมโครงการนามพระไทยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการนามพระไทยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569โดยมีนางพานีพิมพนิษฐ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมพร้อมกับนายอำเภอศรีสงครามส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2กิจกรรมดังกล่าวนี่ค่ะจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดนครพนมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน5ทุนและการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจำนวน47ชุดร่วมผู้ได้รับการซอยเหลือทั้งสิ้นนะคะจำนวน52คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่ะ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับที่จังหวัดนครพนมได้มีการจัดโครงการจังหวัดเขื่อนทีแบบบูรณาการนำบริการภาครัฐและหน่วยแพทย์เขื่อนทีถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนครับ
2: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเขื่อนทีแบบบูรณาการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนมและหน่วยแพทย์เขื่อนทีพ.อ.สว.อำเภอท่าอุเทนโดยมีนางพานีพิมพนิษฐ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในอำเภอท่าอุเทนหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมณโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
0: กิจกรรมนี้นะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ พื่อนำบริการด่านต่างๆลงไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอำนวยความสะดวกและลดภาระในการเดินทางพร้อมกับการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเอาข้อมูลค่ะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็ทันท่วงทีภายในงานมีการจัดบูธให้บริการของส่วนราชการในระดับจังหวัดมีตลาดนัดชุมชนมีการขายสินค้าราคาประหยัดรวมถึงหน่วยแพทย์เขื่อนที่พอสวให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมถึงมีบริการทันตกรรมแพทย์แผนไทยและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
2: นอกจากนี้ครับยังมีการมอบความช่วยเหลือและการสนับสนุนคุณภาพชีวิตกับประชาชนในแก่มอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมอบเงินสงเคราะห์เด็กได้ครอบครัวยากจนมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน10รายมอบพันธุ์ป่าให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปปล่อยและก็ขยายพันธุ์ในชุมชนรวมถึงมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้และก็ผู้ด้อยโอกาสอีกนำครับ
0: ขยับมาที่จังหวัดอำนาจเจริญกันแน่ค่ะมาเบิ่งบรรยากาศที่ท่านจังหวัดเพิ่นได้มีการถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคณะกรรมการได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใส่ลักษณ์ธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ตะวันหนตะวันออกนำโดยพระธรรมวัชระวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรติราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10และที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำหนตะวันออกตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใส่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมคณะกรรมการได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินของโครงการนี้ประจำปี2569ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีนายไพฑูรย์พรมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญถวายการต้อนรับณวัดศรีมงคลตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
2: โดยจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็มีการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ร่วมกับคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและกะชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและกะยั่งยืนซึ่งบ้านน้ำปลีกหมู่ที่1เนี่ยนะครับได้รับการยกย่องและการขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญครับ
0: โดยการลงพื้นที่ในเทือนี่ค่ะทางคณะกรรมการเองได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านศีล5พร้อมให้ขอเสนอแนะและคำแนะนำซึ่งท่านจังหวัดอำนาจเจริญและชาวบ้านน้ำปลีกพร้อมน้อมนำขอเสนอแนะของทางคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมอย่างยืนต่อไปค่ะ
2: อีกหนึ่งของการยกระดับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนงานวิจัยชูแนวคิดสร้างดินดีสู่อนาคตเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งในการยกระดับเกษตรอัจฉริยะและเกษตรมูลค่าสูงครับที่โรงแรมสยามแกนจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทรงเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสร้างดินดีสู่อนาคตเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีนายจักรพันธ์จันทรภูมิครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางสาวสุมิตราวัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคณะผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการและหมอดินอาสาเข้าร่วมงานกว่า550คน เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับภาคการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนครับ
0: โดยทางทันทีปรึกษานะคะเพื่อได้มีการมอบนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยเน้นย้ำถึงหลักการสำคัญ3อย่างก็คือการสร้างดินดีหัวใจของการเกษตรเฮ็ดได้โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุ่ยและก็รักษาสมดุลของจุลินทรีย์เพื่อให้สุขภาพดินสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตพืชสู่อนาคตเกษตรไทยก้าวข้ามการปลูกพืชแบบดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูงและเกษตรอัจฉริยะมีการนำเทคโนโลยี AI โดรนการเกษตรและระบบดิจิทัลมาลดต้นทุนพร้อมปรับโตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างความยั่งยืนและโดยงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนความหู่สร้างมูลค่าใหม่ทั้งด้านการเกษตรโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ
2: ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับจึงมุ่งมั่นในการใส่งานวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาดินตอบโจทย์พื้นที่โดยมีเครือข่ายหมอดินอาสาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลสู่เกษตรกรรองรับเกษตรสมัยใหม่มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานวิจัยนะครับต้องบอยุดอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแต่ต้องลงพื้นที่จริงช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและก็รายได้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรดินและก็สิ่งแวดล้อมครับ
0: และนี่คือข่าวสารในช่วงแรกค่ะช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: กลับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปเบิ่งเรื่องของยาเสพติดกันก่อนค่ะทางตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบุรีรัมย์ได้มีการสกัดยาไอยาเคหลอดใหญ่รวมกว่า288กิโลกรัมมูลค่ากว่า47ล้านบาทมีการลำเลียงจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเตรียมเข้าสู่พื้นที่ต่อในของไทยค่ะนายปิยปิจนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับพลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามแผนโอเปเรชั่น90 days นะคะพาแผนยุทธการ90มือพิฆาตยาเสพติดโดยการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายพร้อมกับของกลางเป็นยาเสพติด8กระสอบแบ่งเป็นยาไอ6กระสอบน้ำหนักประมาณ205กิโลกรัมและก็มีเคตามีน2กระสอบน้ำหนักประมาณ83กิโลกรัมรวมทั้งสิ้นค่ะน้ำหนักอยู่ที่288กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีรถยนต์อีก2คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรวมเป็นมูลค่าทั้งเบิดนะคะอยู่ประมาณ47ล้าน350,000บาทค่ะ
1: ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนนะครับกับพบข้อมูลว่าเครือข่ายดังกล่าวลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำโขงโดยใช้ช่วงเวลากลางคืนในการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จึงตั้งจุดตรวจจุดสกัดแต่รถเป้าหมายครับบ่อผ่านด่านคาดว่าคนร้ายนี่เห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงลบซ่อนตัวไปต่อมาครับเสาร์วันที่21สิงหาคมเจ้าหน้าที่ก็พบรถต้องสงสัยจำนวน2คันจอดอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอหนองหงจึงเข้าตรวจสอบและก็พบผู้ต้องหา3คนพร้อมตรวจคนพบยาเสพติดและก็ของกลางครับ
0: จากการสอบสวนนะคะผู้ต้องหาได้มีการสารภาพว่ารถกระบะนี่ก็คือใส่สำหรับขนยาเสพติดโดยมีรถเก๋งขับนำหน้าเพื่อเบิ่งเส้นทางและตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ก่อนเอายานะคะไปซ่อนไปหลีไว้ที่บริเวณโพงหญ้าข้างทางและก็เข้าที่พักที่รีสอร์ทเพื่อลบซ่อนตัวเจ้าของนะคะโดยเบื้องต้นพบว่ายาเสพติดล็อตนี้เตรียมนำส่งให้กับเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่การตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดให้บ่สามารถลำเลียงต่อได้ขณะที่เครือข่ายผู้รับเมื่อทราบว่าทีมขนส่งถูกจับกุมจึงบ่ได้เดินทางมาเอายาเสพติดตามนัดหมายนั่นเองค่ะมีเสียงสัมภาษณ์จากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
2: จังหวัดแล้วก็บริการทุกภาคส่วนนะครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหาร และก็หน่วยงานต่างๆมาแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ได้ดำเนินโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านการป้องกันก็จะเน้นทางด้านทางฝ่ายปกครองซึ่งอยู่ในพื้นที่นะฮะในด้านการปราบปรามซึ่งอย่างวันนี้ฮะที่จับล็อตใหญ่เนี่ยโดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ร่วมกับทหารและก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ด้านการบำบัดรักษาก็เป็นสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งตอนนี้ทุกอำเภอก็จะมีการบำบัดยาเสพติดครับ
3: เรื่องของการบริการการข่าวของทุกภาคส่วนนะครับมีการบูรณาการการข่าวที่ดีมากนะครับ เราได้ทราบข่าวว่าจะมีการเคลื่อนของครับมาจากทางฝั่งลาวนะครับแล้วก็มีการบูรณาการการข่าวกันแล้วมีการซุ่มเพื่อรอเรียกรถตามเป้าหมายเพื่อทำการตรวจนะครับแล้วก็ทำให้สามารถจับกลุ่มเคสนี้ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจับกลุ่มเคสใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์แต่เขาจริงต้องยืนยันว่าในพื้นที่บุรีรัมย์เราการแพร่ระบาดยาเสพติดยังถือว่าระดับเบาบางที่หมายนี้แค่มาพักครับที่หมายคือจะไปที่ภาคหนึ่งนะครับแล้วถูกจับกุมตัวได้ก่อนนะครับแล้วก
1: ็อีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จังหวัดดองคายทางอสเพิ่นก็ได้ผนึกกำลังฝ่ายปกครองยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทหลังชาวบ้านพบกระเป๋าต้องสงสัยริมถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ครับ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเกื้อเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่แถลงการนะครับตรวจยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดมูลค่ากว่า10ล้านบาทหลังพบถูกซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสีดำริมถนนสาย247หรือถนนเลียงใหม่นะขออภัยครับหรือถนนเลียงเมืองสายใหม่อำเภอเมืองหนองคายครับ
0: โดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงของเสาร์มืดวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยก่อนนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่ออกหาปลาบริเวณบึงหนองคายที่ตำบลวัดถาดและพบนะคะเป็นกระเป๋าสีดำต้องสงสัยว่างทิ่มไว้บริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้จัดชุดกำลังปฏิบัติการพิเศษกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1ร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและฝ่ายปกครองเมืองอำเภอหนองคายเข้าตรวจสอบโดยเบื้องต้นครับพบว่าภายในกระเป๋านี้มีวัตถุลักษณะคล้ายกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสังเกตการเพื่อถามเบิ่งว่าจะมีผู้ใดเขามาเอาหรือว่ามีการย้ายกระเป๋าต้องสงสัยบ่กระทั่งเวลาประมาณ 3:30 นาทีบ่มีผู้เข้ามานะคะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเข้าไปตรวจยึดก่อนเอาของกลางไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
1: ผลตรวจนะครับกับพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้าจำนวน100มัดแต่ละมัดก็มี10ซองและแต่ละซองก็มียาบ้าอยู่ประมาณ200เม็ดรวมถึงประมาณ 200,000 เม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ10ล้านบาทขณะที่เจ้าหน้าที่ครับอยู่ระหว่างนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล็อตนี้ต่อไปครับ
0: ไปเบิ่งกันต่อนะคะที่ทางกทจ.ยโสธรลุยตรวจงบ50ล้านขยาย4เลนถนนมหาชนะชัยจี้ผู้รับเหมาเร่งแก่ล่าช้าค่ะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธรหรือว่ากทจ.ยโสธรมีการลงพื้นที่ติดตามรีสอร์ท2โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2083ตอนสะเดาค่ำเขื่อนแก้วระยะทางอยู่ประมาณ 1.2 กิโลเมตรในพื้นที่ของอำเภอมหาชนะชัยเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการขยายช่องจราจรจากเดิมคือ2ช่องเป็น4ช่องพร้อมกับการก่อสร้างเกาะกลางทางเท้าและการระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขวดลดปัญหาอุบัติเหตุและก็ป้องกันน้ำท่วมขังบนผิวทางถนนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรและเชื่อมโยงการเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
1: ซึ่งโครงการนะครับก็ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2วงเงิน50ล้านบาทโดยมีวงเงินตามสัญญาจ้างก็คือ49ล้าน 371,000 บาทดำเนินการโดยแขวงทางหลวงยโสธรและก็มีห่างหุ้นส่วนจำกัดสังว่านโชคจะเลิศยิ่งเป็นผู้รับจ้างเริ่มสัญญานะครับวันที่24กุมภาพันธ์2569 210มือครับ
0: จากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าผลการดำเนินงานล่าสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 26.2 ซึ่งสากว่าแผนเนื่องจากทิศปัญหาการใหญ่เสาไฟและกระท่อประปารวมถึงฝนตกนะคะเฮ็ดให้บ่สามารถที่จะเฮ็ดงานต่อได้บางส่วนนะคะตามกำหนดที่ได้กำหนดไว้ขณะที่ปริมาณงานที่เหลือยังมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาตามสัญญาที่เหลือประมาณ1เดือนจึงมีความเสี่ยงที่โครงการอาจจะแล้วเสร็จบ่ทันตามกำหนดทางกทจ.ยโสธรค่ะจึงเสนอแนะแนวทางโดยกำชับผู้จ้างและก็ผู้ควบคุมงานเร่งบริหารจัดการโครงการอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการไฟฟ้าและการประปาให้เร่งเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคเพื่อเปิดการก่อสร้างให้ไวที่สุดนอกจากนี้ค่ะก็ยังเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยทั้งด่านระหว่างการก่อสร้างทั้งการติดป้ายเตือนป้ายสัญญาณจราจรและก็เพิ่มแสงสว่างในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนั่นเองค่ะ
1: อีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขในเรื่องของลดอุบัติเหตุนะครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังกวดขันวินัยจราจรวิเคราะห์จุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุได้พื้นที่ครับที่จุดตรวจสายมุกดาหารขาเข่าบริเวณสะพานห้วยชันถนนชย่างกูนหมายเลข212อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ประกอบด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและบังคับใส่กฎหมายอย่างเข้มงวดครับการดำเนินงานกับมุ่งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงอำนวยความสะดวกและกระสางความปลอดภัยในชีวิตและกระทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยได้เน้นการเฮ็ดงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นอกจากนี้ครับคณะเหตุงานยังรวมวิเคราะห์สภาพปัญหาและการปัจจัยเสี่ยงด่านการจราจรทั้งจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมการขับขี่ที่บ่ปลอดภัยตลอดจนสภาพแวดล้อมและการปัจจัยอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายพร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกันและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องครับ
0: เดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลค่ำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรกับการเดินหน้าโครงการปี2569ยกระดับศักยภาพชุมชนผสานเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะนายไพรีทัศบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ำเขื่อนแก้วเพิ่นเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นชุมชนอัจฉริยะเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน

0: ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ผสานการใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนค่ะเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีทางด้านนางสาวนันทพัฒน์พิมพ์ผ้าผอ.นะคะสวท.อำนาจเจริญพร้อมกับคณะวิทยากรได้รวมถ่ายทอดความหูแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งโครงการนี้ค่ะได้รับความสนใจจากตัวแทนหมู่บ้านผู้นำชุมชนและนักเรียนในพื้นที่เป็นการสะท้อนถึงความตื่นโตของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
1: อีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับก็คือในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับนั่นเองนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีหลังพบผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นายรังสรรค์วรรณเสนท่องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยมีผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเก้าเขตนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขาร่วมการอบรมครับก็มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้และการทักษะให้บุคลากรท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลได้อย่างถูกต้องตั้งแต่การเก็บขนบำบัดและการกำจัดอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับสุขาภิบาลในชุมชนและการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี
0: ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดณวันที่11มิถุนายน2569พบผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับจำนวนกว่า659รายผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี67รายและมีผู้เสียชีวิตนะคะจากมะเร็งท่อน้ำดีอีก95รายสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังภายหลังการอบรมผู้เข้าร่วมยังได้ลงพื้นที่ไปศึกษาเบื้องงานสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ตำบลแย่แยมวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหม่องแรกและก็หม่องเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเรียนรู้กระบวนการการจัดการตั้งแต่การรับการขนส่งการบำบัดและการกำจัดตามหลักสุขาภิบาลก่อนนำแนวทางไปประยุกต์ใส่ในพื้นที่ของตัวเจ้าของค่ะ
1: ทางนี้นะครับนายร่างสรรเพิ่นก็ได้บอกว่าการจัดอบรมและการศึกษาดูงานในเทือนี้มุ่งให้ท้องถิ่นมีศักยภาพได้การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องเพราะการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและการมะเร็งท่อน้ำดีบ่ได้เกี่ยวของเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคปลาด้ามจืดที่ปรุงบ่อสุกเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับระบบจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนหากขาดการควบคุมที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโรคครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับนายร่างสรรค์วรรณเสนท่องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: ส่วนหนึ่งที่มันเกิดการที่ยังไม่สามารถที่จะกำจัดนะครับหรือว่าจำกัดในส่วนให้ยอดของผู้ป่วยลดลงนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับเนื่องจากว่าพอมีการกำจัดปรากฏว่าดำเนินการไม่ถูกต้องตามระบบนะครับมีการไปทิ้งตามป่าห้อยหรือว่าตามป่าชุมชนนะครับนั้นวันนี้ที่เราจัดการประชุมขึ้นมาก็เพื่อให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายนะครับดำเนินการในสิ่งเหล่านี้โดยมีต้นแบบก็คือทางเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนานะครับซึ่งดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อนแล้วทั้งนี้ในส่วน
0: ค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปเบิ่งต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรกันแน่ค่ะในพื้นที่ของหลากหลายจังหวัดเองก็มีการพัฒนาในเรื่องนี้โดยที่จังหวัดมุกดาหารเช่นเดียวกันค่ะกับการเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอในการมุ่งขับเคลื่อนธนาคารท่อนพันมั่นสำปะหลังสะอาดค่ะที่ห้องประชุมท่านจินดารีสอร์ทที่อำเภอเมืองมุกดาหารนายไกรเอี่ยมจุรารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานกับการเปิดเวทีแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเทือดี2ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุรศักดิ์สิทธิชัยเกษตรจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในเทือนี้นะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอเขารวมกว่า55คนโดยการใส่ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเกษตรกรขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นเรื่องของธนาคารถอนมั่นสำปะหลังสะอาดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่และเชื่อมโยงความหูทางวิชาการสู้การเฮ็ดอีหลีเหตุจริงนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตรต้นแบบโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเองก็ได้มีการมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานสวัสดีกันต่อครับ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจ

กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานสวัสดีกันตอนครับช่วงนี้ภาคผู้ชมไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันแน่นะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพิ่งได้มีการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเริ่มพรุ่งนี้ครับในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกะสิมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกะตกหนักถึงหนักแห้งนะครับบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและกะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดที่คาดว่าสิได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในเทื่อนนี้นะครับวันที่29สิงหาคมกะสิมียะโสธรร้อยเอ็ดบุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนวันที่30ถึง31สิงหาคมในแก่มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีวันที่1กันยายนครับมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษยะโสธรและกะวันที่2กันยายนในแก่มุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดศรีสะเกษนะครับยะโสธรอุบลราชธานีสุรินทร์และนครราชสีมาซึ่งก็ขอให้ประชาชนครับได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักแห้งและก็ฝนตกที่สะสมซึ่งอาจเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับไหลน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านที่พื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้น

0: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะนายปริณนิทัศน์เอกและนายคณะค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจที่วัดป่าศิลาอาจหรือว่าวัดป่าดงหมอท่องที่บ้านดงหมอท่องซึ่งมองนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและก็มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคันย้อนกลับไปเมื่อปี2496พระอาจารย์จวนค่ะพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่หมันภูริทัตโตได้ย่างทุดงเข้ามาในพื้นที่ดงหมอท่องซึ่งเวลานั้นเป็นพื้นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งโขดหินธรรมเงื่อมผาและก็สัตว์ป่านานาชนิดก่อนสีบุกเบิกสร้างวัดป่าศิลาอาจและก็ใส่พื้นที่หมองนี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและก็จำพรรษาโดยการสำรวจในช่วงของฤดูฝนเทือนี่เห็นให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ายังชัดเจนทั้งต้นไม้หน่อยใหญ่เฟิร์นเถาวัลย์เฮ็ดและก็ไล่เข็นที่เกาะอยู่ตามเปลือกไม้ก่อนหินและเส้นทางยางสะท้อนถึงความหลากหลายในระบบนิเวศของพื้นที่คณะที่ไฮไลท์สำคัญค่ะตลอดเส้นทางคือโขดหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายคล้ายกับเกศพญานาคหรือว่าเกศงูยักษ์รวมถึงหินศิลางูใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับหัวพญานาคหรือว่าหัวงูโขดหินรูปร่างคล้ายพญาเต่าและก็ลานหินแตกซึ่งเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาตินอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพระลานถ้ำซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การปฏิบัติธรรมของพระอริยสงฆ์ในพื้นที่ความเงียบสงบของพื้นป่าหม่องนี้ค่ะบ่ว่าสิเป็นโขดหินถ้ำจึงเหมาะกับการปีกวิเวกศึกษาธรรมะและก็สัมผัสธรรมชาติผู้ใดนะคะสนใจอยากไปย่างป่านะคะอยากไปเดินป่าไปเบิ่งธรรมชาติศึกษาธรรมชาติตามรอยพระอาจารย์จวนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหมอท่องไต่โทรไปที่เบอร์042-707-579ในวันเวลาราชการนะคะมีเสียงจากทางด่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายปริณนิทัศน์เอกเพิ่นว่าจังได๋ไปฟังกันแน่ค่ะ
1: ที่สำคัญก็คือในบริเวณนี้นะครับก็จะมีสถานที่นะครับที่พระเกจินะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่ขาวนะครับที่เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะนะครับอีกที่หนึ่งที่ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาตินะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานพื้นที่นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนนะครับก็จะร่วมกันพัฒนานะครับพื้นที่ให้เป็นแหล่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่จะดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามา
0: ค่ะสกลนครก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นป่าและก็ธรรมชาติคันไผเป็นสายธรรมชาตินะคะอยากซึมซับบรรยากาศความเขียวความอุดมสมบูรณ์กับไปที่สกลนครใดเพิ่นก็มีหลายหม่องหลายบ่อนนั่นเองค่ะ
2: ยังอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครครับพาไปเมืองอีกหนึ่งของดีที่ทางสกลนครเพิ่นได้เดินหน้าจัดโครงการผู้ประกอบการพราคร่ำกับการประกันไพ่เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค3จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการผู้ประกอบการภาคร่ำกับการประกันภัยภายใต้โครงการสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยการบริหารความเสี่ยงและการเงินโดยมีนางสาววสุมดีวสีนนท์รองเลขาธิการด้านกำกับคนกลางและประกันภัยผู้มีภาคสำนักงานคปภ.เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้บริหารสำนักงานคปภ.หน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและผู้ประกอบการพราข้ามเขาร่วมกิจกรรมณลานโปรโมชั่นชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนครครับ
0: โดยนางสาวสุมาดีนะคะเพิ่นบอกว่าสกลนครเป็นแหล่งผลิตผักข้ามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องเป็นนคร หัตถศิลป์โลกแห่งครามธรรมชาติสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนปัจจุบันผ่าครามบ่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็น

0: สินค้าสังสรรค์ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศการจัดโครงการเทอร์นีค่ะมีผู้ประกอบการผู้ผลิตและผู้ขายผ้าคร่ำเข้าร่วมกว่า50คนเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและซอยให้สามารถเลือกใส่ประกันภัยได้เหมาะสมกับธุรกิจทั้งประกันภัยทรัพย์สินประกันชีวิตประกันธุรกิจยุทธชะงักประกันภัยไซเบอร์ประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME และประกันอุบัติเหตุการเดินทางค่ะ
1: ภายในงานนะครับก็ยังมีกิจกรรมเสวนาทักท่อโดยผู้ปัญญาปกป้องมูลค่าโดยการประกันภัยจากวิทยากรหาหน่วยงานการบรรยายพิเศษนะครับคราฟต์ไทยร่วมสมัยดีไซน์มาตรฐานสากลจากแบรนด์แม่ทีตารวมถึงกิจกรรม Business Matching บูธให้ความรู้ด้านประกันภัย10บูธและกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาข้าม12บูธซึ่งการจัดโครงการกะมุ่งให้ผู้ประกอบการพลาข้ามเห็นความสำคัญของการประกันภัยในฐานะเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซอยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่บอกขาดฝันเสริมความมั่นคงและกับความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมผ้าคร่ำสกลนครให้สามารถขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้นแต่ยังมั่นคงและก็ยั่งยืนครับ
0: ค่ะจังหวัดสกลนครก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่โดดเด่นบ่ว่าสิเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงผ้าคร่ำนั่นเองค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งข้อสำคัญที่เฮาต้องติดตามในทุกๆมื้อนั่นก็คือกฎหมายค่ะสำหรับช่วง3นาทีกับรายการมื้อนี้นะคะสิพาไปเบิ่งข้อกฎหมายเกี่ยวกับหากไม่ได้รับค่าจ้างจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้บ้างนะคะเรื่องนี้สิเป็นจังไดฟังได้ในช่วง3นาทีกับรายการแผ่นดินค่ะ

กรณีที่ครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ย เรียกนายจ้างเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการไก่เกลี่ยแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นจ้างทำของเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่มันในเมื่อมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะอยู่นอกเหนือนะครับอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับสำนักงานอัยการเองนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานก็ดีนะครับหรือการจ้างทำของก็ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับและหากมีปัญหานะครับหากที่อยู่นอกเหนือกับที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานหรือแล้วเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยทางสำนักงานอัยการก็จะมีวิธีการดำเนินการไกล่เกลี่ยให้นะครับสำหรับผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับ

เดี๋ยวพาชมนะคะไปเบิ่งกันต่อค่ะกับการขจัดความยากจนและการสร้างอาชีพนะคะให้กับพี่น้องประชาชนมีรายได้โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพนึกกำลังรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินนายกระดับฐานทุนดำรงชีพ5ด้านซอยให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับการขจัดความยากจนอย่างยั่งยืนสิเป็นจังได๋ติดตามจากรายงานนี้ค่ะ

0: ยังไงเราถึงจะสามารถที่จะแก้ไข
1: การแก้ปัญหาความยากจนวันนี้ไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องรายได้แต่ต้องสร้างโอกาสให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองและก้าวพ้นจากวัฏจักรความยากจนอย่างยั่งยืนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงผลักดันให้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคีนำกระบวนการวิจัยมาใช้ค้นหาปัญหาและออกแบบแนวทางการแก้จนให้เหมาะกับบริบทของแต่ละชุมชนยกระดับฐานทุนการดำรงชีพ5ด้านเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตครัวเรือนให้รอบด้าน
2: แล้วจริงๆเนี่ยฐานทุน5ด้านมันเชื่อมต่อไปสู่ระบบสวัสดิการของรัฐโครงสร้างของรัฐด้วยถ้าสังเกตนะครับฐานทุนสังคมฐานทุนการศึกษาฐานทุนมิติด้านความมั่นคงด้านครัวเรือนนะครับอย่างนี้เป็นต้นฐานทุนด้านเศรษฐกิจพอเราส่งต่อแบบนี้เราจะค้นพบว่าเราเข้าสู่แผนจังหวัดเนี่ยได้17แผนเลยนะครับอย่างเงี้ยก็คือโครงการพวกนี้เป็นโครงการที่น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เรานำร่องแล้วชวนหน่วยงานภาครัฐทั้งท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาดูว่าโครงการที่จะต้องไปถึงคนยากจนนี่ต้องลงถึงระดับครัวเรือน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับบพท.และเครือข่ายนำข้อมูลและองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเชื่อมต่อกับระบบสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงทั้งเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปที่เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
3: พมแคร์นะคะเป็นระบบอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะคะสามารถเสนอยื่นเสนอความต้องการว่าขณะนี้มีความเดือดร้อนอะไรนะคะแล้วเขาก็จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าเรื่องที่เขายื่นเนี่ยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะกระทรวงก็มีความมุ่งมั่นมากต้องการที่จะให้ประชาชนนะคะทุกกลุ่มเป้าหมายถ้ามีความเดือดร้อนนะคะประสบปัญหาทางสังคมหรือประสบปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือปัญหาใดๆก็ตามนะคะสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะ
1: จากงานวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนผลการดำเนินงานในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ภายใต้แผนแก้จน5ด้านปัจจุบันสามารถพัฒนาโมเดลแก้จนด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วกว่า458โมเดลสร้างรายได้ให้คนจนกว่า 179,370 คนคิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นรวมกว่า979ล้านบาทอีกทั้งมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมขยายผลกว่า 3,638 เทคโนโลยีครอบคลุมทั้งอาหารและการแปรรูปประมงเกษตรและการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กว่า70แห่งทั่วประเทศที่สำคัญเกษตรกรมีเงินออมเป็นครั้งแรกและมีภาระหนี้สินลดลงวิเชษฐ์ปนัดตังถ่ายภาพกิติชัยลำสมุทรทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
4: ค่ะวันนี้เราก็ต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวด้วยนะคะวันนี้เราบรรยากาศ
5: ในช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคอีสานครับสถานีอากาศมรียกคุณสกุลสาราจันทร์ครับ

0: ครับสวัสดีคุณพัชระคุณวารีและคุณผู้ชมครับครับข้อมูลจากสำนักอากาศครับโดยกรมอุตุนิยมว่านี่ครับภาคอีสานมีเรื่องการฝนตกอยู่หลายจังหวัดเลยครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดหนองคายเลยอุดรธานีนครพนมหนองบัวลำพูมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษนครศรีมาบึงกาฬอำนาจเจริญและเอสทอนครับโดยเมื่อวานนี้ครับวัดฝนหลายกระมูครับอยู่สถานอากาศเกษตรกับจังหวัดนครพนมวัดฝนได้ 16.0 มิลลิเมตรครับเป็นประมาณกลางครับส่วนผ่าตรวจเส้นตรวจเมฆและผ่าระดับตรวจฝนจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมตอนเช้ามื้อนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกใต้กำลังแข็งครับพัดปกคลุมประเทศไทยโดยในพื้นที่ภาคอีสานตอนเช้านี้มีเมฆปกคลุมมากขึ้นทีและผ่าระดับภาคอีสานตอนเช้านี้เห็นคุณปริศหน่อยครับอยู่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมครับครับขบวนรถกาบภาคอีสานครับตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้ฮอดตอนเช้ามื้ออื่นคาดว่าจะมีฝนหนักกันนอกประมาณ 70% ของพื้นที่1จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลครับคาดว่าลูกต่ำสุดครับประมาณ24หอด26องศาเซลเซียสส่วนภูมิสุดในโฮมครับมื้อนี้ประมาณ32หอด35องศาเซลเซียสมื้อนี้ครับลมที่ตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาอีสานครับความเร็วลมประมาณ10หอด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนในช่วงสิ้นเดือนตอนเหนือต้นเดือนหน้าครับประมาณวันที่9สิงหาคมถึง2กันยายนอีสานจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ครับและอาจจะมีฝนตกมากบางแห่งบางหม่องครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยครับให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนั้นนะครับโดยสามารถที่จะเพิ่มเติมครับจากซื้อห้องไลน์สถานีกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมครับกับผมสัปดาห์นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานเสาร์นี้ค่ะสามารถติดตามกันได้ในมืออื่นเสาร์มื้อนี้ทั้ง2คนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานและวันนี้ค่ะมีผู้ชมมาเช็คอินที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างเขาบอกว่ามีของดีมากมายมันจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแต่วันนี้ผู้ชมมาดูเรื่องของเนื้อวากิวเขาบอกว่าวากิวที่สุรินทร์นี่เป็นพรีเมียมยกระดับสู่สินค้า GI จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการของเรา3ท่านแรกนะคะ3ท่านแรกนี่ก็คือคุณจักรพงษ์ส่วนบุญค่ะหรือว่าคุณดุมค่ะจากบารมีฟาร์มคุณกิตินันท์วงอมรมิตรคุณตีจาก361แล้วก็คุณมาลัยจงเจริญจากสเรนดิฟฟาร์มตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะพี่ดุมพี่ตีแล้วก็พี่มาลัยนะคะโอ้โหพูดถึงเรื่องของเนื้อหลายคนมองว่าอย่างที่อื่นเขาก็มีความเป็นความพิเศษของเขาแต่เขาบอกว่าพอมาอีสานใต้หลายคนเริ่มพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ของเราวันนี้ก่อนอื่นที่อยากจะไปลงลึกรายละเอียดอยากให้แต่ละท่านได้เล่าถึงที่ไปที่มาเพราะว่านั่งอยู่3ท่านนี้ก็คือมาจากน่าจะพันเป็นฟาร์มของพี่ดุมเองคุณตีเครือของคุณตีแล้วก็พี่มาลัยที่เป็นในส่วนนึงของเครือของ361อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะมีวันนี้ได้อย่างไปที่คุณดุมก่อนพี่ดุมเล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้านี้คือเราเลี้ยงโคอยู่แล้วทำปศุสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่าหรือมีที่ไปที่ใหม
1: ่อ๋อครับของในส่วนของบารมีฟาร์มนะครับก็จะเป็นฟาร์มโคขุนครบวงจรนะครับก็จะมีต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแล้วก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับผม
0: ว้าว
1: เราเริ่มต้นจากวัว4ตัวจนถึงทุกวันนี้แล้วก็แตกเชนเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับผม
0: วัว4ตัววันนั้นที่พี่ดูบอกว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการเลี้ยงโคขุน

0: พันวากิวอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะหรือว่าเป็นพันธุ์ทั่วไป
1: อ๋อเมื่อก่อนนี่เราจะเป็นเลี้ยงเป็นวัวชาโดเล่ครับแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ได้มีการนำเข้าวัวพ่อพันธุ์วากิวฟูบัตเข้ามาครับเราก็เลยหันมาเลี้ยงวากิวครั้งแรกเราเริ่มต้นที่4ตัวครับผม
0: เริ่มต้น4ตัวนี่คือจุดเริ่มต้นของพี่ดุ่มนะคะมาฝั่งคุณตีบ้างใช้คําว่าเครือ361อ่ะแสดงว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรมากมาย
2: คือตอนแรกครับก็ประกอบการเป็นร้านอาหารครับแล้วก็คาเฟ่ครับแล้วก็คิดไปคิดมาว่าเฮ้ยเราแทนที่เราจะซื้อเนื้อคนอื่นเราก็มาผลิตเนื้อเองดีกว่าแล้วก็คุณพ่อผมเค้ามีความฝันว่าเค้าอยากทําฟาร์มทําอะไรอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสนะครับที่ได้ไปทําฟาร์มทําอะไรด้วยครับแล้วก็ไปดึงผู้ช่วยมาครับก็คือคุณมาลัยครับให้มาช่วยบริหารช่วยกันซัพพอร์ตให้ช่วยกันพัฒนาสายพันธุ์บัวให้ครับแล้วก็ส่งมาที่เราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกก็ของผมก็จะมีการเป็นแค่ขายเป็นแค่แบบขายในร้านหรือว่าเปลี่ยนแปรรูปมาเป็นอาหารในร้านแต่หลังๆมาพอเราสามารถมีทะเบียน GI ปุ๊บเราก็เล็งเห็นว่าเราควรอาจจะลองแปรรูปเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำพริกเองหรือว่าจะเป็นตัวขนมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกลูกชิ้นไส้กรอกที่อาจจะพร้อมแพ็คขายแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตก็สามารถนำไปขายในต่างประเทศได้หรือแม้แต่ในห้างใหญ่ๆได้ครับ
0: ค่ะอันนี้แค่เกริ่นนะคะคุณผู้ชมของคุณตีนี่แค่เกริ่นแต่รู้สึกว่ามีความหลากหลายเป็นห่วงโซ่แล้วก็มีเรื่องของการขยายกิจการด้วยมาที่พี่มาลัยเมื่อสักครู่คุณตีบอกแล้วว่าพี่มาลัยเข้ามาช่วยพี่มาลัยก่อนที่จะมาอยู่ที่สเรนดิฟาร์มนี่ทำอะไรมาก่อน
3: ตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่ทำมาก็คือเป็นผู้จัดการของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางคุณยังคำอยู่ที่สกลนครก็อยู่ที่นั่นประมาณ20ปีค่ะก็ทำงานอยู่ที่นั่นมา20ปีแล้วก็ทางเจ้าของธุรกิจทาง361ก็คือพื้นเพก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันใช่ป่ะคะก็เลยว่าเราก็คนสุพรรณก็เลยอะลองเปลี่ยนวิธีการที่บอกว่าเราเคยทำส่งเสริมภาคเกษตรกรกึ่งวิสาหกิจเราก็เลยมาทำในภาคเอกชนก็เลยผ่านตัวเองมาอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นภาคเอกชนเต็มตัวก็คือทำเต็มรูปแบบก็คือของ36ในเครือ361เนี่ยธุรกิจหลักๆเริ่มต้นก่อนที่จะมาทำฟาร์มเนี่ยเขาทำธุรกิจลงสีก่อนพื้นฐานลงสีข้าวขายข้าวเพื่อการส่งออกสีข้าวข้าวสารข้าวหอมมะลิสุรินทร
0: ์
3: ทีนี้ผลผลิตที่ผลิตออกจากการเขาเรียกว่าลงสีมีเยอะมีทั้งลำอ่อนลำหยาบแล้วก็มีวัตถุดิบเรียกปลายข้าวไรต่อมีไรซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เหมาะที่จะเอาไปทำทางด้านปศุสัตว์ได้ก็เลยมีการพัฒนาว่าวัตถุดิบเหล่านี้เหมาะที่จะเลี้ยงกับโคขุนแล้วเนื่องจากว่าสุรินทร์เนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วว่าเขาศักยภาพในการเลี้ยงโคขุนลูกผสมไทยวากิวเนี่ย มีสูงแล้วก็อนาคตก็คือเขาก็มองว่าที่พื้นฐานเริ่มต้นเขามองว่าสามารถพัฒนาเนื้อเป็นเนื้อคุณภาพสูงแล้วก็สามารถอนาคตอาจจะเป็นเนื้อสุรินทร์ GI ได้นะคะเพราะว่าแหล่งผลิตวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็พันธุ์สัตว์เนี่ยแล้วก็ศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เหมาะส
0: ม
3: ก็เลยมีการผันบอกว่าเพิ่มธุรกิจขึ้นมาจากธุรกิจสีข้าวหรือเกษตรด้านทั้งทุเรียนนะคะทั้งสวนมะพร้าวทั้งส้มโออะไรตรงนี้อะไรนะก็เลยอินทผลัมด้วยก็มาเพิ่มเป็นกิจการด้านปศุสัตว์เพื่อเอาผลพลอยได้จากโรงสีข้าวมาเลี้ยงสัตว
0: ์
3: และมูลสัตว์ที่เกิดจากฟาร์มสัตว์เนี่ยสามารถย้อนกลับไปเลี้ยงคือเขาเรียกว่าใช้ในสวนธุรกิจเกษตรของในเครือ361ได
0: ้ค่ะเหมือนหมุนเวียนได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงนี้กลับมาตรงนี้ทุกอย่างมันเติม
2: เป็นซีโร่เวส
0: ต์แล้วที่สำคัญคุณตีได้ถือว่าคนที่อยู่ในวงการเรื่องของปศุสัตว์มาทำงานคุกคีมา20ปีพี่มาลัยเรามองเห็นจุดอะไรจุดเปลี่ยนที่อย่างที่พี่มาลัยบอกนอกจากจะเป็นคนสุพรรณแล้วเรื่องของความครบวงจรสิ่งที่ทำให้พี่มาลัยตัดสินใจมาอยู่นอกจากยุทธศาสตร์ที่พี่มาลัยบอกว่ามันเหมาะเจาะ
3: ที่ให้มองภาพเหมาะนะคะบอกว่าถ้าในแง่ของความจริงจังในเชิงธุรกิจในการเลือกด้านการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยหนึ่งความพร้อมของตัวเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีความพร้อมจะพัฒนาไปได้เร็วเพราะเราเคยคุกคีอยู่เกษตรกรรายย่อยพอเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเราจะไปแข่งขันในธุรกิจเชิงตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเพราะเขาจะต้องรวมกลุ่มกันแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขทางภาครัฐเนี่ยยิบย่อยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราถ้าเราจะมองภาพโตเชิงธุรกิจโตเนี่ยเราจะต้องเป็นลักษณะเชิงไปทางด้านตลาดเชิงภาคเอกชนถึงจะได้เข้ามูลเดินเทรดหรือว่าออกไปข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นภาคเกษตรกรรายย่อยเนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าการรวมกลุ่มหรือการควบคุม

0: คุณภาพหรือทำให้คุณภาพนิ่งที่จะไปต่อสู้กับตลาดต่างประเทศอย่างเนื้อออสเตรเลียเนื้อนิวซีแลนด์หรืออเมริกาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาส่งเสริมด้านการเลี้ยงวัวให้ได้คุณภาพต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนเนี่ยจะต้องมีภาคเอกชนเข้ามาทำตรงนี้
1: เหมือนเข้ามาขับเคลื่อน
0: ใช่ใช่
1: คุณผู้ชมจะเห็นว่านอกจากเรื่องของการที่มีต้นทุนดีแล้วมีเรื่องของยุทธศาสตร์แล้วเรื่องระหว่างทางในการขับเคลื่อนไปแต่ละขั้นตอนที่เป็นระบบมันจะทำให้เกษตรกรนั้นเข้มแข็งอยู่ได้ไหมเราอาจจะขออนุญาตไปถามที่พี่ดุมเพราะพี่ดุมบอกว่าเริ่มต้นจากวัว4ตัวพี่ดุมคะณวันนั้นที่พี่ดุมบอกว่าทางจังหวัดสุรินทร์เขาเริ่มขับเคลื่อนเรื่องของพันวัวเข้ามาพันวากิวเข้ามาวันนั้นที่ตัดสินใจที่เริ่มที่จะมาทำแบบเต็มตัวเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
2: อ๋อก็คือก่อนอื่นที่จะมาทําเต็มตัวคือทางผมครับเป็นคนที่ชอบกินเนื้อแล้วก็เป็นคนที่ชอบพื้นฐานมาจากเกษตรกรครับมาจากที่ทําไร่ทํานาทําเกษตรมาก่อนก็เลยดูพันธุกรรมวัวที่ว่าวัวที่ให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับในการที่เราเลี้ยงเสียเวลาเลี้ยงเท่ากันนะครับก็เลยเห็นเล็งเห็นเป็นวัวสายพันธุ์วากิวแล้วก็ตอนนั้นก็ภาครัฐก็ผลักดันสนับสนุนพอดีก็เลยทำการเลี้ยงครับทำการเลี้ยงแล้วเราก็อยากจะต่อยอดนะครับอยากจะต่อยอดไม่อยากให้อยู่แค่การเลี้ยงแล้วเราไม่ได้ส่งต่อเราไม่ได้เกิดจากไม่รู้ว่าต้นทางที่เขากินน่ะเกิดจากไหนก็เลยอยากจะทําให้ครบวงจรเนี่ยครับผมก็เลยเกิดmindsetว่าทํายังไงเขาจะได้รู้ว่าเนื้อชิ้นนึงที่เขากินไปหรือว่าเชฟไปรังสรรค์เมนูไปได้เกิดจากเราเนี่ยครับเราก็เลยอยากสื่อตรงนั้นว่าเราก็ทําเนื้อชั้นเลิศได้ครับก็เลยทําการเค้าเรียกว่าสร้างแบรนด์ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมก็ประจวบเหมาะกับทางสุรินทร์ก็กําลังรวมตัวกันทํา GI ครับก็เลยมาร่วมกันผลักดันไปทิศทางเดียวกันครับก็คือมีเป้าหมายเดียวกันก็คือให้มีอัตลักษณ์เป็นเนื้อสุรินทร์อย่างงี้ครับ
1: โอ้โหมองเห็นก็คือจากเริ่มต้นเรารักแล้วเราก็ชอบก่อนแต่ระหว่างทางก่อนที่เราจะวางเป้าหมายไว้พี่ดุมแน่นอนว่าเราก็ต้องมาวางว่าวันนึงเราอาจจะเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ระหว่างทางมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะการที่สุรินทร์จะมาขับเคลื่อนแล้วก็ที่สําคัญการเลี้ยงพันธุ์นี้มันก็ต้องใช้เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของต้นทุนต่างๆเข้ามาในมุมของพี่ดุมระหว่างทางนี้แก้ปัญหาหรือคิดวางแผนเป็นระบบยังไง
2: อ๋อของผมก็คือผมจะมีในส่วนของอาหารนะครับเราก็จะมีเค้าเรียกว่าเป็นอาหารที่เราทําขึ้นเองครับเพื่อให้ชิ้นเนื้อที่เราจะออกสู่ผู้บริโภคก็คือมีเอกลักษณ์เป็นของฟาร์มของเราเองเงี้ยครับผมพอกินปุ๊บก็นึกถึงว่าอ๋อเนื้อรสชาติแบบนี้เท็กเจอร์แบบนี้ก็คือเกิดจากเค้าเรียกว่าอะไรก็คือเป็นภูมิปัญญาที่เราทําขึ้นมาในพืชอาหารสัตว์ที่เราบีบให้วัวเรากินเงี้ยครับผม
1: ค่ะเป็นเคล็ดลับ
2: เป็นเคล็ดลับครับ
1: ของแต่ละฟาร์มนะคะจากในมุมของถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากเกษตรกรก่อนจากความชอบมาที่คุณตีค่ะในมุมของผู้ประกอบการแน่นอนว่าก่อนที่จะมาจับเรื่องของการทําเนื้อวากิวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายอย่างที่พี่มลัยบอกแล้วว่ามีการขยายในมุมของคุณตีนอกจากจะเป็นคนที่ดูแลธุรกิจแล้วยังเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยการที่เรามาทําเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของเกษตรในบางมุมอาจจะใช่เหรอคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเนื้อ
3: ผมว่าใช่นะครับเพราะว่าหลายคนเนาะผมว่าก็บางทีอ่ะยิ่งเป็นคนจากต่างจังหวัดเนี้ยกลับมาผมก็คิดว่าธุรกิจที่มันสามารถพอไปได้อ่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือว่าตามภูมิภาคนั้นๆที่ยังมีอยู่นะคืออย่างผมเองก็มีโอกาสเจอรุ่นพี่หลายๆคนที่ตอนนี้ก็กําลังจะอยากทําแปรรูปผลไม้อยู่คือเขามีสวนผลไม้ไงครับแต่ก็อยากทําแปรรูปหลายๆคนอยู่เหมือนกันเนี่ยครับคืออย่างของผมจะมองไปถึงการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากของที่มีอยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องตอนนี้ของผมว่าทุกคนต้องการสตอรี่ก่อนจะซื้อของเนาะถ้ามีสตอรี่มันเพิ่มขึ้นไปมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบพี่ๆที่ทํากันมาก่อนอยู่แล้วเขารวมตัวกันที่จะผลักดันเรื่อง GI เนี่ยผมก็เลยเสนอกับพี่มาลัยก็เลยชวนบอกว่าเราต้องไปเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับพอเราได้ไปเข้าร่วมด้วยแล้วเนี่ยมันก็เราจะได้สามารถนําตรงนี้มาต่อยอดต่อได้ในการส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปหรือแม้แต่สุดท้ายเราก็สามารถกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในชุมชนชาวบ้านเราได้ด้วยเพราะว่าบางทีพอเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยมันเป็นเนื้อของจังหวัดนี้บางทีเราอาจจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวได้หรือแม้แต่ในอนาคตอาจจะปรับเป็นเชิงท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรก็ได้นะครับ
1: โอ้โหในมุมของคนรุ่นใหม่นะคะพี่มาลัยเดี๋ยวขับมาขยับมาที่พี่มาลัยในมุมของแน่นอนเรื่องของการลงลึกรายละเอียดทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องของพันธุ์แล้วที่สําคัญทางจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่านอกจากส่งเสริมให้กับฟาร์มต่างๆแล้วยังส่งเสริมให้เกษตรกรเพราะว่าเวลาวัวเขาต้องกินหญ้านะคะผลผลิตต้นทุนต่างๆก็ต้องมา

0: อันนี้เรามีการทำงานโคกันระหว่างฟาร์มต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการที่สำคัญความเข้มแข็งที่เราทำได้ในแต่ละฟาร์มนี้จุดเด่นที่พี่มาลัยอยากบอกผู้ชมคืออะไรแล้วทำดี
1: คือเราบอกว่าในเกษตรภาคเกษตรณปัจจุบันเราก็รู้อยู่ภาครัฐส่งเสริมมาตลอดใช่ไหมคะแต่ภาคเกษตรที่จะเข้มแข็งหนึ่งเราต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้แล้วเกษตรกรที่จะยืนได้ตัวเองให้ได้เนี่ยก็คือหนึ่งจะต้องทำในลักษณะครบวงจร
0: ค
1: ืออย่างน้อยเรารู้ว่าต้นทุนเรามีอะไรแล้วเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเป้าหมายตลาดคืออะไรเราก็ผลิตตรงให้กับเป้าหมายของตลาดเพราะฉะนั้นการควบคุมต้นทุนในระหว่างกระบวนการจนถึงตลาดเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าเรื่องเลี้ยงวัวเราก็ต้องรู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรเราก็ต้องเอาที่สิ่งที่ตลาดต้องการเนี่ยมาปรับปรุงกับเกษตรกรที่เขามีศักยภาพอยู่คนไหนมีศักยภาพในการปลูกหญ้าเราก็ส่งเสริมเขาเรื่องการเลี้ยงปลูกหญ้าคนนี้มีศักยภาพในเลี้ยงโคต้นน้ำเราก็ส่งเสริมเลี้ยงโคต้นน้ำคนไหนมีศักยภาพการขุนก็ต้องส่งเสริมเรื่องศักยภาพการขุนทีนี้ก่อนที่จะไปถึงขนาดนั้นได้เนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นฟาร์มใหญ
0: ่
1: พอเป็นฟาร์มใหญ่เราสามารถที่บอกว่าเราต้องทำให้เขาเห็นเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเวลาศึกษาดูงานกันก็เวลาก็จะไปดูกันทุกที่แต่พอถึงเวลาแล้วก็ไม่สามารถเอากลับมาทําได้จริงเพราะว่ามันก็มีติดขัดระยะส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินทุน
0: ค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยในลักษณะของฟาร์มเราใหญ่เราทําให้เห็นครบวงจรเลยก็เริ่มบอกว่าของฟาร์มบารมีฟาร์มเนี่ยเค้าก็เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แล้วเค้าก็โตขึ้นมาได้ส่วนของเราเนี่ยบอกว่าทุนเราอาจจะเยอะหน่อยเราก็สามารถปูพื้นฐานเรารู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรเราไม่ไปเริ่มต้นจากติดลบหรือศูนย์เราเริ่มจาก 4-5 เลยโดยที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าเริ่มต้นต้องพันอะไรบอกว่าการที่จะมีเนื้อคุณภาพหรือเนื้อลูกผสมวากิวเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเริ่มต้นจากพันอะไรแล้วเอาพันอะไรเข้าไปผสมแล้วมีองค์ประกอบด้านอาหารก็คือพันอาหารการจัดการ3สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เนื้อออกมาเป็นคุณภาพเราก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ได
0: ้
1: พอเราทำได้แล้วเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเพราะว่าเรามองว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่เขามองว่าขยายออกไปแข่งกับตลาดข้างนอกหรือว่าแค่ในประเทศละกันการผลิตแค่ตัว2ตัวหรือ100ตัวยังไงก็ไม่พอกับการบริโภคเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตรงนี้เราก็จะต้องมีการสร้างเครือข่ายพอการสร้างเครือข่ายเราไม่ใช่แค่1เดียวเราจะต้องมี2 3 4 5เข้ามาจับมือร่วมมือกันแต่ว่าแนวทางต้องไปในทิศทางเดียวกันเราถึงจะมีการสามารถแข่งขันกับเขาเรียกว่าฟาร์มใหญ่ๆหรือว่าของต่างประเทศได
2: ้ก็แสดงว่าเราก็มีการคุยกันเป็นกลุ่มมีการประสานงานตลอดเพราะว่าเห็นว่าทางกลุ่มทางเครือข่ายของสุรินทร์เนี่ยมีการออกงานด้วยกันบ่อยมาก
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ในการออกงานแต่ละงานก่อนที่จะไปพูดว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างอยากให้พูดถึงเนื้อวากิวของเราหน่อย
1: เนื้อสุรินทร์วากิวเนี่ยนะที่ผลิตที่เนี่ยหนึ่งพื้นฐานก็คืออาหารที่ผลิตในสุรินทร์ที่ให้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยคือข้าวหอมมะลิผลพลอยได้ทางการผลิตข้าวหอมมะลิก็คือมีอะไรบ้างมีทั้งฟางมีทั้งลำมีทั้งปลายข้าวคือทุกอย่างมาจากที่เป็นข้าวหอมมะลิทีนี้พอเอาไปเลี้ยงแล้วคุณสมบัติของลำข้าวหรือว่าปลายข้าวลำละเอียดพวกนี้มันมีกลุ่มไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็คือกลุ่มไขมันพวกถ้ามันเชิงวิทยาก็คือกลุ่มพวกโอเลอิกแล้วพวกโอเมก้าพวกนี้มันจะมีปริมาณสูงกว่าไขมันวัวจากทั่วไปอยู่สำหรับลูกผสมพันธุ์วากิวที่ผลิตที่สุรินทร์เพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยรสชาติตรงนี้บอกว่าไขมันแทรกหน้าตาเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าต้องลองกินแล้วรสชาติมันก็จะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเนื้อสุรินทร
0: ์
1: ค่ะแล้วก็พวกเนี้ยเวลานั่นละย่างเขาจะหอมอะไรก็คือหอมเหมือนเวลาเราหุงข้าวหอมมะลิใหม่ๆนะคะเวลาเราบ่มเนื้อไปเนี่ยถ้าเราเปิดเนื้อมาแล้วยังไม่ได้ชิมนะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนมะพร้าวอ่อน
2: ว้าว
1: มันจะหอมขึ้นมาที่จมูกเลยแต่ไขมันเนื้อของเนื้อสุรินทร์วากิวอ่ะมันแตกต่างจากเนื้อที่อื่นตรงที่บอกว่าถ้าเราวางไว้นะมันค่อนข้างละลายเร็วมันจะไม่เป็นก้อนแต่มันจะละลายหายไป
2: อ
1: ันนี้ก็คืออัตลักษณ์เฉพาะของเนื้อสุรินทร
2: ์อ๋อแสดงว่าเวลาเราไปออกบูธไปออกงานหรือว่าไปวางจำหน่ายเมนูที่เราย่างเสิร์ฟลูกค้าหรือลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่มาก็คือหลักๆก็จะเป็นเมนูย่างทำอะไรได้บ้างเนื้อวากิวทำอะไรเมนูอะไรได้บ้างหลัก
3: ของรุ่นก่อนนะครับเนื้อวากิวของเราก็นอกจากจะเป็นเมนูปิ้งย่างตอนนี้ก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก
2: ็
3: จะของในส่วนของบารมีฟาร์มตอนนี้ก็จะมีเป็นไส้กรอกเยอรมันครับผมแล้วก็จะมีในกลุ่มของเชียงเนื้อครับผมแล้วก็จะมีตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราทำขึ้นมาก็คือเป็นตอนนี้กำลังทำเป็นพะแนงเนื้อครับที่สามารถเข้าตู้ไมโครเวฟแล้วก็สามารถทานคู่กับข้าวสวยได้เลย
2: รูปที่แบบสามารถทานได้สะดวกมากยิ่งข
3: ึ้
2: นส่วนคุณตีล่ะคะ
4: ผมก็จะประกอบเป็นเหมือนพวกอาหารธรรมดาที่ขายในร้านอย่างผัดกะเพราอย่างไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกอาหารที่เป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับซึ่งข้าวดองต่างๆเงี้ยครับแล้วก็สเต็กพาสเต็กเลยครับแล้วก็ชาบูครับก็จะมีขายชาบูด้วยครับแล้วก็ตอนออกไปข้างนอกก็จะมีเป็นทำเป็นเซตชาบูเล็กๆออกไปเหมือนกันครับแล้วก็แต่โดยตัวผมเองก็มาพยายามผลักดันเรื่องการแปรรูปอย่างการแปรรูปเป็นไม้เสียบที่เอาสามารถฟีดแล้วก็เอามาขายได้หรือแม้แต่ลูกชิ้น
2: ค
4: ่ะแหนมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในอนาคตก็อย่างที่ผมเกริ่นไปก็จะมีการทำเป็นของน้ำพริกแล้วก็ตอนนี้ก็มีตัวผลิตภัณฑ์เป็นขนมครับก็คือปกติถ้าเราเห็นกันก็จะมีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบีฟเจอร์กี้เน
2: า
4: ะแต่อันนี้ผมทำออกมาจะเป็นเหมือนขนมคล้ายๆทรงคล้ายโดริโทสครับมันก็จะเป็นขนมที่เราคิดว่ามันจะสามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหลายๆกลุ่มได้มากกว่าด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: เอาในเรื่องของการออกงานคือลูกค้าบางท่านที่สมมติว่าไปเจอเราถ้าเป็นสายเนื
4: ้
2: อก็คือชอบเนื้อก็คือแวะไปที่ช็อปเราไปที่บูธเราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่เวลาเขามาที่บูธเราเอาอยากให้แต่ละท่านเล่าให้ฟังหน่อยเวลาเราเจอลูกค้ากลุ่มนี้คือเขายังไงตื่นเต้นกับเราไหมหรือว่าเขาเปลี่ยนใจจากคนที่ไม่เคยทานเนื้อพอมาชิมของเราสีหน้าท่าทางหรือว่าคนรู้สึกเขาสะท้อนยังไง
5: คือเบื้องต้นเวลาเราออกร้านเนี่ยพบบางคนเนี่ยไม่ทานเนื้
2: อใช่ค่ะ
5: แต่ทีเนี้ยบอกว่าคนไม่ทานเนื้อเนี่ยเราก็บอกว่าลองดูก่อนได
2: ้ลองก่อน
5: ใช่ของเราเนี่ยเวลาเราออกบูธเราจะให้ลูกค้าเนี่ยชิมทุกอย่างไปรูปที่เรามีจะมีอะไรบ้างเนื้อไม้ไส้กรอกเปรี้ยวแหนมเนื้อนะคะแล้วก็พวกลูกชิ้นอะไรเนี่ยเราก็จะตั้งเป็นเซตเลยพวกเนื้อเดี๋ยวให้ชิมก่
2: อ
5: นชิมก่อนซื้อ
2: ค่ะ
5: รสชาติอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนของทั่วไปเนี่ยพอเวลาเขาชิมครั้งแรกอย่างบีฟสแน็คที่บอกว่าเป็นขนมที่เราทำล่าสุดตอนนี้ที่เรากำลังทำแล้วก็น้องๆเอามาส่งให้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะที่บอกว่าทานง่ายแล้วก็ที่เราทดสอบตลาดก็คือไม่ต้องออกแรงเคี้ยวอะไรเหมือนขนมเหมือนนึกขนมสามเหลี่ยมปาปิก้าจะเป็นของอบเคี้ยวทีนี
6: ้
5: รุ่นนี้ปาปิก้าทีนี้มันเป็นอะไรที่บอกว่าพอเขาชิมแล้วเขาบอกว่าความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ทานเนื้อแต่นั่นคือผลิตมาจากเนื้อเขาก็เพราะว่าคนบางคนไม่ทานเนื้อเนี่ยหนึ่งอาจจะด้วยวัฒนธรร
2: ม
5: วัฒนธรรมนับถืออะไรก็แล้วแต่นะคะกับอะไรอ่ะการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่พาทานเนื้อเขาก็ทานเนื้อไม่เป็นแต่ว่าเราต้องการเจาะกลุ่มนี้แหละที่เขาไม่เคยได้สัมผัสเนื้อแล้วว่ารู้สึกว่าเนื้อมันอร่อยอยู่น
2: ะ
5: ต้องให้เขาลองชิมพอเขาลองชิมแล้วเขาก็จะติดใจนี่ก็คือวิธีการที่เราค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาจะไม่ค่อยได้ทานเนื้อกันสักเท่าไหร
2: ่พี่มาลัยเล่าให้เห็นภาพเลยคือเวลาเราออกไปแน่นอนว่าอย่างที่บอกลูกค้านักท่องเที่ยวมาเห็นว่ากลุ่มนึงที่มาโคกันหรือมาจากต่างจังหวัดหรือบางทีมาจากต่างประเทศเลยก็คือกลุ่มที่ทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนเปิดฟาร์มเหมือนกันเลี้ยงโคเนื้อเหมือนกันก็มีการมาจอยกันใช่ไหมคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยคุณตีก่อนได้เลยค่ะ
4: ก็ผมก็คิดว่าเป็นบรรยากาศดีครับก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือแม้แต่บางคนที่เราอาจจะไม่ได้ตรงสายกับเขาเลยก็จะมีบางคนที่ทำเรื่องประมูลบัวอะไรก็มีการพูดคุยกันถึงพันถึงอะไรอยู่ครับ
5: ใช่มา
4: แลกเปลี่ยนกันหรือแม้แต่คนที่ทำเรื่องการแปรรูปโดยตรงเลยก
2: ็
4: ผมก็มีรู้จักกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดเราอาจจะอยู่จังหวัดอื่นที่อย่างบ้านผมใช้เป็นใบโปรดักต์จากโรงสีผมมาทำเนื้อผมมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นข้าวอย่างครับบางทีก็จะมีอย่างทำแบบโกโก้ทำอะไรเหมือนกันครับก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเผื่อเราจะปรับสูตรอาหารเราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะอย่างผมเองก็มีร้านกาแฟด้วยเผื่อในอนาคตเราก็อาจจะลองทำเรื่องเกี่ยวกับบัวที่ทานเหมือนอาหารที่ทำมาจากกากกาแฟไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในอนาคตซึ่งเราก็กับพูดคุยเรื่องนี้ก็ได้ไอเดียใหม่ๆเยอะดีครับ
2: ไปที่พี่ดุมบ้างคือเราเห็นการขับเคลื่อนแล้วก็นอกจากความเข้มแข็งของเกษตรกรของภาคนักธุรกิจภาคผู้ประกอบการแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นพี่ดุมบอกว่าก็อยากสะท้อนกลับไปให้กับทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่อยากเข้ามาขับเคลื่อนเหมือนกันเพราะระหว่างทางกว่าเราจะมีวันนี้ได้แล้วก็อนาคตที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังในเบรกหน้าแต่ช่วงเบรกนี้อยากให้พี่ดุมส่งต่อในมุมที่อยากสะท้อนก่อนว่าสิ่งที่อยากจะบอกว่าตอนนี้เราทำอยู่นะแต่เราอยากให้ช่วยกันหรือว่าขยับขยายหรือปัญหาที่เจอตอนนี้คืออะไร
3: อ๋อในส่วนของเรานะครับตอนนี้ก็คือวัวของเรามันไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็คือวัวต้องใช้เวลาในการเลี้ยงครับวัวตัวนึงเนี่ยจะใช้เงินในการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณวันละ60บาท
0: วันละ60บาทต่อวัน
3: ต่อวันครับผมเดือนนึงก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 นะครับรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ

0: ส่วนนี้ถ้าเรามีกองทุนสักกองทุนหนึ่งที่สามารถให้เราเข้าถึงและเราสามารถที่จะยืดเวลาการเลี้ยงวัวให้มันนานขึ้นเพื่อที่จะให้วัวสมบูรณ์เต็มที่ผมว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดแข็งให้เราได้วัวที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็คือตอนนี้ที่เราคุณภาพของเรามันต้องนิ่งก่อนครับเพื่อที่จะความเพียงพอความต้องการของตลาดที่จะตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ครับผมวัวในส่วนของสายพันธุ์คือถ้าแหล่งเงินทุนเราไม่เพียงพอวัวเรายังไม่สมบูรณ์แล้วออกจากท้องตลาดคุณภาพของเราอาจจะไม่นิ่งพออย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือตอนนี้ก็คือเราก็ยังขับเคลื่อนอยู่ยังมีกลไกที่เข้ามาสนับสนุนแต่ถ้ามองในอนาคตความต้องการมากขึ้นแล้วตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะคะพี่มาลัยในมุมของพี่มาลัยที่ดูแลเรื่องของภาคธุรกิจที่มองเห็นอันนี้คล้ายๆกับพี่ดุ่มไหมคะที่มองเห็นว่าเกษตรกรตอนนี้เราก็เจอปัญหานี้อยู่
2: ใช่ที่เจอที่ฟังกันแทบทุกที่เลยส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยถ้าเลี้ยงวัวเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนเพราะว่าแหล่งเงินทุนที่เขาจะปล่อยออกมาเพื่อเลี้ยงวัวเนี่ยต้องใช้ต้นทุนสูง
1: ค่ะ
2: วัวหนึ่งตัวเนี่ยเราเลี้ยงประมาณตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนขึ้นบนโต๊ะเนี่ยประมาณ3ปีแล้ว3ปีเนี่ยเราเชื่อแค่วันเดียวเลี้ยง3ปีแต่เราเชื่อมาเป็นอาหารน่ะตัวนึงอ่ะแค่วันเดียวก็ถูกนั่นแล้วแล้วทีนี้ปริมาณน่ะที่บอกว่าปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะผลิตให้ได้ของดีมีคุณภาพขึ้นไปอยู่บนโต๊ะได้เนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นศิลปะในการเลี้ยงวัวก็บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องตั้งแต่พันอาหารการจัดการถ้าควบคุมตรงนี้ไม่ได้เนี่ยตลอดระยะเวลา3ปีถ้าผลิตออกมาถึงเวลาไปถึงลงเชือดแล้วปรากฏว่าเนื้อที่ออกมาบนโต๊ะเนี่ยมันไม่ได้สเปคตามที่ตลาดต้องการก็เท่ากับว่าเราเสียเวลาไปตลอด3ปีนั้นในการเลี้ยงวัวเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าคิดจะให้มีความต่อเนื่องและยืนยาวอาชีพเลี้ยงวัวที่ยืนยาวเนี่ยต้องพุ่งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าคุณจะผลิตอะไรขายให้กับใคร
1: ค่ะ
2: ใช่
1: ต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะคะคุณผู้ชมช่วงเบรกแรกนี้เราก็ได้พูดถึงมุมมองเรื่องของก่อนที่จะมีวันนี้แล้วก็ระหว่างทางเจออะไรแต่ช่วงหน้าอยากให้คุณผู้ชมมาดูว่าเนื้อวากิวของสุรินทร์เนี่ยในการยกระดับเป็นสินค้า GI รวมถึงอยากให้มาคลี่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการเลี้ยงนอกจากจะใช้เวลาหรือว่าต้นทุนในแต่ละวันยังไงกว่าจะได้วัวตัวนึงแล้ววัวตัวนึงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามกับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่มาพูดคุยกับเราวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
4: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
5: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
3: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
1: กลับมาในรายการอีสานสตอรี่นะคะคุณผู้ชมอย่างช่วงแรกเราได้ทำความรู้จักแล้วนะคะว่าเนื้อวากิวสุรินทร์มีจุดเริ่มต้นความเข้มแข็งของเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างไรเดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะยกระดับเนื้อวากิวสุรินทร์ให้เป็นสินค้า GI ที่มาลัยคะก่อนที่เราจะเข้มแข็งได้แน่นอนถ้ามองย้อนไปกลุ่มเกษตรกรเมื่อเบรกแรกพี่ดุ่มพูดแล้วว่าต้นทุนเรามีเรื่องของต้นทุนเรื่องของข้อจำกัดเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการที่เราจะยกระดับเป็นสินค้า GI ได้เล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยครับว่ายากไหมคะ
2: ก็บอกว่าจะยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายนะคะเพราะว่าข้อกำหนดจริงๆเนี่ยมันก็คือบอกว่าลักษณะ GI ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่าต้องคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
1: ์
2: เฉพาะเจาะจงที่เลี้ยงวัวอาหารหรือวัตถุดิบต่างๆก็คืออยู่ในสุรินทร์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ทุกอย่างมันจะเป็น GI ได้ก็คือศักยภาพของคนที่จะเลี้ยงเนี่ยอาหารมีพันธุ์มีอะไรมีความคิดตรงกันอยู่ในภายในกรอบเดียวกันได้มารวมกลุ่มกันเลี้ยงด้วยวิถีเดียวกันทั้งหมดสุดท้ายก็คือเพื่อขอตรา GI
1: ค่ะ
2: ค่ะนี่ก็คือลักษณะบอกว่าถ้าทุกคนเกษตรกรทุกคนพร้อมใจที่จะลงมือทำร่วมกันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าบอกว่าถ้าแต่ละคนบอกว่าคนนี้ก็อยากเลี้ยงแบบนี้คนนี้ก็อยากเลี้ยงแบบนี้ถ้าไม่สามารถอยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ย คำเป็นเนื้อสุรินทร์ GI เนี่ยก็จะยาก
1: ค่ะโอ้โหถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่ามันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะคือสินค้าของเราคำว่าพรีเมียมมันก็ต้องมีระดับมีเกรดนะคะเรื่องของขั้นตอนเรื่องของการดูแลถ้าทำได้ตรงทุกคนเข้มแข็งก็ไปได้กัน
2: ใช่
1: เห็นว่าในการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการของฟาร์มในจังหวัดสุรินทร์ก็คือฟาร์มใหญ่ๆที่ได้มาตรฐานเราคือเราเลี้ยงอยู่แล้วแต่เราก็ยังเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยด้วยอันนี้พี่มาลัยเล่าให้ฟังหน่อยเห็นว่าคนที่เขาเลี้ยงเป็นเกษตรกรรายย่อยเขายังเข้ามาปรึกษาแล้วก็ยังมีการส่งมาให้เราขุดด้วยอันนี้ขั้นตอนหรือว่ากระบวนการเป็นไงคะ
2: ขั้นตอนเนี่ยบอกว่าถ้าเราบอกว่าเรารู้แล้วใช่ป่ะคะก็คือฟาร์มใหญ่ๆเขารู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรเราก็เอาที่บอกว่าที่สิ่งที่ตลาดต้องการนี่แหละเอาไปถ่ายทอดให้เกษตรกรผลิตให้กระตุ้งกับที่เราอยู่ปลายทางผู้ประกอบการที่เป็นคนเหมือนว่าเป็นตัวกลางประสานตลาดอีกทีนึงเพราะเรามองแล้วศักยภาพของเราเนี่ยบอกว่าเราอะให้เลี้ยงปริมาณเยอะให้พอกับตลาดต้องการเนี่ยไม่ได้จะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อให้พอกับที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปคุยเกษตรกรว่าคุณจะต้องเลี้ยงแบบไหนยังไงเราต้องไปให้องค์ความรู้ของเขาก
1: ับ
2: เขาว่าต้องเลี้ยงแบบไหนยังไงให้ตรงกับที่เราต้องการ
1: ค่ะ
2: เพื่อเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วเราก็จะต้องผลิตต่อยอดไปให้ที่ตลาดต้องการอีกทีนึง
1: ก็คือตลาดนำการผลิตก
2: ็
1: คือเหมือนว่าออเดอร์มาอย่างนี้นะแล้วเราทำได้ออเดอร์มันก็มาเรื่อยๆมันก็คือเป็นอุปสงค์ประธานอยู่แล้วของการตลาด
2: ใช่ค่ะแต่ที่มันยากก็ตรงที่บอกว่าความต่อเนื่องของคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนถึงผู้บริโภคเลยเนี่ยทำยังไงให้มันนิ่งตรงนี
1: ้ค่ะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องเชื่อมกันในมุมของพี่ดุมเคยเป็นเกษตรกรเป็นผู้ริเริ่มมาก่อนในมุมที่ได้ฟังที่มาไหลพูดนี่ก็ตรงกันเลย
0: ครับผมก็ในส่วนนี้ก็คือเราจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงวัวพื้นเมืองอยู่แล้วครับพื้นถิ่นอยู่แล้วแล้วก็เอาวัวสายพันธุ์ที่ก็เรียกว่าฟูบัตนะครับเป็นพ่อพันธุ์วากิวที่เราใช้ด้วยกันในกลุ่มนี้ครับก็ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรครับแล้วถึงเวลาระยะหนึ่งครับที่มันหย่านมที่จะพอที่จะเข้าคุณเนี่ยเราก็จะรับซื้อกลับมาจากเกษตรกรครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงในชุมชนของเราให้เกิดการสร้างงานเพิ่มมูลค่าของวัวครับในช่วงนี้ครับ
1: อันนี้ดีมากๆเลยนะคะเราได้เห็นการเชื่อมโยงกันในมุมของคุณตีล่ะคะที่เราหนึ่งเราเหมือนเป็นปลายทางแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยที่เหมือนมองลงไปเราก็จะเห็นก่อนที่จะเอามาเป็นออเดอร์ปลายทางออกไปทุกวันนี้พอไหมคะเพียงพอไหม
6: ตอนนี้ไม่เพียงพอ
1: ไม่เพียงพอ
6: ไม่เพียงพอครับกับที่ตลาดต้องการแล้วก็บางทีอย่างเรื่องของการสเปคเหมือนกันก็อย่างบางตัวเราเลี้ยงมา3ปีแต่พอออกมาปุ๊บอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการมันก็จะอยู่กับที่ลงบ่มของเราด้วยว่าสามารถตัดแต่งเนื้อให้เราได้ประมาณไหนในการนำไปขายต่ออย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาโฟกัสกับการแก้ไขเหมือนกันครับในส่วนตรงผมมองว่าอย่างนั้นด้วยแล้วก็การจัดสรรปันส่วนในการแปรรูปเองอย่างที่ผมมาทำตัวโปรดักที่เป็นเนื้อตัวขนมอะครับเพราะว่าผมเอาเนื้อที่เศษเนื้อที่เหลืออยู่แล้วที่มันมีเยอะซึ่งอาจจะขายออกยากเราก็ต้องมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าบางทีเราอาจจะต้องมาดูได้ว่าพอเราเชื่อบัวไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนี้ด้วยครับเพื่อจะสามารถต่อยอดได
1: ้เป็นมุมมองนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่เหมือนว่าคือของดีอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรที่มันยังสามารถต่อยอดได้หลากหลายช่องทางพี่ดูมบอกว่าเรื่องของต้นทุนเมื่อสักครู่นี้บอกตัวเลขกลมๆมาแล้วต่อวันพี่ดูมถ้าฟังแบบนี้แล้วต่อปีมันก็ค่อนข้างสูงนะอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการดูแลถ้าเจ็บป่วยหรืออะไรมาวัคซีนถ้าถามพี่ดูมแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เล่าให้ผู้ชมฟังเนี่ยคุ้มไหมคะ
0: วัวตัวหนึ่งนี้เราเฉพาะค่าอาหารที่เราให้กินก็อยู่ประมาณ 70,000 ถึง 75,000 ครับต่อตัวครับผมวัวตัวหนึ่งตั้งแต่ขบวนการเข้ามาจนถึงส่งออกเนี่ยครับผ
1: ม
0: ครับก็ถ้าเราแปรรูปเลยเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็มันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเงี้ยครับผมเหมือนดุมก็จะมีร้านชาบูบุฟเฟ่ต์เงี้ยครับแล้วก็จะเนื้อที่เหลือจากร้านชาบูก็มาทำเป็นไส้กรอกทำมาเป็นเนื้อไม้เสียบเงี้ยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัวที่เรามีต้นทุนอยู่แล้วครับผมเราต้องมองว่าวัวที่เราเอามาไม่ใช่ได้ปีเรามีต้นทุนจากฟาร์มมาด้วยครับผม
1: ค่ะเหมือนแรงบันดาลใจเราต้องขยายแล้วก็ต้องทำให้มันได้มากขึ้นกว่านั้น
0: ใช่
1: คุณผู้ชมเห็นแล้ว
0: ครับผม
6: ไม่กันย
1: ากก็คือของดีเราทำยังไงมันจะได้คุ้มค่าก็คือเป็นการต่อยอดนั่นเอง
0: ค
1: ือคุณผู้ชมที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่เรามองเห็นมุมมองของทั้งผู้ประกอบการทั้งเกษตรกรที่อย่างที่บอกนะว่าเนื้อวากิวไม่ได้แค่ว่าเป็นเนื้อที่ต้องมาย่างหรือเสียบไม้ที่คุณผู้ชมเห็นทั่วไปแต่มันมีขั้นตอนกระบวนการรวมถึงการวางเป็นระบบในการที่จะออกไอเดียหรือว่าวางแผนการตลาดนี่ครบวงจรเลย สิ่งที่ทำให้เลือกวากิวสุรินทร์แล้วก็กลุ่มที่เลี้ยงเกษตรกรเข้มแข็งได้

0: ุมของพี่มาลัยที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหรือว่าสะท้อนให้เห็นตอนนี้เราเข้มแข็งเพราะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญ
1: ก็บอกว่าที่เราเข้มแข็งณปัจจุบันก็คือหนึ่งบอกว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะมองภาพเดียวกันมองภาพเดียวกันว่าเราจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราต้องการได้เนื้อคุณภาพ
0: ค่ะ
1: โดยที่มีบอกว่ารสชาติและเป็นอัตลักษณ์ทุกอย่างเป็นของที่ออกจากเนื้อสุรินทร
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าทุกคนทุกฟาร์มเรามองเป้าหมายเดียวกันแล้วอันนี้มันก็จะสร้างความเข้มแข็งว่าเราจะสามารถมีกำลังต่อรองจากที่ฟาร์มกระจายอยู่ทั่วไปแต่ว่ารวมกลุ่มกันหลายๆฟาร์มโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มันก็จะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองเรื่องตลาดในอนาคตทำให้เป็นสิ่งที่ต้องการของตลาด
0: ค่ะ
1: เราก็จะสามารถกำหนดราคาของเราเองได้เพราะฉะนั้นบอกว่าต้นทุนในการเลี้ยงยังไงต้นทุนการเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะว่าต้องคุมหมดทุกอย่างแต่ว่าในเมื่อต้นทุนเรารู้แล้วว่าต้นทุนเราสูงแต่เราจะทำยังไงนะว่าเวลาขายออกมาแล้วอ่ะให้รายได้กลับเข้ามามากกว่าต้นทุนที่เราลงทุนไปแล้วก็ความอยู่รอดความต่อเนื่องค่ะ
2: อันนี้ผมจะขออนุญาตเสริม
0: ได้เลยค่ะ
2: ที่มา
0: ไ
2: ล่นิดนึงนะครับก็ผมอีกเรื่องนึงจากมุมของผู้ประกอบการผมก็รู้สึกว่าปศุสัตว์จังหวัดเองจังหวัดสุรินทร์เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยครับเข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินเรื่องของ GI เข้ามานัดประชุมนัดอะไรบ่อยครั้งครับพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังครับในจังหวัดสุรินทร์ของเราเองก็ต้องขอขอบคุณทางภาครัฐด้วยที่ยังสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: อันนี้คืออันนี้สะท้อนเห็นได้ชัดเลยว่าคือถ้าแต่ละส่วนต่างคนต่างเดินนะคะไม่ได้จูงแขนหรือไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก็อาจจะสเปะไปคนละทางความเข้มแข็งหรือว่าเนื้อวากิวสุรินทร์ก็อาจจะรู้จักแค่บางแบรนด์หรืออาจจะเดินไปได้แค่บางจุดอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าอุ้ยเนื้อสุรินทร์คือเป็นสินค้าที่ใหญ่อาจจะไม่ได้พูดถึงในมุมของพี่ดุมคือความเข้มแข็งและความยั่งยืนในมุมจากการเปลี่ยนคือบางคนบอกว่าเอาถ้าฟังรายการเราเห็นเรามานั่งคุยกันแล้วถ้าอยากเริ่มต้นในจุดนึงที่ทำให้พี่ดุมมาถึงวันนี้ได้ก็คือนอกจากความตั้งใจความรักแล้วอยากบอกอะไรกับเกษตรกร
3: ครับในส่วนของดุมนะครับก็ได้รับการส่งเสริมผลักดันจากหน่วยงานของภาครัฐด้วยครับท่านรองวิริชัยท่านรองผู้ว่าสุรินทร์ก็ผลักดันในส่วนนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดคือจากความตั้งใจจริงความรักครับที่เราจะต้องใส่ใจตั้งแต่วัวตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงวัวที่ขุนกลางน้ำจนถึงปลายน้ำครับเราก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความรักให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้คุณค่าของเขาครับผมถ้าเราใส่ใจเขายังไงปลายทางออกมาก็จะตอบแทนเราเหมือนที่เราใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับครับ
0: ก็คือถ้าเราดูแลเขาดีผลผลิตที่ออกมามันก็คือสิ่งที่ตอบโจทย์สะท้อนมาว่าเราดูแลเขาดีนะสินค้าของเราตัวนี้ก็คือพรีเมียมระหว่างทางแต่ละคนแน่นอนว่าต้องมีปัญหาแต่ละคนก็ใหญ่น้อยแตกต่างกันในมุมของพี่มาลัยก่อนคือคุกคีแล้วก็ดูแลเหมือนเป็นการวางระบบให้เลยปัญหาที่เจอจะแตกต่างจากเกษตรกรแน่นอนในสิ่งที่เราแก้ปัญหาเวลาเราเจอปัญหาเราแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการยังไงก่อน
1: ปัญหาใช่ปะคะปัญหาณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าเรามักมาคุณภาพมาดีแล้วผลผลิตเรามาดีแล้วเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: การที่จะให้ได้เอกสารตรงเนี้ยที่ไปอยู่บนนั้นหรือให้ตอบโจทย์ของตลาดมักไม่มีตรงนี้ก็คือเป็นช่องว่างที่บอกว่าภาครัฐน่ะจะต้องเข้ามาช่วยดูแลจริงๆแล้วในแง่ของกฎหมายหรือว่าเอกสารทางราชการบางอย่างเนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินตลาดเลยมีข้อจำกัดอ่ะยกง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราต้องการขายไปต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่จะออกมาแปรรูปจากวัวแล้วมันเป็นชิ้นเนื้อเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน GMP GMP ปรากฏว่าเราก็ยังในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างตรงนี้ยังไม่ค่อยมีโครงการที่บอกว่าสนับสนุนชัดเจนหรือให้เห็นภาพชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมแม้กระทั่งมาตรฐานฟาร์มตรงนี้คือเป็นลักษณะที่บอกว่ากฎหมายบางตัวเนี่ยไม่เอื้อต่อกะผู้ผลิตทำให้เอกสารขั้นตอนแต่ละอย่างกว่าจะได้มาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราค่อนข้างไปอิงกับเอกสารของต่างประเทศมากเกินไปไม่ได้เป็นมาตรฐานของไทยเราเอง
0: คือคำว่าสากลมันก็เลยทำให้กลุ่มเรื่องของการที่เราจะไปถึงตรงนั้นมันก็ค่อนข้างมีระยะเวลาขั้นตอนแล้วเลยทำให้มันก็ยังติดขัดอยู
1: ่ใน
0: มุมของผู้ประกอบการก็สะท้อนแบบนี้มา
1: ใช่
0: พี่ดุมล่ะคะจากการที่เราได้คุยกับเกษตรกรหรือเวลาคนเข้ามาถามก่อนที่จะเป็นมาตรฐานระดับที่มันสูงขึ้นมาคือแน่นอนว่าเรื่องของคุณ

0: ขั้นตอนหรือว่าแม้กระทั่งใครอยากจะถามพี่ดุมว่าเอ้ยคำถามขั้นตอนอย่างนี้เวลาเขามาปรึกษาพี่ดุมแนะนำไปเขาสะท้อนกลับมายังไงเกษตรกร
1: เกษตรกรตอนนี้ก็เหมือนพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรมีการปรับปรุงพันธุ์คือทำยังไงสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเกษตรกรก็ปรับตัวขึ้นครับก็เมื่อก่อนก็คือเขาจะยึดติดกับวัวตัวใหญ่สีแดงสีสวยอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้วัวตัวใหญ่สีแดงสีสวยก็มูลค่ามันก็ไปเป็นตามทิศทางของตลาดความต้องการมีน้อยครับต่างจากวัวสีดำวากิวตัวเล็กเนี่ยครับช่วงหลังมาก็มีการผสมพันธุ์ก็เป็นวัววากิวก็เกษตรกรเปิดใจขึ้นกว่าเดิมครับช่วงหลังมาครับผม
0: พูดถึงเรื่องของสีของผิวพันธุ์คือภายนอกแล้วอยากให้แต่ละท่านให้ความรู้หรือว่าให้เก็บความรู้คุณผู้ชมนิดนึงเพราะเวลาเขาดูเนื้อวากิวคือถ้าเราเห็นเนื้อวัวตัวสวยๆหน้าตาเหมือนดีหน่อยเราก็คิดว่าเนื้อมันจะโอเคมันจะดีแต่จริงๆแล้วเนื้อวากิวพันวากิวนี่ต้องเป็นแบบนี้ไหมคะหรือเราดูยังไงจากลักษณะว่าวัวตัวนี้เชื่อออกมาแล้วเนื้อเขาจะดีได้คุณภาพเราวัดจากอะไร
2: ของเนื้อสุรินทร์เราเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็มีมาตรฐานการวัดก็คือเกรดดิ้งนะคะก็คือวัดจากมาบิ้งที่แรกแทรกตามลายเนื้ออาการเนื้อต่างๆ
0: ได้เห็นภาพ
2: แต่ทีเนี้ยบอกว่าแต่ความที่มีไขมันแทรกกับมีไขมันแทรกมากไขมันแทรกน้อยเนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างกันนะคะจริ ง
0: ๆแล้วอ่ะ
2: บอกว่าความอร่อยอ่ะมันก็คือบอกว่าเนื้อเฉพาะที่อย่างเนื้อสุรินทร์เราเองใช่ไหมจะไขมันแทรกมากไขมันแทรกน้อยเนี่ยแต่ความรสชาติของเนื้อมันจะมีอัตลักษณ์แบบเดียวกัน
0: ค
2: ือนุ่มหอมหวานรสชาติอร่อยจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตัวที่เป็นมาบิ้งแทรกเนี่ยแค่มาประเมินภายนอกว่าประเมินภายนอกว่าอะไรอ่ะว่าตัวนี้ควรให้เกรดเท่าไหร่ราคาซื้อควรตั้งอยู่ที่ระดับไหนแค่นั้นแต่ว่าให้คนที่บอกว่าความชอบหรือความอร่อยจริงๆอ่ะผู้บริโภคจะเป็นคนกำหนด
0: นี่นะคะ
2: บางคนไม่ได้ชอบมันมากบางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบมีแบบมันแทรกเพราะฉะนั้นในวัวหนึ่งตัวเนี่ยไม่ได้มีมาบิ้งแทรกทั้งตัวแบบนี
0: ้
2: มันแล้วแต่ว่าวัวหนึ่งตัวเนี่ยคุณชอบทานตรงไหนถ้าบอกว่าถ้าชอบทานลิปอายก็จะต้องมีเนี่ยไขมันแทรกนิดหน่อยเวลาปิ้งย่างสเต็กมันก็จะชุ่มฉ่ำในปากอร่อยแต่บางคนบอกว่าชอบประเภทตุ๋นประเภทตุ๋นเขาก็จะไม่ชอบเนื้อส่วนนี้เขาก็จะชอบแบบว่าให้ได้รสชาติเคี้ยวมีเอ็นนิดหน่อยเขาก็จะชอบส่วนน่องซึ่งตรงนั้นมันก็จะไม่มีลายมันแทรกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผู้บริโภคจะเป็นกำหนดว่าชอบเนื้อส่วนไหนอะไรยังไงแต่ว่ามาบิ้งเป็นแค่ตัวการันตีว่าวัวตัวเนี้ยเลี้ยงแล้วควรจะเลี้ยงแล้วจะขายได้ที่ราคาเท่าไหร่มาบิ้งจะเป็นตัวกำหนดราคาซื้อ
0: แสดงว่าก็อย่างเหมือนการขายชิ้นส่วนของสัตว์อื่นๆทั่วๆไปแต่ความพิเศษของเนื้อวากิวของเราก็คือเราต้องเชือดเขาก่อนเราถึงจะประเมินได้ใช่ไหมคะว
2: ่
0: า1ตัวจะได้ราคาเท่าไหร่
2: ใช
0: ่
2: ใช่
0: ขั้นต่ำแอบบอกได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่เพราะว่าดูจากต้นทุนที่พี่ดุมบอกแล้วสูงมากเลย
2: คือบอกว่าวัววากิวลูกผสมวากิวเนี่ยเนื่องจากว่าต้นทุนเนี่ยสูงหลักหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าขายเนี่ยถ้าให้ได้กำไรหรือว่าอยู่เลี้ยงตัวเองได้นะจะต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 นี่คือตัวเลขเลยถ้าต่ำกว่า 100,000 เนี่ยบอกว่าตลอด3ปีตลอด3ปีได้ไม่ถึงแสนเนี่ยก็ลองหาดูอะค่ะ3ปีกี่วันค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่โอ้นอกจากการเลี้ยงแล้วอย่างนึงที่มีเห็นแล้วน่าสนใจมากๆเรื่องของการออกแบบแพ็คเกจจิ้งเรื่องของการที่ทำให้ลูกค้าสนใจแล้วก็เรื่องของราคาด้วยในการขายเราเอาเรื่องของการไปเชือดก่อนแล้วกันเรื่องของมาตรฐานของโรงเชือดแล้วก็เรื่องของการหาแหล่งที่ทำแพ็กเกจจิ้งต่างๆอันนี้เราก็ครบวงจรไหมคะสุรินทร์
2: ก็ครบวงจร
0: ไม่มีมาตรฐานด้วย
3: ใช่แต่ก็แต่ละแบรนด์ก็อาจจะออกแบบไม่เหมือนกันเนี่ยไม่คล้ายกันแต่ว่าโค้ดก็คล้ายๆกันโดยตัวโลโก้ของเจียอย่างเงี้ยครับถ้าเราเข้าร่วมแล้วก็จะใช้โลโก้นี้กันทุกคนเลยครับ
0: เป็นมาตรฐานเห็นสัญลักษณ์เลยนะคะ
3: น่าเสียดายที่ไม่มี
0: ไม่เป็นไร

0: เราก็กำหนดไว้มาวิ่งไม่ต่ำกว่ามาวิ่ง3ซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็คือมาคงรักษาคุณภาพและรักษาเขาเรียกว่าความต่อเนื่องให
1: ้
0: ได้คุณภาพแบบนี้ต่อไปในอนาคต
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องอนาคตแล้วในมุมของคุณตีผู้ประกอบการมีเชื่อว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นะเรื่องของขนมเรื่องของกลุ่มที่คุณตีจะไปเจาะในอนาคตหรือแม้กระทั่งการพัฒนาในมุมของคุณตีได้วางแผนหรือว่าภาพฉากทัศน์ยังไงบ้างคะ
2: มีครับมีการวางแผนก็อย่างเช่นตอนนี้ผมเองก็ทำการคุยกับลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้นพยายามหาตลาดที่อาจจะรับกินเนื้อเยอะขึ้นอย่างมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ประเทศเขาไม่ทานหมูกันเราต้องการอาจจะไปเจาะกลุ่มตรงนั้นเพิ่มเติมด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยในสต็อกของเราเองอย่างที่แจ้งไปว่าวัวตัวนึงพอเชื่อออกมาปุ๊บเราไม่ต้องการให้มันมีความสูญหายของมันเลยทุกอย่างต้องมีการแปรรูปได้ทุกอย่างต้องมีการไปจัดสรรเป็นสินค้าได้เงี้ยครับซึ่งแบบบางอย่างปุ๊บเราก็ต้องมาแปรรูปเพื่อหาตลาดอย่างตลาดที่ผมมองไว้ในอนาคตก็จะเป็นตลาดในต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยครับไปสู่ประเทศที่เนื้อเป็นความนิยมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นมาเลย์ฮ่องกงก็เป็น2ตลาดที่กำลังเข้าไปดูอยู่ครับหรือแม้แต่ในจีนเองก็ตามอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ทีนี้เพิ่มเติมก็คือแต่ว่าตลาดต่างประเทศก็บอกแล้วนะคะมาตรฐานแต่ละอย่างเนี่ยม
1: ัน
0: ค่อนข้างสูงค่ะเราก็บอกว่าเราก็จะต้องส่งเสริมตรงนี้แหละว่าเกษตรกรเองหรือผู้ประกอบการเองอ่ะบางอย่างอ่ะเราทำเองไม่ได้เราต้องอาศัยภาครัฐค่ะทีนี้ถ้าภาครัฐช่วยสนับสนุนส่งเสริมความเป็นมาตรฐาน GMP ลงเชื่อมาตรฐาน GMP สินค้าแปรรูปมาตรฐานอย.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วเอื้ออำนวยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถกระจายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
2: ผมอาจจะขอเสริมจากพี่มาลัยนิดนึงนะคร
0: ับ
2: ตัวอย.ตัว GMP อะไรอย่างเงี้ยครับก็บางแต่ละผลิตภัณฑ์มันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะอย่างข้าวอย่างน้ำผมก็คิดว่าบางทีเราจะต้องมาปรับตัวข้อกฎหมายข้อกำหนดในประเทศเราอาจจะปรับให้มันเหมาะกับสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็สิ่งที่สามารถผลักดันได้จริงในพื้นที่ด้วยไง
1: ในบริบทด้วยในแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะคืออย่างของดีของเด่นแต่ละภูมิภาคของไทยเรายังแตกต่างผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่ยังมีความแตกต่างความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะมาในมุมของพี่ดุมบ้างที่ถือว่าวันนี้มานั่งเป็นแรงบันดาลใจจากจุดเริ่มต้นคือเรื่องราวของพี่ดุมน่าสนใจมากนะคะในมุมของการขับเคลื่อนไปด้วยกันพี่ดุมในมุมของพี่ดุมเองที่เป็น
3: ผมก็คือส่วนหนึ่งครับผม
1: แล้วในอนาคตในการวางแผนของพี่ดุมตอนนี้
3: พื้นเมืองอยู่แล้วแล้วก็สายพันธุ์วัววากิวของเราให้
1: ธุรกิจด้วยเชิญทั้ง3ท่านเชิญพี่มาลัยก่อนเลยค่ะ
0: มีอาชีพของเกษตรเพราะว่าตอนนี้เราหังไปโดยปริยายแต่จริงๆแล้วอ่ะพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เห็นเราก็อาชีพที่ยั่งยืนจริงๆอ่ะยังต้องบอกว่าทุกคนยังต้องกินกันอยู
1: ่ค่ะ
0: กินหินปูนทรายมันกินไม่ได้แต่พืชผักข้าวเนื
1: ้อ
0: พวกนี้เป็นปัจจัย4ของเรายังไงก็ยังต้องกินแต่ถ้าขาดคนที่จะทำตรงนี้เพื่อต่อยอดอนาคตก็จะลำบาก
1: ค่ะในมุมพี่มาลัยก็คือเรื่องของความยั่งยืนในอนาคตนะคุณตีค่ะ
2: ผมเองก็มุมมองนะครับพี่มาลัยนะครับแล้วก็อาจจะมีเสริมของพี่ดุมได้ว่าอย่างเรื่องของน้ำเชื้อวัวครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าสมมติมีภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือผลักดันเกษตรกรมีงบประมาณลงมาช่วยเหลือกันผลักดันกันตรงเนี้ยเพื่อที่จะขยายตลาดในจังหวัดเราได้เพื่อที่จะสามารถชูขึ้นมาเป็นสิ่งเอกลักษณ์นึงในจังหวัดเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถอาจจะพัฒนาไปต่อถึงยันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ถ้าหลายๆฟาร์มอาจจะพร้อมเปิดฟาร์มนะตอนนั้นก็อาจจะมีการมาเที่ยวชมฟาร์มได้เปิดเป็นการท่องเที่ยวในอนาคตได้เลยเพราะว่าผมมองว่าหลายๆสายนะครับเราก็อาจจะแปรรูปฟาร์มเราเป็นที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วยรัฐบาลเองก็หวังว่าจะมีงบประมาณหรือว่ามีนโยบายในการช่วยกันผลักดันกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์กันให้เข้มแข็งกว่านี้ให้มากขึ้นกว่านี้หรือแม้แต่การนำเข้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลนะครับเพราะว่าอย่างพี่มาลัยที่บอกว่ากังวลเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่กลัวเรื่องแดดความลำบากแต่ว่าตอนนี้เองเทคโนโลยีหลายตัวก็น่าสนใจก็มีแล้วตอนนี้เทคโนโลยีก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วด้วยหวังว่าภาครัฐเองก็อาจจะมาสนับสนุนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะตรงนี้ด้วยครับ
1: ขอบ
2: คุณครับ
1: ปิดท้ายที่พี่ดุมค่ะเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อก่อนมาสุรินทร์ต้องกินสุรานะครับทุกวันที่มาสุรินทร์ต้องกินเนื้อวากิวนะครับผมคร
1: ับ
3: ผมเนื้อสุรินทร์ของเรานะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับอยากจะฝากก็คือเนื้อสุรินทร์ของเราจะเป็นเนื้อคุณภาพครับเป็นเนื้อพรีเมียมเลี้ยงด้วยความประณีตครับผมด้วยธัญพืชของจังหวัดสุรินทร์ของเราครับผม
1: ค่ะกินเนื้อวากิวสุรินทร์แล้วมีความสุขแน่นอนเพราะว่าเราเห็นจากรอยยิ้มเห็นจากความรู้สึกที่ทั้ง3ท่านได้มาถ่ายทอดคุณผู้ชมได้ฟังว่ากว่าจะมีวันนี้ได้แล้วก็รวมถึงอนาคตก็ยังอยากจะอนุรักษ์เรื่องของมาตรฐานแล้วก็ยกระดับ

0: เป็นสินค้าพรีเมียมแล้วก็สินค้า GI ในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะพี่ดุมคุณติแล้วก็พี่มาลัยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากทั้ง3ท่านนี้แล้วนะเดี๋ยวปิดท้ายของรายการอีสานสตอรี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชิมกับอีก1บูธแล้วก็เป็นสาวสวยคนรุ่นใหม่ที่มาเดินหน้าเรื่องของธุรกิจเนื้อวากิวในสุรินทร์เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อช่วงท้ายของรายการอีสานสตอรี่นะคะคุณผู้ชมมาอยู่กับบูธน้องชอนนี่ค่ะถือว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะพี่จิมมี่
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องชอนค่ะเป็นตัวแทนจากร้านเนื้อดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคไทยวินเทจค่ะ
0: อยากทำความรู้จักมากเพราะว่าอย่างคุยในช่วงแรกเขาบอกว่าในมุมของเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้องชอนนี่คือเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลงานนี้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเรากว่าจะมีวันนี้ได้ทำยังไง
2: กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าการเลี้ยงวัวน่ะใช้ระยะเวลานานมากแล้วอีกอย่างในการเลี้ยงวัวน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงยังไงก็ได้หรือสายพันธุ์อะไรก็ได้เราต้องดูก่อนว่าตลาดผู้บริโภคต้องการอะไรค่ะฉะนั้นปัจจัยในการเลี้ยงก็จะมีอยู่3อย่างคือสายพันธุ์การจัดการแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบอาหารค่ะที่จะเป็นตัวทําให้เนื้อเราออกมามีคุณภาพค
0: ่ะเหมือนช่วงแรกเลยคือเรื่องของมาตรฐานเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็วากิวสุรินทร์อย่างที่น้องชอนบอกด้านหลังนี่เห็นมีเรื่องของความร่วมมือมีวิสาหกิจชุมชนมีเรื่องของศูนย์ที่เป็นจุดที่ขุนโคแล้วก็อย่างปลายทางเราในเรื่องของการจำหน่ายด้วยเล่าให้ฟัง
2: ใช่ค่ะอย่างที่ทราบนะคะผู้ประกอบการทำโควากิวสุรินทร์เนี่ยทุกคนสามารถทำเนื้อมาตรฐานได้แล้วก็ขายได้แล้วเนาะเป็นที่รู้จักและระดับหนึ่งจนมีการผลักดันเป็นสินค้า GI นะค
0: ะ
2: แต่ปัญหาหลักๆของผู้ประกอบการที่ทำโคเนื้อเนี่ยยังขาดอยู่ก็คือวัวสายพันธุ์ที่ชัดเจนนะคะการที่เราจะได้ลูกวัวสายพันธุ์ที่ชัดเจนตามที่ตลาดต้องการนะคะมันยังเป็นเรื่องยากปริมาณมันยังไม่เพียงพอค่ะ
0: ค่ะเห็นว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาวางขายมาจำหน่ายแล้วเห็นว่าลูกค้าก็สนใจเยอะมากนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของกระบวนการการเลี้ยงแล้วเห็นว่ารางวัลที่เราได้มารางวัลที่เราได้มีอะไรบ้างบอกคุณผู้ชมหน่อย
2: คือรางวัลที่เราได้นะคะก็จะเป็นรางวัลจากการส่งซากวัวประกวดในเทศกาลเนื้อ GI สุรินทร์ค่ะซึ่งจะมีการประกวดอยู่ทุกปีค่ะเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการขุนและการันตีมาตรฐานของเนื้อสุรินทร์ว่าเนื้อเราอ่ะไม่เป็นรองใครค่ะเราทุกที่ผ่านมาก็จะได้อยู่รางวัลอันดับหนึ่งแล้วก็รองชนะเลิศค่ะ
0: ก็คือมีรางวัลการันตีด้วยกว่าจะได้รางวัลแน่นอนกระบวนการขั้นตอนก็ยากเหมือนกันในการรักษามาตรฐานของเรา
2: ใช่ก็อย่างหนูนะคะในหน้าที่ของหนูในกลุ่มเนี่ยค่ะนอกจากจะเป็นผู้ขุนแล้วด้วยก็ยังเป็นผู้ผลิตโคต้นน้ำส่งเข้ากลุ่ม
0: ค่ะ
2: ค่ะเพื่อให้เรามั่นกลุ่มเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีมาตรฐานของสายพันธุ์วัวที่ชัดเจนแล้วจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคไทยวิเทจลูกวัวนี้ก็จะส่งถูกสู่ปกป่าฟาร์มค่ะปกป่าฟาร์มก็จะเลี้ยงด้วยวัตถุดิบพื้นถิ่นเช่นรำข้าวปางข้าวของจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่จะให้เอกลักษณ์ลายเนื้อและกลิ่นเนื้อที่ หอมอ่อนๆได้กลิ่นลำข้าวนิดๆ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โชว์ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอ
2: ้
0: โหส
2: ิน
0: ค้า
2: ส่วน
0: เนี่ยค่ะ
2: ค่ะเนี่ยค่ะพอโคขุนทั้งหมดจากฟาร์มนะคะก็จะถูกแปรรูปที่ร้านเนื้อดีค่ะ
0: อันนี้คือแค่นี้คุณผู้ชมราคา612บาทอันนี้คือสันนอกสเต็กอันนี้คือไปทำสเต็ก
2: สเต็ก
0: เราจะบอกเลยว่านี่คือสำหรับทำสเต็กทาน
2: เนื้อทุกส่วนที่ร้านก็จะแยกให้เลยว่าเป็นเนื้อส่วนไหนและให้คำแนะนำกับลูกค้าว่าเหมาะกับจะทำเมนูอะไรค่ะที่ร้านนะคะขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายปีกและขายส่งให้กับร้านอาหารและโรงแรมด้วยค่ะ
0: ฟังแบบนี้ชื่นใจเพราะว่าเห็นน้องซอนนี่คือเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลเครื่องเรื่องของการเลี้ยงโ
2: ค
0: อยากฝากอะไรคุณผู้ชมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากหันมาทำเรื่องของเกษตรกรหรือว่าเรื่องของปศุสัตว์เชิญค่ะ
2: ก็ถ้าอยากฝากถึงผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการนะคะก็อยากให้สนับสนุนเนื้อไทยนะครับคนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตรกรเยอะค่ะแล้วก็กำลังจับมือรวมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เนื้อไทยเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นคือพูดได้ง่ายว่าไทยทำก็อยากให้ไทยใช้ไทยได้กินเองนะคะ
0: ก็คือของเรามีคุณภาพอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าให้น้องชอนได้แนะนำว่าเนื้อสุรินโดยเฉพาะเนื้อวากิวของเรามีจุดเด่นหรือจุดเฉพาะเอ้าสมมติว่าช่วงนี้ขายของเลยเราจะบอกหรือพรีเซนต์เนื้อของเรายังไงดี
2: เนื้อของเราเป็นเนื้อที่กินง่ายกินง่ายกลิ่นเนื้อจะไม่ได้แรงแล้วก็ยังดีกับสุขภาพค่ะไขมันดีโปรตีนดีค่ะ
0: อันนี้ก็คือถ้าทานชิ้นนี้เห็นไขมันนี้ก็คือไม่อ้วนเป็นไขมันดี
2: เป็นไขมันดี
0: ดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยคือเวลาเราทานเนื้อเนี่ยสมมุติว่าเป็นคนที่เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะมีความฟินอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเนื้ออยากเปิดใจน้องชอนอยากแนะนำยังไง
2: แนะนำเนื้อดีนี่แหละค่ะ
0: นี่เนื้อดีก็คือในแบรนด์ของเราเลยนะคะ
2: เน
0: ื้
2: อด
0: ี
2: เป็นแบรนด์ของเราเพื่อจะได้สนับสนุนเกษตรกรต้นน้ำด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากสนับสนุนเกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วแต่ยังไม่มีตลาดที่ชัดเจนยังไม่รู้จะเลี้ยงวัวอะไรขายที่ไหนแต่ถ้าตลาดเรามันโตเราสามารถลงไปสนับสนุนเกษตรกรได้เกษตรกรก็มีรายได้แล้วมันจะเป็นวงจรที่ส่งต่อถึงปลายน้ำและอย่างมาตรฐานนะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาเรามาออกร้านออกบูธแบบนี้ได้รับความสนใจหรือว่านักท่องเที่ยวยังไงเวลาเราย่างให้ปิ้งให้
2: ค่ะ
0: เสียงคำชมที่ผ่าน
2: มาเสียงคำชมก็จะเป็นในรูปแบบกลับมาซื้อซ้ำค่ะ
0: นะคะ
2: ใช่เขาบอกว่ามันทานง่ายเนื้อมันนุ่มใช่
0: จริงๆเรามองว่าคำว่าเนื้อในจินตนาการของหลายคนถ้าเคยทานเนื้อในหลากหลายประเภทมันก็จะมีความพิเศษของแต่ละที
2: ่
0: แต่ของเราที่นี่อย่างในช่วงเบรกแรกไม่ว่าจะเป็นพี่ดุมพี่ตีหรือพี่มาลัยก็บอกแล้วว่าเรามีความพิเศษเราเลี้ยงด้วยข้าวหอมมะลิเรื่องของอาหารเรื่องของระบบการดูแลอันนี้ที่เนื้อดีก็เหมือนกันใช่ไหม
2: มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องเทคนิคการดูแลในแต่ละช่วงวัยของอายุโคหรือเสริมวัตถุดิบต่างๆตามที่แต่ละมันมีเขาเรียกว่าทริคของแต่ละฟาร์มค่ะ
0: งั้นแสดงว่าเนื้อที่ของเนื้อดีของน้องชอนแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจก็คือมีเคล็ดลับเหมือนกันแต่ถ้าทานเนื้อวากิวที่สุรินทร์ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนสาขาไหนหรือผู้ประกอบการไหนก็คือได้คุณภาพแน่นอน
2: คุณภาพแน่นอน
0: โอ้วันนี้ต้องขอบคุณน้องชอนมากๆเลยนะที่ได้มาแชร์ไอเดียแล้วที่สำคัญเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรคนรุ่นใหม่วันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ยินดีมากค่ะ
0: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะมาที่สุรินทร์นะคะมาสัมผัสความงดงามในแหล่งท่องเที่ยวมาดูของกินของฝากแล้วก็อย่าลืมมาชิมเนื้อวากิวที่สุรินทร์มาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมาส่งเสริมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมีพร้อมด้วยแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการที่นำเสนอภาพรวมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนครับรวมไปถึงการนำเสนอความโดดเด่นการอำผลงานเด่นๆของน้องๆนักเรียนที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นการคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองของการแข่งขันแอตแลนติกแชมเปี้ยนชิพที่เมืองโคตาชินาบาลูรัฐซาบาประเทศมาเลเซียครับซึ่งในเบรกแรกนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารที่ผลักดันการค้นหาเพชรการจีรนัยเพชรจนน้องๆได้รับรางวัลที่สูงที่สุดเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดขอนแก่นเราครับตอนนี้แขกรับเชิญ2ท่านท่านแรกครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครท่านผอ.จุฑามาศเวียงทองอีกหนึ่งท่านครับท่านเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนการแข่งขันกีฬานะครับอาจารย์สุขีดีสงครามสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ครับตื่นเต้นนะครับท่านผอ.ครับไม่ตื่นเต้น
2: ไม่ตื่นเต้นค่ะ
0: ไม่ตื่นเต้น
2: ครับรู้สึกดีใจ
0: ดีใจนะเราต้องภูมิใจกับการที่น้องคว้าเหรียญทองมาเป็นการแข่งขันซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาวลมกดของเมืองดอกคูนความภาคภูมิใจพูดถึงภารกิจภาพรวมหลักๆในการดูแลน้องๆหลักสูตรการเรียนการสอนของขอนขามแก่นนครเราเน้นเรื่องอะไรบ้างครับพ่อครับ
2: ของขามแก่นนครนะคะเราเน้นทั้งทักษะด้านวิชาการนะคะทักษะด้านดนตรีกีฬานะคะแล้วก็ทักษะด้านทักษะชีวิตด้วยเพราะว่าเราคาดหวังเอาไว้ว่าเมื่อลูกศิษย์ของเราจบไปแล้วเขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
2: โดยบริบทภาพรวมของโรงเรียนขามแก่นนครนะคะเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ชายขอบของในเมืองขอนแก่นนะคะ
0: ครับ
2: เราอยู่ในสังกัดนะคะมัธยมศึกษาขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นนะคะแล้วเราก็มีนักเรียนทั้งหมด 1,511 ชีวิตนะคะซึ่งเราจะเป็นคนดูแลทุกชีวิตแล้วก็ส่งเสริมเขาให้มีความส่งเสริมความสามารถเขาไปในสิ่งที่เด็กเขาต้องการความสามารถที่โดดเด่นของเขานะคะอย่างเช่นนักเรียนคนไหนที่เล่นดนตรีเก่งเราก็มีวงดนตรีนักเรียนคนไหนที่วาดรูปเก่งเราก็มีชมรมศิลปะนักเรียนคนไหนที่วิ่งเก่งเราก็มีชมรมกรีฑาก็คือความเป็นเลิศของนักเรียนแต่ละคนเราจะส่งเสริมน้องๆเขาไปสู่จุดมุ่งหมายให้ได้อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้เรามีน้องสองคนมานั่นคือเขาประสบความสำเร็จชีวิตเขาในระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสามารถของเขาทางด้านกรีฑานะคะแล้วเราส่งเสริมเขาไปจนถึงขั้นที่ว่าเขาจะต้องมีที่เรียนที่ดีมีที่เรียนที่เป็นความต้องการของเขานะคะก็คือเขาอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะปั้นน้องเหล่านี้ได้เราจะต้องมีคุณครูที่คอยเป็นโค้ชชิ่งที่ดีคอยเป็นโค้ชคอยดูแลใส่ใจเอาเป็นอย่างดีดิฉันเองก็จะบอกคุณครูเสมอว่าให้รักลูกศิษย์ตัวเองนั้นให้เหมือนลูกของตัวเองแล้วก็รักโรงเรียนให้เหมือนบ้านในส่วนตัวดิฉันเองก็รักเพื่อนร่วมงานเสมือนญาติสนิทเพราะนั้นครอบครัวของเราจึงกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วมีความสำเร็จในหลายๆด้านอย่างที่ฉันนำเรียนตั้งแต่แรกว่าด้านวิชาการนะคะเราก็สามารถส่งเสริมนักเรียนไปการไปแข่งขันระดับชาติได้ในเรื่องของพหุปัญญาด้านต่างๆนะคะด้านวิทยาศาสตร์อย่างนี้เราก็มีนะคะด้านพวกการประกอบอาหารอย่างเงี้ยเราชนะเลิศมาระดับประเทศมาแล้วนะคะพหุปัญญาอันนี้คือเราจะส่งเสริมอาชีพให้เด็กจบไปเขาสามารถเป็นนักธุรกิจได้ในเรื่องของการประกอบอาหารแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะส่งเสริมนักเรียนให้เรียนภาษาจีนนะคะตัวฉันเองก็กำลังจะไป MOU กับมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศจีน
0: โอ้โห
2: นี่คือความสำเร็จแล้วก็ความมุ่งหวังของเราที่จะดูแลลูกศิษย์ทุกคนนะคะ 1,511 คนนี่แหละนะคะให้ดาวให้ได้
0: อุ่นใจจังเลยครับอุ่นใจใจผู้ปกครองด้วยอีกเรื่องนึงก่อนเข้ารายการเราคุยกันที่ท่านผอ.บอกว่าเรามีการรักษาแชมป์ไว้3สมัยกับโครงการ To Be Number 1อันนี้ขยายผลหน่อยครับผอ.
2: อันนี้ก็คือในเรื่องของโครงการ To Be Number 1ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็ไป MOU กับทางจังหวัดขอนแก่นนะคะสิ่งแรกที่เรารักษาไว้ได้คือเราสร้างเครือข่ายนะคะ และสร้างเครือข่ายเราจะต้องขยายผลไปที่น้องๆโรงเรียนประถมนะคะแล้วก็เพื่อนมัธยมด้วยกันแล้วก็ชุมชนอันนี้เราก็ไม่ทิ้งองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆนะคะพอเราสร้างเครือข่ายได้แล้วเราก็จะสามารถต่อยอดได้และสำคัญที่สุดเราส่งน้องนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเราเป็นรุ่นต่อรุ่นเราจะมีนักเรียน to be number one ทุกรุ่นแม้ว่าพี่จะจบม .6 ไปแล้วพี่ก็จะปั้นน้องม .4 ม
0: .5 ส่งไม้ต่อให้น้อง
2: ส่งไม้ต่อให้น้องอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วเราก็จะไม่ทิ้งเด็กเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยู่เป็นประจำและที่สำคัญที่สุดเราจะหาเวทีให้เด็กนั้นได้ไปแสดงออกตลอดนะคะทุกครั้งที่มีการแข่งขันทุกกิจกรรมเราก็จะส่งเด็กไปเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เพื่อให้เขาได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละค่ะเราจะส่งเสริม สนับสนุนตลอด
0: ทั้งหมดที่ท่านผอ.พูดมาเนี่ยครับการที่เรามีเพชรการที่เรามีลูกศิษย์ในจำนวน 1,500 คนนะครับซึ่งมีความสามารถความโดดเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพการที่เราจะไม่ประกาศทางทีวีประกาศทางอะไรทางโซเชียลเนี่ยคนก็ไม่รู้นี่คือเป้าหมายของรายการนี้เราต้องประกาศให้คนรู้ว่าโรงเรียนขามแก่นนครมีน้องๆที่มีความสามารถซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่เขาสามารถส่งต่อไปเป็นทีมชาติได้ในอนาคตมาในเรื่องของการ ค้นหาเพชรในตมเนี่ยครับถามท่านอาจารย์สุขีอาจารย์มีเกณฑ์การมองยังไงมีแววยังไงไปเจอแววได้ยังไงหรือการเริ่มต้นของการฝึกของการเริ่มโครงการแข่งขันกีฬาเนี่ยเริ่มมั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ครับดังที่ท่านผู้ในการได้เรียนท่านผู้ชม
0: ครับ
1: ได้ไปแล้วนะครับว่าโรงเรียนเรามีการส่งเสริมความเป็นเลิศทุกด้านไม
0: ่
1: ว่าจะเป็นวิชาการดนตรีกีฬาศิลปะและก็กิจกรรมอื่น
0: ๆ
1: เพื่อส่งเขาให้ถึงจุดหมายปลายทางโครงการกีฬากีฬาเพื่อความเป็นเลิศนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิทินประจำปีของโรงเรียนนะครับโดยได้รับงบสนับสนุนจากทางโรงเรียนให้ดูแลในเรื่องความเป็นเลิศด้านกีฬาโครงการนี้นะครับจุดเริ่มต้นเราก็จะรับสมัครเด็กที่มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับต่อไปเราก็มีการออกในแนวศึกษาต่อทำ MOU กับหลายๆโรงเรียนที่เรามองดูว่าเขามีการส่งเสริมในด้านกีฬาเราก็จะนำเด็กพวกนี้ออกไปสาธิตออกไปปฏิบัติเพื่อทำ MOU ร่วมเสร็จแล้วพอจบแล้วเขาก็จะมาเรียนต่อกับเรา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียน
0: ทุกด้านเลย
1: ทุกด้าน
0: ครับ
1: ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกีฬาวอลเลย์ตะกร้อมีหมดครับแม้กระทั่งคีตับเมืองไทยตัวนี้กำลังเริ่มมีคีตับเมืองไทยแล้วนะครับแต่แล้วเราก็มีชุมนุมรองรับ
0: ครับ
1: โรงเรียนเราก็จะมีหลายๆชุมนุมที่เด็กสนใจเด็กก็จะไปเข้าชุมนุมนี้เราจัดชุมนุมปีการศึกษานี้ให้เป็น2คา
0: บ
1: ต่อสัปดาห
0: ์
1: ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกเต็มที่นะครับส่วนการค้นหาเพชรเม็ดงามนี่ผมพาเด็กไปแข่งทุกปีนะครับทุกปีในหลายๆสนามก็จะมองศักยภาพนักกีฬาที่มีแวว
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเราก็ไปติดต่อทาบทามว่าสนใจที่จะมาเรียนต่อขามเกียรตินครไหมแต่ข้อยกเว้นก็คือผมจะไปติดต่อเฉพาะโรงเรียนที่จบม.3
0: ขยายโอกาส
1: ขยายโอกาส
0: ครับ
1: แล้วก็มีถึงม.6มีถึงป.6
0: ครับ
1: โรงเรียนต่อม.1ม.3เขาไม่มีที่ไปเขาก็ไปทับทามมาเรียนต่อกับเรานะครับคือให้เกียรติ
0: เราก็จะให้เกียรติทางโรงเรียนน้องที่อยู่ม.4 5 6เราอาจจะปล่อยไปก่อน
1: ปล่อยไปก่อนครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าน้องที่อยู่โรงเรียนในชุมชนนั้นมีแค่ป
1: .6 ป
0: .6 ไปจีบละแล้วโรงเรียนนี้มีถึงใครโอกาสม .3 จีบละลักษณะแบบนี
1: ้ลักษณะแบบนี้ครับคือให้เกียรติครูผู้สอนเขาด้วยให้เกียรติโค้ชเขาด้วยนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็จะออกจากโรงเรียนนั้นไปแล้วเขาก็ส่งต่อให้เรารับไม้ดูแลต
0: ่อ
1: เสร็จแล้วเราก็มาเจรไนเอาเด็กพวกนี้เรามาเจรไนมาฝึกฝนตามหลักการฝึกซ้อมกีฬานะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เขาถึงยกศักยภาพให้เขาดึง ความเป็นเลิศให้ได้นะแล้วก็ที่สำคัญคือเรารับมาแล้วเราต้องดูแล
0: อันนี้เรื่องสำคัญคร
1: ับดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัย โรงเรียนเรามีการบรรจุโครงการนี้ก็คือตั้งแต่ปี2561มาแล้ว
0: คร
1: ับมีการส่งเสริมโดยรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนี่เราก็มีที่พักให้เป็นบ้านพักนักกีฬาผู้ชาย1หลังผู้หญิง1หลัง
0: ครับ
1: ครับโดยแล้วสวัสดิการต่างๆจากท่านผู้อำนวยการรุ่นต้นก่อนต่อมาเรื่อยจนถึงท่านผอ.จุธามาศป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บันก็ยังดำเนินการดูแลต่อในเรื่องที่พักแล้วก็ในเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับก็หาทุนการศึกษาให้หางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะคุณครูที่สำคัญก็คือคุณครูเก่าเขายังเห็นความสำคัญเขาก็มีงบประมาณเขียนมาให้ปีละ10,000ปีละ10,000นะคุณครูเก่าขามเขียนนครเนี่ย
0: คุณครูเก่าหมายถึงอาจารย์ที่เกษียณ
1: หมายถึงอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วครับปีนี้ครับปีนี้ผมก็ได้10,000เป็นงบสำหรับสนับสนุนให้ไปแข่งขันในรายการต่างๆ
0: คร
1: ับเขาก็จะดูแลอยู่เป็นประจำนอกนั้นก็มีคุณครูในโรงเรียนผู้ใหญ่ใจดีมีอะไรก็มีไข่ก็มาให้มีปลากระป๋องมีอะไรขนมเนยๆก็ให้เป็นประจำ
0: เป็นความน่ารักเน
1: า
0: ะ
1: เป็นความน่ารักของครอบครัวขามเขียนนครเรา
0: อบอุ่นครับรู้สึกอบอุ่น
1: แล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยนี่เราก็จะมียามรักษาการดูแลอยู่ตลอดไหมเด็กมาอยู่นี่แล้วไม่มีสิทธิ์ออกไปข้างนอกในช่วงกลางคืน
0: ปลอดภัยได
1: ้
0: ผู้ปกครองที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็สบายใจได้ไว้วางใจได
1: ้
0: ขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.หน่อยครับรางวัลที่ได้ครั้งนี้ที่ได้เหรียญทองเป็นเหรียญทองเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในรอบแข่งขันมาหรือเปล่าครับครั้งนี้ที่เราได้มาหรือว่าเราได้รางวัลที่ใหญ่กว่านี้อีกหรือว่าอันนี้ใหญ่สุดแล้ว
2: เราเคยได้รางวัลที่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
0: ยังไง
2: รางวัลอะไรครับไปแข่งนานาชาติ
1: ครับคือรางวัลที่ได้นี่เป็นรางวัลระดับนานาชาติระดับประเทศเราก็ได้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติอันนี้ถือว่าเป็นระดับประเทศแต่ที่สำคัญก็คือระดับนานาชาติ
0: เป็นรุ่นพี่ของน้องที่จะเรามาคุยกันนี่แหละเป็นรุ่นพี่ของเขาที่ได้รางวัลนานาชาติโอ้โห
1: ก่อนรุ่นนี้ยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับที่ไปแข่งเกาหลีไม่แข่งเกาหลีมาแล้วครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นทีมชาติไปแล้ว
1: เป็นทีมชาติแล้วครับแล้วก็เขาก็ได้ที่เรียนต่อที่เขาชอบก็คือมหาลัยขอนแก่นเรานี่แหละใกล้ๆบ้าน
0: ครับ
1: ครับ
0: ท่านก็จุธามาศครับเรื่องของการเมื่อกี้อาจารย์สุขีได้เล่าถึงเรื่องของการดูแลผู้ปกครองย้ำให้ผู้ปกครองที่รับชมอยู่ตอนนี้เกิดความอุ่นใจสักนิดหน่อยว่าการที่ท่านผอ.ดูแลเราดูแลกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับ
2: ค่ะ
0: อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นความที่เราต้องเอาลูกหลานมันมาอยู่กับเราเนี่ยครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจในเรื่องของการส่งเสริมลูกหลานไปทางด้านกรีฑานะคะคือผู้ปกครองนั้นสบายใจได้เลยนะคะอย
0: ่
2: างที่ฉันบอกว่าเด็กทุกคนที่มาอยู่กับเรามาอยู่บ้านพักนักกีฬาเราดูแลเป็นพิเศษนะคะเราคือหาอาหารการกินให้อย่างด
0: ี
2: 3มื้อดูแลเป็นอย่างดีอ
0: าจจะมีแอบ4มื้อบางที
2: แล้วก็ที่พักเราก็ปลอดภัยเพราะว่าบ้านพักที่น้องอยู่น่ะมีคุณครูอยู่ด้วยข้างบ้านมีคุณครูอยู่ด้วยแล้วท่านคุณครูสุขีเนี่ยท่านก็ตื่นแต่เช้ามาพาเด็ก
0: ๆออกกำลัง
2: ซ้อมออกกำลังกายทุกวันนะคะก็เราจะเอาใจดูแลนักเรียนเอาใจใส่ดูแลเพราะนั้นผู้ปกครองที่ลูกหลานที่มาจากต่างจังหวัดท่านไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะดูแลลูกหลานของท่านไม่ดีเพราะเราอย่างที่บอกรักเขาเหมือนลูกเพราะนั้นดูแลลูกยังไงเราก็จะดูแลลูกของท่านอย่างนั้นค
0: ่
2: ะ
0: ดีใจอุ่นใจได้ยินชัดเจนแล
1: ้
0: วเรียนถามท่านผอ.อีกนิดนึงการฝึกซ้อมน้องๆ นักกีฬาโหดไหมครับที่นี
2: ่ก็เป็น
0: โหดไหมคร
2: ับไม่โหดหรอกค่ะเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามระเบียบที่วินัยนักกีฬานักกีฬาเป็นยังไงเราก็ฝึกตามระเบียบตรงนั้นคือเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกให้เขามีความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขามีความอดทนนะฝึกให้เขาแข็งแรงฝึกให้เขาแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรเขาต้องอยู่ให้ได้เขาต้องทนให้ได้ก็ดิฉันไม่อยากจะใช้คำว่าโหดนะคะอยากจะใช้คำว่าเราฝึกตามใช่เราฝึกตามระเบียบตามวิธีการแบบแอบมีเข้มงวดนิดนึงอะไรประมาณนี้
0: วิถีชีวิตแต่ละวันของน้องนักเรียนตื่นขึ้นทำอะไรบ้างครับ
1: คือตื่นขึ้นเด็กต้องตื่นตีห้าครึ่งต้องลงมาที่สนามในตอนเช้าเราจะซ้อมที่โรงเรียน
0: ครับ
1: แล้วก็

0: ตอนเย็นเลิกเรียนแล้วปั๊บให้เวลาประมาณ1ชั่วโมง16นาฬิกา30นาทีต้องเคลื่อนไปซ้อมที่สนามกรีฑามหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงประมาณ19นาฬิกาซ้อมเสร็จก็18นาฬิกา30นาที
1: คร
0: ับอันนี้เป็นวิถีประจำวัน
1: ค
0: ือเด็กจะตื่นอัตโนมัติตีห้าขึ้นต้องตื่นแล้วทำธุระส่วนตัวมาเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวให้เสร็จ
1: เหมือนเขาชินแล้วเนาะเขาชินกับวิถีชีวิต
0: ครับถือว่าเด็กทุกคนต้องมีวินัยในตัวเองมีความรับผิดชอบนะครับส่วนเด็กที่ป่วยนี่ก็เขาก็จะลงรายบอกว่าวันนี้หนูไม่สบายวันนั้นไม่สบายขออนุญาตพักก่อนวันนี
1: ้ครับเราก็อนุโลมได้แล้วก็ไม่ได้บังคับว่าป่วยก็ต้องมาวิ่งก็ไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนระหว่างการฝึกซ้อมการเรียนการบาลานซ์ระหว่างการเรียนการฝึกสอนท่านผอ.เราแบ่งยังไงครับ
2: ในส่วนของการเรียนนะคะถ้าเด็กไม่มีโปรแกรมไปแข่งขัน
1: คร
2: ับ น้องๆก็จะเรียนตามปกติใช้ชีวิตวิถีชีวิตเหมือนนักเรียนทั่วไปแต่ถ้าหากว่าน้องๆมีโปรแกรมการแข่งขันไปแข่งขันเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นเรานะคะก็จะมอบหมายให้คุณครูที่สอนน่ะประจำวิชานั้นๆน่ะได้ทำใบงานให้เด็กเพื่อที่เด็กจะไปเรียนรู้ข้างนอกเพราะว่าการเรียนทุกวันนี้เรียนที่ไหนก็ได
1: ้
2: นะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คืออาจจะให้น้องกลับมาแล้วมาทบทวนเป็นการสอนซ่อมเสริมให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่มีวันหยุดราชการถ้าเป็นความต้องการของน้องนะคะคุณครูก็ต้องมาซ่อมเสริมมาสอนซ่อมเสริมให้น้องๆด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปแข่งมาแล้วปุ๊บโอเคเสาร์ที่นี้หยุดเลยครูก็หยุดด้วยนี่ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มเติมเราก็ยินดีแล้วก็มาสอนเพิ่มเติมให้
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อีกอย่างขอเพิ่มเติมครับอย่างเช่นเด็กที่ทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี
1: ่
0: เรียกเด็กให้ไปเก็บตัวเพื่อจะไปแข่งในระดับนานาชาติ
1: ค
0: งก็จะให้เพื่อนไลฟ์สดถ่ายสดเรียนสด
1: อ๋อหมายถึงว่าช่วงที่น้องไปเก็บตัว
0: ใช่ครับ
1: แล้ววิชาฟิสิกส์ที่กำลังเรียนอยู่มันยากมากเพื่อนคนหนึ่งน่ะไลฟ์สดให้ดูหน่อย
0: ไลฟ์สดให้ดู
1: เขาจะเอาแรงไหนมาดูอาจารย์วิ่งก็ต้องวิ่ง
0: ไม่
1: ต้องดูหรอลิง
0: คือสมาคมเขาซ้อมเหมือนเราน่ะตอนเช้าซ้อมเสร็จปั๊บเด็กก็จะพักผ่อนอย่างเดียวพักผ่อนอย่างเดียว
1: ช่วงพักนั่นแหละมาดูไลฟ์สด
0: เด็กก็อยู่ที่ห้องพักตัวเองเดี๋ยวเขาก็เรียนไปด้วยแล้วก็ใบงานก็ให้เพื่อนเก็บไว้ให้นะครับอันนี้คือเรามีการสอนแทรก
1: พยายามหาวิธี
0: พยายามหาวิธีให้เขาได้เรียนให้ได้โดยเฉพาะเนื้อหาที่มันยาก
1: ครับ
0: เพราะว่าบางคนก็เรียนสายวิคณิต
1: ครับปัญหาและอุปสรรคช่วงระหว่างการซ้อมที่ท่านผอ.ต้องดูแลคุณครูต้องดูแลเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่เราดูแลไงบ้างครับ
2: ถ้าสมมุติว่านักเรียนเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาย ังไงก็ไม่พ้นหน้าที่เรารับต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนาะ
1: แม่ครู
2: ใช่ๆหน้าที่ของแม่ครู
1: และ
2: เบื้องต้นเราได้ทำประกันชีวิตให้กับเด็กทุกคนนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเราก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลชื่อดังในขอนแก่นเรานะคะแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญที่สุดในเชิงการบริหารของดิฉันก็จะมอบหมายให้คุณครูที่ดูแลนะคะให้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนอกจากนั้นนอกจากคุณครูที่ดูแลแล้วก็ยังมีคุณครูที่ให้ความสำคัญกับเด็กกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มนี้ด้วยเราดูแลช่วยกันค่ะ
1: อุ่นใจได้และดูแลช่วยกันอาจารย์สุขีครับกรณีที่น้องบางคนอาจจะเกิดความเครียดภาวะความกดดันแล้วเครียดแล้วไม่อยากจะทำและเรียนก็ไม่อยากเรียนซ้อมก็ไม่อยากซ้อมสภาพจิตใจย่ำแย่มากอาจารย์ดึงน้องกลับมาให้มามีกำลังใจไงครับ
0: คือก่อนอื่นต้องนำเรียนท่านผู้ปกครองผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเด็กที่มาสมัครเรียนกับเรานี่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1: ครับ
0: สมมุติจิตใจเขาจะเข้มแข็งเขามีความมุ่งมั่นมานะ
1: ครับ
0: มีความมุ่งมั่นมานะดูจากแววตาเขาอยากได
1: ้ครับ
0: อยากเก่งอยากเป็นเหมือนกับรุ่นพี่เพราะนั้นเวลาซ้อมหนักโดยเฉพาะในช่วงก่อนการแข่งขัน
1: ใกล้กัน
0: ใกล้แข่งขันก่อนการแข่งขันเนี่ยประมาณ4สัปดาห
1: ์
0: เราก็จะเป็น2พีเรียดพีเรียดแรกก็คือช่วงก่อนการแข่งขันนี่อันนี้จะหนักนะครับจะหนักก็คือจะให้ปริมาณงานมากมากกว่าปกติเสร็จแล้วพอเราให้งานปริมาณหนักปกติเราเรียกว่าเป็นการโอเวอร์โหลด
1: ครับ
0: โอเวอร์โหลดก็คือซ้อมหนักกว่าปกติเด็กก็จะได้รับการบาดเจ็บบางทีเขาก็ท้อแท้การได้รับการบาดเจ็บนี้เราก็ดูแล
1: ครับ
0: พาไปหาหมอซื้อยามาให้รับประทานซื้อยา

0: าไม้ทาน
1: ครับ
0: ดูแลจนเขาหายรวมทั้งมีการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วย
1: ครับ
0: ก็คือหลักการที่เรียกว่าไลท
1: ์ครับ
0: RIEC
1: ครับ
0: นะครับก็คือมันเป็นทางศัพท์ทาง
1: การกีฬา
0: ทาง
1: การวิชาการแพทย
0: ์วิชาการเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: ไลท์ก็คือlessR ก็คือ S less ก็คือพักผ่อน
1: ครับ
0: I ก็คือ ice ก็คือเอาน้ำแข็งมาประคบC ก็คือกดม
1: ี
0: การกดมีการใช้ผ้าอะไรมากดนะอยู่ E ตัว E นี่ก็คือยกระดับให้มันสูงกว่าที่เป็นอย่างเช่นเจ็บเท้าก็พยายามเวลานอนให้เขายกเท้าขึ้นรวมทั้งมีการไปหาคณะเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดจนเด็กหายดีเสร็จแล้วเราก็กลับมาซ้อมได้เหมือนเดิม
1: นี่คือวิธีการที่เราดูแลประคบประคองใกล้ชิดไปถึงวินาทีนั้นหน่อยวินาทีที่น้องได้รางวัลน้องสองคนเนี่ยทั้งน้องกิ๊กและน้องอุ๋มใช่ไหมคร
0: ับ
1: วินาทีที่ได้รางวัลเข้าเส้นชัยตอนนั้นอาจารย์อยู่ด้วยแต่ท่านพออยู่เชียร์อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านครับ
1: เอาวินาทีแรกที่น้องได้รางวัลเข้าเส้นชัยอาจารย์ที่อยู่ใกล้สุดรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น
0: ก็เกิดความภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ว่าผลผลิตเราที่เราสร้างเขามาทำให้เขาประสบผลสำเร็จณตอนนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ยิ่งใหญ่ก็คือตัวเขาเองแหละคร
1: ับ
0: ที่ทำให้เขาประสบผลสำเร็จเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเราไม่ได้ไปวิ่งช่วยเขานะนี่แต่เขาวิ่ง
1: เราลุ้น
0: อย่างเดียวก็ตอนแข่งแล้วก็ให้กำลังใจเชียร์เขา
1: ตอนนั้นอยู่ที่มาเลเซีย
0: นะครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: มาเลเซีย
1: แล้ววินาทีนั้นวินาทีแรกต้องโทรหาพอไหมครับต้องแจ้ง
0: ความรายงานทุกคร
1: ั้งรับสายปุ๊บพอรู้สวัสดีครับพอได้ตอนนี้เราได้ที่หนึ่งแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: โอ้พอรับสายปุ๊บนะคะว่าตอนนี้เราชนะเลิศแล้วก็ดีใจดีใจแทนน้อง
1: ๆ
2: ดีใจแทนผู้ปกครองดีใจแทนคุณครูที่สามารถปั้นเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาสู่จุดหมายให้ได้แล้วก็ภาคภูมิใจแทนโรงเรียนที่เรามีผลผลิตที่ดี
1: ๆ
2: สามารถนำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได
1: ้
2: อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจให
1: ้
2: กับโรงเรียนขามเกียรตินครได้นะคะ
0: คือที่ภูมิใจก็คือเราไม่ได้ทำหน้าที่ในนามจังหวัดแต่เราทำหน้าที่ในนามประเทศชาติ
1: โอ้ยิ่งใหญ่มากเวลากระชั้นชิดมาแล้วครับก่อนจบรายการให้ท่านอาจารย์สุขีหน่อยฝากอะไรหน่อยถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้อาจจะต่อยอดเรื่องของการจะจบไหมจะสอนต่อไหมหรือจบแค่รุ่นนี้รุ่นต่อไปจะมีหรือเปล่าแล้วจะค้นหายังไงครับท่านสุขีอาจารย์เชิญครับ
0: อันนี้ขอเรียนท่านผู้ปกครองหรือผู้ชมที่อยู่ชมรายการนี้อยู่ทางบ้านนะครับโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศของเรานี่ก็ยังคงจะดำเนินการต่อไปแม้รุ่นนี้จะจบแล้วก็จะมีรุ่นใหม่มาต่อรับไม้ไปเรื่อยนะครับในการดูแลนี่เราจะส่งเสริมดูแลให้เขาถึงฝั่ง
1: ครับ
0: หรือมีที่เรียนระดับมหาลัยจนเตรียมเป็นที่พอใจของเขาเขาชอบมหาลัยไหนก็จะส่งต่อไปตามมหาลัยนั้น
1: เพื่ออนาคตของ
0: เพื่ออนาคตของเขา
1: ครับ
0: นะครับโดยการใช้พอร์ตโฟลิโอยื่นให้มหาลัยอันนี้ก็หลายรุ่นแล้วได้รับประสบผลสำเร็จ
1: ทุกรุ่นก็ว่าได้
0: ใช่ครับ
1: มาท่านแจ้งผอ.หน่อยครับก่อนจบรายการท่านผอ.มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่หรืออยากจะฝากในเรื่องของการดูแลจนส่งต่อน้องไปถึงฝั่งเข้ามหาลัยหรือมีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่เชิญครับผอ.ครับ
2: ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่ขามเกียรตินครเรามีเรื่องราวดีๆหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่น To be number 1นะคะส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะแล้วแม้เรายังเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอันนี้เราได้รับรางวัลระดับเพชรมาแล้วนะคะเรามีทุกโครงการทุกกิจกรรมเพราะฉะนั้นก็อยากจับประชาสัมพันธ์นะคะไปถึงผู้ปกครองนะคะที่จะตัดสินใจส่งลูกหลานมาเรียนที่ขามเกียรตินครให้ท่านนั้นได้มั่นใจว่าเราจะดูแลลูกหลานของท่านนะคะเท่ากับความสามารถที่เรามีอยู่รักลูกของท่านเหมือนลูกของเรานะคะก็อยากจะให้นะคะส่งบุตรหลานนั้นมาเรียนที่ขามเกียรตินครให้ได้เยอะๆนะคะเพราะตอนนี้เรามีพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่พร้อมทั้งด้านบุคลากรนะคะแล้วพร้อมที่จะส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะเราจะภูมิใจมากเมื่อเราได้ส่งต่อให้ลูกๆของเราที่มีความสามารถไปถึงฝั่งฝันของเขาให้ได้จะพยายามเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเด็กทุกวันนี้เขามีความสามารถ มากและมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน ICT นะคะเป็นยุคของ AI เนาะเพราะว่าทุกวันนี้เด็กเขาเก่งมากค่ะเพราะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่เราจะช้าไม่ได้นะคะดิฉันเอง ก็ใช้ความพยายามตรงนี้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะอุ่นใจได้นะคะท่านผู้ชมนะคะอุ่นใจได้ว่า มาอยู่ขามแก่นครแล้วต้องปลอดภัยขามแก่นครดินแดนแห่งความสุขค่ะ
1: อุ่นใจและรู้สึกอุ่นใจได้ยินคำตอบจากท่านผอ.เองได้ยินคำตอบจากอาจารย์ที่ดูแลเองก็รู้สึกว่าอ้าวที่เนี้ยดูแลอย่างใกล้ชิดก็เหมือนบุตรหลานของตัวเองและที่สำคัญเราดูแลบุตรหลานของคุณจนได้เป็นตัวแทนของประเทศแข่งขันรางวัลระดับชาตินี่คือความภาคภูมิใจในช่วงนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขามเขตนครท่านผอ.จุฑามาศเวียงทองขอพระคุณท่านอาจารย์ผู้ฝึกสอนอาจารย์สุขีดีสงครามที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังการเรียนการสอนที่เข้มงวดกวดขันเพื่อใหเพชรผ่านการจรณัยจนได้รางวัลจนเป็นสาวรวมกฎของเมืองดอกคูณนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่ต่อกับน้องๆที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่าน้องอุ๋มได้รางวัลอะไรและน้องกิ๊กเขาได้รางวัลอะไรรางวัลที่ได้คืออะไรแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

Just a shame.

0: ระวัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับตอนนี้เรามาคุยกับเจ้าของเหรียญรางวัลที่เป็นรางวัลระดับประเทศซึ่งน้องไปแข่งกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นในนามโรงเรียนขามแก่นนครตอนนี้อยู่กับน้อง2คนครับน้องคนแรกน้องนางสาวสุภรัตน์วันจงคำครับน้องๆจากโรงเรียนขามแก่นนครหรือน้องอุ๋มนะครับและอีกหนึ่งท่านครับนางสาวกำมวลลักษณ์พานศรีนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนครหรือน้องกิ๊กสวัสดีทั้งสองท่านนะครับใครอุ๋มใครกิ๊ก
1: หนูชื่ออุ๋มค่ะ
0: หนูชื่ออุ๋มคนนี้ชื่อกิ๊กตื่นเต้นบ
1: ่ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นตอนแรกที่นั่งมองกันอยู่ตอนรู้สึกเอ๊ะทำไมดูตื่นเต้นจังเลยไปแข่งกีฬากลับมานั่งตรงเนี้ยอันไหนตื่นเต้นกว่ากัน
1: อันนี้ตื่นเต้นกว่า
0: ทำไม
1: มันแบบเปิดประสบการณ์เรามาพูดอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ไม่เคยพูดแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: วิ่งอย่างเดียวว
1: ิ่งอย่างเดียว
0: เสียนกหวีดปีติวิ่งอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: สูงเท่าไหร่นี
1: ่หนูสูง170ค่ะ
0: 170แล้วน้องกิ๊กสูงเท่าไหร่ลูก
2: 171 72ค่ะ
0: น้องกิ๊กอยู่ม.อะไร
2: อยู่ม.5ค่ะ
0: แล้วน้องอุ๋ม
1: อยู่ม.6ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะทีนี้ทั้ง2คนถามหน่อยว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกมาเป็นนักกรีฑาให้น้องก่อนมั้ย
1: ให้น้องก่อน
0: ได้อ่ะให้น้องๆก่อน
2: ค่ะหนูตัดสินใจมาเป็นนักกีฬานะคะคือการเล่นกีฬามันมีรายได้ค่ะสามารถสร้างรายได
0: ้พี่ชอบตรงนี้จังเลย
2: และลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว
0: ไม่ได้เงินด้วยหรอเล่นกีฬา
2: ได
0: ้ได้เงินยังไงครับ
2: คือการที่เราคัดระดับจังหวัดแล้วก็ไปต่อระดับภาคไปต่อระดับประเทศก็จะมีค่าเรียนและค่าฝึกซ้อมให้ค่ะ
0: เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ของน้องกิ๊กเท้าความหน่อยน้องกิ๊กตอนนี้อยู่ม.5ตอนอยู่ม.ต้นเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับ
2: ตอนอยู่เอาปฐมเลยนะคะ
0: เอาปฐมก็ได้อ่ะ
2: โรงเรียนบ้านไฮทรายค่ะแล้วก็มาต่อ
0: บ้านไฮทรายอำเภอเลยจังหวัดอะไรหน่อย
2: บ้านไฮทรายตำบลนนทศรีอำเภอบลบือจังหวัดมหาสารค
0: ามอ้าวคนบลบือติเน
2: ใช่ค่ะ
0: ไอเป็นคนน่าเสียบดิเนี่ย อ้าวสาวบลบือตอนป
2: .6ค่ะแล้วตอนมัธยมต้นเรียนอยู่โรงเรียนบลบือวิทยาคารค่ะ
0: สาวบลบือบค.หรือบล.
2: บค.ค่ะ
0: บค.
2: ใช่ค่ะ
0: จบม.3
2: จบม.3ที่บลบือวิทยาคารค่ะ
0: บลบือวิทยาคารแล้วก็มาต่อม.4
2: ที่ขามแก่นนครค่ะ
0: นี่คือที่มาที่ไปตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนที่บลบือน่ะได้เริ่มได้เหรียญรางวัลเป็นตัวแทนโรงเรียนเป็นโรงเรียนจังหวัดหรือยังเริ่มแข่งกีฬาหรือยัง
2: เริ่มแล้วค่ะหนูเริ่มเข้ามาวิ่งตอนม.1เทอม2ค่ะมีอาจารย์ไพฑูรย์พรเพ็งเป็นคนสอนให้ค่ะเป็นโค้ชคนแรกเลยค่ะ
0: ณตอนนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูไปเข้าตาอาจารย์สุขีที่ไหน
2: ไปเจออาจารย์สุขีตอนคัดนักเรียนนักศึกษาตอนอยู่อุดรค่ะไปเจอกับอาจารย์สุขีค่ะ
0: ครับอาจารย์สุขีก็เลยมาทาบทามเลยณตอนนั้น
2: ไม่ใช่ค่ะก็สนใจค่ะก็เลยมาอยู่กับอาจารย์สุขีเลยค่ะ
0: จนณปัจจุบันนี้มาเป็นลูกอาจารย์สุขีแล้วเป็นลูกสาวอาจารย์สุขีนี่คือที่มาที่ไปมาทางอุ๋มหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยท้าความมั้งแต่จะป.6
1: ไหมไม่ค่ะหนู
0: เอาป.6 ป.3 เลย
1: เอาม.3 เลย
0: เอาม.3 เอาม.3 นะเริ่มกับม.3 เลย
1: คือตอนแรกหนูอยู
0: ่โรงเรียนอะไรอำเภอเลยจังหวัดอะไร
1: โรงเรียนหนองบ้านหนองศรีโพธิ์สินธรตำบลไทยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
0: สาวหนองบัวลำภู
1: ใช่ค่ะ
0: ครับยังไงต่อ
1: หนูมีความชื่นชอบด้านกีฬาค่ะหนูได้ไปแข่งมันจะมีกีฬาศูนย์เครือข่ายเป็นตัวแทนไปแข่งของระดับโรงเรียนค่ะ
0: ครับ
1: หนูเล่นทั้งฟุตบอลตะกร้อวอลเลย
0: ์ฟุตบอลก็เล่นเหรอคะ
1: เล่นค่ะหนูชอบฟุตบอล
0: ตะกร้อก็เล่นเหรอครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะหนูชอบเล่นฟุตบอลมากค่ะ
0: โอ้
1: แต่ว่ามันก็จะมีกีฬากีฬาค่ะประมาณช่วงท้ายๆ
0: นักวิ่งนะ
1: ใช่ค่ะหนูก็ได้เป็นตัวแทนไปวิ่งให้โรงเรียนค่ะแล้วทีนี้หนูอยู่กับอาจารย์ศักดิพัฒน์บุญโฉมเป็นโค้ชคนที่อยู่โรงเรียนนั้นนะคะ
0: ตอนอยู่ม.ต้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แกเห็นว่าหนูอ่ะมีความสามารถแบบวิ่งแบบช่วงก้าวอะไรตรงนี้ดีค่ะ
0: ขายาวด้วยการดี
1: ใช่ค่ะแกก็พาหนูไปคัดในระดับจังหวัดหนูก็ผ่านไปในระดับภาคค่ะแต่ก็สู้พี่ๆคอนเกตเนี่ยค่ะไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นอยู่ม.3แบบหาที่เรียนเหมือนดูด้วยค่ะก็เลยไปเจออาจารย์สุขีหนูก็สนใจเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่ติดเยาวชนทีมชาติด้วยค่ะหนูก็เลยสนใจเพราะว่าอาจารย์เกเป็นโค้ชที่ฝึกซ้อมแบบนำไป
0: แสดงว่าหนูต้องมีของดีเลยอาจารย์สุขีมองปุ๊บจับปั๊บโอ้ขานยาวดีอันนี้จีบแน่นอนเลยจนได้ไปท้าทามครับว่าจีบคือท้าทามจนมาต่อม.4ที
1: ่โรงเรียนขามแก่นนคร
0: ขามแก่นนคร
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ใครเป็นตัวแทนทีมชาติ
1: ทั้งสองคนเลยค่ะ
0: ทั้งสองคนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีเงินเดือนไหมตัวแทนทีมชาติ
1: มีค่ะ แต่บางรายการก็จะมีค่าเหรียญให้ด้วยค่ะ
0: เยอะไหมกี่หน่วยกี่หน่วยหน่วย10 100 1,000 10,000 แสน
1: 5ค
0: ่
1: ะ
0: โหต่อเดือนในช่วงนั้นนั้นที่มีการแข่งขันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปแบบแข่งในอะไร
0: ตัวนี้ลีดใหญ่ๆ
1: ในระดับประเทศ
0: ประเทศอ่ะ
1: มันก็จะมีค่าแบบฝึกซ้อมค่ะ
0: ฝึกซ้อมค่าเบี้ยเลี้ยง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เยอะไหม
1: ก็5ลักค
0: ่ะ5ลักหน่วย10 100 1,000โหไปอยู่กี่เดือน
1: มันก็จะมีให้อยู่2เดือนประมาณ2เดือนค
0: ่
1: ะ
0: แสนนึงเลยนะ
1: โอ้ย
0: 5ลักเป็นหมื่นหน่วย10 100 1,000 10,000 น่ะหมื่นก็20,000อ่ะ
1: 20,000
0: ประมาณ 20,000 เป็นรายได้ที่น้องกิ๊กบอกว่านี่แหละค่ะคือเป้าหมายของหนูคือหนูเห็นพี่ๆเขาได้เงินหนูก็เลยมีความใฝ่ฝันตรงนั้นเนาะมันก็คืออีกเรื่องนึงอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายที่สูงที่สุด
1: เอาจริงๆถ้าหนูนะคะหนูก็มีรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลนะคะแบบพี่เบนนี่นนทนำค่ะที่แกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะ
0: นักกีฬาใช่ไหม
1: กีฬาใช่ค่ะทีมชาติไทยแกเล่นทั้งซีเกมส์เอเชียนเกมส์ก็มีเหรียญตลอดเลยค่ะมีรายได้แล้วได้ตังค์เยอะเลยค่ะมีค่าเหรียญเยอะเลย
0: มันน่าสนใจตรงนี้แหละใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วมาในด้านกีฬาถ้าเรามีผลงานแล้วก็มันเหมือนใบเบิกทางนิดนึงค่ะที่ก็เอาไปต่อยอดในกีฬามหาลัยด้วยค่ะมันจะมีกีฬาด้วยถ้าเราได้เหรียญมันก็จะมีค่าเหรียญแล้วก็มีเหรียญฟรีด้วยค่ะ
0: พี่เคยทันสมัยก่อนเพื่อนพี่ที่เป็นนักเรียนมหาลัยถ้าได้เหรียญทองก็จะฟรีค่าเทอมถ้าได้เหรียญเงินก็จะจ่ายครึ่งนึงประมาณนี้ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: วางแผนดีนะเราทั้งสองคน ไปที่กิ๊กหน่อยกิ๊กอะไรคือความฝันเป้าหมายที่เรามาเลือกอยู่ตรงนี้เรามีไอดอลไหม
2: มีค่ะหนูมีพี่กบน้อยสุวรรณีคำชนะค่ะเล่นระยะวิ่งเดียวกันค่ะเลยมีพี่แกเป็นไอดอล
0: เหรอนี่คือความใฝ่ฝันจนถึงตอนนี้มาที่ณปัจจุบันนี้หน่อยนะปัจจุบันนี้เนี่ยการเรียนการสอนการฝึกสอนแต่ละวันทำอะไรบ้างอาจารย์สุขีไปทำอะไรบ้าง
1: ตื่นนะคะระดับ
0: ตื่นกี่โมง
1: ตื่นซ้อมตีห้าเลยค่ะ
0: ตีห้าต้องตื่นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงต่อครับ
1: ซ้อมถึงประมาณ7โมงอาจารย์ก็จะให้ไปทำธุระส่วนตัวก็ไปเข้าแถวไปโรงเรียนแนวเนี้ยค่ะแล้วก็เลิกเรียนประมาณบ่ายสามครึ่งก็มาแต่งตัวออกมาซ้อมอีกประมาณ4โมงค่ะก็มาซ้อมที่สนามมคเนี่ย
0: ครับทำไมขออนุญาตนอกเรื่องนะหนูเป็นนักวิ่งหนูตายแต่ทำไมหนูไม่ดำทำไมหนูขาวจังเลยหรือหนูผิวพรรณขาว
1: หนู
0: ทากันแดดเหรอ
1: หนูทากันแดด
0: นอกเรื่องอีกมีใครมาจีบไปประกวดนางงามไหม
1: ก็มีคนทักค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่า
0: หนูมีแวว
1: แต่หนูไม่มั่นใจหน้าตาตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: มั่นใจดีตอนนี้สวยตัวด้วยความที่เราหุ่นดีอ่ะวกมาที่เรื่องกิจวัตรประจำวันของทางน้องกิ๊กเหมือนกันไหม
2: เหมือนกันเลยค่ะ
0: ยังไงบ้างครับ
2: ก็ตื่นตีห้าค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้วก็ไปซ้อมค่ะก็ซ้อมเสร็จประมาณ7โมงกลับมาแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียน
0: ไปเรียนปกติ
2: ใช่ค่ะ
0: ทางโรงเรียนทางผอ.ดูแลยังไงบ้าง
1: เกทางโรงเรียนดูแลดีมากค่ะทั้งค่าเทอมอะไรแบบนี้พวกแล้วอาจารย์นี่จะเป็นคนที่แบบดูแลค่าเรื่องอาหารการกินค่ะ
0: มาถึงอาจารย์สุขีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แกก็จะมีพวกผลไม้ยาบำรุงอะไรแบบนี้ให้ตลอดเลยค่ะแ
0: กซัพพอร์ต
1: ดีมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: น้องจิ๊กล่ะอาจารย์ดูแลยังไงบ้าง
2: อาจารย์
0: ก็ต้องอวยอาจารย์หน่อยอาจารย์นั่งฟังอยู่นะ
2: อาจารย์เป็นคนที่เอาใจใส่นักกีฬาทุกคนเลยค่ะ
0: ทุกคนเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเวลาป่วยแบบนี้อาจารย์ก็จะหายาแล้วก็พาไปหาหมอค่ะก็คือใส่ใจดีมากเลยค่ะ
0: ครับตั้งแต่วินาทีที่วันแรกที่มาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนขามเกณฑ์นครตอนม.4พี่อุ๋มนี่จะมาก่อนม.4 เนี่ยได้แข่งกีฬาอะไรมาบ้าง
1: ตอนแรกหนูก็คัดนักเรียนนักศึกษาเลยค่ะคัดเขตไปคัดที่อุดรธานีค
0: ่
1: ะว่าแต่หนูก็มาคัดเยาวชนแห่งชาติอยู่บุรีรัมย์ค่ะในรอบภาคก็ได้เป็นตัวแทนเอ้ยได้ไปเล่นในระดับประเทศ
0: ระดับประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนอยู่ม.อะไร
1: ม.4ค่ะที่ราชบุรีเข้ามาปีแรกม.4หนูติดเยาวชนทีมชาติตอนเทอม2ค่ะ
0: เ
1: หรอใช่ค่ะกับอาจารย์สุขีนะคะหนูแกพาหนูไปแข่งดาวรุ่งมุโอลิมปิกที่ปทุมธานีค่ะหนูก็ไปวิ่งชนะแบบทีมชาติคนก่อนหน้าน
0: ี้
1: ใช่ค่ะ
0: ภูมิใจมั้ย
1: ภูมิใจมากค่ะแล้วก็มีรายชื่อไปแข่งที่มาเลเซียค่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็เป็นตัวแทน ็ได้เป็นตัวแทนติดเยาวชนทีมชาติตอนนั้นเลยค่ะ
0: แล้วให้พี่ฟังหน่อยขั้นตอนการที่จะได้มาเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติมันต้องไปแข่งจุดไหนก่อนไปผ่านด่านไหนผ่านยังไงอะไรยังไงก่อนถึงจะได้แบบนี
1: ้ด่านแรกสำหรับหนู
0: ขั้นตอนแรกทำยังไง
1: ชนะใจตัวเองค่ะอะไร
0: หนึ่งชนะใจตนเอง
1: แล้วก็ในระดับจังหวัดก็คือเราก็ต้องชนะ
0: อาจารย์สุขีจะพาไปแข่งระดับจังหวัด
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ผ่านจังหวัดแล้วก็ไประดับภาคค
0: ่
1: ะ
0: ได้ที่หนึ่งของจังหวัดแล้วไปแข่งระดับภาค
1: ระดับภาค
0: ได้ที่หนึ่งระดับภาค
1: ไปแข่งระดับประเทศค
0: ่
1: ะ
0: ไประดับประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่หนึ่งระดับประเทศได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติเลย
1: ใช่ค่ะถ้ามีมองแล้วเขามองดูจากสถิติที่เราแข่งในระดับประเทศเขาก็จะเอาไปเป็นตัวแทนในเยาวชนทีมชาติไทย
0: เหมือนจะมีคนที่คอยจดสถิติว่านางสาวกอทำความเร็วได้ 3.00 นางสาวขอความเร็ว 2.9 เขาก็จะเอาตัวนี้มาวัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็อย่างที่หนูไปแข่งที่ซียูประมาณนี้ค่ะหนูก็เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะมีเพื่อนคนอื่นที่อยู่สุราษฎร์อยู่ต่างอะไรเนี้ยเขาก็จะมารวมทีมกันไปแข่งในระดับนานาชาติค่ะก็คือมารวมทีมกันอะไรเนี้ยค่ะ
0: น้องกิ๊กตั้งแต่มาอยู่ม.4จนถึงอยู่ม.5

0: ทศไหม
1: ระดับประเทศค่ะ
0: โอ้
1: เพลงวิบาก
0: มีเวททั้งสองคนเลยสองคนนี้ที
1: ่
0: การแข่งกีตาร์นี่มีกี่ระยะเล่าให้ฟังหน่อย
1: มีหลายระยะค่ะกีตาร์นี่จะมีทั้งลานแล้วก็ลู่ค่ะ
0: ลานและลู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็หลายอย่างพี่ก็ไม่เข้าใจ
1: หลายอย่าง
0: แต่ถ้าเกิดสองคนนี้สองสาวนี้ถ้าเกิดแข่งกันเอาสัก200เมตรวิ่ง200เมตรวิ่งตรงอย่างเดียวนะปล่อยพร้อมกันเลยปุ๊บใครจะชนะ
1: พี่อุ้มหนูค่ะ
0: เต็มปากเต็มคำไปเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูได้ทั้ง800ค่ะมันจะมีความทนแล้วก็ความเร็วด้วยแต่ถ้าความทนถ้าแบบทนมากๆหนูจะสู้น้องเขาไม่ได้ค่ะ
0: แสดงหนูอึดกว่า
1: ใช่ค่ะน้องอึดกว่าน
0: ี่คือจุดเด่นใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออะไรที่คิดว่าเราน่าจะต้องต่อยอดไปได้เอาชนะพี่อุ้มคิดว่าอยากชนะพี่อุ้มไหม
2: ไม
0: ่ไม่อ๋อนะน่ารักเนาะเป็นความน่ารักที่นี่เรามีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปมาที่รางวัลที่วางอยู่ท้องหน้าเราหน่อยโฆษณาให้ฟังหน่อยว่าคือรางวัลอะไร
1: อันนี
0: ้โชว์ได้เลยครับโชว์ได้เลยหลานให้พี่ดิ่งจับให้ดูเลยนี่คือรางวัลอะไรแข่งที่ไหน
1: อันนี้
0: แข่งเมื่อไหร่
1: ใช่ค่ะเนี่ยหนูอันนี้จะเป็นรายการแข่งซียูที่มาเลเซีย
0: จิ้มไปหาพี่ดิ่งเลยหนูพี่บังเอิญ
1: คน
0: นี้ยกเลยครับนั่นยกขึ้นมาครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เป็นรางวัลอะไรหิ้วเลยหิ้ว
1: อันนี้จะเป็นเหรียญทองซียูทค่ะ
0: เหรียญทองอะไรครับ
1: วิ่งผัด4คูณ400เมตรที่มาเลเซียค่ะ
0: ครับ
1: ในปีพ.ศ. 2000ปี2567ค่ะ
0: ปี2567เป็นการแข่งขันของ Atlantic Championship ที่เมืองโคตาชิบาบานาบาลูใช่ไหมเหลืออันไหน
1: อันนี้ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคที่รัฐซาบาประเทศมาเลเซียคืออันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อปี67
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยทำยังไงถึงมาอยู่จุดนี้เริ่มจากอะไร
1: หนูอยากเอาจริงความฝันหนูก็อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะก็ตั้งใจฝึกซ้อมมีความอดทนมีวินัยมาตลอดค่ะหนูได้มานี่หนูดีใจมากค่ะ
0: ดีใจไหม
1: ดีใจมากค
0: ่
1: ะ
0: ณตอนนี้คือเราก็คือเป็นตัวแทนทีมชาติไทยทั้งสองคนนั่นแหละใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้จะเป็นที่หนูไปแข่งมาล่าสุด
0: เอาออกมาได้ไหมครับ
1: ได้ไหมที่แข่งมาล่าสุด
0: อันนี้ที่ประเทศอะไรครับ
1: อันนี้เหรียญทองแดงที่ประเทศบูไนค่ะ
0: ดูโชว์ตรงนี้ก็ได้นะโอเคนะพี่หญิงจับให้อยู่เล่าให้ฟังหน่อยคือเหรียญอะไรแข่งที่ไหนปีไหน
1: อันนี้เป็นเหรียญทองแดงวิ่งข้ามวัว400เมตรประเภทเดียวค่ะ
0: วิ่งเฉยๆพี่ก็ว่าเหนื่อยแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระโดดข้ามเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะข้ามวัว
0: กี่เมตรนะครับ
1: ตัว10ตัว400เมตรค่ะ
0: 10ตัว400เมตร
1: ใช่ค่ะ
0: หนูได้ที่3
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้หนูเก่งมากนะคือความภาคภูมิใจ2เหรียญ
1: ใช่ค่ะ
0: 2เหรียญนี้หนูภูมิใจที่สุดเลยชีวิตนะตอนนี้คือเหรียญไหน
1: เหรียญทองแดงเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็น
0: ทำไมไม่ภูมิใจเหรียญทอง
1: มันเป็นหนูทำด้วยตัวเองค่ะเพราะมันเป็นรายการเดี่ยว
0: อ๋ออันนี้คือรายการเดี่ยว
1: ใช่ค่ะอันนี้ประเภททีมค่ะ
0: ครับ
1: ทีม4คนค่ะแต่อันนี้หนูก็ภูมิใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูได้เปิดมาไม้แรกเลยอันนี
0: ้รู้สึกยังไงวินาทีที่เข้าเส้นชัยตอนนั้นอยากรู้ความรู้สึกตอนนั้นที่แบบเข้าเส้นชัยปุ๊บกรี๊ดเลยไหม
1: ตอนนั้นก็ไม่ได้กรี๊ดค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกภูมิใจตัวเองมากค่ะที่หนูทำได้ตัวหนูไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะแต่หนูดีใจมากทั้งเป็นความหวังของครอบครัวด้วยค่ะอย่างน้อยอาจารย์ก็ภูมิใจด้วยค่ะเพราะว่าแกฝึกซ้อมให้มาเนี่ยค่ะ
0: ขนาดพี่ฟังพี่ยังอินตามพี่ยังรู้สึกภูมิใจพี่ยังรู้สึกว่าอยากไปเชียร์ขอบสนาม
1: แกทุ่มเทมากค่ะอาจารย์แกทุ่มเทมากเวลามีแข่งระดับประเทศหรือว่านานาชาติแกจะมาซ้อมให้มาแต่เช้าค่ะ
0: หมายถึงเอซูคีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมหนูจะร้องไห้หนูใจร้องหนูตื่นตันใจโอ้อาจารย์น้องจะร้องไห
1: ้แกต้องบอกยังไงหนูก็อยากให้แกพักผ่อนเยอะๆค่ะ
0: แต่ว่
1: าแกโ
0: อ
1: ้ยโอ้ยแก
0: น้ำตาไหลความในใจพูดเลย
1: นะคะหนูแกทุ่มเทให้จริงค่ะแกทุ่มเทให้มากเวลาหนูไปแข่งอะไรวันเนี้ยค่ะ
0: หนูพี่ไม่ดูหนูพี่จะร้องห้ามพี่จะร้องตาม
1: นึกเลยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไรไม่เป็นไรทิชชู่ไม่มีอาหารทิชชู่ให้ก่อนหาทิชชู่ให้ก่อน
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: พูดไปทิชชู่พี่ยังไม่ได้ใช้นะเอาเลยนี่คือความตื้นตันใจที่อาจารย์สุขีดูแลยังไงต่อครับ
1: เอาจริงๆหนูต้องพูดว่ายังไงหนูรู้สึกว่าที่หนูได้ไปแล้วหนูได้
0: ที่หนูมาอยู่จุดนี้ได้เพราะอาจารย์สุขี
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกันไหมกิ๊กเหมือนกันไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้พี่อุ่มพักก่อน
1: หนูเอาพี่กิ๊กต่อ
0: ยังไงต่อเอาพี่กิ๊กเอาพี่กิ๊กรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ตอนไหนคะ
0: ตอนที่ได้รางวัลที่เราได้ใหญ่สุดเลย
2: ค่ะรางวัลที่ได้ใหญ่สุดนะคะได้เหรียญทองตอนวิ่งวิบากนักเรียนนักศึกษาที่บุรีรัมย
0: ์ครับ
2: รู้สึกดีใจค่ะแล้วเหนื่อยมากตอนเข้าเส้นหนูร้องออกมาเลยค่ะ

0: คิดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะมันรู้สึกแบบปลดปล่อย
0: คิดเหมือนพี่เลยพี่ก็เหมือนกันนะถ้าพี่เขาเฉยๆปุ๊บพี่ก็ต้องแบบอันดับแรกคือเอาไงดีเราชนะแล้วอะไรเงี้ย
1: แล้วก็เลี้ยวหาอาจารย์สุขีค่ะ
0: เอาอีกแล้วทำไม
1: มันรู้สึกว่าเราชนะแล้วแกจะรู้สึกยังไงแบบ อยากให้แกดีใจอยากให้เราภูมิใจค่ะ
0: นี่คือรายการที่มันมีความรู้สึกตั้นมันตั้นใจตั้นเตือนใจ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ยากให้แกภูมิใจในตัวเราอะ
0: เขาเซ็นชัยปุ๊บอันดับแรกมองหาอาจารย์สุขีอยู่ไหนหนูได้แล้วนะรางวัลที่หนึ่งแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีใจแทนอาจารย์จังเลย
2: แกจะอยู่ติดขอบสนามเลยค่ะอาจารย์แกจะอยู่ติดขอบสนามเลยเวลาวิ่งเข้ามาแกจะบอกว่าแกก็จะบอกไปๆอะไรแบบนี้อะไร
0: เราได้ยินด้วยใช่ไหมครับ
2: ได้ยินค่ะได้ยิน
0: เพราะเราจำเสียงอาจารย์ได้
2: ใช่ค่ะโอ้ถ้าไปซ้อมที่มขอเนี่ยเสียงอาจารย์นี
0: ่มันคือเขิมพออาจารย์สุขีบอกวิ่งวิ่งวิ่งมันแบบฉันต้องวิ่งให้ได้
2: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนตั้งแต่ม .4 จนถึงปัจจุบันเนี้ยปัญหาหรืออุปสรรคที่เจอระหว่างการแข่งขันการฝึกการเรียนมีอะไรบ้าง
2: ปัญหาเหรอคะถ้าเวลาพวกหนูไปแข่งอะไรวันนี้ครับก็จะมีเรื่องของการงานค่ะงานค้างเลย
0: คือเรื่องเรียนเนาะ
2: ใช่ค่ะเรื่องเรียน
0: จะแก้ยังไง
2: กลับมาพวกหนูไปแข่งก็จะอาจารย์ก็จะทำใบขออนุญาตไปแข่งให้ค่ะแล้วก็จะขอเวลาเรียนทางโรงเรียนก็ดีมากเลยค่ะสนับสนุนเต็มที่
0: ค
2: ่ะก็เช็คเวลาเรียนให้แต่ว่าถ้ากลับมาก็ต้องตามงานค่ะส่งอาจารย์ค่ะ
0: เวลาจะหมดแล้วรู้สึกสบายใจหรือยังหายตื่นเต้นยัง
2: สบายใจมาก
0: สบายใจแล้วก่อนหมดก่อนจะหมดรายการละอยากให้น้องทั้งสองคนได้มีอะไรอยากจะบอกผอ.มีอะไรอยากจะบอกอาจารย์สุขีมีอะไรอยากจะบอกผู้ปกครองนักเรียนหรือเพื่อนๆที่กำลังมีความใฝ่ฝันแบบเราเนี่ยให้มาถึงจุดเราหน่อยเอาให้น้องกิ๊กก่อนน้องกิ๊กเชิญครับ
1: ค่ะฝากไปถึงทุกคนเลยนะคะถ้ามีความฝันก็ขอให้ทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จค่ะหมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วเหรอเอาแบบนั้นก็ได้เป้าหมายของเราคือรางวัลที่ได้นี่คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้คือถามว่าได้เงินดีไหมมันก็คือดีแหละเพราะมันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนา
1: ะ
0: การที่เราได้รางวัลได้โอกาสได้เรียนต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่เราได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครทำให้อยู่ที่ตัวเราทำเองเราต้องวิ่งเองต้องชนะเองถึงจะได้ทั้งเงินรางวัลเหรียญรางวัลและอนาคตในมหาวิทยาลัยมาที่น้องอุ๋มหน่อยน้องอุ๋มมีอะไรอยากจะบอกขออยากบอกอาจารย์สุขีสมมติอาจารย์สุขีไม่อยู่อยากบอกผู้ปกครองอยากบอกเพื่อนๆหรืออยากบอกใครบ้างตอนนี
2: ้ค่ะหนูฝากถึงผอ.นะคะผอ.นี่จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตดีมากเลยค่ะทางแบบทางโรงเรียนแกดีทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าคนที่หนูอยากบอกที่สุดก็คืออาจารย์สุขีค่ะแกเป็นคนที่ทุ่มเทให้หนูมากค่ะหนูอยากขอบคุณแกมากแต่ตอนนี้หนูก็จะจุก
0: ไปจากแกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เออ
2: แกทุ่มเทให้จริงๆค่ะทุ่มเทมากแต่บางทีรายการนึงที่หนูจะพลาดแกก็จะเป็นคนพาไปค่ะแต่หนูก็ได้ไปแล้วเอาจริงๆที่หนูได้ไปมาเลเซียเพราะแกเลยค่ะตอนแรกหนูก็เหมือนตอนนั้นจะไม่ได้ไปค่ะแต่อาจารย์แกเป็นคนดันให้พาจะไปให้ได้เลยค่ะตอนนั้นแต่หนูก็ได้ไปจริงๆค่ะพอหนูได้รางวัลหนูก็อยากบอกว่าหนูทำให้ได้แล้วนะอะไรวันนี้ค่ะ
0: กอดไหมเวลาทีแรกได้กอดอาจารย์ไหมฟ้าได้เช่นชัย
2: ได้ก่อนค่ะ
0: ได้ก่อนอ่ะสมใจแล้ว
2: สมใจอ
0: าจารย์ได้ยินหมดแล้วตอนนี้พี่เชื่อว่าอาจารย์ได้ยินหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะหนูก็อยากบอกกับคนที่มีความสามารถด้านกีฬานะคะมาซ้อมกับอาจารย์สุขีได้นะคะแกผลักดันช่วยเต็มที่ค่ะมาเป็นนักกีฬาด้วยกันเยอะๆนะอันนี้ที่หนูอยากจะบอกก็คือความคนพยายามน่ากลัวกว่าคนมีพรสวรรค์ค่ะ
0: ถูกคนพยายามน่ากลัวกว่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ต่อให้มีพรสวรรค์ถ้าไม่ฝึกซ้อมมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นหนูต้องเอาให้ได้นะวันดีคือดีท้าประลองพี่อุ๋มเลยพี่อุ๋มไปแล้วมาท้าประลองกันแต่ยากใช่ไหมโอกาสเอาชนะนี่ยากเลยใช่ไหมหนูก็ต้องฝึกเยอะๆเหมือนพี่เขาไปต่อให้ได้เหมือนพี่เขาฝึกให้ได้แล้วพี่ก็รอวันนึงวันที่อยู่ม.6เป็นทีมชาติพี่รอนะพี่จะพยายามจำอุ๋มให้ได้ทั้งอุ๋มแล้วก็ทั้งกิ๊กให้ได้พี่จะรอดูติดตามให้เป็นตัวแทนซีเกมกีฬาไปโอลิมปิกเลยก็ได้นะฝ
2: ึกใช่ค่ะหนูตั้งเป้าหมายไว้ซีเกมปีหน้าค่ะ
0: โอเค
2: กีฬามหาลัยหนูก็จะเล่นต่อค่ะความฝันหนูก็อยากติดเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยค่ะ
0: อ่ะแล้วหนูล่ะความฝันคืออะไร
1: อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกันค่ะ
0: ชุดใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าได้ชุดใหญ่แล้วมาคุยกันอีกนะพี่เฝ้ารอพี่ขอให้ทั้งสองคนได้ไปถึงฝั่งฝันที่เราตั้งใจไว้ในอนาคตคือเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์สุขีแหละนะขอบคุณมากๆขอบคุณน้องๆสองคนที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกับการที่เราได้เป็นลมกดสาวดอกคูณนะตั้งฉายาให้เลยลมกดสาวดอกคูณคือสาวขอนแก่น

นั่นแหละครับขอบคุณน้องสุภลักษณ์วันจงคำครับน้องอุ๋มจากโรงเรียนขามเกศนครขอบคุณน้องกระมวลลักษณ์ผ่านสีนักเรียนจากโรงเรียนขามเกศนคร

0: พานนะครับเรื่องหมูดำก็ได้หมูดำมา1คู่ตอนนั้นมาก็มาเริ่มทำขยายพันธุ์ได้ 4-5 ตัวก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆตอนทำแรกๆก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องอาหารก็คือผมเอาเศษอาหารจากโรงเรียนแล้วก็ร้านค้าแถวใกล้ๆบ้านนี่แหละครับคือไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเยอะแค่เราไปเก็บเอามาครับเช้ากับเย็นเพื่อมาให้มันกินครับก็คือเข้าไปเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์ประมาณอยู่2วันครับไปอบรมเรื่องหมูนี่นะครับ2วันแล้วก็ได้รับแจกพันหมูมานี่แหละครับทั้งหัวหน้าทั้งศูนย์เขาก็มาติดตามมาดูตลอดนั่นแหละครับเรื่องมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรครับเพิ่งจะมีมานี่แหละครับเพิ่งมีมากับโควิดนี่แหละครับก็คือได้หยุดแหละครับเพราะว่าต้องไม่ได้เพาะพันธุ์อะไรเลยแหละครับคือเลี้ยงไว้นั่นครับก็แค่ขยายคือไม่ได้ทำมากคือได้ลูกออกมาก็คือขายให้แถวๆบ้านเรานะครับไว้บริโภคหรือขยายพันธุ์ต่อครับส่วนมากเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ปรับเท่าไหร่หรอกครับแค่เอาเรียนรู้มาก็คือเอามาใช้เลยนะครับก็คือเอาแนวทางของนี่แหละครับเศรษฐกิจพอเพียงเราเนี่ยแหละครับคือให้มันคือลดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับที่ทำครับผมภูมิใจมากครับที่ได้นำโครงการพระราชดำริของนายหลวงมาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มครับทำให้พึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องเดินทางไปรับจ้างไปอะไรที่อื่นครับไปต่างจังหวัดแค่นี้ก็ภูมิใจมากครับที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยครับ
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาพัฒนาอาชีพพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
2: อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ108,900วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเอาใจสายสุขภาพกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซูนีทาวกรีนโซนครับหรือว่าตลาดเขียวนั่นเองซึ่งก็เป็นตลาดที่แหล่งรวมผักออร์แกนิกครับที่ต้องบอกเลยว่าสายสุขภาพต้องห้ามพลาดอย่างแน่นอนแต่ที่ผมมาในวันนี้ครับผมมาตามหาผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือการนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างข้าวไทยถั่วไทยเนี่ยนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าครับให้เป็นอาหารที่สากลมากยิ่งขึ้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

นี่นะครับก็คือพาสต้าที่ผมตามหาครับคุณผู้ชมครับเอครับเขาก็มาในรูปแบบที่เป็นกล่องแบบนี้ก็โหก็คือเขาใส่รายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งด้วยแต่ที่สำคัญคือตัวข้างในครับตัวพาสต้าเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ชิมแล้วนะครับประมาณ1ครั้งถ้วนนะครับถึงน้อยแต่ว่าผมก็คือติดใจถึงจนถึงขั้นต้องมาตามหาเลยทีเดียวซึ่งพาสต้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมเขาทำมาจากหลักๆก็คือเป็นข้าวกับถั่วอะไรครับและตอนนี้นะครับผมพูดถึงพาสต้าตัวนี้ทุกคนน่าจะสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับกระบวนการขั้นตอนความเป็นมาของพาสต้าตัวนี้กันถึงที่ผลิตเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ

ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเดินตลาดกันมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในจุดที่เป็นโรงงานผลิตพาสต้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงงานกันครับ

0: ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อะไรครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้บริหารของโรงงานบริษัทแห่งนี้แล้วท่านจะเป็นใครทำอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาติดตามกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีอีกหนึ่งรอบ
0: ครับเป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้ครับก็ดีครับนี่กำลังเตรียมของ
0: อันนี้คือ
1: ไปต่างประเทศครับ
0: อันนี้คือเตรียมพร้อมไปส่งไปต่างประเทศเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โหอันนี้คือส่งไปประเทศไหนบ้างครับเนี่ย
1: ตัวนี้ส่งไปอเมริกาครับ
0: ส่งอเมริกาเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับอ่ะก่อนจะไปถึงอเมริกาตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่อำนาจเจริญครับก็ขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันผมนายวัชรากรกิตตรงสิริครับเป็นผู้บริหารบริษัทข้าวดินดีครับข้าวดินดีเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเส้นพาสต้าตัวคุณภาพส่งออกต่างประเทศนะครับก็เป็นมาตรฐานอินทรีย์ที่ส่งออกได้ทั้งยุโรปและอเมริกาครับ
0: ก็คือวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารเลยที่จะพาเราเดินดูเดินชมซึ่งวันนี้ผมจะขออนุญาตเข้าไปดูกระบวนการขั้นตอนการผลิตของพาสต้าตัวนี้ได้ไหมครับรวมไปถึงทำความรู้จักด้วยกับพาสต้าตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นเผื่อใครสนใจอยู่จะได้เข้ามารู้จักนะครับโอเคงั้นเราเข้าไปข้างในเลยไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ไปเลยครับ

0: ี้เราก็เข้ามาด้านในโรงงานแล้วนะครับอย่างแรกเข้ามาเลยเราก็คือต้องมีการเขาเรียกอันนี้คือเรียกว่าเป็นการสวมชุด
1: สวมชุดจริงๆจะเป็นล้างมือก่อน
0: อ๋อล้างมือก่อน
1: ล้างแล้วก็มาสวมชุดแล้วก็ล้างมืออีกหนึ่งรอบก่อนจะเข้า
0: ก็คือมาตรการความปลอดภัยความสะอาดก็คือ 100% อันนี้ถูกขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นห้องแรกที่เราเข้ามาดูอันนี้เป็นในส่วนของตรงไหนครับ
1: อันนี้เป็นในส่วนของห้องประจุครับก็คือหลังจากที่พาสต้าอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นห้องที่ประจุตัวพาสต้าลงถุง
0: อ๋อลงถุงก่อน
1: ลงถุงก่อนครับลงถุงแล้วก็ไปลงกล่องอีกห้องหนึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่สำคัญที่สุดของตัวโรงงานเพราะว่าเป็นส่วนที่จะต้องไม่มีการสัมผัสเชื้ออะไรเพิ่มละเพราะว่าสินค้าเนี่ยบรรจุลงถุงเพราะฉะนั้นพร้อมให้ผู้บริโภคได้บริโภคแล้ว
0: ครับอ่ะพอหลังจากตรงนี้พอใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทำอย่างไรต่อครับ
1: จากใส่ถุงเสร็จก็จะมีการตรวจด้วยตรวจโลหะว
0: ่
1: าสินค้าเราเนี่ยไม่มีโลหะปนเปื้อนไปกับตัวสินค้าเรา
0: อ่ะคราวนี้กระบวนขั้นตอนต่อไปเลยครับยังไงต่ออีก
1: ก็จบจากห้องนี้เสร็จก็จะไปบรรจุกล่องละ
0: อ่ะไปบรรจุกล่องซึ่งวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ดูอีกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการบรรจุลงกล่องกันครับ

0: ้ก็จะเป็นในส่วนของลายผลิต
1: ลายผลิต
0: ครับก็เราจะรับแป้งจากโรงโม่เข้ามาที่นี่แล้วก็มาผสมตามสูตรต่างๆที่เราได้วางไว้หลังจากตัวผสมเสร็จเราก็จะโหลดเข้าเครื่องอัดออกมาเป็นเส้นพาสต้าหลังจากอัดแล้วก็คือมีการอบ2ช่วงแล้วก็เข้าไปสู่ห้องบรรจุ
1: ก็คือโรงงานของพี่แห่งนี้ก็คือเริ่มเองตั้งแต่การผลิตเส้นพาสต้าเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราดูไปก็คือแต่เห็นของการบรรจุลงถุงแล้วแต่จริงๆแล้วเราเริ่มตั้งแต่การทำเส้นเองเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับก็เราเริ่มมาตั้งแต่การรับวัตถุดิบจากเกษตรกรจริงๆรับตั้งแต่ข้าวเปลือกนะครับแล้วก็เราก็ไปจ้างให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเนี่ยสีข้าวให้เราก็จะรับกลับเข้ามาเป็นข้าวสารพอรับเข้ามาเป็นข้าวสารหรือถั่วต่างๆที่เรารับเข้ามาเนี่ยเราก็จะบดเป็นแป้งในโรงโม่ของเราเองจากโรงโม่ตรงนั้นก็จะถูกจัดแบทชิ่งมาว่าแต่ละสูตรที่เราจะเดินในแต่ละวันเป็นแบบไหน
1: คร
0: ับเขาก็จะจัดส่งเข้ามาในนี้แล้วก็มาเริ่มจากกระบวนการที่ผสมคลุกผสมก่อน
1: ก็คือผสมก่อนแล้วค่อยพอได้ปั๊บก็ไป
0: ก็โหลดขึ้นเครื่องเพื่ออัดออกมาเป็นเส้นพาสต้าครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวผสม
1: ครับ
0: ก็เป็นคลุกผสม
1: มันก็หมุน
0: ลักษณะก็ผสมแป้งผสมยาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นถังผสมลงมาก็โหลดขึ้นไปก็อัดออกมาก็เดี๋ยวไปดูไดกันมันก็จะมีหน้าไดมันจะมีช่องใส่ตัวเพลทรูปแบบว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็เอาเพลทตัวนั้นน่ะมาใส
1: ่
0: ครับอัดออกมาตัดเสร็จปุ๊บเข้าอบอันนี้อบเพื่อให้มันคลายตัวของไม่ติดกันแล้วก็ขึ้นไปอบแห้งต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: อบแห้งมามันก็จะเป็นแข็งๆเหมือนที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่
0: ใช่ใช
1: ่โอเคครับก็คือเส้นพาสต้าเราก็มีหลายสูตรอีกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จะพอพูดได้ไหมครับว่ามีหลายสูตรหรือว่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามีสูตรอะไรบ้าง
0: ก็หลักๆเราก็จะมีสูตรที่เป็นข้าวมีข้าว3ตัวคือข้าวกล้อง 100% ข้าวแดงข้าวดำ
1: ข้าวดำ
0: แล้วสูตรถั่วเราก็จะมีด้วยกัน4ถั่วก็ถั่วเขียวถั่วลูกไก่ถั่วเลนทิลแล้วก็ถั่วปักอ้า
1: ก็คือแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีแผนของการผลิตของเราเองว่าวันไหนผลิตอะไร
0: ใช่
1: อันไหนขายดีสุดครับ
0: อันไหนขายดีสุดถ้าในตระกูลข้าวจะเป็นข้าวกล้อง
1: ข้าวกล้อง
0: ถ้าเป็นตัวถั่วจริงๆในเมืองไทยจะเป็นถั่วส่งออกต่างประเทศจะเป็นถั่วชิกพีครับ
1: แล้วข้าวกล้องที่ขายดีเนี่ยครับทำไมมันถึงขายดีเหรอครับวันนี
0: ้หนึ่งด้วยความที่หนึ่งสีเนี่ยใกล้เคียงกับพาสต้าที่เป็นแป้งสาลีเราต้องมองว่าตลาดเราจริงๆมันเหมือนไปทดแทนกลุ่มที่แพ้แป้งสาลีเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็อยากได้สีกลิ่นรสชาติที่ใกล้เคียงนะครับก็ของเราเนี่ยจุดเด่นเลยคือเนื้อสัมผัสที่ได้เหนียวเด้งหนึบเหมือนคล้ายๆกับเส้นตัวแป้งสาลี
1: อันนี้เดี๋ยวเรารู้ข้อมูลกันพอคร่าวๆแล้วต่อไปผมสังเกตเห็นว่าในเรื่องของบรรจุภัณฑ์กล่องเนี่ยน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันว่าความเป็นมาของแพคเกจิ้งเนี่ยอันนี้คือเขาใส่ใจถึงแพคเกจิ้งเลยนะครับไม่ได้แค่ใส่ใจในเรื่องของการผลิตหรือว่าการบรรจุภัณฑ์แพคเกจิ้งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ันนี้เป็นห้องบรรจุกล่อง
1: ห้องบรรจุกล่องแล้วนะครับก็เป็นที่เราได้จากห้องเมื่อสักครู่นี
0: ้ก็ออกมาเป็นถุง
1: ออกมาเป็น
0: ถุงจากถุงเนี่ยจะข้ามาห้องนี้แล้วก็บรรจุเป็นกล่องนะครับ
1: อ่ะนี่ไงกล่องที่ผมได้พูดไปว่าในเรื่องของกล่องเนี่ยก็น่ารักไม่แพ้กันอันนี้ก็คือกล่องก็คือออกแบบเองเช่นเดียวกันเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะเรามีคอนเซ็ปต์ไหมครับในการออกแบบหรือว่าเอาแบบความน่ารักอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆตอนที่เรามองก็คือเรามองเรื่องสุขภาพกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: ก็เลยออกมาสื่อสารเพื่อออกมาเป็นธีมสำหรับกลุ่มเหล่านี
1: ้ทำไมถึงเลือกที่จะผลิตเป็นเส้นพาสต้าครับ
0: ทำไมถึงเลือกผลิตเป็นเส้นพาสต้
1: า
0: ก็เดิมต้องบอกว่าเราเป็นโรงสีข้าวอยู่แล้วเราเป็นโรงสีข้าวอยู่แล้วแล้วก็จุดเริ่มต้นคือเราเริ่มทำข้าวอินทรีย์เมื่อประมาณปี53นะครับจากปี53มาจนถึงประมาณปี59ในระหว่างเนี้ยเราก็รู้สึกว่าลูกค้าที่ซื้อไปแปรรูปอ่ะสามารถซื้อได้แพงกว่าลูกค้าที่ซื้อไปขายเป็นเม็ดถ้ายังขายข้าวเป็นเมล็ดอยู่ขายเป็นให้ผู้ส่งออกแล้วผู้ส่งออกไปขายต่อให้คนกินยังกินเป็นเมล็ดอยู
1: ่ครับ
0: ก็ราคาก็เหมือนไม่ได้ไปไหน
1: มันไม่ได้มีคงที่อยู่ใน
0: ราคาก็ยังค่อนข้างคงที่มันไม่ได้มีส่วนต่างให้เกษตรกรได้มากเท่ากับกลุ่มที่เอาไปแปรรูปนะครับก็จนมาปี59ก็มีโอกาสที่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมาหาข้าวเพื่อมาทำเส้นพาสต้าเขาก็เลยชวนเราเนี่ยทำโรงงานเส้นพาสต้าเลย
1: อ๋อก็คือเป็นการทำนี้เลยแล้วพอทำแล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับกระแสที่ได้กลับมานี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ผลตอบรับดีครับก็เราเป็นเส้นพาสต้าที่ผลิตจากข้าวไทยคุณภาพไม่แพ้กันกับโรงงานที่อิตาลีนะครับแล้วก็เราสามารถส่งออกไปได้ทั้งอเมริกายุโรปก็จริงๆเป็นฐานของทางฝั่งพาร์ทเนอร์เราเองที่กระจายสินค้าไปทั้งอเมริกาแคนาดายุโรปก็จะมีทั้งอังกฤษเยอรมันนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: จะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าประเทศพวกนี้จะเป็นลูกค้าฝรั่งซะเป็นส่วนใหญ่ฝั่งเอเชียเองจริงๆเรามีขายแต่มันยังขายได้ไม่มากเพราะคนเอเชียอาจจะไม่ได้ชอบกินเส้นพาสต้า
1: ครับแต่ผมว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทำมาจากข้าวไทย
0: ใช่
1: ผมย้อนกลับมาข้าวไทยที่เรานำมาทำเป็นเส้นพาสต้าเนี่ยไปได้มาจากไหนอะไรยังไงบ้างครับ
0: ก็ส่งเสริมปลูกจากทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับครับ
1: ในพื้นที่ชุมชน
0: ในพื้นที่ในพื้นที่อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมีอุบลศรีสะเกษเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้รับซื้อข้าวอินทรีย์ที่ใช้ผลิตเส้นพาสต้านะครับก็จะเป็นใบรับรองจะต้องเป็นใบรับรองสากลก็คือตัว EU และ USDA ครับ
1: นอกจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนไหนกันต่อดีครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการโหลดขึ้นรถไปต่างประเทศแล้วกัน
1: อ๋อไปดูขั้นตอนของการขั้นตอนของส่งไปต่างประเทศแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้เดินชมนะครับกระบวนการขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นพาสต้าแบบนี้เรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับอ่ะหลังจากนี้ครับทางบริษัทเนี่ยอยากจะต่อยอดไปทางในทิศทางไหนอีกไหมครับหรือว่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไหมครับ
1: ก็ตอนนี้เราก็จะมีในส่วนของที่เป็นเมล็ดไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นถั่วนะครับแล้วก็มีส่วนของลายแป้งเพื่อที่คนจะเอาไปลองทำเป็นขนมหรือเป็นสินค้าอื่นๆได้นะครับ
0: อันนี้ก็คือ
1: แล้วก็อนาคตก็กำลังพัฒนาในส่วนของขนมขบเคี้ยวครับ
0: ก็คือนำสิ่งนี้ใช่ไหมครับนำมาเป็นขนม
1: ใช่แล้วก็เป็นพาสต้าที่อาจจะเป็นปรุงสุกด้วยเวลาอันสั้น
0: อาจจะมี
1: ซอสเติมเข้าไป
0: คล้ายๆกึ่งสำเร็จรูปเลย
1: ใช่ใช่
0: ก็เป็นยังไงก็ต้องติดตามกันอ่ะตรงนี้ก็คืออยู่ในส่วนของการเตรียมพร้อมของการที่จะส่งย้ายไปที่ต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับอันนี้กระบวนการการส่งเนี่ยเป็นกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: ก็ปกติแล้วถ้าเป็นไซส์ตู้เล็กเขาเรียกตู้20ฟุตนะครับถ้าเป็นตู้20ฟุตเนี่ยเราจะโหลดใส่รถ6ล้อที่เป็นตู้ทึบโหลดจากนี่ไปที่ท่าเรือที่กรุงเทพแล้วไปขนถ่ายเข้าตู้คอนเทนเนอร์อีกทีแต่ถ้าเป็นตู้40ฟุตตู้40ฟุตเนี่ยเราจะลากตู้จากกรุงเทพเนี่ยมาโหลดที่โรงงานเอง
0: แสดงว่าอันนี้คือสามารถเก็บไว้ได้นานพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
1: อายุผลิตภัณฑ์2ปีครับ
0: 2ปี
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหถือว่านานมากๆอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ผมสนใจมากๆก็คือการให้ในเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเสริมรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบแห่งนี้โดยการนำถั่วนำข้าวที่ชาวบ้านปลูกอยู่แล้วเนี่ยเรานำมาต่อยอดอีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับในส่วนของปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวปลูกถั่วเนาะอย่างที่บอกว่าเราเป็นการต่อยอดจากกลุ่มเดิมที่เขาทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการก็คือใช้การตลาดนำการผลิตก็คือเราก็จะวางให้เขาเลยว่าเราต้องการสินค้าประเภทไหนจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่เขาจะได้ลงไปส่งเสริมในการปลูกได้อย่างถูกต้องและก็ไม่เกินปริมาณที่เราจะใช้
0: ก็คือเรามีการกำหนดไว้อยู่แล้วว่าเราอยากได้เท่าไหร่อยากได้ประมาณไหนทางชาวบ้านเนี่ยก็สามารถปลูกตามที่เราต้องการได้
1: ใช่ครับ
0: เอาเลยครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงผลิตภัณฑ์รวมไปถึงช่องทางถ้าใครสนใจสามารถซื้อได้ช่องทางไหนบ้างหรือว่าเราไปหาได้ที่ไหนได้บ้างครับ
1: ก็เบื้องต้นถ้าในเขตอีสานก็จะมีที่กินสบายใจนะครับแล้วก็มีที่เซนโตซาขอนแก่นครับแล้วก็ถ้าเป็นในที่เหลือก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ครับก็จะเป็นทางShopeeFacebook LINE @โรงงานครับ
0: ก็คือสามารถเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้แล้วกันนะครับสามารถตามซื้อกันได้เลยเอาละครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่โจมากๆนะครับที่พาผมให้รู้จักกับพาสต้าตัวนี้ได้ละเอียดมากๆนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนสำคัญของนั้นก็คือเราไปหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นการส่งถั่วส่งข้าวให้กับพี่โจเองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับชาวบ้านกันครับ

0: หลังจากที่เราได้ไปเดินชมโรงงานการผลิตพาสต้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่เรียกได้ว่าเป็นต้นต่อของการผลิตนั่นก็คือข้าวอินทรีย์ถั่วอินทรีย์ซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับร่วมใจโนนคอทุ่งครับซึ่งต้องบอกว่าชาวนาที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ชาวนาแต่เป็นถึงนักธุรกิจซึ่งจะเป็นไงวันนี้เราร่วมพูดคุยกับพ่อประมวลนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้สวัสดีครับเข้าคำถามแรกเลยครับพ่อจุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เริ่มมาจากอะไรครับ
1: แต่ก่อนนี่คือเราก็ทำนาทั่วไปโดยที่ใช้สารเคมีมากครับพอหลังๆมาก็เจอปัญหาอยู่เรื่อยว่าแต่ละปีในต้นทุนการผลิตเรามันเพิ่มขึ้นเรื่อยเนาะเราไม่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ทำทุกปีก็ขาดทุนทุกปีเราก็เลยรวมตัวกันว่าเราจะทำยังไงแก้ไขปัญหาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากตรงนั้นเออแต่ก่อนนี่ก็ยังไอ้พวกกลุ่มพวกอะไรที่มันทำข้าวอินทรีย์ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทั้งกลุ่มเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 46ตั้งแต่ปี 46แล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทำจนครบวงจรตั้งแต่ผลิตข้าวตั้งแต่เป็นผู้ผลิตแล้วก็แปรรูปแล้วก็ส่งขายถึงผู้บริโภค
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่ผลิตเลยนะครั

0: ตอนนี้ส่งขายด้วยซึ่งลดต้นทุนเนี่ยที่บอกว่าเมื่อก่อนที่ใช้เป็นสารเคมีใช่ไหมครับต้นทุนเยอะหลังจากเปลี่ยนมาเป็นการปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยลดมาเยอะไหมครับต้นทุน
1: เยอะเยอะเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยต้นทุนแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณตกเกือบต่อไร่นะประมาณ 4,000 กว่าบาทบางทีข้าวเนี่ยอย่างหน้าหวานอย่างเงี้ยข้าวมันก็ผลผลิตไม่ได้เพราะว่าระหว่างหวานแบบหวานทั่วไปมันก็ไม่รู้ทั้งหญ้าทั้งอะไรเกิดขึ้นมาข้าวก็ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรมันก็เลยทําให้กับเราเนี่ยขาดทุนในการผลิตพอหลังๆมาเนี่ยเราทําเป็นระบบอินทรีย์เนี่ยส่วนมากแล้วส่วนหนึ่งเราก็จะใช้เป็นนาดํานาหยอดก็มากกว่านะครับเพราะว่าเพื่อที่จะลดพวกวัชพืชพวกอะไรนะครับ
0: ครับและคราวนี้ครับที่ผมได้มาคุยกับพ่อในวันนี้คือผมได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งมานั่นก็คือบริษัทข้าวดินดีเขาได้นำข้าวของพ่อเนี่ยไปแปรรูปให้เป็นอาหารที่เป็นแบบโอ้โหสากลเป็นเส้นพาสต้าซึ่งน่าสนใจมากๆอยากจะถามคุณพ่อครับว่าทางบริษัทเนี่ยมารู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของพ่อได้ยังไงครับ
1: คือทางบริษัทข้าวดินดีเนี่ยก็อยู่จังหวัดเดียวกันเนาะอย
0: ู่
1: ทั้งจังหวัดเดียวกันแล้วก็เคยไปงานร่วมกันอยู่เรื่อยแล้วทีนี้เราก็พอหลังๆมาเนี่ยระบบการทำนาข้าวอินทรีย์เนี่ยส่วนมากพอเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะไถกบต่อสังแล้วก็ปลูกถั่วปลูกอะไรนะครับพอหลังๆมาก็รู้จักกับข้าวดินดีที่เขาทำทั้งเส้นพาสต้าเนี่ยเรามาพูดคุยกันเขาบอกก็จะเป็นผู้รับซื้อให้แล้วก็พอดีทางมอกำแพงแสนเขาลงมาส่งเสริ
0: ม
1: ให้ปลูกถั่วคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราปลูกมากเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดได้มากเพราะว่ามันต้องใช้คนเก็บ
0: ครับ
1: พอหลังๆมาเนี่ยพอทางมอกำแพงแสนลงมาส่งเสริมเนี่ยเราปลูกเยอะได้เพราะว่าเราใช้รถเกี่ยวนะครับแล้วก็ผลผลิตก็สุกพร้อมกันแล้วก็ผลผลิตก็ต่อไร่ก็ประมาณ100กว่าโลต่อไร่นะครับก็เป็นรายได้ที่เสริมและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ได้แน่ๆก็คือเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเวลาเก็บเกี่ยวไปเนี่ยพวกเศษเมล็ดเศษใบเศษต้นลำต้นอะไรมันปลิวลงไปในดินแล้วก็ไถกบ
0: ก็เป็นปุ๋ยในตัวเลย
1: ใช่พอเป็นปุ๋ยบางทีเมล็ดที่มันหล่นลงไปเนี่ยเราไถกบเมล็ดงอกใหม่บางทีถ้าฝนทิ้งช่วงหน่อยนานๆหน่อยฝนมาไม่ทันเราก็สามารถที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้อีกซึ่งมันเป็นรายได้ที
0: ่ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย
1: มันเป็นผลดีกับชาวนามากๆเลยเพราะว่าถ้าเราจะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนที่เราขายจากราคาข้าวมาซื้อนี่แหละเนี่ยมันเป็นผลกำไรที่เราได้จากปลูกถั่วปลูกอะไรเนี่ยปีนึงก็บางคนก็ได้สองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ไปเนี่ยเงินเรา
0: เงินก็ไม่ได้ไปไหนก็วนอยู่กับเราตรงนี้แล้วอย่างคุณพ่อว่ากลุ่มของคุณพ่อเนี่ยเป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนแถวนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่หลักๆเลยคือเราเริ่มต้นจากอำเภอเราในเขตอำเภอและตำบลเราเนี่ยพอหลังๆมาเนี่ยเราก็เลยขยายไปเรื่อยเป็นภาพของจังหวัดแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ภาพจังหวัดเฉยๆเราก็ขยายออกนอกต่างจังหวัดด้วยนะครับที่พื้นที่ติดต่อกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาเนี่ยตอนนี้ภาพในจังหวัดนี่ก็ประมาณ100กว่ารายร้อยกว่าครอบครัวนะครับเราการตลาดนำการผลิตนี่คือรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรบ้างและอีกอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้จะปลูกข้าวเฉพาะข้าวมะลิอย่างเดียวคือเราจะปลูกข้าวตามคนที่ต้องการก็มีข้าวมะลิ 1/5 ข้าวมะลิแดงข้าวไรเบอรี่นะครับ3อย่างเนี้ยแล้วก็ราคาข้าวเปลือกก็จะต่างกันอย่างข้าวมะลิเนี่ยอย่างสมมติข้าวทั่วไปเขาซื้อ10บาทเนี่ยเราก็จะบวกเราเป็นข้าวอินทรีย์แล้วก็จะบวกกิโลละ14บาทอย่างเงี้ยเราก็จะต่างกัน
0: เราก็สามารถตั้งราคาเองได
1: ้ใช่และอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะแต่ละปีเนี่ยเราไปรับออเดอร์มาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าปลายทางเขาต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะมาประชุมร่วมกันกับสมาชิกเกษตรกรที่เราที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยจะปลูกอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยบางทีกับข้าวมะลิแดง200ตันหรือข้าวมะลิแดงข้าวมะลิ 1/5 200ตันข้าวมะลิ50ตันข้าวมะลิแดง50ตันข้าวหอมนินฮะข้าวหอมนิน50ตันเนี่ยข้าวหอมนินคือข้าวไรเบอรี่เนาะ
0: ครับ
1: ก็เราก็สามารถที่จะให้สมาชิกบางคนเนี่ยไปปลูกข้าวข้าวมะลิแล้วก็ข้าวไรเบอรี่ได้เพราะว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ยเขาเปลือกก็กิโลนึงก็25บาทราคามันก็จะได้เพิ่มขึ้นทํามาตั้งแต่ปี46จากไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็มีที่ดินมีโกดังมีอะไรเนี่ยมีทรัพย์สินมีเครื่องจักรประมาณ10กว่าล้านทางข้าวดินดีก็การันตีว่าจะรับซื้อทุกเม็ดนะครับ
0: ก็คือเป็นการการันตีเลยว่าจะรับซื้ออย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนสุดยอดมากๆครับคุณพ่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ต้องเรียกได้ว่าข้าวไทยเราเนี่ยไม่แพ้ต่างชาติเลยนะครับเพราะว่ามีการเห็นพ่อบอกว่าข้าวพ่อเองก็ส่งต่างชาติด้วยเช่นกันแล้วก็ข้าวที่นำไปแปรรูปนะครับเพิ่มมูลค่าก็นำไปส่งต่างชาติเช่นเดียวกันสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมและนี่นะครับก็คือ108,900ในวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาดูเกษตรอินทรีย์นะครับพาสต้าโอ้โหเรียกได้ว่าเอาใจสายสุขภาพแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วผมพร้อมกับผู้ร่วมรายการทุกท่านทีมงานทุกท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บ้านหลังใหญ่ของชุมชนพื้นที่ประมาณ984ไร่บ้านต้นพึ่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตพื้นที่ป่าถูกแผ่วถางบุกรุกทำลายทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรมร่อยหรอจากการขยายผลดำเนินงานขยายองค์ความรู้บ้านต้นพึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานรับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ดำเนินการในพื้นที่อย่างจริงจังทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าชุมชนบ้านต้นพึ่งฟื้นตัวพื้นที่กลับคืนความอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที
1: ่แหล่งอาหารของเรานะมีตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งเราก็จะมีพวกไข่มดแดงพวกผักหวานครับพวกไข่แมงมันพอต้นฤดูฝนก็จะมีพวกเห็ดนะครับที่เริ่มออกละจะเป็นพวกเห็ดใบซึ่งจะมีตลอดทั้งปีช่วงหน้าหนาวเราก็จะมีผัดเปลี่ยนเป็นผักหวานอะไรบ้างเป็นหน่อไม้ซึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาไม่มีปัจจัยหรือเงินทองอะไรมากมายเนี่ยสามารถเข้ามาที่ป่าของเราและสามารถนำอาหารเนี่ยกลับไปทำอาหารได้และในส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ครับ
0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมแนวคิดโดยทำจานใบไม้ในป่าชุมชนเหลือทิ้งมาพัฒนาขึ้นรูปเป็นกระถางเพาะและปลูกกล้าไม้แบบธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใบไม้เฉลี่ยปีละหลักแสนบาทต่อปีครัวเรือนสมาชิกประมาณ52ครัวเรือนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลอนุรักษ์

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

บลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่3,000โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะมาเจอกับแบมวารีสนอวาทีเวลาดีๆแบบนี้ก่อนพักทานอาหารกลางวันเวลา 11:30 นาทีค่ะสำหรับป้องปากอยากเล่าของเราวันนี้นะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางครม.อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านนะคะเยียวยาน้ำท่วมในปี2569นี้รวมถึงนะคะมีข้อกฎหมายค่ะทางครม.เห็นชอบร่างกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวค่ะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวที่จังหวัดสกลนครอีกด้วยค่ะแต่ว่าข่าวแรกนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะกับทางครม.นะคะได้มีการอนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทกว่า 6,971 ครัวเรือนซึ่งสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะคะจะได้รับรายละ2ล้านบาทค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมาโดยมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงที่อยู่รวมทั้งพื้นที่การเกษตรและสิ่งของสาธารณประโยชน์จำนวนมากจึงได้มีการสั่งการในที่ประชุมครม.ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ทางภาครัฐมีอยู่แล้วนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังให้หน่วยงานประสานงานและตรวจสอบกันเองไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อมายืนยันความเสียหายซ้ำอีกอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ท่านได้มองถึงนะคะก็คือเวลาเราจะไปส่งเอกสารต่างๆเนี่ยควรให้หน่วยงานเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเลยไม่ต้องให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องมาเป็นผู้ดำเนินการต่อนะคะเพราะว่าแค่เขาประสบปัญหาน้ำท่วมนี่ก็มากพอแล้วดังนั้นหน่วยงานภาครัฐเองจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ต่อมาค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่558ล้าน739,000ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปรงศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีการเสนอและที่ครม.มีมติเพิ่มเติมค่ะโดยส่วนแรกนะคะคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อมากรณีที่2ค่ะคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อนานเกินกว่า7วันโดยการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันกับในกรณีแรกก็คือโดยในขณะนี้ค่ะมีข้อมูลเบื้องต้นบ้านเรือนที่เข้าเกณฑ์จำนวนกว่า 6,971 ครัวเรือนส่วนที่3ค่ะคือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตโดยการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเองค่ะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน5รายด้วยกันโดยทางครม.เองก็เคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21เมษายน2569กับการเห็นชอบหลักการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนต้องใช้เวลาค่ะและอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีข้อสั่งการให้ปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีการเร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางดำเนินการเพื่อเสนอกับครม.ในการพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะซึ่งทางภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มีการเร่งช่วยเหลือพี่น้อง
ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีโดยสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะทางภาครัฐก็กำลังเร่งดำเนินการนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งทางจังหวัดนครพนมเองก็มีการ kick off fast track คีวัยเยียวยาวัยกู้ภัยแปลงเกษตรด้วยกศ01เร่งรัดข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยค่ะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการจัดกิจกรรมนะคะ Kick off นครพนม Fast Track คีวัยเยียวยาวัยกู้ภัยแปลงเกษตรด้วยกศ01นำโดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับนายฉัตรชัยศรีเฉลาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมนางวิไลอุตสาห์เกษตรจังหวัดนครพนมเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเพื่อเร่งรัดการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเข้าสู่ระบบให้กระบวนการการตรวจสอบและการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ค่ะจังหวัดนครพนมให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลตามแบบกศ01ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบและการเยียวยาสามารถเดินหน้าต่อไปได้จึงได้กำหนดแนวทาง Fast Track คีวัยเยียวยาวัยจึงได้มีการระดมเจ้าหน้าที่นะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานโดยมุ่งหมายนะคะให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างเร็วและทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดในการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่สำหรับสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยครั้งที่2ทับ2569จากเหตุอุทกภัยช่วงวันที่9ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะข้อมูลณวันที่23สิงหาคมทางจังหวัดนครพนมเองมีการรายงานความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุม11อำเภอ96ตำบล449หมู่บ้านโดยเกษตรกรค่ะได้รับผลกระทบ 13,319 รายและมีพื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวมกว่า 98,387 ไร่ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวจำนวนกว่า 97,577 ไร่พืชไร่และพืชผักจำนวน163ไร่และก็ไม้ยืนต้นนะคะอีกจำนวนกว่า647ไร่นั่นเองแต่ยังไงก็ตามค่ะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยภายหลังประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วทางเกษตรกรจะยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือเพื่อเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบและรับรองความเสียหายตั้งแต่ระดับหมู่บ้านก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามลำดับต่อไปนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงของภัยพิบัติต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้พี่น้องประชาชนคะคือเรื่องของการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นข้อมูลจากทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศต่างๆเพราะว่าในช่วงนี้เชื่อว่านอกจากตอนนี้บรรยากาศเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะในพื้นที่บางพื้นที่เองแต่ว่าสิ่งที่เราติดตามก็คือข้อมูลเพื่อให้เราป้องกันตัวเองได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นสิ่งที่สังคมเขาต้องการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากที่สุดนั่นก็คือกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองเรื่องของการป้องกันความรุนแรงที่ใช้ภายในครอบครัวครม.เองค่ะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวทดแทนกับกฎหมายเดิมที่ใช้มานานเกือบ20ปีซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้โดยเป้าหมายก็คือให้สอดคล้องกันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะครม.นะคะมีมติเห็นชอบร่างพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเนื่องจากกฎหมายเดิมที่ชื่อว่าพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2550ถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ19ปีค่ะทั้งนี้เนื้อหาคำนิยามการบังคับใช้ก็เริ่มจะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันทางพม.เองจึงได้ดำเนินการเสนอขอปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขคำนิยามหรือว่าบทนิยามว่าความรุนแรงในครอบครัวคำนี้ก็ให้ครอบคลุมถึงการก่อให้
เกิดความไม่ปลอดภัยหรือว่าความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะอันนี้มีการเข้ามาเพิ่มเติมในการแก้ไขความหมายคำนิยามหรือว่าบทนิยามนั่นเองโดยคำว่าบุคคลในครอบครัวค่ะให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้มีความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษแต่ยังไงก็ตามค่ะในร่างกฎหมายฉบับนี้เองค่ะยังได้มีการปรับปรุงการกำหนดโทษเพิ่มเติมอีกก็คือกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษให้หนักขึ้นนั่นเองและหากกระทำต่อเด็กนะคะหากมีการเกิดการกระทำที่เกิดต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีนั่นเองค่ะโดยคุณผู้ชมคะสำหรับข้อมูลตั้งแต่ปี2568นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้พบเหตุมากกว่า 2,000 เคสด้วยกันในจำนวนนี้ประมาณ 20% ค่ะเกิดจากการใช้อารมณ์แล้วก็ความโกรธจนเกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายกันขณะนี้ที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดต่างๆสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาภายในบ้านแต่เชื่อมโยงมาถึงปัจจัยทางสังคมปัจจัยภายนอกดังนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและทำให้บ้านเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกๆคนในครอบครัวค่ะอีกหนึ่งเหตุที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันเริ่มจากสถาบันที่สำคัญมากที่สุดคือสถาบันครอบครัวดังนั้นนะคะการที่เราจะทำให้ความปลอดภัยของจิตใจเราหรือว่าร่างกายเราเนี่ยควรเริ่มจากครอบครัวดังนั้นกฎหมายตัวนี้ก็เอามาครอบคลุมในการป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงภายในครอบครัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวพาไปดูซอฟต์พาวเวอร์ที่จังหวัดอำนาจเจริญรวมถึงไปดูเส้นทางการท่องเที่ยวที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยซึ่งบรรยากาศจะดีขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้โดยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์

0: ที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: Anchored in there for you. We don't know what they are. It is your ability to read.
2: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

กลับมาติดตามรายการป้องป่าอยากเล่ากันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญกันหน่อยไปดูบรรยากาศของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญกับการจัดโครงการยอดภูสามหาอำนาจยกชุดไทยพระราชนิยมสู่ซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2569ค่ะที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดโครงการยอดภูสามมหาอำนาจยกชุดไทยพระราชนิยมสู่ซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2569พร้อมกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อการยกระดับผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมสู่ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นเพื่อนำคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นจากทั้ง7อำเภอของจังหวัดมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนส่งเสริมการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของทางจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยภายในงานค่ะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเติมความรู้ด้านการพัฒนาแนวคิดการออกแบบชุดไทยพระราชนิยมและการนำเสนอผลงานต้นแบบให้แก่กลุ่มทอผ้าผู้ประกอบการตัดเย็บวิสาหกิจชุมชนเยาวชนและเครือข่ายวัฒนธรรมรวมกว่า30คนโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญการถ่ายทอดความรู้นะคะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหมผ้าไทยมาตรฐานตรานกยุงพระราชทานสู่แฟชั่นและชุดไทยพระราชนิยมโดยวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีมีการจัดนิทรรศการแสดงมรดกภูมิปัญญานิทรรศการผ้าไทยพื้นถิ่นนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมแบบและนิทรรศการผ้าไหมมาตรฐานตรานกยุงพระราชทานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยสามารถเอาความรู้ในส่วนนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้โดยโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจและความเสมอภาคนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจในผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเกิดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญเองค่ะไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของทางจังหวัดสู่เวทีในระดับสากลต่อไปนั่นเองค่ะจากเรื่องผ้านะคะที่จังหวัดอำนาจเจริญเดี๋ยวพาไปดูกันต่อค่ะบรรยากาศเส้นทางการท่องเที่ยวที่จังหวัดสกลนครนะคะเขาบอกว่าจังหวัดสกลนคร

รเมืองสามธรรมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเองค่ะได้นำทีมกับนายอำเภอบ้านม่วงนำคณะนะคะร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวหน้าฝนตามรอยพระอาจารย์จวนจากป่ากรรมฐานในอดีตสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและศรัทธาแห่งใหม่ของอำเภอบ้านม่วงค่ะจากร่องรอยในอดีตของพื้นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอำเภอบ้านม่วงที่จังหวัดสกลนครที่มีเรื่องราวความผูกพันกับพระอาจารย์จวนกุฏเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยมีนายปรินนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกับนายปัณณวิทย์กุลตังควณิชนายอำเภอบ้านม่วงซึ่งได้มีการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรอยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถนะคะเดินทางสำรวจเส้นทางทางธรรมชาติท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติและตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานได้ในอนาคตตามแนวทางของทางจังหวัดสกลนครเมืองสามธรรมค่ะธรรมแรกคือธรรมะธรรมที่สองคือธรรมชาติและธรรมที่สามคือวัฒนธรรมประเพณีคณะสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ค่ะเริ่มออกเดินทางจากวัดป่าศิลาอาสหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าดงหม้อทองซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดงหม้อทองหมู่ที่สองตำบลดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอำเภอบ้านม่วงโดยสถานที่แห่งนี้ในปี2496พระอาจารย์จวนค่ะได้ทุดงมายังพื้นที่ดงหม้อทองซึ่งในขณะนั้นยังเป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งโขดหินถ้ำและก็สัตว์ป่านานาชาติก่อนจะบุกเบิกสร้างเป็นวัดป่าศิลาอาสขึ้นและก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจำพรรษาซึ่งการเดินทางสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ระหว่างทางค่ะก็จะได้เห็นความเขียวชอุ่มความอุดมสมบูรณ์และก็ผืนป่าทางธรรมชาติมีทั้งต้นไม้น้อยใหญ่เฟิร์นเถาวัลย์เห็ดไลเคนต่างๆค่ะเกาะอยู่ตามเปลือกไม้ก้อนหินแล้วก็ทางเดินตลอดเส้นทางที่เดินไปสำหรับนะคะไฮไลท์ของเส้นทางในครั้งนี้คือโขดหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายค่ะลองสังเกตดีๆจะเป็นลวดลายที่คล้ายกับเกล็ดพญานาคหรือว่าเกล็ดงูยักษ์อีกทั้งยังมีหินศิลางูใหญ่ลักษณะคล้ายกับหัวพญานาคหรือว่าหัวงูโขดหินรูปร่างคล้ายพญาเต่านะคะรวมทั้งลานหินแตกต่างๆซึ่งเป็นร่องรอยความสวยงามทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นพอได้ไปแล้วก็จะรู้สึกนะคะถึงความน่าค้นหานอกจากนี้ยังมีพลานธรรมหรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระอริยสงฆ์ซึ่งเหล่านี้ก็เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมชาติสร้างให้เรานั่นเองด้วยต้นทุนนะคะของพื้นที่แห่งนี้ค่ะทั้งด้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตำนานท้องถิ่นที่ว่าด้วยเรื่องของพญานาคและทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นที่มาของการสำรวจผืนป่าเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านม่วงพร้อมกับการสร้างจุดขายค่ะด้วยการเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งอำเภอบ้านม่วงเองก็จะมีทั้งผ้าทอมืองานจักสานและก็ผลผลิตทางด้านการเกษตรอย่างกล้วยหอมทองมาขายนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็การท่องเที่ยวหากใครนะคะที่ดูตอนนี้แล้วอยากจะมาสัมผัสกับการเดินป่ามาศึกษาธรรมชาติตามรอยพระอาจารย์จวนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้โทรไปที่เบอร์ค่ะ042-707-579แล้วก็เบอร์084-428-8925สามารถโทรไปได้ทั้ง2เบอร์ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะ1จังหวัดที่ถือว่าเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะนึกถึงที่จังหวัดสกลนครเพราะว่าเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์นะคะหรือว่าเป็นสายแบบว่านักวิ่งต่างๆหรือตั้งแคมป์นะคะสกลนครก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยปักหมุดไปนั่นเองค่ะปิดท้ายป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะของงานหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นสรรศิลป์ชูหมอลำกลองยาวสู่ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจัดภายในงานเฉลิมฉลอง161ปีเมืองมหาสารคามค่ะ
บรรยากาศด้านหน้าเวทีหมอลำตอนนี้ค่ะยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยทั้งแสงสีเสียงดังกระหึ่มท่ามกลางความม่วนซื่นโฮเซลนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวค่ะโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นสรรศิลป์ควบคู่กับงานออนซอนกลองยาววาปีปทุมภายใต้งานเฉลิมฉลองเมืองมหาสารคามเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง161ปีเมืองมหาสารคามนั่นเองค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง161ปีกับการตั้งเมืองมหาสารคามพร้อมกับการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะแล้วก็ยังมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือศิลปะการแสดงหมอลำการแสดงกองยาวและเพลงพื้นบ้านอีสานนะคะให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับชาติและสากลต่อไปสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือว่าร้อยแก่นสารศิลป์ถือว่าเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่มีศักยภาพด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหมอลำโดยมีคณะหมอลำรวมกันกว่ามากกว่า170คณะแล้วก็ศิลปินกว่า600ขออภัยค่ะ 6,500 คนนะคะไม่ใช่600นะ 6,500 คนค่ะการรวมพลังจัดงานในครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากการท่องเที่ยวพร้อมกับการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมและเกิดความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับจังหวัดมหาสารคามแล้วค่ะก็คือจังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดที่ใหญ่มากๆหรือว่าอีกหนึ่งชื่อที่ทุกคนคุ้นหูกันก็คือตักศิลานครนะคะเป็นเมืองแห่งการศึกษาและก็กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมของภาคอีสานและการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็คือครบรอบ161ปีจึงไม่เป็นแค่การร่วมเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองแต่ครั้งนี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสรรศิลป์ในการนำเสนอศิลปะการแสดงหมอลำและกลองยาวซึ่งเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของภาคอีสานมายกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างชื่อเสียงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคนั่นเองค่ะถ้าเกิดหมอลำเนี่ยพอพูดถึงแล้วก็อยากจะฟ้อนอยากจะย้อนกันเลยนะคะก็จังหวัดที่เราได้ยกมาในครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในประเทศไทยยังมีอีกหลากหลายจังหวัดแล้วก็หลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีมนต์เสน่ห์นะคะการแสดงเรื่องของอาหารที่ไม่เหมือนใครดังนั้นในช่วงนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงบรรยากาศดีๆในช่วงหน้าฝนมีหลากหลายจังหวัดมากๆที่เหมาะกับการไปท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะปักหมุดไปแต่ละพื้นที่กันได้นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วกับรายการป้องป่าอยากเล่าค่ะสามารถติดตามกันได้วันจันทร์และวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ก่อนทานอาหารกลางวันแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วแบมพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีก1มิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จับได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ1034หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาครยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรวงยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
3: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยอันนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวัน

0: ที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้ในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
2: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยต่างชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขกบ้านเขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
0: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบไปกับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เสียงกี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
4: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของอะไรเดิม

0: ลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
1: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองลายที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
0: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ผ้าทอเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
1: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสานต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตสากการจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
2: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200

0: บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะรับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากับกำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขกับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะวันนี้ทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังเข้าพื้นที่ที่บ้านแก้มที่ยังมีดินโคลนติดค้างกันอยู่หลายจุดก็เริ่มฉีดล้างถนนทางสาธารณะเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้จากคุณสุภัทรเหลากมลรายงานสดจากตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณสุภัทรคะเชิญค่ะ
2: ขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยนะครับในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รวบรวมความช่วยเหลือทั้งเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคต่างๆรวมทั้งเรื่องของการประกอบอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายผู้คนในพื้นที่ที่ประสบภัยในช่วงนี้ขณะที่เรื่องของงานฟื้นฟูในจังหวัดน่านนะครับเป็นวันที่9แล้วที่เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยในหลายๆพื้นที่นั้นก็ใกล้จะแล้วเสร็จ100%ขณะที่บางจุดนั้นก็สามารถที่จะฉีดล้างทำความสะอาดถนนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปที่พื้นที่บ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาดินโคลนสะสมตกค้างทั้งในบ้านและทางสาธารณะอย่างหนักครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีขณะที่ถนนทางสาธารณะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านรถขุดตักรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งและเจ้าหน้าที่อส.ฝ่ายปกครองจิตอาสารวมถึงชาวบ้านได้ร่วมกันเคลียร์พื้นที่ถนนที่ยังมีสิ่งกีดขวางเส้นทางทั้งเศษไม้ท่อนไม้ดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำซัดมารวมทั้งบางจุดก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดให้ถนนในหมู่บ้านนั้นมีความปลอดภัยกลับมาใช้การได้ปกติดังเดิมส่วนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านเฮียตำบลศิลาแรงประชาชนก็มาเลือกเสื้อผ้าที่มีผู้นำมาบริจาคผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการกระจายนำสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งทหารอส.จิตอาสาระดมมานำดินโคลนออกจากบ้านที่สำคัญคือการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือชาวบ้านเยียวยารอบแรกที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและนำจ่ายได้เร็วทำให้บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
3: ค่ะขอบคุณมากมากมากเลยสำหรับเงินรอบแรกคือว่าได้มาเร็วมากได้มาเร็วคือทันได้ใช้ทันได้ใช้ก็คือสุดๆอะค่ะจากเงินก้อนนี้ไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาล้างมากินหรอกค่ะแล้วก็ที่ต้องการก็คือว่า ครื่องใช้ในครัวของแม่ตอนนี้ที่ได้มา 6,700 นี้ก็คือไม่เหลือแล้วค่ะวันนี้ไปซื้อเตาแก๊สอีกก็ไม่เหลือแล้วก็คือต้องการเครื่องครัวแค่นั้นเองค่ะ
4: ขอบคุณเจ้าขอบคุณอย่างหนักเลยเจ้าเพราะว่ายังได้ช่วยเหลือหนักค่ะได้ฮับ6เอ้ยนั่นก็ 6,700 มันก็เจ้าใจเราเจ้านั่นน่ะ
5: แล้วได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
4: เดี๋ยวนี้แม่จะมาซื้อเตาแก๊สก็บ่มีตู้เย็นอะยังก็บ่เหลือจะเอาตีมันสําคัญนี่แม่จะได้ย่ากับข้าวสัก 2-3 วันเวลาเป็นยังช่วยเหลืออีหน่อยเนาะ
2: สำหรับการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าติดต่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่ได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีศูนย์ Fix It Center อาชีวศึกษาเปิดบริการ26ศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งก็มีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องครับและในส่วนของเรื่องของการสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ระดมเดินเท้าเข้าไปสำรวจตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับขณะนี้ในพื้นที่อำเภอปัวเองมีการสำรวจไปแล้ว 2,999 หลังคาเรือนเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมต่อไปครับทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพันธ์เหล่ากมลนะคะรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ก็มีการเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองระบายน้ำร.1ที่ชำรุดจากน้ำท่วมในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ช่วงของน้ำหลากที่จะมาถึงขณะที่นายกรัฐมนตรีครับก็กำชับให้จังหวัดนั้นมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำนะครับเป็นผนังกั้นคลองระบายน้ำร.1ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วขณะนี้ได้ติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันน้ำซึมบริเวณผนังที่ชำรุดคาดว่าการซ่อมแซมระยะเร่งด่วนนั้นก็จะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลา90วันสำหรับงานคอนกรีตเสริมความแข็งแรงในบางส่วนนั้นจะดำเนินการในระยะต่อไปโดยเบื้องต้นจะเสริมความแข็งแรงของพื้นและก็ผนังของคลองร.1ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมพร้อมกับกำชับให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเพื่อให้สามารถรองรับป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีปริมาณน้ำมากสำหรับคลองระบายน้ำร.1นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของโครงการชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำได้มีบทบาทในการผันน้ำเลี่ยงนะครับในการเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองหัดใหญ่เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองเดิมนั้นคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำท่วมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกรอบความจุส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองแล้วก็กัดเซาะโครงสร้างเกิดความเสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเพิ่มชุดปฏิบัติงานและก็เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้หลายจุดพร้อมกันและเร่งให้แล้วเสร็จก่อนช่วงที่จะมีปริมาณน้ำมากแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของการติดตั้งเข็มเหล็กและเข็มพืชในบางช่วงเนื่องจากชั้นดินเป็นดินเหนียวทำให้เข็มนั้นที่ตอกลงไปทำได้ยากกว่าปกติแต่ก็เป็นอุปสรรคเพียงบางช่วงเท่านั้นและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน
1: ขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เร่งขุดลอกคูคลองค่ะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงมรสุมปลายปีนะคะโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้นะคะก็ได้มีการขุดลอกคลองเตยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงขุดลอกคลองตั้งแต่ถนนสาย30เมตรยาวไปจนถึงสถานีสูบน้ำที่คลองเตยส่วนครูระบายน้ำความยาวกว่า430กิโลเมตรค่ะขุดลอกแล้วในเขตที่1และ2รวมกว่า230กิโลเมตรที่เหลืออีก100กิโลเมตรจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนี้นอกจากนี้ก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้18เครื่องแล้วก็จะมีการติดตั้งเพิ่มที่บริเวณแก้มลิงอีก10เครื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพร้อมจัดศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าและขณะภูมิประเทศของหาดใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มคล้ายก้นกระทะจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพื่อให้ระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
0: ดูเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กันนะครับแม่ทัพภาคที่4เรียกประชุมด่วนฝ่ายความมั่นคงปรับแผนป้องกันเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่ชายแดนใต้ครับมีการสั่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็พร้อมเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีเพื่อสกัดกั้นเหตุรุนแรงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อมอบนโยบายและสั่งการแก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยโดยมีผู้แทนจากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้หน่วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในช่วงแรกนั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้มอบหมายให้พลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานการประชุมโดยเน้นย้ำการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันเชิงรุกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จากนั้นพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและบิดเบือนข้อมูลในพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่เกิดทันทีเมื่อเกิดเหตุและกระถอดบทเรียนข้อบกพร่องที่ผ่านมาบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องทันท่วงทีและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดไล่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับทุกภัยคุกคามมุ่งสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ทางด้านของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยค่ะลงพื้นที่ไปที่โรงไฟฟ้ากำชับให้มีการควบคุมการเข้าออกเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ช่วงใกล้กับวันชาติมาเลเซียแล้วก็วันสถาปนาของกลุ่มเบอร์ซาตูโดยนายอิสมาแอร์ยาโกในอำเภอเบตงค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงที่ชุดคุ้มครองตำบลตาเนาะแมร์เราะพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางสำคัญอย่างต่อเนื่องย้ำหลักรู้พื้นที่รู้คนรู้สถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทรวมถึงเข้มงวดป้องกันยาเสพติดอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนดูแลสถานที่สำคัญในพื้นที่จากนั้นนะคะทางคณะได้ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณกิโลเมตรที่13และ19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยกำชับการควบคุมทางเข้าออกแล้วก็เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเหตุผิดปกติทันทีพร้อมกับประสานฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด
0: นายกรัฐมนตรีก็ลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันนี้นะครับโดยมีมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขและปลอดภัยให้กับสังคมรายละเอียดและกลไกสำคัญในระเบียบฉบับนี้ก็มีดังนี้ครับนิยามสำคัญกำหนดให้รัฐมนตรีหมายความถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลุ่มเป้าหมายคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร ให้อำนาจรัฐมนตรีออกคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและได้รับโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครบถ้วนจนพ้นคุกแล้วใน6ฐานความผิดหลักได้แก่เข้ามาอยู่หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดโดยให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งข้อมูลรายชื่อสัญชาติและสำนวนคดีส่งต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาออกคำสั่งในประเทศโดยไม่ชักช้าซึ่งคำสั่งนี้สามารถห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพ่วงไปด้วยได้การออกคำสั่งในประเทศต้องคำนึงถึงกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและพันธะกรณีระหว่างประเทศโดยเจ้าพนักงานจะส่งตัวกลับไปยังประเทศสัญชาติเดิมหรือหากไม่มีสัญชาติแน่นอนจะส่งกลับไปยังประเทศที่ผู้นั้นแจ้งว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าประเทศไทยหากมีประเทศอื่นหรือว่าองค์การระหว่างประเทศร้องขอผ่านวิธีการทางการทูตภายใน7วันนับจากวันสั่งในประเทศเพื่อขอรับผู้ต่างด้าวผู้นั้นไปยังประเทศของตนหรือประเทศที่3การในประเทศตามคำร้องขอของต่างประเทศต้องเสร็จสิ้นใน30วันโดยรัฐมนตรีขยายเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วัน
1: ไปดูเรื่องของการเติมภัยมิจฉาชีพกันบ้างนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางเติมภัยมิจฉาชีพที่มีการหลอกแจกอาหารเสริมฟรีค่ะก่อนที่จะมีการชักชวนเหยื่อทำภารกิจจนผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินไปกว่า4ล้านบาทย้ำนะคะหากว่าพบการชักชวนในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนนะคะระวังโฆษณาตามสื่อออนไลน์ค่ะก็มีการโพสต์แอบอ้างแบรนด์ดังว่ามีการแจกอาหารเสริมฟรีแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE จากนั้นมิจฉาชีพก็จะชวนทำภารกิจลงทุนอ้างบอกว่าจะได้ค่าตอบแทนสูงเมื่ออย่าหลงเชื่อก็จะโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินกว่า4ล้านบาทมาแล้วย้ำหากพบการแอบอ้างแบรนด์ดังแจกอาหารเสริมแต่ว่าชักชวนทำภารกิจหรือว่าร่วมลงทุนอย่าลงเชื่อเป็นเด็ดขาดค่ะ
6: เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอ่ยใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับ
0: พักกันสักครู่ครับจะน่าติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันต่อครับ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับในช่วงนี้นับถอยหลัง4วันสุดท้ายครับสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ย้ำนะครับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติต้องเร่งดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขอยื่นคำร้องทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง

0: าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,007 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนั้นสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมส่วนที่จังหวัดยะลานั้นประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดครับเพื่อยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการกรณีการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาพรวมนั้นจำนวนผู้มาติดต่อเริ่มเบาบางลงแต่ยังคงมีอัตราเฉลี่ยตัวละกว่าประมาณ80คนเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาเองก็ย้ำนะครับประชาชนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ที่ว่าการอำเภอถึง31สิงหาคมและทางอำเภอจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งต่อมายังสำนักงานขนส่งและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง20กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์รีบเร่งดำเนินการภายในกรอบเวลาดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะก็จับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเวที IPS Venture Rise Thailand 2026นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ชิ้นสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะเปิดงาน IPS Venture Rise Thailand 2026มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้งานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.มีเป้าหมายเชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าไทยมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าโจทย์สำคัญคือการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสร้างมูลค่าให้ประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในงานค่ะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า200ผลงานพร้อมกับกิจกรรม Business Matching เชื่อมนักวิจัยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนรวมถึง Life Plus Award ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พัฒนาผลงานสู่การเป็นนวัตกรรม
0: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยครึ่งปีแรก2569ฟื้นตัวชัดเจนยอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 17.6% หลังได้แรงสนับสนุนจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมและการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อและแต่กำลังซื้อก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับจากภาวะหนี้ครัวเรือนและก็การปล่อยกู้ที่ยังคงเข้มงวดนายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รู้ว่าREIC เปิดเผยว่าครึ่งปีแรก2569นั้นมีการโกนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 167,665 หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าการโอนอยู่ที่ 429,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.8% มาจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองรวมถึงการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า LTV ที่ช่วยกระตุ้นทั้งการซื้อและการเข้าถึงสินเชื่อหากแยกตามประเภทครับอยู่อาศัยแนวราบยังคงเป็นตลาดหลักคิดเป็น 70% ของมูลค่าการโอนทั้งหมดขณะที่คอนโดมิเนียมเติบโตโดดเด่นจำนวนโอนหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น 24.1% และมูลค่านะครับเพิ่มขึ้น 19.3% ที่น่าสนใจคือบ้านมือ2ครับครองสัดส่วนตลาดมากถึง 63% มากกว่าบ้านใหม่ที่อยู่ที่ 37% สะท้อนว่าพฤติกรรมผู้ซื้อเน้นความคุ้มค่าโดยเฉพาะบ้านในราคา 2-3 ล้านบาทและทำเลที่อยู่ใกล้เมืองนายมานะจึงประเมินว่าตลอดปี2569นั้นยอดการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศจะอยู่ที่ 323,479 หน่วยเพิ่มขึ้น 2.3% คิดเป็นมูลค่า 88,760 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองที่ต่ออายุถึงวันที่30มิถุนายน2570เป็นปัจจัยช่วยประคองตลาดในช่วงครึ่งปี

0: ก็ตอบคำถามประชาชนลดขั้นตอนทางราชการพร้อมกับมีการวางแผนขยายเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนและร้องทุกทัฟฟี่ฟองดูของกระทรวงแรงงานณขณะที่ผ่านการทดสอบแล้วก็พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้วจุดเด่นของระบบก็คือลดขั้นตอนการรับเรื่องผ่านเจ้าหน้าที่โดยระบบจะมีการคัดกรองแล้วก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานหรือว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงช่วยลดปัญหาข้อมูลตกหล่นระหว่างการประสานงานและทำให้สามารถติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานยังมีการนำ generative AI มาใช้ในระบบหลังบ้านเพื่อจัดหมวดหมู่คำร้องประมวลผลข้อมูลแล้วก็เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนำข้อมูลไปใช้กำหนด KPI หรือว่าตัวชี้วัดผลงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพของหน่วยงาน
1: ระบบของกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงแรงงานในการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบนี้ไม่เพียงรองรับแรงงานในประเทศเท่านั้นเหมือนที่ผมได้เรียนไปในต้นๆนะครับจะเตรียมต่อยอดเพื่อครอบคลุมแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือและสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานไทยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ
0: สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้ใน LINE ด้วย ID ค่ะ @traffyfongdu หรือว่าสแกน QR code แล้วก็ไปเลือกที่ฟังก์ชันแจ้งเรื่องร้องเรียนของกระทรวงแรงงานได้ในทันที
2: และเชิญไปดูการซื้อขายหุ้นในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์กันนะครับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 66,538 จุดเพิ่มขึ้น 406.02 จุดฮันเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,650 จุดเพิ่มขึ้น 84.26 จุดเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นจีนปิดที่ 3,959.64 จุดเพิ่มขึ้น 3.07 จุดครับขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนีติดลบนะครับลบไป 11.62 จุดยืนอยู่ที่ 1,589.08 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 40,000 ล้านบาทครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ไนเม็กซ์ปิดที่83เหรียญ13เซนต์ลดลง40เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่89เหรียญ20เซนต์ลดลง50เซนต์และดูไบครับปิดที่88เหรียญ63เซนต์ลดลง51เซนต์ส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทองคำแท่งครับรับซื้อบาทละ 71,300 บาทและขายออกบาทละ 71,500 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 69,872 บาทและขายออกบาทละ 72,300 บาท
0: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT สุดสัปดาห์นี้ยาวไปถึงต้นสัปดาห์หน้าตั้งการรับมือฝนกันอีกยกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันโดยในช่วงวันที่29สิงหาคมจับตาบึงกาฬนครพนมและตราดก่อนที่วันที่30ถึง31สิงหาคมแนวฝนหนักจะขยายตัวชัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดและช่วงวันที่1ถึง2กันยายนแนวฝนหนักจะเน้นในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นประชาชนควรระวังฝนตกซ้ำและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังได้สำหรับวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบล

0: ณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไร
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เชื่อด้วยคร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าในเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณชายแดนเนปาลและก็เขตทิเบตของจีนนะคะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น392คนแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตทิเบตของจีนเมื่อวันพุธได้รับการระบุว่ามีความรุนแรงค่ะที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสึนามิแห่งเทือกเขาหิมาลัยและเวลานี้กำลังวิกฤตล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย389คนแล้วและในทิเบตอีก3คนอีกทั้งมีผู้สูญหายรวมกันทั้ง2ฝั่งเกือบ 1,500 คนในจำนวนนี้เกือบ600คนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติกว่า30ประเทศทั่วโลกเหตุดังกล่าวทำให้หมู่บ้านหลายแห่งอย่างเช่นชาบรูเบซีถูกโคลนถล่มทับจนมิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งก็ได้รับความเสียหายจนระบบไฟฟ้าและก็เครือข่ายสื่อสารถูกตัดขาดรวมถึงด่านชายแดนจีหลงซึ่งเป็นจุดค้าขายนักท่องเที่ยวสำคัญระหว่างจีนเนปาลถูกมวลน้ำซัดพังเสียหายยับเยินเวลานี้ทางการท้องถิ่นมีการสั่งอพยพประชาชนทั้งหมดออกจากพื้นที่เนื่องจากพบดินและก็หินที่ถล่มลงมาไปอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติและก็ยังพบน้ำหนุนสูงในทะเลสาบน้ำแข็งด้วยซึ่งก็เสี่ยงต่อการพังทลายหากถูกปลดปล่อยก็จะกลายเป็นมวลน้ำระลอกใหม่ไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำได้อีกด้านวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาระบุนะคะว่าสาเหตุการเกิดสึนามิหิมาลัยในครั้งนี้มาจากปรากฏการณ์ทานน้ำแข็งถล่มอย่างรุนแรงคาดว่าเป็นเพราะแรงกระตุ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันดังกล่าวด้วยการสั่นไหวทำให้เกิดแรงกระแทกแล้วก็พลังงานความร้อนมหาศาลที่สามารถละลายถ่านน้ำแข็งให้กลายเป็นมวลน้ำแล้วก็โคลนสูงกว่า 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าน
1: ายมูฮัมหมัดเอสลามีหัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่านได้ยืนยันแม้เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ที่รับความเสียหายจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้จนกว่าจะมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบใหม่พร้อมกล่าวหาว่า IAEA

0: CIA ล้มเหลวในการประนามการโจมตีดังกล่าวอีกทั้งยังได้ตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระของ IAEA ด้วยโดยเชื่อว่าอาจทำงานภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลแม้สงครามอิหร่านจะผ่านไปเกือบ6เดือนแล้วแต่ว่าสถานะที่แท้จริงของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่แน่ชัดโดยในขณะที่อิหร่านยืนยันว่ามีขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงสันติแต่สหรัฐและอิสราเอลก็ระบุว่าอิหร่านเข้าใกล้ขีดความสามารถในการผลิตอาวุธทำลายล้างสูงแล้ว
1: ลัดโกมาราดิชนะคะอดีตนายพลบอชเนียเซิร์ฟผู้มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์สังหารหมู่ 8,000 คนที่เมืองเซเบรนิซาและการปิดล้อมกรุงซาราเยโวในสงครามบอลคานช่วงทศวรรษที่1990เสียชีวิตลงแล้วในเรือนจำที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยที่เขามีอายุ84ปีโดยอดีตนายพลผู้นี้หลบหนีคดีมานานหลายปีแล้วนะคะก่อนถูกจับกุมในปี2554จากนั้นก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็รับฟังการพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลอาญาระหว่างประเทศมีคำพิพากษาเมื่อปี2560ว่าเขามีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติก่อการร้ายโจมตีพลเรือนโดยไม่ชอบแล้วก็จับตัวประกันจึงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต
0: กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศให้กลุ่มปาเลสไตน์แอคชั่นซึ่งมีฐานอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลกครับที่ต้องจับตาเป็นพิเศษโดยจะอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มที่อยู่ในสหรัฐและห้ามบุคคลหรือว่านิติบุคคลของสหรัฐทำธุรกรรมใดๆกับกลุ่มดังกล่าวนี้กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนของมาตรการจัดการกับกลุ่มหัวรุนแรงสายจัดทั่วโลกตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อตัดทอนน้ำเลี้ยงทางการเงินจนกว่ากลุ่มเหล่านี้จะถูกกำจัดจนหมดสิ้น
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐสร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งนะคะด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทริโอซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณชายแดนสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาค่ะหลายฝ่ายมองว่านี่คือความเคลื่อนไหวเพื่อก่อกวนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้นั้นล้มเหลวนำไปสู่การตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝ่ายตรงข้ามที่ 50% กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เศรษฐกิจอเมริกาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกหลังการลงนามดังกล่าวทรัมป์ยังได้กล่าวเป็นนายถึงจีนอีกประเทศหนึ่งด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมมาตรการคว่ำบาตรไปยังธนาคารต่างๆของจีนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน
0: ชาวไอซ์แลนด์ซึ่งสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกตัวเองว่าโนหรือที่มีความหมายว่าไม่เอาสหภาพยุโรปได้ร่วมกันชุมนุมในกรุงเรคยาวิกเมืองหลวงเพื่อแสดงการคัดค้านต่อการที่รัฐบาลไอซ์แลนด์กำลังจะจัดการลงประชามติว่าประเทศควรกลับมาเริ่มต้นเจรจาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU อีกครั้งหรือไม่โดยผู้ประท้วงบอกว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่โดดเด่นและมีความมั่งคั่งที่สุดในยุโรปอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติและมองว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EU อาจทำให้ประเทศถูกครอบงำด้วยข้อบังคับต่างๆที่ไม่จำเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ค่ะอนุมัติยาเรสคอนฟิลชื่อสามัญ นะทางยาว่าดาเร็กซอนเรซิปของบริษัทเรวอลูชั่นเมดิซีนเพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งตับอ่อนชนิด PDAC ระยะแพร่กระจายเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่เคยผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดมาก่อนหรือว่าไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดหลายตัวร่วมกันได้การอนุมัติครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าถึง6เดือนครึ่งนะคะหลังจากที่พบว่าผลการทดลองทางคลินิกมีประสิทธิภาพสูงเป็นประวัติการผู้ป่วยสามารถรับประทานยาชนิดนี้ได้วันละ1ครั้งซึ่งตัวยาก็จะเข้าไปยับยั้งการทำงานของโปรตีนแล้วก็ยีนมิวเทชันที่ผิดปกติซึ่งเป็นตัวการหลักในการเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์กุลปามค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เรียกชื่อเหมือนกันเอ๊ะอีกชื่อนึงป่ะ
1: ยังไงคะ
2: คุ้นๆไหมฮะอันนี้ว่าคุณแชร์หน้าใหม่นะฮะ
1: แบงค์ไอ้ปามค่ะจะไปแล้วเนี่ยอย่าทักสิอย่าทัก
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็มีจับสลากของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีทีมใหญ่ชนกันเองเยอะนะครับก็น่าสนใจสำหรับปีนี
0: ้ครับเจนกาว
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก็ก่อนจะไปดูเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีการจับสลากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราไปดูเกมลาลิก้าสเปนครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบิลเบา2-0ชนะ2เกมรวดครับ ฤดูกาลนี้ดูทรงแล้วน่าจะลุ้นสนุกเพราะว่ามาดริดก็เริ่มได้ดีเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: นะครับก็เกมลาลิกาสเปนมาถึงนัดที่2ครับแต่ว่าเป็นนัดตกค้างครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับแอตเลติกบิลเบานะครับก่อนนาที37ครับเจ้าถิ่นไม่ได้ประตูขึ้นนำจังหวะที่เปตรีจ่ายทะลุช่องให้ราฟินญาหลุดเข้าไปจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับบาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 ก็ครึ่งแรกก็จบด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังเนี่ยเป็นบาร์ซ่าที่ยังคุมเกมได้แล้วก็พยายามหาโอกาสเพิ่มจนกระทั่งนาที82ครับเป็นเฟมิโลเปสครับยิงให้บาร์ซ่านำเป็น 2-0 ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็เป็นบาร์ซ่าที่รักษาสกอร์นี้ไว้ได้นะครับจบเกมก็ทำให้บาร์เซโลนาชนะแอตเลติกบิลบาโอไป 2-0 เก็บ3คะแนนครับแล้วก็ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งน่าสนใจครับมีเกมที่บาเลดอสครับเป็นเซลตาบิโก้ครับที่แพ้กับโอซาซูน่าไป1ประตูต่อ2ครับ
3: จากลาลิกาสเปนนะครับพาผู้ชมไปดูทางคาราบาวครับกันบ้างครับเดนนี่เวลเบกทำประตูแรกอย่างเป็นทางการให้กับเชลซีบุกเอาชนะลูตันทาวน์ได้2ประตูต่อ0ครับฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษรอบที่2นะครับเชลซีทีมเชียร์ของคุณปาล์มนะเปิดแซมฟอร์ดบริดจ์ครับต้อนรับลูตันทาวน์จากลีก1ครึ่งแรกครับยังออกอาวุธกันไม่หนักมากนะครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับนาทีที่50เชลซีขึ้นนำก่อน 1-0 ครับมาโลกุสโตเนี่ยเปิดบอลเข้ากลางมาให้กับทางแดนนี่เวลเบกครับมองเข้าไปเป็นประตูแรกอย่างเป็นทางการให้กับเชลซีนะครับลงนัดแรกก็ยิงได้เลยนาทีที่79ครับเอสเวลวิลเลียมนะครับยิงบอลไปฉลับทางโอดอฟฟินเนี่ยเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเป็นการเข้าประตูตัวเองครับของกองหลังลูตันเชลซีขึ้นนำ2ประตูต่อ0จบเกมเชลซีชนะลูตันทาวน์ไป 2-0 ครับผ่านเข้าสู่รอบที่3โดยจะเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับรับมือลีดส์ยูไนเต็ดกลางสัปดาห์ที่7หรือ14กันยายนนี้ครับส่วนผลคาราบาวครับอีกคู่หนึ่งนะครับรอบที่2เช่นเดียวกันฟูลแลมครับเอาชนะทาง AFC วิมเบิลดันไป3ประตูต่อ0ครับ
2: คือทีมที่ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปก็ต้องเล่นในคาราบาวครับรอบที่2
3: ครับ
2: ส่วนทีมที่ได้ไปเล่นเนี่ยก็จะไปเล่นในรอบที่3นะคร
3: ับ
2: มาดูกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอาจจะไม่มีเอเลียอเดอร์สันกองกลางตัวใหม่ในเกมพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้ครับไปเจ็บในเกมแรกเลยนะครับแม่ซ
3: ั
2: ดไป110กว่าล้านนะครับ
3: นั่งพักซะอย่างนั้น
2: แต่สะเทือนมาถึงเชลซีนะครับ
3: ครับ
2: อาจจะ
3: เอนโซ
2: ปิดดีลเอนโซได
3: ้ครับ
2: นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีลงสนามกัน1คู่เวลา 20:00 นครับคริสตัลพาเลซที่นัดแรกเนี่ยแพ้กับเอเวอร์ตันเปิดบ้านเซลฮัสพาร์คเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะบอร์นมัธ 2-1 ถ้าใครจำกันได้2ทีมนี้เคยเจอกันใน FA ครับแล้วก็พาเลซเนี่ยยุคตั้งแต่รอยฮอตสันเป็นจอมแสบเหมือนกัน
3: ใช่
2: มักจะชนะทางฝั่งของแมนซิตี้ได้
3: ตั้งแต่เป็นโอลิเวอร์กัสเนอร์ก็เป็นตัวแสบของทีมใหญ่นะ
2: นะฮะก็เป็นตัวแสบไล่มาตั้งแต่รอยฮอตสันมาจนเป็นกัสเนอร์เนี่ยครับ
3: ครับ
2: ก็แมนซิตี้ของมาริสก้านะครับนัดแรกนี่คนแซวเลยนึกว่าเป๊ปเพราะว่าใส่สูตร
3: เหมือนกันเลย
2: เพราะว่าตอนอยู่เชลซีไม่ใส่สูตรเลย
3: ครับ
2: แปลกมากนะเกมนี้ไม่มีเชอร์รี่โดกูนะครับที่อยู่ระหว่างเรียกความฟิตจากการเจ็บน่องเอเลียอเดอร์สันก็ต้องเช็คฟิตจากการเจ็บต้นขาเดี๋ยวดูอาการแล้วไม่น่าจะลงสนามได้เรยานแชกีครับที่เป็นซูเปอร์ซับลงมาจัด2แอสซิสต์ให้ทีมพลิกแซงชนะบอลมัดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะได้ออกเป็นสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับที่เหลือพวกฟิลโฟเดนองตัวเซเมนโยเออร์ลิงบราวส์ฮาแลนด์นิโกโอไรลี่เดี๋ยวดูว่าโอไรลี่เนี่ยจะถูกจับไปเล่นตรงไหนอีกนะครับหรือจะมาเกฮีเล่นมิดฟิลด์อีก
3: ครับ
2: นะ
3: สารภาพประโยชน์จริงๆนะ
2: ชินแฟนเชลซีชินแล้ว
3: ครับ
2: อายุบัวดี้มิดฟิลด์ตัวใหม่100ล้านยูโรก็มีโอกาสที่จะเริ่มมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้นะครับตรงกลางก็อาจจะเป็นมาเตโอโควาซิชได้เล่นเหมือนกัน
3: มาดูทางด้านคริสตัลพาเลซของปีอาซาสโค้ชคนใหม่ชาวฝรั่งเศสครับจะไม่มีทางอิสมาอิลาซาปีกทีมชาติเซเนกัลที่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บโคนขาหนีบและยังต้องแยกซ้อมเดี่ยวอยู่นะครับท่ามกลางข่าวที่เชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลในช่วงเส้นตายก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้โดยเดวายแม็กนิลและเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับมีโอกาสออกสตาร์ทร่วมกันอยู่ด้านหลังของชองฟิลิปมาเตต้าขณะที่แนวรับเนี่ยจะขาดทางซาดีริอาสที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับแต่ก็ยังมีทางคริสริชาร์ดทาเคฮิโรโทมิยาสึนะครับพร้อมที่จะลงสนามเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กครับ
2: ก็ไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับสำหรับพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับส่วนวันเสาร์นี่โอ้แฟนลิเวอร์พูลโชคดี
3: ครับนอนเร็วนะฮะ
2: ไปหัวค่ำเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์แต่ลิเวอร์พูลเจอแน่ เลียมดีแลบมาแล้ว
3: โอ้โหซื้อไปแพงด้วยนะ
2: 50ล้านปอนด์
3: ครับผม
2: ขอบคุณ
3: อันนี้ต้องชมทีมซื้อหรือว่าทีมขาย
2: ต้องชมฟอเรสต์ครับที่ซื้อไปขอบคุณมากครับ
3: ผม
2: 3ทุ่มเนี่ยมีโคเวนทรีกับเฮาซิตี้บอนมัธกับเอเวอร์ตันแล้วก็คู่ดึกถือว่าน่าสนใจ5ทุ่มครึ่งสเปอร์พบกับนิวคาสเซิลส่วนวันอาทิตย์นะ

0: ครับเกม2ทุ่มเนี่ยมี3คู่เลยลีดส์กับเบรนท์ฟอร์ดซันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมเชลซีกับไบรตันคราวนี้ก็ขอบคุณมาก
1: ไบรตันฟอร์มดีๆนะ
0: เหมือนแล้วเขาดึกมาหลายวันแล้วด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็4ทุ่มครึ่งแมนยูไนเต็ดเจออิปสวิชทาวน์น่าสนใจแมนยูที่เคยถล่มอิปสวิชทาวน์มาแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นสถิตินะ
1: แต่ว่านัดแรกเนี่ย
0: สะดุดไปแล้ว
1: สะดุดกับฮาวซิตี้ไปแล้วนะ
0: เกมนี้ต้องแก้ตัว
1: กัน
0: ใช่แล้วก็คืนวันจันทร์นะครับก็เป็นแอสตันวิลล่าจะเจอกับอาร์ซนอลนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบสัปดาห์นี้คร
1: ับมาดูกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างครับลิเวอร์พูลครับออกไปเยือนอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยือนบาเยิร์นมิวนิกอาร์เซนอลต้อนรับเรอัลมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือทีมยักษ์ใหญ่เจอกันทั้งนั้น
0: ใช่ไม่มีเชลซีแหละครับตัว
1: น
0: ี
1: ้เชลซีอยู่ไหนฮะเนี่ย
0: ไม่มาครับ
1: นะครับ
0: ไม่น่าเล่นตัวเอง
1: จับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบลีกเฟสประจำฤดูกาลใหม่นะครับจัดขึ้นที่โมนาโกนะครับโดยผลการจับฉลากเนี่ยบรรดายักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปต่างโคจรมาฟาดแข่งกันเองตั้งแต่หัววันเลยนะครับนำมาโดยหงส์แดงลิเวอร์พูลครับต้องบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานรวมถึงเปิดแอนฟิลด์รับมือแอตเลติโกมาดริดนะครับในกลุ่มเดียวกันก็มีปอร์โตนะครับคลับบรูซบิอาริลเฟเนบาเช่ลองส์แล้วก็ LASK ลินส์นะฮะทางด้านแมนยูไนเต็ดครับกลับมาอยู่บนเวทียุโรปถ้วยใหญ่อีกครั้งนึงอยู่ในโถที่2นะครับซึ่งโถเนี่ยก็ต้องจับไปเจอกับโถ1ซึ่งเป็นบิ๊กทีมทั้งนั้นศึกหนักสุดๆครับมีคิวรับการมาเยือนของไบเออร์นมิวนิกนะฮะบุกไปเยือนแอตแลนติโกมาดริดเจอ AS Roma Sporting Lisbon RB Leipzig บิอาริลซาบ้าและโคโมขณะที่ทางรองแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลเนี่ยต้องเจอศึกหนักครับเรอัลมาดริดเนี่ยเจอในบ้านบุกไปเยือนไบเออร์นมิวนิกเนี่ยบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสลิวจากฝรั่งเศสนาโปลีซาบาแล้วก็สลาเวียปรากนะครับนอกจากนี้เนี่ยทีมเต็งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาร์เซโลนาต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ในรอบลีกเฟสนี้หลายเกมเลยทีเดียว
0: นะฮะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับนะการอยู่โถ1นี่ไม่ช่วยอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: เอาจริงอาร์เซนอลเนี่ยเป็นรองแชมป์ก็จริงแต่เจอทั้งบาเยิร์นทั้งมาดริดทั้งดอร์ทมุนด์นี่ไม่ง่าย
1: ใช่ครับ
0: เอาไปดูกันหน่อยครับโปรแกรมในรอบลีกเฟสของทีมใหญ
1: ่เริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนเลยแล้วกัน
0: ลิเวอร์พูลนะครับเจอแอตเลติโกมาดริดซึ่งอาจจะบางลงไปช่วงหลังแอตเลติโกจะบางลงไป
1: แล้วก็มีโอกาสจะเสียฮูเลียนอัลเวเรสด้วย
0: ใช่เป็นไปได้สูง
1: ช่วงท้ายตลาด
0: ไม่ล่าสุดไม่ซ้อมแล้ว
1: ใช่ครับปวดท้องซะอย่างนั้น
0: 2ครั้งติดอินเตอร์มิลานในการเยือนนะครับเจอกับปอร์โตเย่าคลับบูชเยือนบีเอเรียลเย่านะครับเฟเนบาเช่เยือนก็ไม่ง่ายนะครับเฟเนบาเช่บอลตุรกี
1: ครับ
0: เจอลองส์แล้วก็เจอ LASK ส่วนแมนยูอย่างที่บอกไป
1: เนี่ยเขาอยู่โถ2ไง
0: ใช่โถ2นี่ไม่ต่างกับลิเวอร์พูลโถ1เลย
1: ครับ
0: บาเยิร์นแอตมาดริดโรม่าไลป์ซิกบีเอเรียลซาบาถ้าเราดูโปรแกรมของแมนยูเนี่ยการไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนก็หนัก
1: ใช่
0: เพราะปีที่แล้วเนี่ยแมนซิตี้ไปเยือนลิสบอนก็แพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ลูเบนอโมริม
1: ครับ
0: ส่วนซิตี้เนี่ยเย่า
1: อันนี้หนักเลย
0: เฟเช่อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่โถ1โถ
1: 2
0: ไม่มีประโยชน
1: ์ครับ
0: ดูโปรแกรมนะคุณผู้ชมครับเย่าเปเชเยือนบาร์เซโลนาเย่าลิสบอนเยือนปอร์โตเย่านาโปลีเยือนไลป์ซิกแล้วก็มีเกมที่อาจจะเบาหน่อยคือ AKA 10
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเยือนลองซึ่งลองก็เป็นทีมที่มักจะเป็นจอมแสบ
1: ใช่
0: ที่ถือว่าโปรแกรมหนัก
1: นะ
0: ส่วนเปเชครับ
1: ก็หนักแพ้กัน
0: ไม่เข้าใจว่า
1: จะอยู่โถ1ไปทำไม
0: เพื่ออะไรครับก็เจอบาร์เซโลนาเกมเย่าแล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้เย่าโรม่าเยือนวิลล่าถ้าจำมาได้ปีแล้ววิลล่านี่เป็นทีมจอมแสบ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเล่นไปเยือนเย่ากาลาตาซารายเยือนบีเอเรียลเย่าบาติสลาวาแล้วก็เยือนโคโมสังเกตว่าโปรแกรม3-4นัดหลังเนี่ยเปเชยังค่อนข้างเบา
1: ใช่
0: ยังเจอกาลาตาซารายเนี่ยถ้าเป็นเยือนก็หนักเจอบีเอเรียลนี่ก็ไม่ง่ายครับเป็นเล่นที่เอลมาดิเกานี่ก็เป็นทีมจอมแสบเหมือนกันส่วนอาร์เซนอลไม่ต่างกัน
1: ครับ
0: หันมาดูกะหัวเราะใส่เปเชพอกันเนี่ยที่บอกเจอมาดริดในบ้านเจอมิวนิกเยือนนะครับเจอดอทมุนเย่านะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่อาจจะสบายหน่อยคือการเจอซาบาทีมในเกมเย่านาโปลีไปเยือนนะครับแล้วก็เจอทางลิวในเกมเย่าถือว่าถ้าหนักๆอาร์เซนอลก็คือการเยือนนาโปลีแล้วก็เยือนไบเออร์น
1: มาดูทางฝั่งไบเออร์มิวนิกกันบ้างเจอแอตเลติโกมาดริดออกไปเยือนนะครับเรอัลเบติสไปเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนโบโดกริมเย่าลิวไปเยือนนะครับสลาเวียปรากไปเฝ้าบ้านเย่านะฮะแล้วก็ไวกิ้งครับเยือนทางด้านอินเตอร์มิลานครับเจอหนักๆก็จะมีทางลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับออกไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับเจอบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเบาๆหน่อยแล้วทั้งคลับบูสนะครับสโลวานบราติสลาวาส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับก็เจอหนักครับไบเออร์นมิวนิกนะครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด PSV ไอโอเฟนเฟเนบาเช่โบโดกริมไวกิ้งสตุตการ์ดถือว่าแอตมาดริดเนี่ยเจอหนัก เกือบทุกทีมเหมือนกัน
0: แต่จริงถ้าเราดูเฉลี่ยก็พอกับเปเชกับอาร์เซนอลนะ
1: ครับบาร์เซโลนาครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปารีสแซงต์แชร์แมงแอสตันวิลล่าสปอร์ติ้งลิสบอนครับเฟยานูร์กาลาตาซารายอันนี้ไปเยือนด้วยนะโคโมเย่าซาบาเยือนนะครับบาซ่าหนักทีเดียวเรอัลมาดริดครับอินเตอร์มิลานนะครับอาร์เซนอล PSV โรม่าไลฟ์ซิกชัตเตอร์โดเนตครับแล้วก็ LASK แล้วก็ AKA 10นะฮะ
0: ทั้งหมดจะเบาหมดนะ
1: ดูเบา
0: ดูมาดริดอาจจะดูเบาอาจจะไม่เยอะมากแต่อาจจะดูเบาที่สุดในบรรดาทีมใหญ
1: ่แมตช์แรกครับจะฟาดแข้งกันระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันวันที่5มิถุนายนครับที่เมโทรโพลิตาโนกรุงมาดริดประเทศสเปนนั่นเองครับ
0: มีภาพของเทเรียองรีขึ้นมานะครับก็องรีครับรับรางวัลยูฟ่าเพรสิเดนต์อวอร์ดประจำปี2026จากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปครับนี่ฮะเทียรี่องรีฮะกองหน้าตำนานของฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เซนอล
1: ครับ
0: นะได้รับเลือกจากยูฟ่าเป็นยูฟ่าเพรสิเดนต์อวอร์ด
1: เขาเป็นคนจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับแฟนอาร์เซนอลคงโกรธเบาๆนิดนึง
0: นะแต่จับองรีบอกผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกัน
1: คอมพิวเตอร์ทั้งนั้น
0: ใช่ฮะก็ได้รับรางวัลนี้อย่างยิ่งใหญ่ครับโดยรางวัลดังกล่าวมีการเรียกว่าให้มาตั้งแต่ปี1998นี่หลายคนน่าจะทันนะฮะโอ้ยุคพีคมากนี้เจอเซาท์แฮมป์ตันนะครับก็ได้รับรางวัลนี้นะครับเป็นคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกสนามแต่จริงช่วงหลังแกเป็นสายบริหารก็ดูดีจริง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะทางอเล็กซานเดอร์เซเฟรินครับประธานของฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่ากล่าวถึงอดีตตำนานรายนี้มีทั้งเรื่องความเร็วความสง่างามทักษะและการจบสกอร์ที่เลือดเย็นองรีเป็นกองหน้ายุคสมัยใหม่แล้วก็ยังคงเป็นคนที่เขียนเรื่องราวของตัวเองในฟุตบอลต่อไปในฐานะนักวิเคราะห์ระดับโลกแกวิเคราะห์ก็ยังคมเหมือนตอนแกเล่น
1: ใช่ครับ
0: นะครับแน่นอนองรีเนี่ยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998ยูโรปี2000แล้วก็คว้าแชมป์ระดับเรียกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาและที่สำคัญคืออยู่ในชุดอาร์เซนอลไร้พ่ายเมื่อปี 2003-2004 ด้วย
1: ใช่ครับยุคนั้นเป็นยุคของอาร์เซนแวนเกอร์นะครับสำหรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดจากประธานยูฟ่าที่มอบให้แก่บุคคลที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่โลกฟุตบอลโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีบุคคลระดับตำนานของโลกที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ลตันโยฮันคลาฟนะครับฟรานเชสโกตอตติเดวิดเบ็คแฮมนะครับดิเดียดร็อกบ้าและล่าสุดก็คือซลาตันอิบราฮิมโบวิชนั่นเองครับมาดูตลาดซื้อขายกันบ้างครับแอสตันวิลล่ายืนยันว่าเลออนกอเรสกาได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิก
0: ถือว่าพลิกโผเหมือนกันนะครับตอนแรกมีหลายทีมนะ
1: ครับ
0: ตอนแรกมีข่าวจะไม่เล่นในสหรัฐด้วยซ้ำแต่อายุยังได
1: ้อายุยังได้แล้วผมชอบวิธีการเล่นของเขานะเล่นแบบไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร
0: ่จริงๆถ้าจำกันได้เลออนกอเรสกาเนี่ยมีข่าวกับแมนยูมานานมาก
1: ใช่ครับ
0: นานมากตั้งแต่เป็นเยาวชนอ่ะจนสุดท้ายฟรีในวัย30-31ก็ยังไม่ได้ไปอยู่แมนยู
1: ถูกต้องนะฮะมาอยู่กับทีมนี้ครับแอสตันวิลล่าแถลงการยืนยันว่าเลออนกอเรสกากองกลางทีมชาติเยอรมันครับได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อย หลังจากย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยกอเรสกาเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกแห่งบุนเดสลีกาในช่วงปี2018ถึง2026เป็นเวลา8ปีเต็มครับแล้วก็มีส่วนช่วยนำทีมคว้าแชมป์มากมายรวมถึงฤดูกาล 2019-2020 ที่สโมสรเนี่ยได้ทริปเปิลแชมป์ก่อนจะหมดสัญญาและย้ายออกมาเมื่อจบฤดูกาลล่าสุดครับกอเรสกาวัย31ปีกล่าวว่ามีความสุขมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่แอสตันวิลล่าเป็นสโมสรที่ใหญ่มากอยากนำประสบการณ์ที่ผมสั่งสมมาตลอดทั้งอาชีพค้าแข้งเนี่ยมาช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายตั้งตารอที่จะได้เล่นเกมใหญ่ๆในทุกช่วงเวลาทุกๆ 2-3 วันคือพรีเมียร์ลีกเนี่ยเล่นกันเยอะถ้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เล่นฟุตบอลเยอะเลย 2-3 วันแมตช์ 2-3 วันแมตช์เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยวิลล่ากำลังเร่งปรับปรุงขุมกำลังแดนกลางเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมไปขายทางยูริเตเลมันจะออกไปนะครับขณะที่อามาดูโอนาน่าเองก็บาดเจ็บหนักจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จนต้องพักยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายเข้ามาเนี่ยการันตีตัวจริงแน่นอน
0: ใช่แล้วก็อย่าลืมเขาขายบอลแกนโรเจอร์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: มันได้เงินเสริมทัพมาพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: ข้ามจากฟุตบอลมาที่ทีมเรือพายของเม็กซิโกครับคว้า2เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกที่เนเธอร์แลนด์ครับก็เป็นการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์โลกครับ Rowing World Championship 2026ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับวันแรกของการชิงเหรียญทองชิงชัย6อีเวนต์ครับเริ่มที่เรือกัญเชียง2คนหญิงพายคู่ครับรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศไอลินอิบาร่ากับเมลิซ่ามาร์เกสครับสองสาวจากเม็กซิโกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วยกันพายเขาเส้นชัยเป็นอันดับ1ครับ7นาที 10.02 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองอันดับ2เป็นของกรีซนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นของตูนิเซียส่วนในประเภทกัญเชียง1คนครับ ก็เป็นรุ่นไลท์เวทนะครับรอบชิงชนะเลิศเคนเนียเลชูก้าอีกหนึ่งสาวจากเม็กซิโกนะครับเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองที่2ในทัพเรือพายของเม็กซิโก
1: ส่วนเรือกันเชียง2คนชายพายคู่นะครับรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศชักสอดนูบาตอฟและโซบิจอนซาฟารอรีเยฟจากอุซเบกิสถานโชว์ความแข็งแกร่งครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคนแรกให้กับอุซเบกิสถานหลังพายเข้าเส้นชัยลำแรกนะครับเวลา6นาที 21.93 วินาทีเอาชนะคู่ฝีพายจากเยอรมันที่ได้ที่2และสหรัฐอเมริกาที่ได้ที่3ครับ
0: ปิดท้ายด้วยเรือกันเชียงพาราเป็นของคนพิการครับ2คนผสมพายคู่นะฝีพายจากเยอรมนีครับได้เหรียญทองครับเวลา8นาที 8.26 วินาทีเหรียญกันเป็นของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของทางอิสราเอลครับ
1: ทาเดสโปกาชานักปั่นสโลวีเนียครับคว้าแชมป์จักรยานทางไกลวูเอลตาเอสปัญญาสเตจที่3ของตัวเองครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์2026นะครับวูเอลตาเอสปัญญาครั้งที่81เข้าสู่การแข่งขันในสเตจที่6ครับเส้นทางถนนสลับกับการปั่นขึ้นเขาออกสตาร์ทจากเมืองเอลโครสเซเบรแควนส์คาตาลันครับเข้าเส้นชัยที่เมืองคาสเตยอสแคว้นบาเลนเซียระยะทางรวม 176.8 กิโลเมตรสเตจนี้มีนักปั่นหลายคนปั่นออกนอกเส้นทางครับรวมถึงเจ้าของแชมป์สเตจอย่างทาเดสโปกาชาน้องเหล็กสโลวีเนียด้วยนะครับที่ปั่นออกนอกเส้นทางในช่วงของการลงเขาก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สเตจที่3ของตัวเองในปีนี้ด้วยเวลา4ชั่วโมง12นาทีกับ40วินาทีตามมาด้วยเอนดริกมาสนักปั่นสเปนทีมโมวิสตาและอันดับ3ครับรัมเซสเดอแบร์นักปั่นจากเบลเยียมทีมอัลเปซินพรีเมียร์เทคเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา4ชั่วโมง13นาที26วินาทีครับ
0: ส่วนผู้นำในเวลารวมครับโปกาชาเจ้าของแชมป์ตูร์ดฟรองซ์5สมัยก็ยังนำเป็นอันดับ1ครับเวลารวม15ชั่วโมง38นาที27วินาทีอันดับ2เป็นของเอนริกมาสครับตามหลังอยู่3นาที34วินาทีอันดับ3ครับพรีมอสโรกริชนักปั่นสโลวีเนียจากเรดบูโบราอัลโกรเฮนะครับที่ตามหลัง4นาที21วินาทีส่วนในสเตจต่อไปครับถึงสเตจที่7แล้วนะครับที่เมืองบาเดอัลวาในแคว้นบาเลนเซียครับก็ปั่นขึ้นเทือกเขาเซียร่าเดกูด้าไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบาเดลินาเรสครับก็เป็นรีสอร์ทสกีชื่อดังของสเปนระยะทางรวม 149.9 กิโลเมตรครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณครับค่ะส่งท้ายข่าวเที่ยง MVT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพกองขยะขนาดมหึมาที่สูงราวกับภูเขานะคะในย่านดาเอสซาลามในกรุงโกนากรีเมืองหลวงของกินีค่ะเกิดพังถล่มลงมาทับบ้านเรือแล้วก็เพิงที่พักของประชาชนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย30คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายสิบคนค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวงสวรรค์สองล่าอัมไพพองดังแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเพ่นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญสิ้นดั่งแสงถิ่นส่องใจให้สดใสใต้ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระสิริสวยอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณ

ันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันดร์เทอญด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีครับรอบคุณภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันที่จังหวัดอุดรธานีครับซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับผลักดันแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่รู้จักอำเภอกุมภาวะปีหรือจังหวัดอุดรธานีผมมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวจากลิซ่าเอฟเฟคนะครับ Amazing Thailand นะครับทำมันไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยของเราหรือมันเป็นคนทั้งโลกนะครับที่ต้องการที่จะมาที่นี่ได้มาสัมผัสที่นี่ดังนั้นทะเลบัวแดงนะครับที่อยู่ข้างหลังเรานี้ที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่จะสอดรับสอดคล้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดนั่นก็คือศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกรมไม้นะครับในอนุภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวเมืองอัจฉริยะนะครับโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดใกล้เคียงและก็ยกระดับรายได้ของชุมชนดังนั้นสิ่งเหล่านี้ในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการท้องที่ท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาคเอกชนนะครับในภาพรวมของอำเภอกุมภาวะปีเนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนครับเราต้องการให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ได้ประทับใจนะครับเรื่องของเส้นทางการจราจรหรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกวันนี้ทุกภาคส่วนนะครับเรามุ่งหวังเรื่องของสุขอนามัยนะครับเราเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับที่จะใช้ในเรื่องของเรือไฟฟ้าหรือเรือ EV เนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมเราต้องควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันชุมชนนะครับหรือในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราจะต้องไม่ทำลายนะครับเรามองถึงความยั่งยืนตรงนี้เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยวันนี้นะครับตัวผมเองทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยเราก็มีการอบรมนะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับในเรื่องของหลักการในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมทั้งนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพรวมนะครับอันนี้เราก็ได้ดำเนินการไปเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนแน่นอนครับที่นี่เราก็ต้องดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนการมีส่วนร่วมวันนี้ของทางท่านนายกเองเนี่ยนะครับเรามีสถานที่พักนะครับในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับที่มีความพร้อมนะครับซึ่งผมได้สัมผัสแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความประทับใจได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถที่มองข้ามไปเลยได้เลยก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับหรือวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยนะครับให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวิถีชุมชนนะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติสิ่งที่สร้างเองซึ่งทะเลบัวแดงเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับประมาณ 24,000 ไร่นะครับดังนั้นภาพหรือสิ่งที่มันปรากฏออกไปเนี่ยผมต้องพูดกับทุกคนกับทุกท่านว่าในฐานะที่ผมมาเป็นนายอำเภอที่นี่นะครับถ้าท่านไม่ได้สัมมาสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมถือว่าท่านยังมาไม่ถึงที่อุดรธานีนะครับ
1: จังหวัดอุดรธานีไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับแต่ยังมีเรื่องราวของวิถีชีวิตและทรัพยากรทางธรรมชาติที่กลายเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สะท้อนความโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีได้อย่างชัดเจนก็คือทะเลบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและเป็นภาพจำสำคัญของจังหวัดอุดรธานีแต่ความน่าสนใจของทะเลบัวแดงไม่ได้อยู่เพียงความสวยงามของดอกบัวที่ผีบานเต็มผืนน้ำเท่านั้นเพราะพื้นที่แห่งนี้ยังเชื่อมโยงกับชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จากมุมมองของฝ่ายปกครองสู่มุมมองของท้องถิ่นจุดเด่นอะไรที่ทำให้ทะเลบัวแดงกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนจังหวัดอุดรธานี
2: ผมวีรวัฒน์วงศ์ศรีรักษานะครับนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้องหานกุมภาวะปีต้องนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ท่านอำเภอได้นำเรียนครับว่าหนองหานอำเภอกุมภาวะปีหรือว่าทะเลบัวแดงเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด 24,000 กว่าไร่นี่นะครับโดยรอบแล้วก็จะมีทั้งอำเภอกุมภาวะปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้วซึ่งในส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภาวะปีก็คือที่เทศบาลตำบลเชียงแหวซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในหนองหานทะเลบัวแดงต้องนำเรียนครับว่า น้องหานทะเลบัวแดงของกุมภาปีเนี่ยเป็นต้นน้ำของลำน้ำเปล่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะรับน้ำมาจากหลายสาขาแล้วที่สำคัญก็คือธรรมชาติของทะเลบัวแดงเนี่ยจะมีทั้งบัวแดงที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อปี 2568 ถึง 69 เนี่ยเราคิดว่าในพื้นที่ที่บัวขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่จาก 24,000 ไร่นะครับเป็นรูปภาพที่สวยงามมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในธรรมชาติของหนองหารก็ยังมีนกนานาพันธุ์นะครับซึ่งมีทั้งนกพื้นถิ่นแล้วก็นกอพยพซึ่งสามารถที่จะดูได้ตลอดใน12เดือนของ1ปีทีนี้ที่สำคัญก็คือธรรมชาติที่ผมนำเรียนแล้วในส่วนที่2ก็อยากจะนำเรียนบอกกล่าวพวกเรานะครับว่าในหนองหารทะเลบัวแดงของเราก็ยังมีตำนานความเชื่อที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้สืบทอดกันมาณเวลานี้ก็ยังมีอยู่ก็คือเรื่องตำนานผาแดงนางไอซึ่งที่เนี่ยบรรพบุรุษของเราคนบริบทในรอบหนองหารทะเลบัวแดงเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของตำนานผาแดงนางไอแล้วณทุกวันนี้นะครับที่ตำบลเชียงแหวของเราเองเนี่ยก็ยังมีหอปู่พญาขอมและหอปู่ผาแดงซึ่งทุกวันพุธวิถีชีวิตของชุมชนเขาเนี่ยถ้าจะมาขอพรมาขอในสิ่งต่างๆหรือว่าถ้าสำเร็จแล้วมาแก้บนอยู่ก็ทุกวันพุธก็ยังมีหอปู่ตาที่เราศรัทธากันอยู่เพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและปัจจุบันก็ยังมีอยู่ทีนี้ว่าในพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของท้องถิ่นเองเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วเตรียมการว่าเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรซึ่งท่านนายอำเภอได้กล่าวนำไปแล้วว่าในปีนี้อุดรธานีเราจะจัดงานพืชสวนโลกเราก็คิดว่า3ล้านกว่าคนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนอกจากไปเที่ยวที่หนองแดซึ่งเป็นที่จัดงานของพืชสวนโลกแล้วก็จะมาเที่ยวชมในพื้นที่เราในส่วนของท้องถิ่นเองต้องยอมรับก็ว่างบประมาณท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดแต่ว่าเราก็พยายามที่จะประสานกับทางราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องในส่วนอื่นๆท้องถิ่นใหญ่ให้เข้ามาช่วยเหลือทีนี้เส้นทางที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ของทะเลบัวแดงเนี่ยถ้ามาจากถนนมิตรภาพก็จะเข้ามาใน2เส้นก็คือสายดงเรืองเชียงแหวซึ่งตอนนี้เป็นถนนของอบจ.เราก็พยายามที่จะประสานเพื่อที่จะให้อบจ.นะครับทราบว่า

0: ปีนี้เนี่ยทางอบจได้รับงบประมาณที่จะทำถนนให้ดีขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาที่ท่าเรือเชียงแหวได้นี่เส้นทางที่หนึ่งเส้นทางที่สองก็คือเป็นทางหลวงชนบทซึ่งมาจากนาดีไปหนองเม็กแล้วถนนเส้นนี้ก็จะเข้ามาที่ท่าเรือบันเดียมซึ่งเส้นทางนี้คนที่มาจากถนนมิตรภาพก็เข้าได้ที่บ้านนาดีคนที่มาจากอำเภอหนองหานก็จะเข้าได้ที่บ้านคางัวก็จะมาแล้วก็มาลงที่ท่าเรือของบันเดียมเราได้นะครับนี่คือเส้นทางที่เราได้เตรียมและต้อนรับนักท่องเที่ยวทีนี้สำหรับการเตรียมการในเรื่องอื่นในพื้นที่นะครับทางท้องถิ่นเองก็ดีโดยเฉพาะทางเทศบาลแล้วก็ทางท่านนายอำเภอเองก็ดีเนี่ยก็พยายามประสานกับส่วนราชการอื่นที่มีเครื่องจักรต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าหนองหานของเราทะเลบัวแดงเนี่ยมีปัญหาเรื่องวัชพืชค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัชพืชโดยเฉพาะจอกหงส์ยักษ์เนี่ยถ้าขึ้นมากแล้วเนี่ยบัวของเราก็จะขึ้นยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ประสานกับส่วนราชการส่วนกลางนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีเรือชื่อมาเจ็บวัชพืชจอกหงส์ยักษ์เนี่ย2ลำเตรียมการมาแล้ว2ปีแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยบัวขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราได้เจ็บวัชพืชตรงนี้ออกแล้วปีนี้เราก็เตรียมการสำหรับพืชสวนโลกโดยเฉพาะก็จะทำให้ดอกบัวนี่ขึ้นเยอะขึ้นแล้วในส่วนที่2ก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3ท่านได้กรุณาเอารถแมคโครมาช่วยนะครับในการเก็บวัชพืชด้วยเช่นกันแล้วในส่วนที่3ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เนี่ยกำลังเก็บวัชพืชอยู่ที่ท่าเรือดอนคงซึ่งก็ร่วมกันระหว่างทางรถอบจ.แล้วก็เรือของกรมโยธาธิการและผังเมืองเราไม่ได้ห่วงนะครับว่าพื้นที่นี่ตรงไหนแต่ว่าขอให้เก็บในหนองหารเพราะว่าเวลาลมพัดไปทีเนี่ยจอกหงส์ยักษ์วัชพืชมันก็จะลอยไปลอยมาเก็บที่ไหนก็คือเอาขึ้นที่เดียวกันนะครับก็จะทำให้เราเตรียมการในการที่จะทำให้บัวในขึ้นงามขึ้นก็โดยการเอาวัชพืชออกนะครับถ้าเรือเนี่ยเราเตรียมการว่าของบ้านเดียมก็ดีของเชียงแหวก็ดีก็ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเราก็ทำจิตอาสาในการที่จะปรับปรุงสถานที่เราคิดว่าในช่วงที่รองรับในเทศกาลบัวที่จะขึ้นเนี่ยจะพยายามทำให้ประทับใจกับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งต่างประเทศแล้วก็คนไทยเนี่ยให้มีความประทับใจในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรื่องของที่จอดรถห้องน้ำห้องท่าเราก็จะพยายามปรับปรุงเพื่อให้เกิดความประทับใจครับในเบื้องต้นขอนำเรียนเพิ่งนี้ก่อนครับ
1: เมื่อการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นสิ่งที่ตามมาคือคำถามสำคัญว่าเราจะสร้างการท่องเที่ยวที่เติบโตไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติได้อย่างไรโดยเฉพาะทะเลบัวแดงที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการสร้างความสนุกสบายให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นการมองไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจนะครับก็คือการเปลี่ยนจากเรือที่ใช้น้ำมันมาเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลดมลพิษและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนี่จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของแนวคิด Green Tourism หรือการท่องเที่ยวสีเขียวที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2: ก็จริงๆแล้วนะคะทะเลบัวแดงเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเราก็ต้องการที่จะเห็นทะเลบัวแดงเนี้ยอยู่กับลูกกับหลานเราไปอีกนานๆนะคะดังนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอีกอย่างนึงคือในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่าน้ำมันสูงขึ้นเยอะทำให้ต้องมาคิดถึงว่าในเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงลดเรื่องมลพิษยังไงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้ชาวบ้านด้วยนะคะค่าน้ำมันต่อปีที่ต้องเสียเนี่ย 30,000 40,000 บาทนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากกลายเป็นว่าแทนที่รายได้มันจะมาอยู่กับทางชุมชนก็ต้องไปเสียเป็นค่าน้ำมันซะโดยส่วนมากก็เลยคิดถึงการที่จะนำระบบของเรือไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งก็

0: เราก็เมื่อเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเรา
1: หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะการดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่การทำ MOU จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาทะเลบัวแดงไม่ได้มองเพียงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน
0: ในส่วนของ MOU นะคะจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชิงสร้างสรรค์สู่วิถีอุดรยั่งยืนค่ะของปี2569จำนวน2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่6กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นอีโคสุดชิคก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ไปสู่ความยั่งยืนจะมีการจัดอบรมนะคะคนขับเรืออบรมผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณโดยรอบของหนองหารแห่งนี้ของทะเลบัวแดงแห่งนี้นะคะให้รู้จักการแยกขยะที่ถูกต้องแล้วก็นำขยะเนี้ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนอีกนะคะสองก็ในการทำเรือไฟฟ้านี่นะคะซึ่งเราก็สนับสนุนการทำเรือไฟฟ้าโดยที่ทางเราเนี่ยช่วยออกค่าจัดทำเครื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางชุมชนออกครึ่งหนึ่งนะคะก็ได้ทั้งหมด15ลำนะคะ15ลำก็จะเสร็จสิ้นส่งมอบกันในวันที่9กันยายนนี้ค่ะนะคะจะทำพิธีส่งมอบกันส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำป้ายสื่อความหมายป้ายบอกทางค่ะให้มันได้มาตรฐานให้มี4ภาษาไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะที่มาท่องเที่ยวในทะเลบัวแดงของเราเนี่ย5อันดับแรกเลยนะคะ1คือจีน 15,000 กว่าคน2คือลาวนะคะ 14,000 กว่าคน3ญี่ปุ่นค่ะ 3,500 กว่าคน4ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เยอรมัน5อันดับแรกนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญดังนั้นเราก็เลยจะทำป้ายสื่อสารในจุดต่างๆนะคะเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะก็ทั้งหมด4ภาษาไปเลยนะคะเป็นไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นนะคะแถมลาวด้วยแล้วอีกกิจกรรมนึงนะคะก็ทำจุดเช็คอินค่ะทำจุดถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาว่างระหว่างที่รอขึ้นเรือนะคะหรือหลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วก็ได้มาถ่ายรูปในจุดเช็คอินสวยๆแล้วก็จะได้เป็นความทรงจำกลับไปพร้อมกับไปแชร์แล้วก็บอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราอีกทางนึงนะคะและสุดท้ายคือด้วยปัญหาของจอกหูหนูยักษ์นะคะเราก็มองถึงปัญหานี้ก็เลยมีใช้โครงการนี้ในการศึกษาวิธีการกำจัดทำเป็นโมเดลการศึกษาออกมาค่ะว่าจะมีวิธีการกำจัดจอกหูหนูยักษ์เนี่ยได้กี่วิธีด้วยวิธีไหนบ้างคือทุกวันนี้เราใช้วิธีเดียวคือการตักขึ้นมาตากแต่ด้วยจอกหูหนูยักษ์เนี่ยตักขึ้นมาตากอย่างเดียวอ่ะมันไม่ตายถ้าน้ำมาไหลลงไปฟื้นคืนมาใหม่ใช่ค่ะมันไม่ตายดังนั้นก็คือเราต้องหาวิธีการว่าด้วยวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้มันตายแล้วนอกจากนั้นการทำให้มันตายเสร็จควรต้องเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดมูลค่าได้อย่างไรดังนั้นเราก็จะได้ต้นแบบโมเดลของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากจอกหูหนูยักษ์ค่ะขึ้นมา10อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเอามาผลิตเป็นของฝากของที่ระลึกได้อีกในโครงการนี้นะคะส่วนในโครงการของปี70ทางจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชันซุนฮั่วนะคะท่านก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เราอีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆเลย4ล้านกว่าบาทนะคะดังนั้นอันนี้เราจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของที่ท่าเรือบ้านเดียมไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นจุดขายตั๋วนะคะบริเวณนั่งพักรอขึ้นเรือแล้วก็บริเวณร้านค้าห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกคอมเพนมาโดยตลอดนะคะเราก็จะมาปรับปรุงห้องน้ำนะคะให้เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ พัฒนากิ

0: จกรรมที่นอกจากการไปนั่งชมเรือแล้วเนี่ยยังจะมีกิจกรรม DIY กิจกรรมงานคราฟงานอาร์ตที่สามารถใช้เวลาอยู่ที่บริเวณนี้มากขึ้นเพื่อให้ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็วิถีชุมชนของทางทะเลบัวแดงของเราค่ะส่วน MOU นั่นก็คือจากโครงการเรือไฟฟ้าเรานี่แหละค่ะซึ่งมันต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนก็จะมีทั้งภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางอำเภอนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนนะคะก็จะมีทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ EWAT นะคะสวทช.นะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่จะมาร่วม MOU ร่วมกันในการที่เราจะช่วยกันพัฒนาเรื่องการนำการเปลี่ยนผ่านให้เรือของเราทั้งหมดเป็น100ลำเนี่ยค่ะเปลี่ยนผ่านให้มันเป็นคาร์บอนต่ำให้หมดเป็นเรือ EV ให้หมดค่อยๆทำไปค่ะชุดแรก15ลำก็ปีต่อไปเราจะค่อยๆบวกกับของ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก5ลำแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะให้ปีละอีก5ลำอีก2ปีนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมาดังนั้นทุกภาคส่วนเลยค่ะมาช่วยกันหมดเลยเพื่อที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพแล้วเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าปีหน้าเราจะไปรับรางวัล Green Destination Top 100ของโลกให้ได้
1: จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่เพราะทะเลบัวแดงมีทั้งความงดงามของธรรมชาติวิถีชุมชนและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดและเมื่อการท่องเที่ยวกำลังเดินหน้าไปสู่รูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคือเสน่ห์เฉพาะตัวของทะเลบัวแดงที่ยังคงทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง
0: คือทะเลบัวแดงเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าแมกเนตของอุดรธานีดังนั้นจุดแข็งของเรานี่แหละค่ะก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ต้องพูดไปนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่มีที่ไหนที่สวยเท่าเราดังนั้นในการประชาสัมพันธ์ในการทำการตลาดของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำการตลาดในเชิงลุกนะคะในเรื่องของการออนไลน์นะคะเพื่อไปเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มที่ไม่ใช่แค่คนไทยไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเทรนด์การท่องเที่ยวของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาจะไม่ได้มาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์เยอะๆเป็นรถบัสละเขาจะมากันเองหรือไม่ก็เป็นกรุ๊ปเล็กๆดังนั้นแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็คือข้อมูลทางการท่องเที่ยวต่างๆที่มีพร้อมมีพร้อมไม่ใช่แค่ข้อมูลแล้วนำพาเขาไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆแต่ต้องมีพร้อมถึงขั้นที่ว่าจองคิวเรือยังไงจองที่พักได้ยังไงจองรถที่จะเช่ามาได้ยังไงแม้กระทั่งจองชุดที่จะมาแต่งลงจองช่างภาพที่จะไปถ่ายรูปเราจะทำแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้ขนาดนี้ซึ่งดีลกับเจ้าของร้านอะไรได้ในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเหมือน Agoda เนาะเราจะจองโรงแรมเราก็เข้าไปใน Agoda อันนี้เราก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีเองเลยค่ะก็ในงบของจังหวัดในงบปี70นี่แหละค่ะจะทำให้เสร็จก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม
1: ทะเลบัวแดงไม่ใช่เพียงผืนน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่คือพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวสามารถเดินไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้จากการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสู่การใช้พลังงานสะอาดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกองค์ประกอบกำลังถูกนำมาร้อยเรียงเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดอุดรธานีที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสด้วยตนเอง
2: ครับจากข้อมูลตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจนะครับภายใต้การบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนนะครับที่จะสร้างความยั่งยืนที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่คู่กับจังหวัดอุดรธานีหรือเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ประทับใจอันนี้คือเป็นความมุ่งมั่นเลยนะครับดังนั้น ท่านที่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับปีนี้เราอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น EV เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่ามาปีที่แล้วนะครับท่านมาที่นี่ใช้เรือยนต์อาจจะได้กลิ่นน้ำมันแต่ปีนี้ครับถ้าใช้เรือ EV ท่านจะได้กลิ่นดอกบัวจะได้กลิ่นไอตรงนี้อันนี้คือความแตกต่างแน่นอนดังนั้นท่านที่เคยมาเที่ยวแล้วนะครับผมบอกว่าต้องมาอีกครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ขออนุญาตเชิญชวนว่าสักครั้งหนึ่งครับได้มีโอกาสสัมผัสที่นี่เมืองสองมรดกโลกนะอุดรธานีมาเที่ยวพืชสวนโลกแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวทะเลบัวแดงซึ่งท่านจะได้สัมผัสสิ่งที่มันเขาเรียกว่าธรรมชาติเนรมิตบัวแดงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะพูดต่อได้

และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาดูพลังความเข้มแข็งของคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลเปื่อยซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าด้วยพลังของชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพลังชุมชนนี้จะเข้มแข็งอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ
1: ผืนผ้าที่เชื่อมร้อยหัวใจของชาวบ้านพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญยืนหยัดและมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้จากเส้นไหมเล็กๆที่ถักทอด้วยความรักและความเชื่อมั่นคำสอนและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยเลือนหายยังคงเบ่งบานอยู่ในทุกอนูของผืนผ้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2: แต่ก่อนเราต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำอยู่บ้านใครบ้านเรามาช่วงหลังก็มีศูนย์หม่อนไหมเสลิมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงพระพันปีท่านทรงเสริมตั้งแต่ก่อนเนาะย่ายายทำมาตลอดแต่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาก็ไปกรุงเทพหมดเราก็ถ้าเราจะมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายมันจะดีไหมเออเวลาทำขึ้นมามันรู้สึกว่ามันมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากหน้านาเราก็มีจุนเจือในครอบครัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ชวนข้างบ้านที่เขาทำอยู่แล้วมันทำเป็นกลุ่มดีไหมเราทำมาแล้วแล้วท่านส่งเสริมมารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ในชุมชนแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนภูมิใจมากที่ท่านไม่ทิ้งเราในชุมชนเราท่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งลายผ้ามาให้แล้วก็

0: มีหนังสือเชิญไปอบรมไปรับนโยบายจากท่านภูมิใจมากๆเลยกลุ่มเล็กๆได้มีได้เข้าเผานะคะภูมิใจมากๆเลย
1: ในอดีตผ้าทอมือของชาวบ้านเป็นเพียงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันภายในครัวเรือนทอขึ้นเพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันในงานประเพณีงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แผ่ขยายมาถึงแสงสว่างแห่งโอกาสจึงจุดประกายขึ้นในหัวใจของชาวตำบลเปื่อยอีกครั้ง
0: สมาชิกของเราเมื่อก่อนก็ทำนานะคะหลังจากที่ทำนาเสร็จก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทำนะคะก็อยู่ว่างๆก็เลยเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมตามภูมิปัญญาของพ่อแม่เราที่ทำมาก็ไปเรียนรู้จากท่านสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เราบ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเราก็เลยชวนกันมาทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหม่อนไหมของอุบลราชธานีเป็นของพระพันปีนะคะซึ่งมาส่งไข่ไหมมาอบรมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องวัสดุการเลี้ยงการอะไรนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พช.ของจังหวัดอำเภอเราก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านของเราคือเมื่อก่อนสมัยโบราณซึ่งไม่มีสีธรรมชาติพวกเราจะทำผ้าลายเป็นเหมือนลายตารางหมากรุกเพื่อเป็นเสื้อที่ตัดซึ่งทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางขาวแดงซึ่งแดงมาจากข้างสีขาวก็จากสีไหมที่เราบอกกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีประยุกต์ขึ้นมาใหม่ๆก็คือลายเสมาพันปีซึ่งเป็นเสมาของหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านจะเคารพกราบไหว้บูชาเป็นซึ่งเป็นของสูงนะคะก็เลยคิดว่าเอามาเป็นผ้าสบายซึ่งเอามาทำเป็นตัดเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของเราแทรกผสมผสานอยู่ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้เห็นจากภาพถ่ายที่ท่านออกทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เห็นท่านทำผ้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าลายใหม่เราก็นึกอยากจะทำพอเห็นแล้วก็ว่าเราก็ทำอยู่แล้วเราจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพช.พัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนให้เราไปรับพระราชทานลายผ้าจากพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งรับมาทุกปีแล้วก็มาทำขึ้นใหม่ทุกปีความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็ทำได้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ในทุกปีแต่รางวัลนะคะคงจะพยายามต่อไปอีกนะคะผ้าพันปีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจุดรวมใจของทุกคนนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติชุมชนตำบลเปื่อยได้เริ่มก้าวเดินสู่บทบาทใหม่การบริหารจัดการกลุ่มและคนในชุมชนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนยกระดับขับเคลื่อนกลุ่มให้เติบโตอย่างมั่นคงไม่เพียงอาศัยความชำนาญทางฝีมือแต่ยังต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ
0: ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพระพันปีหลวงของเรานะคะซึ่งท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีการนึกอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนถึงไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอทำแล้วก็รู้สึกรักค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งซัพพอร์ตของเราในกลุ่มของเราทุกอย่างเราจะอนุรักษ์และก็จะคิดว่าจะสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะได้ทำต่อไปไม่ให้ขาดไปหายไปจากหมู่บ้านของเรานะคะ
1: กว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามและส่งคุณค่าเบื้องหลังความสำเร็จคือการทำงานเชิงรุกของภาครัฐ โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยเจือระไนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปล่งประกายสู่มาตรฐานระดับสากล
2: เห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหมมันเปยหัวดงนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นพัฒนากรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานอำเภอก็10ปีแล้วนะคะได้สิ่งที่ได้เห็นก็คือพลังสามัคคีของคนชุมชนในชุมชนนี้ว่าจากเดิมที่เขาทอแค่ผ้าไหมสีแดงลายครั่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมให้ทำลายนู่นนี่นั่นปุ๊บอะค่ะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเลยค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนคุณยายหรือกลุ่มช่างทอของเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินจากลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ยังสนองในส่วนของลายต่างๆที่รัฐบาลเขาจัดให้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีลายพระราชทานมาทุกๆปีนะคะที่องค์หญิงท่านทรงพระราชทานมาก็จะเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้ในการที่จะเป็นต้นแบบของการทอในการทำลายหมี่ลายอะไรให้กับอำเภออื่นๆซึ่งจริงๆมาจากแค่ผ้าขาวม้าลายตารางยังไม่ได้มีการมัดหมี่อะไรเลยแต่พอมีการส่งเสริมว่าลูกค้าอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรลายไหนนะคะกลุ่มนี้ทำได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใส่ใจชุมชนนะคะตั้งแต่ส่วนของท้องถิ่นส่วนของผู้นำชุมชนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการใส่ค่ะต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้คือที่หนึ่งของอำเภอลืออำนาจหรือจะเรียกว่าที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นในยุคสมัยไหนหรือมาเทรนไหนนะคะกลุ่มของเราสามารถปรับตัวแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทอได้ตามรูปแบบแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มัดหมี่เป็นทอผ้าเป็นแล้วก็มีคุณยายช่างทอที่อายุ 70-80 ปีเป็นครูแต่ยังมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีแล้วเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างและยังมีโรงเรียนในชุมชนที่มีหลักสูตรในการสอนเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมาในแนวไหนนะคะช่างทอของเราที่นี่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างนะคะก็ไปดูงานไปอะไรก็ขอไปค่ะอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาทอแล้วเขาขายดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างสุรินทร์อย่างอะไรพวกนี้เราก็พาไปเปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของกลุ่มที่นี่เลยค่ะ
1: มาตรฐานการผลิตที่ประณีตบวกกับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผ้าไหมบ้านเปื่อยได้รับการผลักดันและหนุนเสริมจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่อย่างครบวงจรการสืบสานพระราชปณิธานจะสำเร็จได้อย่างมั่นคงนั้นย่อมเกิดจากการประสานพลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่นโยบายระดับอำเภอลึกลงมาถึงท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: จริงๆวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ชุมชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนตำบลบ้านเปื่อยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นนะครับความภาคภูมิใจของพวกเราในที่นี้นะครับก็คือเรามีลายของการทอผ้าเป็นของตัวเองสำหรับการส่งเสริมนะครับการน้อมนำเอาพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเนี่ยบางทีเราก็จะใช้วิธีการที่จะเอานำลายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการทำตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่เมื่อทอผ้าแล้วก็จะได้นำเอาไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับนำเอาผ้าที่เราทอไปประชาสัมพันธ์ไปตัดเป็นผ้าแปรรูปนะครับแล้วก็ทำให้เราเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับทั้งตัวผมเองนะครับในฐานะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเราภูมิใจเฉพาะในส่วนของตำบลเปื่อยเนี่ยเรามีเสมาพันปีนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็เป็นที่ความภาคภูมิใจของเราชาวตำบลเปื่อย ในลายผ้าของเรานะครับเราสามารถทำให้มันเป็นลายของเสมาพันปีนะครับตลอดจนถึงต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้ลายผ้าเหล่านี้นะครับเมื่อสอดรับกันกับการที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเนี่ยเขาสามารถซื้อเอาไปเป็นของที่ระลึกเอาไปตัดเอาไปทำเป็นแปรรูปเพื่อที่จะใส่นะลายผ้าเรามีความทันสมัยนะแม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่เกิดจากความคิดของคนโบราณนะครับแต่ว่าตัวลายผ้านั้นไม่เชยเลยนะครับเมื่อเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็กลายเป็นว่าเรามีความทันสมัยปนอยู่กับอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเรียบหน้าทุกคนครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มทอผ้าเราสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาซื้อหาจับจ่ายตลอดจนเรามีตัวแทนนะครับของส่วนราชการนะครับที่ได้นำเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับ
1: ในระดับปกครองท้องที่กำนันตำบลเปือยคือแกนนำสำคัญในการสร้างความเข้าใจรวบรวมพลังความสามัคคีและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง
4: ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรแล้วก็มีการรวมกลุ่มผ้าไหมนะครับที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเราเริ่มตั้งแต่การมีแปลงหม่อนประมาณ24ไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มาทําการทอมีการให้ชุมชนหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ทายาทสมาชิกมาเรียนรู้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทํานานะครับเราทําเป็นกันหลายกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มของแม่นภาศรีสุวรรณนะครับไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มมีการจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้อย่างดีนะครับโดยการสนับสนุนของพัฒนาชุมชนอำเภอเหลื่อมนาฏฝึกฝีมือฝึกอาชีพเป็นรายได้เสริมอย่างดีนะครับในเวลาว่างหลังจากทำนาก็มาประกอบอาชีพในการเสริมตรงนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งของเราหลังจากทำนาครับขอบคุณพระแม่พันปีหลวงนะครับทรงเมตตานะครับในการที่ให้โครงการดีๆเหล่านี้ลงมานะครับหลังจากของคุณแม่แล้วก็มีโครงการนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านเราพัฒนาเรื่องผ้าไหมโดดเด่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับในนามราษฎรนะครับขอขอบพระคุณพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเมตตาให้ปวงชนราษฎรได้มีโอกาสได้รับโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมเดินหน้าได้อย่างราบรื่นจากพลังการบรณาการของผู้นำทุกระดับได้กลายมาเป็นร่มเงาที่สร้างความมั่นใจและความซาบซึ้งใจให้กับชาวบ้านผู้ถักทอผืนผ้าเสมอมา
5: ตำบลเปือยเรามีคำขวัญ นะครับที่ว่าเปือยพ่อดงสรงดีมัดหมี่สวยน้ำท่วมด้วยสวยแท้พระแพรขิดนาดูนข้าวโพดหวานลูกหลานคริสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ท่านลานเสมาครับท่อนแรกของตำบลเปือยก็คือเรื่องของมัดหมี่ทอผ้าไหมนี่แหละครับของตำบลเปือยของเรานะครับตำบลเราก็มีกลุ่มทอผ้าไหมอยู่หลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านพ่อดงครับก็โดดเด่นเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้านเปือยครับก็โดดเด่นด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลานชุมชนในบ้านเรานะครับผมทางเทศบาลเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผ้าไหมมาโดยตลอดนะครับเช่นเรื่องของการให้พื้นที่ในการปลูกหม่อนนะครับอยู่ที่บ้านเฮาดงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเช่นเรื่องของการที่จะให้กลุ่มของเรานี่มีการในการย้อมสีธรรมชาตินะครับเพื่อจะปรับใช้กับทอผ้าไหมของเรานะครับแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เรื่องของฝักดอกนี่ครับในการทำเป็นดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการแปรรูปแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนของเรานะครับผมพระสนิกรชาวตำบลเปือยของเรานะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ ผ้าไหมของเรามาโดยตลอดครับซึ่งเราจะต่อยอดต่อไปครับโดยมีรุ่นหลานเยาวชนของเราที่จะต่อยอดต่อไปครับผม
1: คุณค่าของผืนผ้าไม่อาจหยุดอยู่เพียงอดีตเมื่อท้องถิ่นและชุมชนวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงวันนี้คนรุ่นใหม่จึงพร้อมจะหันกลับมารับไม้ต่อด้วยความภาคภูมิใจการรักษารากเหง้าไม่ได้หมายถึงการแช่แข็งภูมิปัญญาแต่คือการเปิดประตูรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผ้าไหมตำบลบ้านเปื่อยเดินหน้าไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่
6: จากการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญระดับปวสครับก็จบมาก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็มัดหมี่รับจ้างครับความผูกพันเนื่องจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายเป็นคนทำแล้วก็เกิดการซึมซับแล้วก็นำเก็บมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันครับคือว่าถ้าเรานำของดีในชุมชนมาเผยแพร่แล้วก็มาประยุกต์ใช้และให้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนเราเกิดรายได้ครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมรักและผมที่ผมชอบผมคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและชอบทุกอย่างมันก็จะดำเนินการไปด้วยดีครับแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งขั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าผมอาจจะพานำชุมชนและคนในหมู่บ้านไปข้างหน้าก็ได้กว่านี้ครับผ้าไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรามีมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับก็คือผ้าไหมไม่ได้เชยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักเอาไปแปรรูปหรือตามเทรนให้กับคนรุ่นใหม่ผ้าของเราก็จะอยู่ตลอดไปครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดรายได้ทำให้คนที่ข้างนอกมองว่าผ้าของเราสามารถไปข้างหน้าได้อีกมากขึ้นครับขอขอบคุณท่านที่มองเห็นราษฎรที่มีอาชีพเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็นำผ้าที่หลายคนอาจจะลืมไปหมดแล้วกลับมาให้อยู่ในสายตาสากลโลกทำให้อาชีพหมอนไหมมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากใหอยู่และอยากคงต่อไปก็คืออยากให้สืบสานอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมและอยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไปครับ
1: การผสานพลังระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คือคำตอบของการยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างกลมกลืน
2: ในมุมของนักพัฒนาหรือคนกรมการพัฒนาชุมชนนะคะสิ่งหนึ่งที่เรา อยู่ในหัวใจของเราก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมปีหลวงแล้วก็องค์หญิงที่ท่านได้ทำเรื่องของผ้าต่างๆให้กับคนไทยแล้วก็เคยมีผู้บริหารท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคะเขาบอกว่าอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้เพราะว่าท่านได้ส่งเสริมตั้งแต่ในวันที่ท่านใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่มันไม่คิดว่าจะขายได้ค่ะท่านทรงอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กำลังใจให้มาเป็นทุนในการที่จะต่อยอดจนทุกวันนี้นะคะมีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทุกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คือศูนย์รวมของภูมิปัญญาไทยอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนะคะมันคือลมหายใจที่ชุมชนได้มีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีจากพระมหากรุณาธิคุณของท่านในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนาชนก็ขอปณิธานนะคะที่จะส่งเสริมแล้วก็สืบสานนะคะแล้วก็สนับสนุนในบทบาทหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผ้าไทยของเราคงอยู่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

ข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่การขายผ้าไหมให้ได้ราคาสูงขึ้นหากแต่คือการทำให้ตำบลเปื่อยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่เคยวางรากฐานไว้แม้เวลาจะผ่านไปแต่การสืบสานภูมิปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งผ้าไหมตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจในวันนี้จึงเป็นมากกว่าอาชีพนั่นคือชีวิตที่ยืนหยัดได้อย่างงดงามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

และนี่ก็คือพลังของคนในชุมชนนะคะที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญค่ะหัวใจเข้มแข็งก็คือการรวมกลุ่มแล้วก็การยกระดับให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับพ่อก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอาจารย์บอกว่าต้องมีท่าแล้วแหละพี่นิยมบอกขอท่าท่าอะไรดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะเช่นเคยพฤหัสและศุกร์มาเจอกับพี่นิยมพร้อมพี่ต๋อมแล้วก็น้ำฝนนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงพงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับอย่างเป็นทางการครับพี่นิยมครับให้พี่เรียกพี่นิยมก็ไม่ชื่นใจหรอไม่เรียกก็ไม่ชื่นใจตั้งเงินน้องเราตั้งน้องฝน
1: พี่นิยมขาพี่นิยมขาเราดูผลงานของน้องๆในระดับอุดมศึกษาจากค่ายหนังสั้นเรามาหลายเรื่องแล้วทีนี้ขยับมาอีกนิดเป็นเลเวลที่ใหญ่นิดนึงอะโตขึ้นนิดนึงนั่นก็คือเทศกาลหนังจากค่ายหนังสั้นเราขยับมาเป็นเทศกาลหนังแล้วซึ่งเราใช้ชื่อว่าเทศกาลหนังเมืองแคนเหมือนเมืองคานไหมคะ
4: คอนเซ็ปต์
5: คอนเซ็ปต์
4: ค
5: ล้ายๆจริงเทศกาลหนังเนี่ยทุกคนก็หลายๆที่นี่ก็จัดกันแล้วแต่ว่าของแต่ละอันจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงมีกิมมิคของเล่นยังไงของเราตอนที่เราคิดแรกๆอ่ะเทศกาลหนังขอนแก่นไห
1: ม
5: มันมีเทศกาลโน่นนี่นั่นนะแต่ละที่ก็เอ๊ะเราทุกคนรู้จักเมืองคานเนี่ยคนที่ดูหนังก็จะรู้จักเมืองคานเอ้ยขอนแก่นเรามันขอนแก่นเนาะ
3: แก
5: ่นแก่นแก่นแก่นแก่นขอนแก่นเป็นเมือง
3: แ
1: ก่
3: น
1: หมอแก่น
5: หมอแก่นหมอลำใช่ไหมอะไรแล้วแต่เราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเราเดินกับฝั่งทางสปป.ลาวด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ายหนังหรือเทศกาลเราทำร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยมาจบที่เทศกาลหนังเมืองแคนวันหนึ่งเรากะว่าเราจะไปชนคานหรืออย่างน้อยคานเมื่อเขาได้ยินเขาจะลงมาหาเราอันนี้คือความหวังแล้วไม่น่าเชื่อว่าครั้งที่9ที่ผ่านมาเนี่ยมีเมืองคานมาแล้ว
1: อ
5: ย่างน้อยก็คือคนที่แสดงหนังในเทศกาลหนังเมือง
3: ฮอลลีวูดเลย
5: ฮอลลีวูดครับระดับฮอลลีวูดก็ลงมาเป็นคนไทยที่แสดงหนังในฮอลลีวูดกว่า50เรื่องก็คือพี่ปูเขาบอกว่าผมติดตามเทศกาลหนังเมืองแคนขอบคุณที่เชิญเข้ามาครั้งที่9ท่านเดี๋ยวถ้ามีรูปต่อไปก็จะเอามาให้ดูว่านานาชาติเมื่อคราวที่แล้วเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่9เป็นนานาชาติมีประเทศมาร่วมกับพวกเราเยอะมาก10กว่าประเทศมันแปลว่ามันกำลังจะผลักดันจากต้นกล้านักเล่าเรื่องค่ายหนังเนาะมาประชันกันตอนนี้มาแข่งขันกันเลยนะแข่งขันเพื่อหาคนที่ดีและเก่งที่สุดเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผ่านมานะครับมีหนังหลายเรื่องที่ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังเมืองแคนสามคนฟิล์มช็อปไปทำก็คือมอลามาเนียผมกับพี่ปัดเป็นโปรดิวเซอร
3: ์
5: ก็ถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในระดับต้นๆฝีมือของนักศึกษามาลัยขอนแก่นตอนนั้นเติบโตมาจากค่ายหนังแล้วเขาก็ประกวดเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็ได้ไปทำหนังใหญ่เรื่องถ้าเซิร์ชก็จะเห็นว่าหมอลามาเนียเป็นหนังที่กูแคนแสดงเป็นพระเอกชื่อไออัดเคยได้ยินกูแคนไหม
3: กูแคน
5: แค่ห่างนั่งฝ่า
3: เคยได้ยิน
5: คนดังอันนี้มัน20ล้านแล้วมั้ง
3: เคยได้ยิน
5: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงที่ฉายในที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นนาคเรื่องนาคนะครับเรื่องนาค8ผู้กำกับที่อยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็หยิบคนที่มีฝีมือแล้วรวมมัดกันแล้วก็ฉาย
1: หนูเคยไปทำสกู๊ป
5: นาค
1: เทศกาลหนังเมืองแคนครั้งล่าสุดก็เคยไปทำข่าวเรื่องนาคเนี่ยหนูเคยไปทำ1ใน8เรื่องเนี่ยก
5: ็
1: คือน้องๆที่โรงเรียนปากคาดพ
5: ี่ๆอ
1: าจารย์ของเขาเป็น1ในผู้กำกับ
5: ใช่ๆอันนี้คือความสำเร็จของเทศกาลหนังเมืองแคนเพราะนั้นเราก็หวังว่ามันจะมีมากขึ้นมันจะมีเพิ่มขึ้น
3: โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ
5: โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันคือฝันของเรามันเข้าสู่อุตสาหกรรมได้จริงแปลว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีทุนมีรอนมีศักยภาพหรืออีกเรื่องนึงก็มาจากเทศกาลหนังเมืองแคน4ขมัง
3: 4ขมัง
5: 4ขมังเดี๋ยวคราวหน้าพี่เบนซ์จะช่วยเตรียม ทีเซอร์หรือเทเลอร์หนัง4ขมังมาเลยนะ4ขมังนี่มาจากการพิชชิ่ง
3: ระหว่าง
5: พิชชิ่งเด็กระหว่างคนที่เข้ามาอยู่ในเทศกาลหนังแล้วก็เอาคนที่มีศักยภาพเรื่องทุนรอนมารวมมาลงกันปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ถูกหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่จะเป็นโมเดลถ้าขอนแก่นจะเป็นเมืองหนัง มันก็ต้องมีคนขอนแก่นพร้อมจะกล้าลงทุนทำหนังลงทุนทำหนังเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะจริงธุรกิจทุกอย่างก็เราไม่รู้หรอกว่าอาหารสินค้าที่เราทำออกมามันจะขายได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ลอง
3: ไม่ลองก็ไม่ร
5: ู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ขมังก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ได้ผู้กำกับเป็นผู้หญิงศิษย์เก่ามาขอคณะมนุษย์ชื่อน้องบิ๋มเนาะน้องบิ๋มนี่เขาก็มาพิชชิ่งแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ก็มีทั้งปัจญาปิ่นแก้วมีพี่ปื๊ดธนิจจิตนุกุลมีพี่ออสอะไรพวกนี้ครับก็3โปรดิวเซอร์เพื่อจะมาขับเคลื่อนโมเดลนี้ให้มันเป็นภาพยนตร์ที่ฉายแล้วก็อย่างน้อยเท่าที่คุยกับคนลงทุนคนละขัน2ขันเนี่ยคนละบาท2บาทนี่รวมกันเนี่ยได้10ล้านเนี่ย
3: โอ
5: ้เอาก็มองว่าเขาไม่ต้องการกำไรจากการทำหนังเรื่องนี้เขาต้องการแค่ทุนคืนแล้วเมื่อไหร่มันได้ทุนคืนสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมันจะได้หนังเรื่องที่สองของขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลกเพราะนั้นเทศกาลหนังเมืองแคนมันไม่ใช่แค่เทศกาลที่เรามาดูหนังกันเดินเรื่องไม่ใช่แต่มันคืออุตสาหกรรมที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าถ้าเมื่อไหร่คนขอนแก่นเห็นว่าหนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จเราก็หวังว่าการนับครั้งแรกอาจจะเจ็บหรือยังไม่รู้หรืออาจประสบความสำเร็จก็ไม่รู้แต่เราหวังว่ามันจะมีคนที่มีศักยภาพแล้วก็มองว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน
3: ์
5: ต่อการเป็นขอนแก่นเมืองหนังเมื่อมันเป็นเมืองหนังแล้วการท่องเที่ยวก็จะมาทุกคนก็ขอนแก่นเมืองหนังขอนแก่นเมืองหนังวันหนึ่งเทศกาลหนังเมืองแคนของเราซึ่งอยู่ในขอนแก่นเมืองหนังเป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำวันสองวันปีสองปีอันนี้มัน10ปีแล้วมันเริ่มเห็นผลอะไรลางๆขึ้นมาครับ
3: เนาะคาดหวังว่าจากที่เราเคยได้ยินว่าขอนแก่นคือเมืองแคนเมืองหมอลำทีนี้เราจะมาตราตรึงกันเรื่องของเมืองหนัง
5: ขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลก
3: ไปให้ถึง
1: เชื่อว่าอีกไม่นานเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยคือเป็นโลเคชั่นหลักของภาพยนตร์แบบเยอะแยะมากมาย
5: ต่างประเทศก
3: ็ฮอลลีวูดก็มาถ่ายที่บ้านเรา
1: ต่างประเทศเอเชียเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาถ่ายในบ้านเราเยอะมากๆแล้วเป็นโลเคชั่นหลักด้วยเชื่อว่าโลเคชั่นในขอนแก่นเนี่ยยังมีอีกแบบเป็นพันๆที่เลยที่รอการค้นพบ
3: ใช่
5: เหมือนหนังของผมที่ทำล่าสุดนะ เราก็อยู่ขอนแก่นตั้งแต่ป .1 ก็ถือว่าเป็นคนขอนแก่นเลยนะแค่เกิดหนองคายแล้วก็มาโตตั้งแต่
3: คนขอนแก่น
5: จนเราก็คิดว่าเราก็รู้จักพื้นที่เยอะแต่พอเราทำหนังแล้วก็สำรวจโลเคชั่นที่ต้องการป่าที่สวยขอนแก่นด้วยนะอำเภอสีชมพูเป็นอำเภอที่มีป่าสวยถ้ำสวยแล้วก็ยังมีช้างเดินอยู่เป็น
1: ๆแต่ว่า
5: ป่าที่อุดมสมบูรณ์อ
1: าจจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยไปด้วย
5: ที่เขาบอกอาจารย์วันนี้ถ่ายได้กลางวันนะแต่ผมขอร้องว่ากลางคืนอย่าถ่ายผมไม่อยากเฝ้าอาจารย์หรือไม่อยากมาเจอกันตอนเช้าเอาอาจารย์เข้าวัดแต่สวยจริงสวยจริงสีชมพูไปถ่ายทั้งเรื่องเลยที่อำเภอสีชมพู
3: อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่ความคาดหวังอยากให้ขอนแก่นคือเมืองหนังในอนาคตเรื่องแรกพร้อมแล้วน้ำฝน
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นเรื่องราวความรักของ2พี่น้องฝาแฝดที่เขาแข่งขันกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาแข่งขันกันทำไมเพื่ออะไรนะคะเป็นผลงานของทีม Good Job จากเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่8นะคะเราไปหาคำตอบกันในเรื่องแฝด2คมค่ะ

0: ยินต่อครับสวัสดีจากก้อนอาหารหรือเปล่า
1: ก้อนอาหาร
0: มีสิกับม่านเขาบอกว่าก่อนมี
2: ผมอยู่สองปีเยี่ยมชีวิตที่เก่าจริงทำมึงเฮ็ดชีวิตมึงดีขึ้นบ่ได้มึงเฮ็ดน้องจิตให้ปล่อยจิตดีๆนะ
3: เศร้าเลยสู่สองคนน่ะโดนๆพ่อกันเทียสู้น้ำกันดีๆบ่ได้บ่อีจักน้อยน่ะสู้ก็จะได้ดูแลร้านน้องกันแล้ว
0: ฮะดูแลน้ำกันติ
2: ขันว่าไฟใดนิ่งผมไม่เห็นเลยครับพ
0: ่อมึงคิดว่าไฟใดนิ่งอ่ะดีกว่าหางกูแล้วที
2: ขันมึงจะไปสู้กูก็ว่าทีเดแม็กซ
3: ์จะได้ถ้าสู้เสียองสันไปเฮ็ดอาหารมาเอาร้านกูเป็นเดิมพันธุ์

0: 不满的听个回来吧。
1: อันฟีมือบอกแม็กซ์ซื้อซัมมี่คือสมัยผมล่ะจะได้ดูแลนาคนเดียว
2: กูคิดบ่ออกเลยเพราะคนที่ผมมีน้ำยาคือมึงนี่เส้นรสชาติอาหารออกมาแบบใดกูไม่คิดบ่ออกคือกันรสชาติอาหารก็ที่ลิ้นมันเกิดขึ้นมึงสิว่ามันรสชาติเป็นได้ขี้เดียดปานใด

เบิ่งจากสีหน้าสุแล้วดูก็สิดูแลกันได้เลยล่ะซ้ำนี่พ่อก็สบายใจแล้วซ้ำนี่ครูก็สบายใจแล้ว

0: เบิ่งแย่งกันดีๆได้ล่ะเด้อ
1: พ่อฝากน้องในเรื่องนี้

0: แล้วจริงๆอาจารย์จำได้ไหมคะว่าทีมเนี้ย
1: จำไม่ได้มันเยอะมากคือเราจะมาฟังประกาศในวันเดียวเต็มห้องเลยนะ500คน
2: จาก500คนเหลือเท่าไหร่ครับ
1: เหลือ100คน
2: โอ้
1: 400กลับมา
2: ตกไป400
1: เพราะมันจำไม่ได้หรอกว่าหนังเรื่องอะไรยังไง
0: แสดงว่าจริงๆแล้ววงการภาพยนตร์เราไม่ได้ซบเซาเลยนะยังมีคน
1: ซบเซาในภาคอีสานเราภาคอื่นผมก็ไม่รู้นะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ใช่คือมันแทบน้ำตาไหลบางทีเราอยากจะตัดออกแล้วถกกันอยู่นะเฮ้ยเขามาทั้ง500คนเลยนะมาจากเหนืออีสานกลางใต้มาเพื่อจะบอกว่ามึงตกรอบกลับบ้านอ่ะแล้วค่ารถค่าลาที่พักยังไงเราจะคัดแบบคัดก่อนไหมให้เหลือสัก100ทีมแล้วก็เอาแค่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คุยกันแต่เราก็สุดท้ายเราก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมันคือน้องเขามองว่าเขากูยอมเสียสละ
2: เขาก็รับได
1: ้กูก็ชอบเข้ามาอยู่แล้ว
2: คือการแข่งขันกีฬา
1: ใช่อยู่ลาวก็ต้องมานะมึงมามึงก็ต้องพร้อมที่จะตกรอบแต่มันเท่มากคนเต็มห้องประชุม500คนแล้ว20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นจาก100ทีม20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นไปแล้วคนก็ตบมือให้อะไรเงี้ยมันหล่อมากมันผ่าน
0: หนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าคือก่อนที่จะไปอยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนน่ะต้องผ่านคนมา
1: 500
0: คน
1: 500คน
0: ตอนหนูไปทำข่าวก็คือเห็นแบบทีมที่เข้ารอบสุดท้ายมาแล้ว
1: 20ทีมทีมละ5ก็100คน
2: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นวันที่จริงๆอยากให้ไปทำข่าวตอนนั้นโคตรตื่นเต้นคนเต็มฮอลล์แล้วดูทีเซอร์ทุกเรื่องร้อยกว่าเรื่องละ45วิโอ้มันได้ไอเดียมากแล้วทีเซอร์นั้นเราเก็บไว้อย่างดีมันคือขุมกำลังที่ถ้าวันหนึ่งเรามานั่งดูทีเซอร์ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9นะมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนทำหนังมากมึงไม่ต้องคิดอะไรเลยมึงดูไอเดียมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรแต่แต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนธีมเช่นบางปีก็สยองขวัญเป็นตะย่านแซ่บมันแล้วแต่ม
2: ัน
1: เป็นดราม่าฮอมบอดี้แล้วแต่เราก็จะอันนี้พอไปนานาชาติเราใช้ว่าแคนดูไปคิดเองแคนดูแบบเฮอร์เลอร์คืออะไรแคนดูช่องนู่นช่องนี่เป็นอะไรก็มันคิดเอาเพราะมันเป็นนานาชาติแล้วมันจะแซ่บเดี๋ยวเขาไม่รู้คือใช่ไหมก็เลยกลายเป็น
2: แคนดูเวลาต้องพักอีกแล้วจะพักเบรกอีกแล้วจะก็ไม่กล้าคัด
0: อยากดูเรื่องต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อน
2: เรื่องหน้าเป็นเรื่องของแคนที่จริงๆคนคิดว่าแคนเนี่ยเอามาเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่จริงไม่ใช่ได้มากกว่านั้นแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงครับ
3: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
4: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อ

0: ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เรามาดูกันต่อเลยเพราะเวลาเราเหลือน้อย
2: แล้วแต่ฉันคิดมาก
1: ค่ะหนังอีกเรื่องนึงนะคะมาจากเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติครั้งที่9ครั้งล่าสุดนี่แหละนั่นก็คือมนต์เสน่ห์และเรื่องราวของแคนที่มีความผูกพันกับคนอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นนะคะเรื่องมนต์แคนจากทีม Polaris Production ค่ะเราไปดูกันเลยไหมคะ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ไปชมกันเลยค่ะ

0: มีตำนานเคยบอกไว้ว่าแค่ในภาคอีสานบ่แม่นแค่เครื่องดนตรีแต่แค่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับพญาแทนเทพผู้สร้างโลกผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งและทุกเทือกที่เสียงแค่ดังขึ้นโลกของพญาแทนที่อยู่ทั้งฟ้าก็สิได้ยินเพราะเสียงแค่ที่ดังขึ้นไปหอดสวงสวรรค์เพื่อที่สิให้พญาแทนทรงพลังศักดิ์สิทธิ์ลงมาผ่านเสียงแค้นเพื่อเสียงหมอแค้นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป
1: ไปดูไปดูไม่ใช่เรื่องกูไม่ใช่เรื่องไร
2: มึงเคยได้ยินบอกว่ามีหมอแค้นคนหนึ่งสามารถใส่เสียงแค้นปากผีได
3: ้ใส่เสียงแค้นนี่นะบ่ปากผี
2: แม่นเสียงแค้นนี่
4: หมอหมอแค้นปากคอยแน่ไอ้คอยเธอพี่เขา

เพราะแกจะทำมึงเนี่ย

สินค้ามึงยังกูไม่ได้หรอก

พญาแทนจงสถิต

0: มองแค่นี่ด้วยค่ะครูมาต่อขายไม่หายสนิทละ
1: บ่เป็นยังตัวเก็บไว้ใส่เองโลด

0: กิมมิกกิมมิกกิมมิก
1: และนี่คือผลงานของทีมที่เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายจาก100กว่าทีม
2: 100กว่าทีมใช่ใช่
1: ในเทศกาล
0: ถ้าจาก500เหลือ100เลยเหลือ20ทีม
2: จำนวนคนจำนวนหนังก็จาก100เหลือ20
0: ครับ
1: สุดยอด
0: จริงนะอ
1: ยากรู้เลยว่าที่1คือแบบต้องขนาดไหนขนาดเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายยังดีขนาดนี้
2: เราดูแล้วนะเราดูแล้ว
0: เราเคยเอาเรื่องที่หนึ่ง
2: มาที่หนึ่งใช่ใช่
0: เรื่องอาจารย์เรื่องอะไร
2: เรื่องที
0: ่กามาย
2: ไม่ใช่ตกรอบเดี๋ยวเราให้ฟังเหมือนไม่มีเวลา
0: ไม่
2: รู้แล้วเราดูแล้วแต่เดี๋ยวจะเอาที่หนึ่งของแต่ละอันค่อยๆมา
1: ดีมากเลยค่ะแสดงว่าคือแค่ดูแค่นี้เรายังรู้เลยว่าเทศกาลหนังเมืองแคนานาชาติคือคุณภาพมาก
0: คือมืออาชีพเลย
2: มืออาชีพ
0: ขายของได้ก็มีรางวัลการันตีรางวัลที่หนึ่งก็โอ้โหอีก400,000 300,000อ
2: ันนี้เราฝันก็คือเราไม่อยากจะให้เงินละแสนสองแสนสามแสนเน
0: ี่
2: ย
0: ให้เป็นล้าน
2: อยากใช่อยากให้เขาทำหนังได้เลยคืออยากจะขายไอเดียแล้วมีในทุนมีใครก็ต่อใครเนี่ยมันลง
1: ฟอร์มทีมวันนี
2: ้
1: ฟอร์มทีมวันนี้พี่ต๋อม
0: ได
2: ้
0: น้ำฝนโปรดักชั่นรบป้าโปรดักชั่นได้ไหมพี่ก็พร้อมนะโอเค
2: จริงใช่เราโอเพ่นหมดเลย
1: เสียดายเวลาเราสั้นอีกแล้ว
2: เราไปแล้วเหรอ
1: เราน้อย
2: โถ่ยัง
0: มีเรื่องจะพูดตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ใช่อยากชมตั้งแต่พี่ต๋อมอยากชมตั้งแต่นักแสดงนำเลย
0: แคนขาวดี
1: โอเค
2: แคนเขียวมีแต่อ้นแคนเขียว
0: อ้นแคนเขียวอันนี้อ้นแคนขาวว
1: ันนี้ต้องลาไปอีกแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
2: ขอท่าด้วยนะขอท่าด้วย
1: ใช่ขอจังคิดไว้แล้วนะแสดงว่าพี่นิยมคิดไว้แล้วว่าต้องท่าไหน
0: เราทำตาม
1: โอเคได้เดี๋ยวทำตามนะคะวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและพี่นิยมต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

้มแข็งเครือข่ายหอกระจายข่าวที่จังหวัดอุดรธานีเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมเวิร์กช็อปความมั่นคงระดับพื้นที่ภาคอีสานกำชับใช้วันดาตาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกป้าดาเป็นครั้งที่2หลังหมายเรียกครั้งที่1หมดอายุเมื่อวานนี้แต่ยังไร้การติด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้นะคะประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านวิบูลย์ค่ะพร้อมด้วยน้องปอยนะคะทัญชนิดอุตมังค่ะ
0: ครับแล้วคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมรายการผ่านระบบทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ข้างหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับพูดคุยกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภาคอีสานเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเห็นฉากหลังวันนี้ไม่เอ่ย
0: นี่เลยสวยงาม
1: สดใสนะคะเขียวขจีมากๆเลยค่ะและนี่คือพื้นที่นะคะบ้านผาเบียดนะคะที่อำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะ
0: แต่เดี๋ยวก่อนพี่พิงความสวยงามหยุดไว้ก่อนแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามีประเด็นร้อนประเด็นเด่นที่ขอนแก่นเรื่องของปัดดายังไม่จบ
1: ฮะยังไม่จบ
0: ยังไม่จบถูกหมายเรียกครั้งที่1เนี่ยป
1: ั
0: ดดาไม่ไป
1: ครั้งที่1ไม่ไปค่ะ
0: ไม่ไปทีเนี้ยโดนหมายเรียกครั้งที่2แล้วถ้าครั้งที่2เนี่ยไม่ไปครั้งที่3ถูกหมายจับแล้วครับแน่นอนเลย
1: เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพริ้งกับปอยเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันอย่างละเอียดอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวว่าช่วงนี้นะคะเราไปติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารภาวะวิกฤตของกรมประชาสัมพันธ์หวังค่ะในการเสริมทัพเครือข่ายหอกระจายข่าวในการรับมือภัยพิบัติฤดูน้ำหลากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากนั่นเองค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นค่ะที่ห้องประชุมมังกร1โรงแรมการินจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่1ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกว่า250คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลหอกระจายข่าวรวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ดูแลหอกระจายข่าวให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการรับตรวจสอบและก็การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้มีความถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
0: โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับกล่าวว่าสถานการณ์ภัยพิบัติและความเสี่ยงในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียให้กับประชาชนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงมีความสำคัญครับให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับหอกระจายข่าวถือเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถเข้าถึงประชาชนในระดับชุมชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวจึงเป็นบุคคลสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าหอกระจายข่าวยังจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารที่รวดเร็วบางคนอาจจะทำกับข้าวบางคนอาจจะทำงานอยู่เนี่ยก็เลยจะไม่ได้จับโทรศัพท
1: ์
0: หอกระจายข่าวเนี่ยก็เป็นตัวช่วยหนึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ดีมากเลยครับ
1: อันนี้เห็นด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะพูดถึงสมาร์ทโฟนอาจจะยังไม่ได้มีครบทุกคนนะคะต่อไปเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะหอกระจายข่าวก็คือสำคัญมากๆจริงๆค่ะ
0: ไปดูการเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่กำชับนายอำเภอผู้กำกับผู้ต้องเป็นทีมเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน One Data ขับเคลื่อนพื้นที่และเร่งกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดรวมถึงอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนครับ

0: ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นไคจังหวัดขอนแก่นครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่โดยปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นการทำงานของภาครัฐจึงต้องปรับตัวและไม่สามารถดำเนินงานตามแบบแยกส่วนได้อีกต่อไปโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนงานความมั่นคงในประเทศภายใต้หลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพานโดยเน้นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ครับ
1: พร้อมกันนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำนะคะว่านายอำเภอกับผู้กำกับค่ะต้องเป็นทีมเดียวกันและทั้งทีมนะคะก็คือทีมจังหวัดทีมอำเภอต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Data เพื่อให้ข้อมูลค่ะมีความเป็นปัจจุบันถูกต้องและก็ตรงกันค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องมีการเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องนะคะในการตรวจค้นแล้วก็จับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมไปถึงการขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3 สำหรับประชาชนทั่วไปทั้งนี้ค่ะนโยบายในปัจจุบันค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องของยาเสพติดเท่านั้นค่ะแต่เป็นมาตรการของรัฐบาลที่มีทั้งหมด9มาตรการซึ่งต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการในทุกมาตรการซึ่งเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำความร่วมมือนะคะกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การหาข่าวเชิงลึกของฝ่ายปกครองผสานเข้ากับงานสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของตำรวจได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนโดยมีการมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกันค่ะโดยเฉพาะในการตรวจสอบเชิงนะคะด้านของธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตโครงสร้างนอมินีรวมถึงบัญชีม้าซึ่งคาดว่าจะมีการติดตามผลภายใน 7-10 วันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ
2: คือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะนโยบายยาเสพติดครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีและมีทั้งหมด9มาตรการนะครับที่จริงๆเราปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราต้องการให้แต่ละนโยบายเนี่ยหรือแต่ละมาตรการเนี่ยมีความเข้มข้นในการที่จะดำเนินการนะครับก็เป็นที่มาของโครงการนี้เพื่อที่จะเอาทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาบูรณาการแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะครับอย่างที่ท่านนายกได้เอ่ยไปในวันที่เปิดที่ทำเนียบรัฐบาลคือเราอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับทั่วประเทศเนี่ยได้เป็นคู่จิ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำงานหรือการสืบสอบข้อมูลในการจับกลุ่มหรือส่งต่อพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับคือจริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะถือกฎหมายในการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่การปกครองเนี่ยก็จะเป็นคนในการหาข่าวในการเจาะลึกเพราะเรามีกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิด2ส่วนนี้มารวมตัวกันเนี่ยก็จะกลายเป็นสูตรสำเร็จนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและยิ่งกว่านั้นคือเราสามารถเจาะลึกไปได้อีกถ้าเกิดว่ากระทรวงมหาดไทยไปจับกลุ่มเองเราก็ต้องส่งต่อเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีหรือสืบสวนต่อไปในการส่งสารอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถออกคู่กัน
1: นี่ก็คือเรื่องของ One Data นะคะที่มีความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ตรงกันในทุกๆหน่วยงานนั่นเองค่ะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเราจะไปติดตามกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแถลงผลในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดนะคะในห่วง 12-26 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีการจับกุมผู้ต้องหาถึง120รายอาวุธปืนรวม134กระบอกค่ะที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแถลงข่าวจับกุมผู้กระทำผิดนะคะในห้วงของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดในระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569พร้อมของกลางค่ะเป็นอาวุธปืน134กระบอกกระสุนปืน642นัดมีผู้กระทำความผิดจำนวน120รายค่ะ
0: โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดเผยถึงว่าตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับ จ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั่วจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนมีการระดมการกวาดล้างอาวุธปืนเพื่อป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง23โรงพักและกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีทั้งออนกราวจับสด127กระบอกแยกเป็นไม่มีทะเบียน123กระบอกมีทะเบียน4กระบอกและทางออนไลน์หรือว่าสั่งซื้อทางเพจ7กระบอกรวมเนี่ย134กระบอกครับอาวุธปืนก็จะมี2ลักษณะครับคุณผู้ชมคือมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนการมีทะเบียนปืนผู้ครอบครองต้องมีการอบรมก่อนนะครับเพื่อจะได้มาซึ่งใบอนุญาตตามที่ขอครับ
1: ค่ะสำหรับปืนที่ไม่มีทะเบียนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในเรื่องของความเข้าใจผิดค่ะความเคยชินนะคะคิดว่าเป็นปืนธรรมดาไม่คิดว่าจะเอาไปทำร้ายคนอื่นนะคะเอาไว้แค่ยิงนกยิงหนูนะคะก็ต้องมีการระมัดระวังค่ะเพราะว่ากฎหมายไม่สามารถให้หนีได้นั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ค่ะทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีค่ะก็พร้อมค่ะที่จะเป็นกำลังหลักในการอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยการเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการข่าวนะคะแล้วก็การตั้งจุดตรวจสกัดค่ะการลาดตระเวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อความเป็นสุขปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจของทุกคนนั่นเองค่ะ
0: ครับเรียกได้ว่าถ้ามีปืนเนี่ยต้องมีใบอนุญาตก่อนต้องผ่านการอบรมก่อนนะครับพี่ปิงไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าคุณใช้ไปยิงนกยิงหนูยิงงูยิงปลาคุณก็ต้องมีใบอนุญาตก่อนมันผิดกฎหมายแน่นอน
1: คือบางคนคิดว่าเหมือนใช้แค่ภายในบ้านไม่ได้เอาไปทำร้ายใครแน่นอนแต่ยังไงก็ผิดกฎหมาย
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะ
0: ไปดูเรื่องของผู้ว่าจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลกันบ้างครับจังหวัดยโสธรครับขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนประชุมหัวหน้าส่วนราชการมหาดไทยวางแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนครับนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอทุกแห่งเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับมีวาระสำคัญในการพิจารณาและติดตามงานหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยในสังคมครับ
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการขับเคลื่อนในการปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะตามนโยบายสำคัญนั่นเองนะคะพร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนโครงการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรในเฟสที่2นั่นเองค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะที่ว่าที่อวการอำเภอทุกอำเภอนะคะทั้งนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะก็ได้มีการมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการนะคะให้กับทุกหน่วยงานในการนำไปขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวยโสธรค่ะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของภาครัฐด้วยความโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการมอบนโยบายนะคะในทุกๆเรื่องเลยค่ะในด้านของการแก้ไขแล้วก็รับมือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวยโสธรนั่นเองนะคะก็เป็นความห่วงใยจากภาครัฐนั่นเองค่ะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดยโสธรนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะจังหวัดยโสธรค่ะมีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนประชุมหัวหน้าส่วนราชการของมหาดไทยในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนะคะอุดรพิทยานุกูลค่ะขออภัยนะคะค่ะที่โรงเรียนนะคะอุดรพิทยานุกูลนะคะโดยนายราชันซุนหัวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการสถาบันพระบรมราชนกนะคะสัญจรหรือว่าสบช.สัญจรโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันผู้บริหารสถานศึกษาครูแนะแนวตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือพื้นที่เขตสุขภาพที่8ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานีหนองคาย เลยหนองบัวลำภูนครพนมสกลนครและบึงกาฬค่ะในการเข้าร่วมงานครั้งนี้โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณร้อยเอกแพทย์หญิงวนิชาชื่นกองแก้วรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกได้กล่าวว่าสถาบันพระบรมราชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีปรัชญาและพันธกิจในการผลิตและพั

0: ัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรในด้านสุขภาพของประเทศอันได้แก่แพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขทันตแพทย์เภสัชกรและสาขาอื่นๆอีกจำนวนมากโดยมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพแบบด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุขในด้านของการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทำให้ประชาชนค่ะสามารถนะคะที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและลดความแออัดในโรงพยาบาลค่ะ
1: โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดให้มีพิธีมอบใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรการ9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแก่สถาบันพระบรมราชนกเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์สถาบันพระบรมราชนกในโครงการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชนกวิทยาเขตอุดรธานีครับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันพระบรมราชนกกับโรงเรียนการกุศลวัดบูรพาจังหวัดสกลนครเวทีแนะแนวหลักสูตรเกณฑ์การคัดเลือกแนวทางการจัดเรียนการสอนให้กับผู้บริหารครูแนะแนวเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เยี่ยมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้กว่า10ฐานทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์เทคนิคเภสัชกรรมรวมถึงหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพสุขภาพในอนาคตครับ
0: ปัจจุบันนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะก็เป็นที่ต้องการนะคะของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากนะคะด้วยโรคภัยที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นด่านหน้าที่สำคัญค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่อมาการบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้มเติมเถอะเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
5: ไม่เป็นไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
4: เมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: กับการส่งเสริมงานหัตถกรรมนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในช่วงนี้เราจะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะคณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นได้เข้ารับรางวัลนะคะหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมค่ะในการลงพื้นที่นะคะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนินค่ะคณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเป็นการเยี่ยมชมและพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีผลงานโดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลสำหรับจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีผู้ประกอบการในกลุ่มทอผ้าจำนวน273กลุ่มและมีผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดค่ะรวมไปถึงนะคะมีผ้าพื้นถิ่นประจำอำเภอต่างๆจำนวน27ลายโดยหนึ่งในกลุ่มนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะนั่นก็คือกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินค่ะ
1: โดยกลุ่มทอผ้าแห่งนี้นะครับมีปราชุมชนที่สั่งสมองค์ความรู้และทักษะการทอผ้ามีฝีมือในการทอผ้าที่ประณีตสวยงามและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ช่างทอรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่สนใจนำไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างอาชีพด้านการทอผ้าฝ้ายให้แก่ชุมชนนอกจากนี้นะครับยังการทอผ้ากลุ่มทอผ้ายังมีการมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมทำให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้ครับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการนอกจากจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันส่งเสริมงานหัตถกรรมของชุมชนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งต่อจากรุ่นต่อไปครับ
0: รางวัลเหล่านี้นะคะก็จะเป็นกำลังใจค่ะให้กับกลุ่มทอผ้าต่างๆเลยนะคะที่เขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่ว่าปัจจุบันค่ะกลายเป็นรายได้หลัก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: นะคะสมัยก่อนเราจะบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยต่างคนก็ต่างทำธุรกิจของตัวเองนะคะว่าจะเป็นคือทำไร่ทำนาทำสวนนะคะแต่ว่าปัจจุบันการทอผ้ากลายเป็นรายได้หลักของชุมชนแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับไปดูในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรกันบ้างครับเหล่ากาชาดจังหวัดยะโสธรครับมอบทุนการศึกษา74ทุนรวม 500,000 บาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนุนเยาวชนประพฤติดีสู่อนาคตที่มั่นคงครับบรรยากาศอยู่ที่หอประชุมขวัญพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้ร่วมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ครอบครัวมีรายได้น้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อช่วยส่งเคราะห์และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมครับ
0: นอกจากนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งในครั้งนี้นะคะมีการมอบทุนรวมทั้งสิ้น74ทุนค่ะเป็นเงินทั้งหมด 500,000 บาทซึ่งได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระดับการศึกษาประกอบด้วยค่ะระดับประถมศึกษาจำนวน17ทุนทุนละ 4,000 บาทค่ะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะ20ทุนทุนละ 6,000 บาทค่ะและในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจำนวน21ทุนทุนละ 8,000 บาทพร้อมด้วยระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาจำนวน16ทุนทุนละ 9,000 บาทค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนะคะแล้วก็นักศึกษาที่ได้รับทุนค่ะโดยขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะมีความกตัญญูกตเวทิตาและก็ได้นำทุนการศึกษานี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เติบโตขึ้นนะคะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดยโสธรแล้วก็ประเทศชาติของเราในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆเลยนะครับพี่พิงค
0: ์
1: ท
0: ุ
1: นการศึกษา74ทุนรวม 500,000 บาทเลยนะครับตัวผมเองไม่เคยมีโอกาสที่จะได้รับทุนแบบนี้เพราะว่าเป็นเด็กที่มีความประพฤติมิชอบ
0: เป็นเด็กขี้ดื้อนั่นเองนะคะภาษาชาวบ้านของเราง่ายๆเลยนะคะจากเรื่องราวของการมอบทุนการศึกษาค่ะปอยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านของการมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้กันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางวรชาดาเข็มธนเพชรค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันมอบบ้านใหม่นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่34หมู่ที่6ตำบลลำคลองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้ร่วมกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ในการสร้างบ้านตามโครงการบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้กับนายหมอนอิ่มขจรอายุ66ปีค่ะพร้อมทั้งนี้นะคะก็มีการมอบถุงยางชีพนะคะสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นายหมอนด้วยค่ะ
1: ทางนี้ครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือมีบ้านที่ไม่มั่นคงแข็งแรงโดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างบ้านตามโครงการ18อำเภออำเภอละ1หลังหลังละ 150,000 บาทและซ่อมแซมบ้าน18อำเภออำเภอละ1หลังหลังละ 50,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 3,600,000 บาทไม่ใช่ประมาณที่ 3,600,000 บาทเลยครับแก่ผู้ที่มีฐานะยากจนเป็นคนขยันรู้จักช่วยเหลือตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีของสังคมและเป็นบุคคลที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้ผู้ที่ได้รับบ้านจงภาคภูมิใจและดูแลบ้านให้น่าอยู่และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะผู้ด้อยโอกาสอย่างเข้าถึงนะคะการที่เราได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตเนี่ยมีความสะดวกสบายแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพี่ปอย
1: ครับผม
0: นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนั่นเองนะคะทางที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: ไปดูการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครพนมกันบ้างครับจังหวัดนครพนมครับ Kick off Fast Track คีไวเยียวยาไวกู้ภัยแปลงเกษตรด้วยกศ01เร่งรัดข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมครับมีการจัดกิจกรรม Kick off นครพนม Fast Track คีไวเยียวยาไวกู้ภัยแปลงเกษตรด้วยกศ01นำโดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเพื่อเร่งรัดการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเข้าสู่ระบบให้กระบวนการตรวจสอบและการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับ
0: ซึ่งทางจังหวัดนครพนมค่ะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการบันทึกข้อมูลตามแบบกศ01ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบและการเยียวยาสามารถเดินหน้าต่อไปได้จึงมีการกำหนดนะคะแนวทาง Fast Trackคีไวเยียวยาไวจึงได้มีการระดมเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการเร่งดำเนินการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้นะคะก็เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานค่ะโดยมีการมุ่งหมายนะคะให้เงินช่วยเหลือสามารถถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสอดคล้องค่ะกับนโยบายของจังหวัดในการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะ
1: ทางนี้ครับคุณผู้ชมการช่วยเหลือเกษตรกรจะดำเนินการขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยภายหลังประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกษตรกรจะยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือกศ01เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับรองความเสียหายตั้งแต่ระดับหมู่บ้านก่อนเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามลำดับครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญเลยนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะฝนตกเรนบอมนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถไปห้ามนะคะในด้านของ พวกอากาศได้
1: เราไม่สามารถควบคุมได้
0: ใช่เราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการรับมือในเรื่องของการยื่นเอกสารให้เร็วขึ้นนะคะก็จะเป็นการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพี่ปอยคะอย่างที่เราโปรยหัวไว
1: ้ว่า
0: ป้าดาคัมแบ็ก
1: นั่น
0: นะคะยังไม่จบจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามนะคะป้าดาคัมแบ็กกันอีกสักครู่เดียวค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เมื่ออยู่หน้าจอเติมอะไรลงคุณเจ้าพ่อสีสัวเช็ดลงเช็ดลงเช็ดไล่องค์เจ้าพ่อสีสัวต้องเรียกสติตั้งสติก่อนคลิกร่วมสร้างโลกออนไลน์ที่ดีกว่า

0: กับรับชมข่าวกันต่อครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเสริมทักษะ CPR หรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพลทหารที่จังหวัดหนองคายกันบ้างครับทหารพราน2110ใส่ใจสุขภาพกำลังพลร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเสริมทักษะ CPR ตรวจสุขภาพและสุขาภิบาลสนามครับพันเอกกู้เกียรติซื่อสัตยาวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีประจักษ์ศิลปาคมขออภัยครับค่ายประจักษ์ศิลปาคมพร้อมด้วยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสุขภาพเดินทางลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2110บ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่จังหวัดหนองคายในการนี้ครับคณะแพทย์ได้ให้ความรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือคืนชีพหรือว่า CPR ให้แก่กำลังพลเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: นอกจากนี้ค่ะคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายของกำลังพลตลอดจนการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลสนามของหน่วยค่ะเพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในฐานปฏิบัติการมีความสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งในด้านของน้ำดื่มน้ำใช้การจัดการขยะค่ะการประกอบอาหารและก็พื้นที่พักอาศัยซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพนะคะและก็ความพร้อมของกำลังพลที่ต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นค่ะให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็ดูแลสุขภาพเบื้องต้นและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านของการแพทย์ภายในฐานปฏิบัติการอันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีนะคะพี่ๆทหารเขาก็จะได้มีกำลังนะคะในการที่จะดูแลปฏิบัติหน้าที่นะคะพื้นที่ชายแดนยังคงน่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ครับ
1: นะคะนี่ก็ฝากด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะในพื้นที่นะคะของจังหวัดบึงกาฬกันค่ะจังหวัดบึงกาฬค่ะจัดกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนค่ะเพื่อเป็นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระพร้อมมีการสักการะหลวงพ่อพระใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองค่ะที่วัดโพธารามบ้านท่าไคร้อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬโดยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนค่ะโดยได้มีการร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สมาทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนการเจริญจิตภาวนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นค่ะ
0: สำหรับวัดโพธารามหรือวัดท่าไคร้ครับเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้างครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบึงกาฬและที่เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนสองฝั่งโขงอย่างยิ่งใหญ่โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญหนุนอุดหนุนชุมชนถือเป็นโครงการของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวและตอบรับจากนักท่องเที่ยวทำให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดหรือเป็นสังคมที่มีคุณธรรมและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนำไปสู่ความสงบแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติครับ
1: ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะให้ทุกๆท่านนะคะได้เข้าวัดทำบุญร่วมกันนั่นเองนะคะในช่วงห่วงเวลาของเข้าพรรษา
0: ใช่ครับ
1: นะคะพระสงฆ์ก็จะจำพรรษาอยู่ที่วัดต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเป็นพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญกันได้ค่ะ
0: กลับมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างประเด็นนี้ไม่พูดไม่ได
1: ้
0: ประเด็นของวัดป่าอดุญญารามหรือว่าพี่ดาคุณป้าดา
1: คุณป้าดาน
0: ั่นเองครับ
1: นะคะ
0: เขาบอกว่าถูกหมายเรียกแล้วครั้งที่1วันที่27ต้องไปรับแต่ว่า ป้าดาไม่ไปตามหมาย
1: ครั้งที่หนึ่งไม่ไปคร
0: ับ ไม่ไปครับตอนนี้นะครับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเขาออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันหรือว่าป้าดาเป็นครั้งที่สองหลังครั้งแรกป้าดาไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนครับพันตำรวจเอกยศวัฒน์สืบแก้วสืบทยนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวถึงการออกหมายเรียกนางสาวชมณีเป็นครั้งที่2โดยคงกำหนดระยะเวลาก็คือ15วันเช่นเดิมพี่พิง
1: ค่ะ
0: โดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่บอกว่าร่วมกันบุกรุกและฝากถึงป้าดาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานในคดีนี้ไว้เรียบร้อยแล้วขณะที่ขั้นตอนการออกหมายเรียกก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหากมีการออกหมายเรียกครบ2ครั้งป้าดายังไม่เดินทางมาพบเนี่ยต้องติดต่อประสานเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุว่าจำเป็นต้องสามารถเจ้าหน้าที่สภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยสามารถเรียกหมายจับได้แล้ว
1: เพราะว่ามีเหตุว่าไม่สามารถตามตัวมาได้นั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับในข้อหาร่วมกันบุกรุกนั่นเองครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อหานะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยคุณผู้ชมจะทราบว่ามันแบ่งแยกออกเป็น2กรณีใหญ่ๆนะคะกรณีแรกเนี่ยคือป้าดานะคะในกรณีพิพาทของพื้นที่วัดแต่กรณีที่2นี่ก็คือกรณีนี้นะคะที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องของการบุกรุกนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการออกหมายเรียกค่ะให้นางสาวชมณีนะคะหรือว่าป้าดาค่ะมารับทราบข้อกล่าวหานะคะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ในวันเกิดเหตุค่ะยังมีชายชะกันนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุอีกประมาณ9คนนะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครเดินทางมาพบตำรวจและก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกค่ะเนื่องจากยังไม่ทราบชื่อและที่อยู่นะคะมีเพียงใบหน้าค่ะที่ปรากฏตามคลิปนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะจึงขอให้ชายชะกันทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนนะคะรวมไปถึงค่ะทหารนอกราชการอีก1คนนะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่เดินทางมาพบตำรวจเช่นกันค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนค่ะ
0: ในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมภายหลังป้าดาออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสิ่งที่ระบุว่าเป็นหลักฐานเด็ดโดยต้องข้อสังเกตในประเด็นการเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสและการแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้กับพระอาจารย์สุพัฒน์เป็นพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามว่าเป็นโดยมิชอบผู้สื่อข่าวของเราครับได้เดินทางไปยังวัดตราชูวนารามครับคุณผู้ชมเพื่อขอเข้าพบพระครูอดุลศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และรับเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับพระครูอดุลสารนิเทศรวมถึงเรื่องของตาเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากนะครับวัดตราชูวนารามและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทางวัดโดยมาจนถึงพ่อตาเฮียงเสียชีวิตเนี่ยก่อนจะนำอัฐิมาไว้ที่วัดตราชูวนารามตาเฮียงยังเป็นตัวแทนในการดำเนินเรื่องของโฉนดที่ดินครับพี่พิงเพื่อสร้างวัดป่าอดุลยารามให้เป็นวัดสาขาอีกหนึ่งแห่งครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของ2พื้นที่เลยนั่นเองนะคะซึ่งความสัมพันธ์ค่ะระหว่างวัดตราชูวนารามกับวัดป่าอดุลยารามค่ะมีความเป็นมายาวนานนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเป็นพื้นที่ข้อพิพาทมีพระสงฆ์ค่ะเข้าใช้เป็นที่พักสงฆ์นะคะมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2507นะคะต่อมาค่ะจึงมีการดำเนินการเรื่องโฉนดโดยสลักชื่อพ่อเฮียงพิมพ์ศรีเพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างวัดนะคะในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหตอนนี้คือกรณีมันถูกแตกออกไปเยอะมากนะคะจากเรื่องของที่ดินวัดนะคะที่ทางครอบครัวนะคะลูกหลานเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะจนตอนนี้มันโอ้หลายประเด็นเลย
0: บุกรุกไปแล้ว
1: บุกรุกไปแล้วด้วยแล้วก็ยังมีข้ามมาจนถึงวัดตราชูวนารามด้วย
0: เรียกว่ายังไม่จบเลยประเด็นนี
1: ้
0: ไม่รู้ว่าจะจบยังไงคุณผู้ชมก็รอติดตามต่อไปนะครับ

0: นั่นสิค่ะคุณผู้ชมคะยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทางวัดนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูข่าวน่ารักน่ารักนะคะในด้านของการศึกษากันบ้างค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษาค่ะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026เป็นการเปิดเวทีสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์นะคะโชว์กว่า100ผลงานค่ะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติค่ะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.อิสราก้านจักรฐานบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026ค่ะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนะคะคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะได้ร่วมกันนำเสนอผลงานนวัตกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.อิสราก้านจักรนะคะคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรมสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026ครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีสำหรับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนค่ะแต่ว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์นะคะหรือว่ายัง Innovators นั่นเองค่ะให้มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคซึ่งนวัตกรรมนะคะแล้วก็เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสังคมและเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรนะคะที่ในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องรอจนถึงมหาวิทยาลัยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะน้องๆตั้งแต่ประถมเลยนะคะก็เป็นนวัตกรกันได้แล้วนะคะก็สำหรับประถมนะคะมัธยมค่ะก็มีการเปิดโอกาสนะคะให้เด็กเนี่ยได้คิดวิเคราะห์ทดลองลงมือทำจริงนะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้มีการค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะของท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะ
1: การจัดงานเอ็กซ์โปเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเขาเรียกว่านำเสนอสิ่งที่นักเรียนของเราพร้อมๆกับคุณครูของเราได้ช่วยกันนะครับพัฒนาทักษะเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีผลงานมากมายเลยนะครับของนักเรียนไปตั้งแต่ว่าระดับอนุบาลซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอตัวแนวคิดที่เป็น creativity ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นผลงานที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในสังคมและก็ในอุตสาหกรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของงานนี้ครับ
2: ภายในงานครับมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์กว่า100ผลงานครับครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงผลงานวิจัย Best Practice ของครูผู้สอนพร้อมเครือข่ายทางการศึกษาภายนอกกว่า20หน่วยงานครับพร้อมทั้งนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โครงงานวิทยาศาสตร์บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมมอบรมเชิงปฏิบัติการ10รายการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติรวมถึงกิจกรรมด้านดนตรีและศิลปะตลอดจนการแข่งขัน A-Match Challenge 2026ชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและฟุตบอลและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงวิชาการครับ
0: ต้องบอกเลยนะคะว่าในการสร้างนวัตกรรมแต่ละผลงานนะคะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเขียนโค้ดนะคะการออกแบบโปรแกรมแต่มันคือเรื่องของความสวยงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็ต้องมีการผสานนะคะทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะและก็ในด้านของสมองของด้านการคิดความสวยงามสร้างสรรค์นะคะ
2: ต้องบอกว่ากิจกรรมแน่นมากเลยกว่า10รายการเลยครับ
0: ค่ะยังไงก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสนับสนุนนะคะก
2: ิ
0: จกรรมดีๆของน้องๆนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026นั่นเองค่ะอยากให้ปีหน้ามีการเปิดเวทีกว้างนะคะให้บุคคลภายนอกเข้าไปชมด้วย
2: นั่นน่ะสิน
0: ะคะอันนี้จะดีมากๆเลย
2: ใช่ครับและกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยสังเกตเห็นว่า มีการแข่งขันกีฬา A-Match ด้วย Challenge 2026การแข่งขันกีฬา A-Match เนี่ยเป็นการแข่งขันกีฬาแบบว่าเกมกระดานที่ต่อเลขคณิตศาสตร
0: ์ว้าว
2: ใช่จะเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับน้องๆด้วยนั่นเองครับ
0: นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนในด้านของการ

0: คายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: อย่างที่เราเห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะกำลังแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเลยนั่นเองค่ะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นมี2ทีมนะคะแบ่งออกเป็นทีมสีขาวแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเขาเป็นการแข่งกีฬานะคะมีทั้งกีฬาสากลแล้วก็กีฬานันทนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะคะชักเขย่อมีชักเขย่อด้วยนะคะแล้วก็มีวิ่งเปี้ยวนะคะอ๋อแล้วก็มีแข่งขันแชร์บอลด้วยเป็นต้นนะคะนี่เลยอย่างฟุตบอลนะคะก็สนามจริงสนามใหญ่นะคะพี่ๆก็วิ่งกันสุดนะคะโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะท่านนะคะนายจรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะคะนายไพฑูรย์มหาชื่นใจค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะก็ได้ร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนะคะที่มีการจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งภายหลังการแข่งขันนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็คือการแสดงมุทิตาจิตนั่นเองค่ะให้กับหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนะคะ 2,569 ครั้งนี้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมในช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็ถือว่าทั้งวันเนี่ยครบถ้วนในทุกกิจกรรมเลยออกกำลังกายด้วยสันทนาการด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการมารวมตัวกันหลายๆคนยังไม่รู้จักกันนะคะในภาคส่วนของราชการค่ะพอมีกิจกรรมแบบนี้มันได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
0: แหมอยากไปเล่นด้วยจังเลย
1: นะสิคะขอนแก่นเดี๋ยวน่าจะมี
0: นะ
1: กีฬาของหัวหน้าส่วนราชการนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็เป็นกิจกรรมมุทิตาจิตนั่นเองนะคะในแต่ละปีก็จะมีผู้ที่เกษียณอายุราชการนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เรานะคะได้มอบนะคะความรู้สึกดีๆในวันที่สิ้นสุดอายุราชการนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทั่วภาคอีสานเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีนะคะข่าวที่จะให้คุณผู้ชมมาติดตามไปพร้อมๆกันอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: ช่วงสิ้นเดือนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลากหลายที่หลากหลายจังหวัดเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะปอยขาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นของเราค่ะจริงๆมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยค่ะของทางศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการจัดงานนะคะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเป็นงานค่ะประกวดด้วยนะคะประกวดผ้า
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งเขานำผ้านะคะที่เป็นลายอัตลักษณ์แคนแก่นคูนค่ะให้ได้มาแข่งขันกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประกาศผลไปแล้วด้วยนะคะไม่บอกต้องไปดูด้วยตัวเอง
1: นั่นแหละส
0: ินะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็แวะไปดูกันได้นะคะเป็นงานของทางศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติขอนแก่นนั่นเองนะคะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเป็นงานประกวดค่ะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมคูนนะคะในงานคูนศิลป์ถิ่นไหมจากภูมิปัญญานะคะสู่คุณค่าที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะงานนี้นะคะเขาได้รวบรวมเอาร้านผ้าไหมขอนแก่นนะคะสวยๆราคาดีมากๆนะคะสนใจผืนไหนเนี่ยไปดูกันได้เลย
1: จาก26อำเภอไหมครับ
0: อุ๊ยเกือบทั้งหมดค่ะเขาคัดต้องบอกว่าเป็นตัวแทน
1: ครับ
0: นะคะที่สวยมากๆเลยนะคะ
1: น่าสนใจจังเลย
0: ใช่แล้วค่ะงานมีจนถึงวันอาทิตย์นะคะที่30

0: าคมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็แวะเวียนไปดูกันได้นั่นเองค่ะ
1: ครับจากในเรื่องของผ้าใหม่ที่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันครับ

0: ช่วงนี้แอบสังเกตค่ะปอยขาราคาทอง
1: ขึ้นอีกแล้ว
0: ขึ้นอีกแล้วนะคะช่วงนี้กราฟราคาทองค่อนข้างขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงอย่างที่เราได้เห็นนะคะในช่วงห้วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆเดือนเลยนะคะ
1: ค
0: ที่เรียกว่า1ปีที่ผ่านมาเลยนะคะราคาทองพุ่งปรี๊ดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมา
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยต้องตั้งใจนะคะในการสนใจเรื่องของทั้งตัวเลขสถานการณ์ข่าวนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้เรื่องจริง
1: ถูกต้อง
0: ปวดใช้จักรยาน
1: เฮ้ยวิจารณญาณ
0: วิจารณญาณ
1: ใช่ครับ
0: นะคะในการรับชมแล้วก็ในการตัดสินใจพิจารณานั่นเองนะคะแต่ว่าอีกสิ่งนึงค่ะที่เราต้องสนใจกันมากในเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะได้เห็นข่าวไหมคะพี่ปอยคะ
1: เห็นครับ
0: อันนั้นคือน่ากลัวมากจริง
1: น่ากลัวมากๆเป็นภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะก็ต้องติดตามนะคะสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรา2คนพาคุณผู้ชมไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะอยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนะคะได้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ฝนที่ตกสะสม
1: ไปดูอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-36 องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสสถานการณ์คุณภาพอากาศตอนนี้ครับพ
0: ื้
1: นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมากดีมากถึงดี
0: ดีมากเลยนะคะ
1: ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีแว่นตาให้น้องด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยสื่อถึงว่ามีคุณภาพอากาศที่ดีจริงๆ
0: ดีจริงๆนะคะช่วงนี้ทีมกราฟิกของเราดูมีสีสันจังเลยนะคะ
1: เพราะว่าเป็นเด็กเจนซีน้องๆฝึกงานนะครับ
0: นั่นเองนะคะยังไงก็คุณผู้ชมนะคะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศจะค่อนข้างดีมากนะคะอย
1: ่
0: าลืมนะคะที่จะพกร่มนะคะหรือว่าเสื้อกันฝนสำรองติดกระเป๋ากันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกระจายแล้วก็ฝนตกสะสมที่ต้องระมัดระวังกันรวมไปถึงอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารที่ถูกต้องนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะอย่างเช่นทาง NBT ภาคอีสานของเรานะคะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะมีภาวะเรื่องของน้ำป่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะมวลน้ำสะสมนะคะที่ต้องระมัดระวังค่ะยังไงก็อยากให้รับฟังข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมขนย้าย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องมีการแจ้งมาล่วงหน้าด้วยนะคะพี่ปอย
1: ใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของโควิด19ได้ข่าวว่าช่วงนี้กลับมาระบาดอีกแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาย
0: ัง
1: ไงก็ขอให้พี่น้องทุกพื้นที
0: ่
1: อย่าประมาทครับสวมหน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะครับ
0: ค่ะยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามนะคะเราได้จากในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะทาง YouTube Channel ของเราหรือว่าช่วงนี้สามารถติดตามพวกเราได้จากทาง TikTok ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้จากทาง NBT ภาคอีสานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะดิฉันพริ้งนะคะน้องปอยค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับรายการคิดดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับในวันนี้นะครับเราจะมารับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับว่าจะมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลักสูตรแห่งนี้จะมีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: สวัสดีครับ
1: ครับอยากสอบถามครับว่าความเป็นมาของหลักสูตรแพทย์ไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคร
0: ับ ครับก็ประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ปี2539
1: ค
0: ่อนข้างจะน่าจะร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็เนื่องมาจากเราได้มีงานเกษตรนะครับเกษตรแฟร์ที่ชื่อผักพื้นบ้านอาหารธรรมชาติอีสานและสมุนไพ
1: ร
0: ครั้งที่1และตอนนั้นนะครับจะปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งประเด็นที่เราได้ข้อสรุปก็คือว่าตอนนั้นมีภูมิปัญญาทางด้านการใช้สมุนไพรแล้วก็มีหมอพื้นบ้านเข้ามาร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของจังหวัดสกลนครเนี่ยก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมีเทือกเขาภูพานนะครับอุดมไปด้วยสมุนไพรนะครับณตอนนั้นก็จะมีแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ได้มาพูดคุยกันว่าเอ
1: ๊
0: ะภูมิความรู้ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปเนี่ยน่าเสียดายนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราน่าจะมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำไปสู่เรื่องของการให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับก็มีดำริว่าเราจะควรจะมีหลักสูตรที่เป็นเกรดการสอนในระดับที่เป็นปริญญานะครับก็เป็นที่มาว่าเราได้ร่วมเซตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในปีเปิดสอนจริงๆในปี2150นะครับ2150ในขณะเดียวกันก็เงื่อนไขของกรมการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเนี่ยต้องมีหน่วยในการรักษาพยาบาลด้วยก็เป็นที่มาว่าเราต้องมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยก็มีความโชคดีที่ท่านหลวงปู่แป๊บสุภัทโ
1: ธ
0: นะครับท่านก็ได้บริจาคพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้สร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แป๊บสุภัทโธนะครับขึ้นมาเพื่อมีหลายภารกิจนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อนพระอาจารย์หลวงปู่แป๊บเนี่ยท่านเป็นพระที่เขาเรียกว่าท่านใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะครับท่านเป็นหมอยามาก่อนนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าท่านก็เห็นเลงว่าในอนาคตโรงพยาบาลแห่งนี้จะดูแลสุขภาพของคนในพื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วก็นำในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นก็มีหน่วยงานราชการมาช่วยกันหลากหลายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดการเรียนการสอนร่วม30กว่าปีแล้ว
1: มาถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็ค
0: ือ
1: เป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์กับจังหวัดยังไงบ้างครับ
0: จริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับจังหวัดสกลนครเป็นเมืองสมุนไพ
1: ร
0: นะครับเป็นเมืองพฤกษเวชซึ่งก็โพสิชันนิ่งก็คือเราจะพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรเป็นจุดเด่นของจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็ทำงานร่วมกับสสจ.สาธารณสุขจังหวัดสกลนครในการที่จะขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรสกลนครนะครับก็ของเราเองน่าจะดูทุกมิติในเรื่องของการสร้างกำลังคนนะครับที่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามหรือรพสต.เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ที่จบจากแพทย์แผนไทยเข้าไปในขณะเดียวกันเรามองเรื่องของการพัฒนาคนที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่ององ
1: ค์
0: ความรู้นี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ในการขับเคลื่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาขาแพทย์แผนไทยด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมพูดถึงหลักสูตรของเราครับมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับ
0: ตรงนี้นี่สำคัญมากนะครับของเราใช้เป็นหลักสูตรจริงๆเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีบริบทที่แตกต่างจากอื่นก็คือเราใช้ภูมิปัญญาซึ่งเรามีหมอพื้นบ้านอยู่ภายในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับนั้นก็ถอดองค์ความรู้ซึ่งไอ้ตัวองค์ความรู้ตรงนี้มีคุณค่ามหาศาลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบูรณาการกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเชนของแพทย์แผนไทยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของสมุนไพรเนี่ยของเราเนี่ยก็มีกลุ่มของเกษตรที่เขาดูแลเรื่องของการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมายังโรงงานผลิตสมุนไพรของเรานะครับซึ่งก็มีห้องแลบในการที่จะวิเคราะห์คุณค่าทางยานะครับของวัตถุดิบและก็ผลิตภัณฑ์ด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีการเชื่อมโยงการใช้จริงในโรงพยาบาลนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเชน

0: ที่ครบนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน
1: ์
0: ต่อชุมชนที่อยู่บริเวณจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: เด็กๆนักเรียนก็ได้รับประโยชน์ที่เพราะว่าเรามีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลย
0: ครับผม
1: พูดถึงรางวัลที่เราเคยได้รับมาบ้างแล้วครับ
0: จริงๆรางวัลก็น่าจะมีรางวัลได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะมีผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของอาจารย์เนี่ยผมว่าในเชิงของนอกเหนือจากเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นนักวิชาด้วยนะครับก็จะมีรางวัลที่เป็นเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญานะอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรต่างๆนี่เราได้ค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเครื่องสำอางนะครับอันนี้คือส่วนของอาจารย์นะซึ่งรางวัลได้มากมายมากในส่วนของนักศึกษาเนี่ยผมยกตัวอย่างส่วนร้อนๆของมหกรรมสมุนไพร2000ของปี2125ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ด้วยในเรื่องของอาหารที่เป็นในเชิงของสมุนไพรเชิงสุขภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่รางวัลที่ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาได้รับมาในช่วงปีใหม่เนี้ยนะครับจริงๆก็มีรางวัลมากมายที่เราเคยได้รับมา
1: ครับ
0: ทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศนะครับ
1: ครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเนาะในเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยอยากสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรบ้างครับว่านักเรียนเนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนอะไรบ้างครับในตลอดหลักสูตรหรือว่าเรามีหลักสูตรระยะสั้นหรือว่าระยะยาวยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆตัวหลักสูตรของแพทย์แผนไทยจะมีอยู่2ระบบนะครับระบบที่1คือระบบที่ได้ปริญญาตรงนี้อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับก็คือนักศึกษาก็จะเน้นในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าเราอาจจะแตกต่างจากอื่นเราปฏิบัติค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเพื่อจะไปรับราชการนะไปอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหมอในโรงพยาบาลหรือในรพ.ส.ต.นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็เป็นมาตรฐานนะครับในปีแรกๆก็อาจจะเรียนวิชาร่วมกับนักศึกษากลุ่มอื่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับเป็นการฝึกอยู่ร่วมกันนะครับก็จะเรียนวิชาศึกษาทั่วไปพวกนี้นะครับในปีที่2ก็จะเป็นเรื่องของปรีคลินิกก็จะเข้าบางวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานของทางด้านวิชาสุขภาพนะครับปี3ปี4ก็เป็นหมออันนี้ก็จะเรียนลงไปเฉพาะในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเราเองบูรณาการกับสิ่งที่เราเตรียมไว้ค่อนข้างจะดีในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนนะครับมีที่ฝึกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราเองที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้จัดไว้นะครับหรือข้างนอกที่เราทำมีเครือข่ายค่อนข้างจะ
1: แน่นๆเรามีภาคีเครือข่าย
0: แน่นๆนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงการรักษาเป็นหมอจริงเนี่ยอันนี้นักศึกษาได้ทำจริง
1: อันนี้
0: คือกลุ่มที่ได้ปริญญานะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับหรือจะมีระยะกลางก็แล้วแต่นะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการซึ่งก็มีธุรกิจของเขานะครับอาจจะเป็นร้านขายยาหรือเป็นหมอพื้นบ้านแต่ต้องการที่จะยกระดับตัวเองเป็นหมอแพทย์แผนไทยที่ได้ใบประกาศนะครับส่วนหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใบประกาศทั้งหมดนะครับซึ่งก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่มาเรียนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยเพราะว่าไม่น่าทางด้านเกี่ยวกับทางด้านแพทย์แผนไทยไม่น่าจะต่ำกว่า10หลักสูตรจริงๆแล้วเรื่องของแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรเนี่ยซึ่งก็จะมาควบคู่กันเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองก็คือณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับและก็มีสมุนไพรเข้ามาในระบบสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะสิ่งที่เรามองอันแรกเลยก็คือการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะผลิตยาสมุนไพรของเราเองหรือใช้คนในพื้นที่เนี่ยในการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการสร้างงานให้กับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในพื้นที่นะครับตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้นะการหมุนเวียนของเงินในส่วนนี้ก็คือการสร้าง GDP ของประเทศนั่นเองโดยที่เราเองไม่ต้องไปเสียเงินให้กับต่างประเทศนะครับในขณะอีกมิติหนึ่งก็คือการใช้ แพทย์แผนไทยหรือยาสมุนไพรเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากกว่ายาเคมีในปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่มาบริการเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการหลีกการเป็นโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง NCD ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ยาต่างประเทศนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการใช้ยาสมุนไพรคร
1: ับท่านรองครับนอกจากนี้นะครับเราได้มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างครับ
0: ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายนะครับระหว่างของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกนะครับจริงๆก็มีตั้งแต่ระดับประเทศระดับกรมนะครับตอนในช่วงแรกๆก็จะเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่มาช่วยขับเคลื่อนในเชิงของการรวบรวมภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยนะครับรวมไปถึงการช่วยสนับสนุนในการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้วยชื่อรายการอันนี้ก็เป็นส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีของกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับซึ่งเราได้ใช้หลักสูตรระยะสั้นของทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยหลายหลักสูตรเอามาเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจนะครับตลอดจนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศหรือต้องการไปเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ใช้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติได้นะครับนอกจากนั้นในระดับของพื้นที่นะครับที่สำคัญหน่วยงานสำคัญก็
1: ค
0: ือสสจ.นะครับ
1: ครับผม
0: สาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ทุกคนที่เป็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขเนี่ยท่านก็มาบูรณาการในการขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยด้วยกับเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยู่บริการด้านสุขภาพนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คืออบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็รพสต.ส่วนใหญ่ในจังหวัดก็ไปขึ้นตรงกับอบจ.เกือบหมดแล้วนะครับซึ่งการที่ขับเคลื่อนในเชิงของการดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิเนี่ยอาจจำเป็นต้องดูว่าแพทย์แผนไทยตอนนี้นี่น่าจะมีความสำคัญสูงสุดนะครับการพัฒนาบุคลากรในเชิงของการเป็นหมอในโรงพยาบาลรพสต.นะครับรวมไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นอสม.ต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาอบรมหรือบางท่านก็อาจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับกลับไปทำงานในพื้นที่ได้มากขึ้น
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงน้องๆที่ชมรายการหรือคนที่สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยครับ
0: ครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมหรือว่าเทียบเท่านะครับสาขาการแพทย์แผนไทยณปัจจุบันมีความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับและตลาดแรงงานค่อนข้างเปิดกว้างนะครับถ้าใครอยากเป็นหมอนะครับที่จะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนก็ตามหรือรพสต.ตอนนี้นี่เข้าใจว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญและเปิดตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้ทำงานอย่างที่เราต้องการนะครับอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับเราอาจจะสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวได้นะครับหรือจะเป็นอาชีพอื่นนะครับซึ่งเนื่องจากแพทย์แผนไทยเป็นนักวิชาด้วยนะครับก็อาจจะไปในสายทางวิชาการเป็นนักวิจัยหรือไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
1: ครับครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอคุณท่านรองมาที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ให้ฟังครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราในช่วงหน้านะครับเราไปติดตามรับชมเรื่องราวอื่นๆกันต่อครับ

ค่ะสำหรับกระบวนการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้มีการเพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอนตามปกตินะคะในส่วนของรายวิชาเภสัชกรรมไทยเราก็ได้มีการนำองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตยาในกระบวนการ GMP หรือ Good Manufacturing Practice นะคะเข้ามาสอนนักศึกษาให้มีการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการผลิตยาสมุนไพรให้ถูกต้องและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยนักศึกษาก็จะได้รับทักษะเหล่านี้นะคะแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปค่ะสมุนไพรไทยที่มีการนำมาใช้ตามหลักการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทในอนาคตได้ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นในกลุ่มโรคต่างๆทั้งเป็นโรคที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและโรคเรื้อรังที่มีประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่ค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะในอนาคตเนี่ยก็เลยมองว่าสมุนไพรไทยก็จะมีบทบาทเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีมูลค่าในการใช้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการที่จะนำเข้ายาจากต่างประเทศนะคะแต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเนี่ยก็คือเราจะต้องให้ความรู้กับประชาชนให้ใช้ยาสมุนไพรได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับผมนายณทัศน์ทองสันทัศน์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่3ครับผม
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญญาชัยศรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะ
0: จากที่เรียนมา2ปีนะครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่3นะครับก็จะได้ทั้งหมด4ด้านเลยก็คือ1ทางด้านของเภสัชกรรมไทยของเราก็ได้ไปฝึกประสบการณ์จริงที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจคัดกรองคนป่วยเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการออกค่ายอาสาที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเลยก็จะเป็นอย่างวัดโนนหัวช้างก็จะไปให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นการทำฤาษีดัดตนนะฮะแล้วก็ที่วัดคำประมงก็จะไปออกค่ายเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของดูแลสุขภาพเบื้องต้นเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเวชกรรมไทยของเราก็จะมีสวนสมุนไพร72พรรษาที่อยู่ในคณะของเราก็จะมีสมุนไพรให้ศึกษาแล้วก็จะมีการเก็บสมุนไพรที่เทือกเขาภูพานเราตัวนี้ก็ได้ไปเก็บสมุนไพรเองแล้วก็จะมีการผลิตยาแคปซูลผงฟ้าทลายโจรแคปซูลขมิ้นชันที่โรงงานที่ได้ GMP ของเราเองที่อยู่ในคณะเลยแล้วก็จะมีโรงผลิตยาตรงนี้ก็จะมีการผลิตยาสมุนไพรอย่างลูกประคบยาหม่องแล้วก็เป็นครีมนวดหมักเมานะครับก็ผลิตที่ตรงโรงผลิตยาเหมือนกันคือหลักๆเลยก็คือเรื่องของงานประจำก่อนละกันนะครับผมก็คือเรื่องของทำงานที่โรงพยาบาลหรือว่ารพสตแล้วก็งานเสริมก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดคลินิกที่เป็นแพทย์แผนไทยครบวงจรนะครับตัวนี้
1: หลักๆของดิฉันก็เหมือนกันค่ะที่ว่าหลักๆก็คือทำงานที่โรงพยาบาลหรือรพสตค่ะส่วนงานรองก็คือการเปิดคลินิกหรืออาจจะมีอาชีพเสริมในการส่งสมุนไพรออกนอกประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อต่อยอดให้สมุนไพรไทยค่ะ
0: ก็อยากฝากถึงน้องๆนะครับว่าอยากจะให้แพทย์แผนไทยมทล.อีสานสกลนครเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างทุกด้านอาจารย์ทุกท่านก็คือจะเป็นอาจารย์ที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกคนเลยแล้วก็จะมีเครื่องมือมีห้องแลบห้องวิจัยที่ทันสมัยนะครับและอีกอย่างก็คือเรามีอาจารย์ใหญ่ที่ไว้เรียนอนาโตมีหรือว่าเรียนกายวิภาคโดยตรงเลย
1: พวกหนูก็หวังว่าน้องๆจะมาเป็นครอบครัวแพทย์แผนไทยด้วยกันที่มทล.อีสานสกลนครด้วยกันนะคะ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของหลักสูตรนะครับการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะครับที่มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้นะครับทั้งในห้องเรียนรวมถึงการปฏิบัติงานจริงครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
7: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับรายการของเราวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนะครับมาสำรวจโลกใต้น้ำกันแต่ว่าผมไม่ได้พาไปดำน้ำโขงนะฮะมาที่นี่ก็เรียนรู้ได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับมีกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนครับ

0: มาทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินดูโซนต่างๆผมอยู่กับคุณประชาทิพย์นะครับหรือว่าคุณแทนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว
1: ิ
0: ทยาเขตหนองคาย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เปิดมานานหรือยังครับสำหรับพิพิธภัณฑ
1: ์เปิดได้ประมาณ17ปีแล้วค่ะ
0: 17ปีแล้วมีโซนอะไรบ้างครับที่จัดแสดงให้เราดูครับ
1: ในที่เราจัดแสดงเบื้องต้นเราก็มีประมาณ3โซนค่ะแต่ตอนนี้โซนปลาทะเลอะค่ะโซนแรกเราจะปิดปรับปรุงอยู่ค่ะจะมีเป็นการโชว์ปลาสวยงามน้ำจืดก่อนค่ะช่วงแรกประมาณเดือนกุมภาค่ะจะมีการนำเข้าปลาทะเลมาอีกครั้งหนึ่ง
0: เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับแต่ว่าในวันนี้นะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับในส่วนของโซนที่เราจะไปดูกันได้เนี่ยมีอะไรบ้างที่จะพาไปดูวันนี้
1: วันนี้ก็จะพาไปดูในส่วนของโซนที่จะแสดงใหม่ค่ะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: จะเป็นในโซนของปลาของแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ค่ะที่มีนักประดาน้ำลงมาค่ะ
0: เขาจะดำน้ำให้เราดูด้วยวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห

0: โอ้ตื่นเต้นมากแต่ว่าโซนแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรฮะ
1: โซนนี้จะเป็นโซนที่ว่าปลาปลาสวยงามน้ำจืดอะค่ะ
0: ปลาสวยงามน้ำจืด
1: ใช่ค่ะที่ว่าจัดโชว์ในช่วงวันเด็กค่ะ
0: วันเด็กที่ผ่านมานะครับก็จะมีกิจกรรมบนฝาผนังนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาวาดรูปกันนะฮะเขาวาดรูปกันนะครับอันนี้ใช้สีอะไรฮะ
1: อันนี้จะเป็นสีประมาณสีเทียนนะคะ
0: สีเทียน
1: ใช่ค่ะใช้แล้วจะสามารถลบออกได้
0: สีเทียนสีช็อกอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นผลงานของน้องๆแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะทำความสะอาดใหม่แล้วก็จะมีการตกแต่งเสริมของพี่ๆช่างวาดศิลปะอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับผมแล้วก็มีตัวอย่างปลาน้ำจืดตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้คือปลาอะไรฮะ
1: ปลาเชอร์รี่บาร์ฟค่ะ
0: เชอร์รี่บาร์ฟนะครับตัวเล็กๆตรงนี้นะนี่นะครับก็สวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณแทนได้บอกว่าในช่วงวันเด็กก็มีกิจกรรม
1: ใช่
0: แสดงว่าในช่วงวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆเราก็จัดงานอยู่เรื่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: ครับยกตัวอย่างนะคร
1: ับก็จะเป็นในช่วงของงานวันวาเลนไทน์ค่ะ
0: วาเลนไทน์
1: แล้วก็จะเป็นสงกรานต์ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: มีกิจกรรมอะไรครับตอนนั้น
1: ก็จะมีของวาเลนไทน์ก็จะมีให้แบบจัดโซนให้บอกรักอย่างนี้ค่ะสื่อรักผ่านโน้ตกระดาษโน้ตอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้
0: ทีมน่ารักน่ารักนะครับเกี่ยวกับวันแห่งความรัก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะในช่วงหลังสงกรานต์ก็จะมีนางเงือกนางเงือกเคยมาปรากฏตัวที่นี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะในปีนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นช่วงไหน
0: ครับผม
1: ก็น่าจะมีการ
0: ตอนที่ประชาสัมพันธ์ไปว่าจะมีนางเงือกมาปรากฏตัวที่นี่เนี่ยเป็นไงฮะกระแสตอบรับเป็นไง
1: กระแสตอบรับดีมากค่ะ
0: คนอยากเข้ามาดู
1: ใช่ค่ะคนอยากเข้ามาดูคนสอบถามว่าปีนึงน่าจะเอามาสัก 2-3 ครั้งอย่างนี้ค่ะ
0: แต่มาไม่ได้บ่อยนะ
1: ใช่ค่ะมาไม่ได้บ่อย
0: ช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นให้ติดตามข่าวสารได้น
1: ะครับ
0: มีเพจด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมีเพจของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจได้เลยค่ะ
0: ครับผมในโซนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปดูโซนต่อไป
1: ค่ะไปดูโซนปลาน้ำโขงค่ะ
0: ปลาน้ำโขงฮะไปครับ

0: เราไม่ต้องดำน้ำลงไปในแม่น้ำโขงด้วยตัวเองนะฮะเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าใต้นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดจำลองของแม่น้ำโขง
1: ใช่ค่ะ
0: เราเรียนรู้อะไรได้บ้างครับที่นี
1: ่มันจะมีพวกระบบนิเวศการอาศัยของปลาการที่อยู่ของปลาเนี่ยค่ะประมาณนี
0: ้เบื้องต้นเขาเป็นยังไงครับพื้นธรรมชาติของน้ำโขงเนี่ย
1: พื้นธรรมชาติของน้ำโขงถ้าส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกดินทรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหินปะปนกันไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลาที่เขาอยู่อาศัยเขาก็จะแบบอาศัยแบบตามพื้นทรายอย่างเงี้ย
0: ครับมีปลาอะไรบ้างครับ
1: ถ้าหลักๆที่เราโชว์เลยนะคะจะมีเป็นปลาน้ำเงินค่ะแล้วก็มีปลาตะเพียนกระแหค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาแรดน้ำโขงอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลายี่สกตาแดงค่ะที่เป็นปลาประจำจังหวัดหนองคายอะค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นแหล่งรวบรวมเลยนะฮะสำหรับปลาที่อยู่ในแม่น้ำโขงจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ที่พบในจังหวัดหนองคาย
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วเราจะต้องมีการดูแลในเรื่องของระบบนิเวศให้มันใกล้เคียงกับของจริงยังไงบ้างครับ
1: เราจะตรวจดูว่าแบบของคุณภาพน้ำด้วยค่ะแบบถ้าน้ำนิ่งปลาเขาก็จะไม่เคยอยู่เท่าไหร่เราก็ต้อง
0: ไม่ให้นิ่ง
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องเพิ่มออกให้เขาให้แบบมันเหมือนน้ำโขงจริงๆอะค่ะ
0: เพราะว่าน้ำโขงก็จะไหลอยู่ตลอดเวลา
1: ก็
0: ต้องมีออกซิเจน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับความสะอาดต้องมาดูคุณภาพ
1: ใช่ค่ะต้องดูคุณภาพน้ำด้วยค่ะเราจะดูจากสีของน้ำด้วยค่ะว่าถ้าน้ำเกิดขุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำของอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ 2-3 ครั้งนี้ค่ะ
0: อ๋ออาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับถ้าอย่างตอนนี้ยังถือว่าใสสะอาดอยู่
1: ใช่ค่ะตอนนี้ยังถือว่าใสสะอาดคือน้องปลาสามารถอยู่ได้แบ
0: บ
1: มีความสุขค่ะ
0: นะฮะนี่ครับสวยงามครับในแต่ละชนิดของปลานะฮะนะครับตรงนี้ห้ามใช้แฟลชนะในการที่ถ่ายภาพใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องปลาจะมีความเครียดค่ะเกิดความเครียดแล้วเขาจะลอยชนกระจกเนี่ยค่ะ

0: อันนี้เป็นโชว์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยนะฮะมีโชว์ทุกวันใช่ไหมครับ
1: มีโชว์ทุกวันค่ะ
0: เวลา
1: 14:00 น.ถึง14:30 น.ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงเขากำลังทำอะไรครับ
1: อันนี้กำลังป้อนอาหารปลาค่ะ
0: อาหารปลาเป็นปลา
1: เป็นปลากระแหค่ะ
0: ปลากระแหนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอาหารที่เขากินเนี่ยคืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: จะเป็นกล้วยกับอาหารเม็ดค่ะ
0: กล้วยกับอาหารเม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปกติแล้วให้อาหารเนี่ยวันละ1เวลาเท่านั้นเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: พี่โชว์เนี่ย1เวลา
1: ใช่ค่ะพี่โชว์1เวลา
0: แต่ว่าเวลาอื่นที่จะต้องป้อนอาหารเนี่ยมีช่วงไหนอีก
1: จะมีเป็นให้อาหารตอนเย็นค่ะเป็นวันเว้นวันค่ะเราจะไม่ได้ให้แบบทุกวันเพราะว่าป้องกันน้ำเสียค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมการโชว์ของพี่เขาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่านะครับมีการโชว์ลีลา ในการดำขึ้นดำลงนะครับแล้วก็ให้อาหารนะฮะเด็กๆตื่นเต้นกันมากนะครับอย่าว่าแต่เด็กๆเลยนะครับผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยก็สนุกสนานไปด้วยนะครับนี่ครับต้องผ่านการเทรนมาอย่างดี
1: ใช่ค่ะต้องมีการเรียนดำน้ำมาเป็นอย่างดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ต้องรักสัตว์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับกับนักแสดงนะฮะเบื้องหลังนะความเก่งกาจของพี่เขาตรงนี้เนี่ยทำไงถึงเรียกว่าซุ่มซ้อมแล้วก็สามารถแสดงได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ลงมาอีกรอบนึง
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ห้อยลงมาละแล้วปลาก็จะตามนะครับจะเป็นภาพแบบนี้
1: ปลาจะตามตลอดค่ะถ้าพี่ๆอาหารหมดน้องปลาก็จะห่างพี่ๆนะดำน้ำ
0: การแสดงจุดนี้เนี่ยนะฮะทำให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวามาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: เป็นจุดสำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าบางทีคณะทัวร์เงี้ยเขาก็จะรอมาดู
0: รอดูเลย
1: ใช่ค่ะรอดูโชว์
0: มาแต่เช้าก็ต้องรอดูบ่าย2นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีรอบเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: กฎกติกาในการรับชมมีอะไรที่อยากจะกำชับเป็นพิเศษไหมตรงนี
1: ้ฝากถึงเรื่องการห้ามใช้แฟลชค่ะ
0: โอ้ห้ามใช้แฟลชนี่เป็นเรื่องสำคัญเลย
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยอาจจะทำให้น้องปลาเครียดแล้วเขาเกิดอาการช็อกได้ค่ะตรงนี้คือจุดสำคัญเลยแล้วก็ที่อีกข้อนึงที่ฝากก็คือห้ามเคาะกระจกค่ะ
0: ห้ามเคาะกระจก
1: ห้ามเคาะกระจก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ่ายรูปอะไรได้ปกติเลยถ
1: ่
0: ายวิดีโอก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ขออย่างแค่ประชาสัมพันธ
1: ์ได้ค่ะไลฟ์สดก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไลฟ์สดยังได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์ช่วยๆกันหน่อยนะฮะบอกว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับสัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะฮะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับคือดูในโซเชียลดูในการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นก็ไม่เหมือนมาดูของจริงเนาะ
1: ใช่ค่ะต้องมาดูของจริงเท่านั้นค่ะจะตื่นเต้นมากกว่าที่เราดูผ่านโซเชียลค่ะ
0: ถูกต้องครับ

0: เราไปดูปลาไทยปลาแม่น้ำโขงมาแล้วคราวนี้มาดูปลาต่างประเทศบ้างมีนำเข้าด้วยนะฮะอย่างเช่นที่อยู่ใกล้เราเนี่ยปลาอะไรบ้างครับเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นปลาช่อนอเมซอนค่ะ
0: ช่อนอเมซอน
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไม่เหมือนปลาช่อนบ้านเราเลยนะฮะ
1: อันนี้จะเป็นปลากดหางแดงค่ะ
0: กดหางแดงนะตัวนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับหางจะสีส้มๆแดง
1: ๆใช่ค่ะ
0: นะครับอันนี้ช่อนอเมซอน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเหมือนเขารออาหารอยู่ใช่ไหมตอนนี
1: ้ใช่ค่ะวันนี้เป็นถึงวันที่ต้องให้อาหารเขาแล้วค่ะ
0: มาอยู่เมืองไทยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมครับหรือเราต้องปรับหาเขา
1: เราต้องปรับหาเขาแต่ว่าเราต้องปรับหาเขาย
0: ังไงครับถึงจะเหมือนอเมซอนอ่ะทำไง
1: เหมือนอเมซอนมันจะมีความดุอะค่ะช่อนอเมซอนจะมีความดุนิดนึงเราต้องระวังเวลาแบบเวลาให้อาหารเนี้ยค่ะอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบางทีงับเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบางทีก็งับเลย
0: ครับ
1: การจะให้อาหารปลาก็ต้องระวังด้วยแล้วก็เวลามีเด็กมาเนี้ยค่ะเราก็ต้องคอยระมัดระวังห้ามเด็กปีนขอบบ่อเ
0: น
1: ี้ยค่ะ
0: นี่ถึงบอกว่าปลาอันตรายห้ามจับนะครับมีคำเตือนอยู่นะฮะมีราวกั้นน
1: ะ
0: ก็อย่าฝ่าเข้าไปแล้วกันนะครับเขากินอะไรฮะอาหาร
1: อันนี้จะเป็นเนื้อปลาค่ะ
0: เนื้อปลาเลย
1: ใช่ค่ะจะให้เป็นเนื้อปลา
0: โอ้ไม่กินอาหารเม็ด
1: ไม่ค่ะส่วนมากข้างในเราจะให้เป็นอาหารสดค่ะ
0: เรา
1: จะไม่ค่อยเน้นของอาหารเม็ดมันจะทำให้น้ำขุ่นเร็วค่ะแล้วก็เราจะให้วันเว้นวันค่ะเราจะไม่ให้ทุกวัน
0: ค่ะตัวใหญ่กำลังมานั่นอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้ปลาพาคูค่ะ
0: ปลาพาคู
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะหูใหญ่มากอ้วนปักเลยนะครับโอ้โห
1: น้องตัวโตสุดในนี้ก็ประมาณที่ช่างได้ประมาณ30โลได้ค่ะ
0: 30กิโล
1: ใช่ค่ะน้องจะอ้วนฟุกเลย
0: ครับผมแล้วช่วงเวลาการให้อาหารเหมือนกันไหมครับกับปลาไทย
1: เหมือนกันค่ะเราจะให้รอบเดียวกันเลยก็คือเป็นรอบ4โมงเย็น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โซนนี้ก็เป็นปลาต่างประเทศหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นปลานำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: เอาละครับในตอนนี้นะฮะพี่ไพศาลของเรานะครับจากที่ดำน้ำให้อาหารปลาโชว์ไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้ามาคุยกันตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ไพศาล
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับพี่ไพศาลปกติแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ครับ
1: ครับเป็นนักวิชาการประมงครับ
0: เป็นนักวิชาการประมงด้วยแล้วก็เวลาที่ต้องมาโชว์มาแสดงแบบนี้ก็ต้องแสดงด้วย
1: ครับมีหน้าที่เพิ่มนะครับในส่วนของการดำน้ำให้อาหารปลา
0: ครับผมเราต้องฝึกฝนยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาดำน้ำเนี่ยฮะ
1: เป็นการเรียนในหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็มีการเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ลงสระว่ายน้ำปฏิบัติเบื้องต้นนะครับแล้วก็วันที่3ก็ลงที่บิ๊กแคมป์เลยก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้อุปกรณ
0: ์
1: ต
0: ่
1: างๆได้ครับ
0: แต่กว่าลีลาจะสวยงามได้ขนาดนี้พี่มีการปรับปรุงพัฒนามาขนาดไหนฮะ
1: ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวคร
0: ับ
1: ก็

0: ซฟการอะไรร่างกายตัวเองด้วย
1: พี่ทำหน้าที่ตรงนี้กี่ปีแล้ว
0: ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็การที่นักเที่ยวเข้ามาชมเราปฏิบัติงานในส่วนนี้นะครับหรือว่าการโชว์การแสดงการทำให้หางปลาในส่วนนี้ครับเด็กมีความตื่นเต้นนะครับเด็กมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขด้วย
1: ทุกๆวันนี้เขารอพี่กันมากเลยนะวันธรรมดา1รอบวันเสาร์อาทิตย์2รอบแล้วตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการประดับประดานะครับข้างบนนี้นะครับบนฝ้าเพดานเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับว่าเราตกแต่งเป็นเหมือนอยู่ในท้องน้ำ
2: ใช่ค่ะเป็นเหมือนท้องน้ำ
1: อยู่ใต้น้ำสวยงามมากนะครับเป็นจุดเช็คอินได้ใช่ไหม
2: ใช่เป็นจุดเช็คอินค่ะจุดเช็คอินใหม่ไว้ถ่ายรูปใหม่ๆค่ะ
1: ครับผมคนที่อยากจะเข้ามาครับสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ไหนแล้วก็ค่าเข้าเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับเพจการติดต่อนะคะติดตามข่าวสารจะเป็นเพจของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะคะเป็นของชื่อภาษาไทยนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายค่ะเรทค่าเข้าชมนะคะของผู้ใหญ่คนไทยนะคะบัตรผู้ใหญ่80บาทเด็ก50บาทค่ะชาวต่างชาติผู้ใหญ่150เด็ก80บาทค่ะแล้วก็ของพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะผู้ใหญ่100บาทเด็ก60บาทค่ะ
1: เท่านั้นเองนะครับราคาถูกมากๆนะครับอยากให้เข้ามาสัมผัสนะฮะวันนี้รายการของเรามาถ่ายทำเนี่ยได้ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเวลารายการเราจำกัดที่จริงแล้วมีอีกมากมายแล้วก็มีโซนที่กำลังปรับปรุงพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับขอให้มาดูกันนะครับแล้วก็ในวันสำคัญเทศกาลต่างๆก็จะมีกิจกรรมที่เข้ากับสงกรานต์ก็จะเป็นอีกทีมนึงนะครับแล้วก็เรื่องของนางเงือกใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมาก
2: ใช่ค่ะ
1: จะกลับมาอีก
2: กลับมาอีกค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะสามารถติดตามผ่านทางเพจได้เลยค่ะทางเราจะถ้าได้กำหนดวันแล้วจะรีบแจ้งผ่านทางเพจเลยค่ะ
1: เอาละครับถ้าทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายก็อย่าลืมครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนั่นเองคอยต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณแทนนะครับแล้วก็พี่ไพศาลอย่างมากเลยนะฮะหมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วนะครับร้อง3คนพร้อมทีมงานลาทุกชมไปก่อนสวัสดีครับ

ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัยการก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องขับไล่นะคะมีคนหลายๆคนสอบถามอัยการมาว่าเราเนี่ยจะสามารถฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินแล้วจะทำให้คนอื่นมาฟ้องขับไล่ในกรณีไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต่อมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าทำการเพาะปลูกในที่ดินของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกเหล่านั้นได้หรือในเรื่องของสัญญาเช่านะคะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าในอยู่ในที่ดินของเราอาจจะมีระยะเวลาหรือไม่มีระยะเวลาก็ตามอันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หาสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสัญญาหรือว่าโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเลยเราได้แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ยอมออกจากที่ดินนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถฟ้องขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไปได้นะคะหรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องขับไล่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา10ปีขึ้นไปที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่ได้เพราะว่าบุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราหากเรายังไม่ยอมออกไปหรือกรณีที่เราเอาที่ดินเนี่ยออกไปขายฝากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นว่า1ปีอย่างเงี้ยก็จะทำให้กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยสมบูรณ์นะคะ

หากว่าจะมีการฟ้องขับไล่เนี่ยก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา351ถึงมาตรา354ก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีการฟ้องขับไล่ออกไปซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปหรือยังหากมีการออกไปแล้วเจ้าพนักงานคดีก็จะส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้นให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากว่ายังไม่ได้ออกไปจากที่ดินอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เจ้าพนักงานคดีก็จะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารนะคะซึ่งการขังเนี่ยก็อาจจะไม่เกิน6เดือนและหากว่าหลังจากมีการบังคับคดีกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารก็ยังจะดื้อแพ่งที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นอีกเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาข้อความผิดฐานบุกรุกในความผิดทางอาญาได้ค่ะอันนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากับพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดต่างๆได้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ

บาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบ
7: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: นีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มกันที่ความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำภูมิราชดำริหรือคลองร.1ที่ชำรุดเสียหายบางจุดบริเวณตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายพร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจถึงมาตรการรับมือน้ำหลากในปีนี้ครับชลประทานสงขลาเร่งซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำร.1พื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับหลังชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วโดยติดตั้งระบบป้องกันน้ำซึมและการพังทลายของดินหรือเข็มเหล็กและเข็มพืชเป็นการตอกและฝังเข็มลงในพื้นที่เพื่อช่วยป้องกันน้ำและรองรับแรงดันของน้ำที่อาจกัดเซาะบริเวณผนังคอนกรีตลดการรั่วซึมและเสริมความแข็งแรงมั่นคงแก่โครงสร้างครับรวมถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กงานดินงานถนนตั้งเข็มเหล็กชีตพายระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคลองระบายน้ำร.1จะสามารถกลับมารองรับปริมาณน้ำได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ครับนายรัตศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองระบายน้ำร.1พร้อมทั้งย้ำนะครับว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเร่งแก้ปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อให้สามารถรองรับและป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำได้ครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้วางแผงเหล็กไว้นะครับว่ากันน้ำที่จะซึมเข้ามานะครับเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าภายในกำหนดในเวลา90วันเนี่ยคิดว่าจะทำงานเสร็จแต่ว่าการวางซีเมนต์เนี่ยอาจจะต้องรอระยะต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุ

0: อินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ได้ดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
1: ครับหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้เอาประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็เป็นการวางแผนที่จะทำงานนะครับเพื่อที่จะให้ทันตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ก็คือก่อนที่น้ำจะมานะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านในข้างเคียงคลองส่งน้ำแล้วก็ให้คลองได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมั่นใจได้ว่าเมื่อเราจะสามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดแล้วก็คลองจะสามารถใช้ได้ทันได้ตามปกติครับ
2: นายณัฐวุฒิทองแก่มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำบอกว่าคลองระบายน้ำร .1 จุดที่ชำรุดเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมจนเกิดความเสียหายครับทำให้ชาวบ้านรู้สึกกังวลและเกรงจะเกิดเหตุซ้ำแต่เมื่อมีการก่อสร้างและซ่อมแซมทางผู้นำชุมชนได้สื่อสารข้อมูลความคืบหน้าการซ่อมแซมให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างต่อเนื่องคาดว่าเมื่อการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่ครับ
3: ก่อนหน้านี้ครับที่จะเกิดจากการน้ำท่วมปี68นะครับช่องนี้ครับที่น้ำทะลักเข้ามาเกิดการพังเสียหายนะครับชาวบ้านก็ผวานะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างนะครับจากการอนุมัติงบประมาณจากงบกลางของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชาวบ้านก็เห็นก็อุ่นใจและก็ไม่ผวานะครับของผมนะครับมีกระจายข่าวนะครับและก็มีกลุ่มไลน์ของชุมชนนะครับเมื่อทางชลประทานนะครับเขามาซ่อมนะครับก็ได้แจ้งข่าวสารทางผ่านทางกลุ่มไลน์ของกระจายข่าวนะครับให้ชาวบ้านได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับทางชลประทานนะครับและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังดำเนินการทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ทันกับหน้าฝนที่จะมาในปี69นะครับครับก็จากการซ่อมของชลประทานนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถามชลประทานด้วยว่าการซ่อมนะครับมีความคงทนมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ทางชลประทานก็ตอบว่าการซ่อมชนิดเป็นการซ่อมถาวรนะครับขอให้ไว้วางใจได้นะครับว่าจะไม่กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
2: คุณผู้ชมครับคลองระบายน้ำภูมินาถดำริหรือคลองร.1ยาวประมาณ21กิโลเมตรครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำคลองสายนี้มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งและเบี่ยงน้ำจากคลองอู่ตะเภาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยระบายน้ำทั้งหมดลงสู่ทะเลสาบสงขลาเดิมคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกว่าความจุที่ออกแบบไว้ส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองและกัดเซาะโครงสร้างทำให้เสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารน้ำต่อมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับพาไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนครับกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครที่เปิดเส้นทางธรรมชาติเชื่อมโยงธรรมะและวัฒนธรรมไปด้วยกันครับโขดหินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายเกล็ดงูหรือว่าหินศิลางูใหญ่หินรูปพญาเต่าตามจินตนาการเป็นรวมถึงผืนป่าสีเขียวครับเป็นจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของเส้นทางท่องเที่ยวหน้าฝนแห่งใหม่ในตำบลดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติควบคู่กับเรื่องราวแห่งศรัทธาครับตามรอยพระอาจารย์จวนพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในปริณนิทัศเอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้นำคณะสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่นะครับเริ่มจากวัดป่าศิลาอาส หรือว่าวัดป่าดงหม้อทองตำบลดงหม้อทองใต้เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์จวนเคยทุดงปฏิบัติธรรมและจำพรรษาตั้งแต่ปี2496เส้นทางเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าครับคุณผู้ชมรวมถึงโขดหินและถ้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติเหมาะสำหรับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานทางจังหวัดสกลนครได้เตรียมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศรัทธาภายใต้แนวคิดเมืองสามธรรมครับก็คือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่กับการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
4: ณสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับหลายๆอย่างนะครับเมื่อกี้ก็เดินเข้ามาจากต้นทางนะครับเข้ามาก็น่าจะประมาณกิโลนึงได้นะครับก็พบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะครับสายลุยนะครับสายลุยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบริเวณนี้นะครับก็จะมีสถานที่นะครับที่พระเกจินะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่ขาวนะครับที่เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะนะครับอีกที่หนึ่งที่ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาตินะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานพื้นที่นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนนะครับก็จะร่วมกันพัฒนานะครับพื้นที่ให้เป็นแหล่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่จะดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับที่บริเวณวัดป่าศิลาอาสน์แห่งนี้ครับ
2: คุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจหรือว่าต้องการไปท่องเที่ยวสัมผัสการเดินป่าศึกษาธรรมชาติศรัทธาธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมสอบถามข้อมูลไปได้นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลคงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับวิสาหกิจชุมชนกอตานีตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมครับผลิตสินค้าหัตถกรรมจากเชือกกล้วยเป็นสินค้าคุณภาพที่สร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนและได้รับการคัดเลือกให้ผลิตกระเป๋าเชือกกล้วยสำหรับเป็นของที่ระลึกในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาด้วยติดตามจากรายงานครับ
5: จากกับกล้วยที่เคยถูกตัดทิ้งวันนี้ถูกนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและกำลังกลายเป็นของที่ระลึกชิ้นพิเศษเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดินแดนที่ชาวบ้านปลูกกล้วยตานีสืบต่อกันมายาวนานกว่า1ศตวรรษเดิมทีชาวบ้านปลูกกล้วยตานีเพื่อเก็บใบตองจำหน่ายเป็นหลักแต่เมื่อกล้วยเริ่มออกปลีใบตองจะมีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถนำไปขายได้ต้นกล้วยจำนวนมากจึงถูกตัดทิ้งแต่สำหรับคนในอดีตกาบกล้วยเหล่านั้นยังคงมีคุณค่าเพราะภายในกาบกล้วยตานีมีเส้นใยธรรมชาติที่เหนียวแข็งแรงและมีความมันวาวสามารถนำมากรีดเป็นเส้นเชือกใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของแทนตอกไม้ไผ่ได้เป็นภูมิปัญญาที่เรียบง่ายอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน
6: เลือกนี่ลืมตอนมันแต่ก่อนนั้นก็ออกไปค่ายลาดขัดชงขัดย้อยเนี่ยนะพาไปค่ายหมัดมูพอลาดตั้งตือปีนมาถึงกับก็หมัดมูกับยิวมันไปค่ายทีแล้วลาดตั้งย้อยหน่อยพอกับค่ายมูถึงก็ค่ายพักก็หมัดพักค่ายยิววันนั้นเลยลูกเขามาว่างนี้ก็มาตำเปล่าก็ที่เนี่ยค่ายเปล่าพอมันทุ่งมันออกมาแล้วนะต้นกล้วยนี่ไปกาเป็นตำเปล่าหมัดก้องก็ได้ถึงกันกะเอาป่าทำสั้นกับเปล่าถึงกับชายหน่อยมันเอาไปเก้งก็ได
5: ้วิสาหกิจชุมชนกอตานีเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ากลับมาสืบสานพร้อมต่อยอดให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากเชือกกล้วยที่เคยใช้เพียงมัดหรือผูกสิ่งของในชีวิตประจำวันได้รับการพัฒนารูปแบบและออกแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายโดยความพิเศษของผลิตภัณฑ์คือการรักษาความเป็นธรรมชาติของเส้นใยเอาไว้สีดำสีน้ำตาลที่ปรากฏบนชิ้นงานก็ไม่ได้เกิดจากการย้อมด้วยสารเคมี แต่เป็นสีตามธรรมชาติของกาบกล้วยตานีทำให้งานแต่ละชิ้นมีเฉดสีลวดลายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนอกจากความสวยงามเชือกกล้วยตานียังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเหนียวและความทนทานสามารถซักล้างทำความสะอาดได้มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปี

0: และเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆเส้นใยจะยิ่งมีความนุ่มมากขึ้นเบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคือแรงงานและฝีมือของคนในชุมชนตั้งแต่การตัดต้นกล้วยลอกกาบกรีดเส้นใยตากแห้งไปจนถึงการนำมาถักและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนยังคงอาศัยฝีมือของช่างในชุมชนงานทุกชิ้นจึงเป็นงานทำมือหรือแฮนด์เมด 100% ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและความชำนาญ
1: เริ่มต้นจากฉลอมใส่ส้มโออันละ12บาทนะคะได้ออเดอร์จากกัวลาลัมเปอร์ได้ออเดอร์มาประมาณเป็นหมื่นชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นเริ่มจากฉลอมส้มโอเราก็เริ่มมาเป็นกระเป๋าโดยใช้โมเดิมที่โมก็คือบล็อกแบบอะค่ะที่มันมีอยู่แล้ว 30-40 ปีที่มันน้ำท่วมเราก็ไปขอจากคนเฒ่าคนแก่เงี้ยค่ะเริ่มต้นจากยายเปียนนะคะก็ไปขอแกมาเป็นประธานเก่าแก่ที่นี่นะคะตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแกก็ให้พวกแบบกระเป๋ามานะคะเราก็เริ่มพัฒนาเป็นกระเป๋าต่างๆตามรูปทรงหลังจากนั้นก็ลองไปวางตลาดค่ะเราก็ได้ลูกค้าที่แบบซื้อแล้วก็เอ้ยทำไมงานกล้วยของเราอะใช้แล้วยิ่งนิ่มใช้แล้วยิ่งนิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันต่างจากวัสดุอื่นที่เขาเคยใช้มาค่ะ
0: ล่าสุดผลงานจาก2มือของชาวบ้านตำบลคูเต่ากำลังก้าวไปสู่บทบาทสำคัญอีกครั้งเมื่อวิสาหกิจชุมชนกอตานีได้รับคัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาโดยของที่ระลึกในครั้งนี้คือกระเป๋าใส่เอกสารจากเชือกกล้วยตานีซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยนำเสน่ห์ของเส้นใยธรรมชาติมาผสานเข้ากับรูปแบบที่ดูเรียบหรูและร่วมสมัยกว่าจะได้แต่ละใบช่างฝีมือต้องทดลองขึ้นต้นแบบนับ10ชิ้นคัดเลือกเส้นเชือกอย่างพิถีพิถันและปรับรายละเอียดของงานให้มีความเหมาะสมทั้งรูปทรงความแข็งแรงและความสวยงามกระเป๋าแต่ละใบจึงไม่ได้เป็นเพียงของใช้สำหรับใส่เอกสารแต่เป็นตัวแทนของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
2: ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนเราได้มีส่วนร่วมได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปมอบให้นายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านช่วยส่งเสริมอะค่ะส่งเสริมคือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยแบบให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากกาบกล้วยที่เคยถูกมองว่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากเส้นเชือกที่เคยใช้ผูกมัดสิ่งของในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกเส้นใยกำลังถูกถักทอขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นและเตรียมส่งต่อเรื่องราวของชาวสงขลาไปสู่มือของผู้นำของประเทศนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าในปัจจุบันและสำหรับชาวบ้านตำบลคูเต่าจังหวัดสงขลาการเดินทางของเชือกกล้วยตานีในวันนี้อาจเป็นมากกว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันนำภูมิปัญญากว่า100ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งอัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพดลิศวดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็นวีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
3: ไปต่อกันที่อุทัยธานีนะครับจัดงานสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าสแกกรังสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นบรรยากาศความเป็นไทยนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีบ้านสแกกรังที่วัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีครับท่ามกลางบรรยากาศความเป็นไทยผู้ร่วมงานต่างสวมใส่ชุดไทยกันอย่างหลากหลายทั้งชุดไทยย้อนยุคและชุดไทยพระราชนิยมครับเมืองเก่าอุทัยธานีได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ3รางวัลในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความยั่งยืนงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัยธานี139ปีบ้านสะแกกรังจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสะแกกรังพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ครับ
4: แน่นอนค่ะว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเรียกได้ว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะให้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

0: ยก็คือว่าในเรื่องของการที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับรางวัลก็คือท็อป100 Green Destination นะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนี่ยก็ไปรับรางวัลมาซึ่งเป็นรางวัล3ปีซ้อนซึ่งรางวัลต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2566นะคะก็คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะซึ่งแสดงว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับการมาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและที่สำคัญก็คือว่าปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมีสถิติว่ามาแล้วมาซ้ำ
1: คุณผู้ชมครับงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีบ้านสักแก่กลางจัดถึงวันที่29สิงหาคมนะครับบริเวณวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์อำเภอเมืองอุทัยธานีครับรวบสืบสานวัฒนธรรมนุ่งผ้าไทยการแสดงวัฒนธรรมและดื่มด่ำกับมุมมองใหม่แห่งแม่น้ำสักแก่กลางรวมทั้งเลือกซื้อสินค้าของดีของเด่นจังหวัดอุทัยธานีไปเที่ยวกันได้ครับเป็นพิธีตัวไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าจะพาไปดูแฟชั่นของน้องเนเน่ครับที่ผสมผสานผ้าไทยจากทั่วทุกภาคนำไปเผยแผ่บนเวทีแข่งขันระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไม่น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากความสามารถด้านดนตรีของน้องเน่เน่สาวน้อยวัย16ปีชาวจังหวัดภูเก็ตที่สร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้วเน่เน่ยังนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเครื่องแต่งกายขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาตินะครับโดยผสมผสานผ้าไทยจากหลายจังหวัดเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยครับผู้ชมครับชุดร็อกสุดเท่ของน้องเน่เน่นางสาวรัติกาอำลอยที่สวมใส่ขึ้นแสดงโชว์บนเวทีประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ถูกออกแบบให้มีทั้งความเป็นร็อกร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ผ้าไทยจากหลายพื้นที่เลยนะครับกลายเป็นแฟชั่นที่ทั้งโดดเด่นทรงพลังและมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในทุกชิ้นส่วนก็ว่าได้ครับเริ่มจากเสื้อยืดที่เน่เน่ใส่นะครับสกรีนคำว่าเน่เน่รอยัลซึ่งคุณแม่น้องเน่เน่เป็นผู้จัดทำครับในสไตล์ที่ผสมผสานผ้าไทยกับหนังนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยใช้ผ้าดุดดาวผ้าทอมือจากจังหวัดหนองบัวลำพูส่วนด้านในซ่อนผ้าปะเต๊ะลายปะแจจีนสื่อความหมายถึงความสำเร็จครับอีกหนึ่งจุดเด่นของผู้ชมที่สะดุดตาและถูกพูดถึงอย่างมากครับก็คือผ้าคลุมกางเกงที่น้องเน่เน่ใช้เนี่ยเป็นผ้าไหมมัดหมี่ปูมัญจาคีรีหรือว่าผ้าสมปักปูมจากจังหวัดขอนแก่นครับผ้าทอโบราณชั้นสูงที่มีประวัติยาวนานนำมาเขียนทองตามลวดลายประแจจีนและตกแต่งด้วยเครื่องประดับสีทองช่วยผ้าเล่นแสงและเคลื่อนไหวโดดเด่นบนเวทีครับเสริมด้วยกางเกงยีนสีดำลายม้าลายจากแบรนด์อิตาลีและรองเท้าบูทหนังสีดำเติมความแข็งแกร่งในสไตล์ร็อกขณะที่รายละเอียดเครื่องประดับเขายังหยิบองค์ประกอบไทยนะครับทั้งสังวาลเข็มขัดโซ่และกระดุมทองมาปรับดีไซน์ใหม่ให้ร่วมสมัยขณะที่ผ้าปะเต๊ะลายประแจจีนจากร้านดาหลาบาติกจังหวัดกระบี่ก็ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายด้วยนะครับขณะขึ้นโชว์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจ้าของร้านดาหลาบาติกที่กระบี่เนี่ยบอกว่าทีมออกแบบเครื่องแต่งกายของน้องเน่เน่ได้เลือกผ้าบาดปาเต้ลายประแจจีนสีเทาดำครับโดยต้องการสื่อถึงอัตลักษณ์ภาคใต้ไปทำเป็นชุดให้น้องเน่เน่ใส่ขณะที่ลายประแจจีนคุณผู้ชมเป็นลายโบราณที่เขาบอกว่ามีประวัติกว่า 5,000 ปีเลยนะครับและเชื่อกันว่าเป็นลายมงคลสื่อถึงความสำเร็จและสิ่งดีๆครับความพิเศษอยู่ที่การนำผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายทำมือไปตัดเย็บซ่อนไว้ด้านในเสื้อกั๊กสีดำที่น้องเน่เน่สวมใส่ครับ
1: วันนั้นทางดาราบาติกก็ไปออกงานที่เมืองทองนะคะก็ไปจัดแสดงงานแล้วบังเอิญว่าทางดีไซเนอร์ของทีเน่เน่อยากได้ผ้าที่มีคอนเซปต์ที่แสดงถึงความเป็นพรานกันก็เลยนึกถึงเป็นผ้าบาติกแต่ผ้าบาติกที่อยากจะได้เนี่ยก็คือน้องเขาอยากได้เป็นโทนสีเทาดำซึ่งบาติกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโทนสีสดใสใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยดาราเนี่ยค่ะเรามีสีที่ทำในโทนแนวคลาสสิกอยู่แล้วก็คือเป็นโทนเทาดำทางทีมดีไซเนอร์ก็เลยเลือกลายประแจจีนซึ่งเป็นลายที่มีความหมายมงคลบวกกับความที่น้องเป็นคนภูเก็ตแล้วเราอยากจะโชว์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็เลยเลือกนำลายผ้าบาติกก็คือปะเป๊ะเนี่ยแหละค่ะไปแมทช์กับความเป็นเสื้อหนังของน้องนะคะโดยผ้า
0: คุณผู้ชมครับหลังเรื่องราวการนำผ้าปะเต๊ะลายประแจจีนไปทำเป็นชุดให้น้องเน่เน่ใส่เนี่ยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆแน่นอนแล้วครับทำให้มีลูกค้าขึ้นครับรวมถึงผ้าปาติกทำมือกว่า 1,000 ลายของร้านด้วยนำผ้าไทยและซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพุทธนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งงานด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ชมครับที่มาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแต่งกายข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษนั่นเองครับเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยครับสำหรับเสื้อไทยพระราชทานที่ผมสวมใส่อยู่นี้เป็นแบบที่2ครับแบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดใช้สีอ่อนหรือมีลวดลายสุภาพในโอกาสพิธีการตอนกลางวันหรืออาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีการตอนกลางคืนครับข่าวแรกวันนี้นะครับเริ่มด้วยเทศกาลเอเชีย Vertical Content Festival 2026ครับเทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งแห่งเอเชียเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับรวบรวมผู้สร้างสรรค์และบุคลากรในประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้นำเสนอผลงานสร้างเครือข่ายและมองหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์แนวตั้งครับ
1: จากฮิตและฮิปของคนกรุงถนนทรงวาดแลนด์มาร์คสุดเก๋แห่งใหม่ของคนทุกเจนเพราะล่าสุดถนนหลังไชน่าทาวน์แห่งนี้โดนโลกของคอนเทนต์แนวตั้งบุกกับการเปิดฉากเอเชียเวอร์ติคอลคอนเทนต์เฟสติวัล2026เทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งแห่งเอเชียโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสบิ

0: ไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณจิตรดาดิษยนันท์ประธานกรรมการบริหารกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณปิยรัตน์กัญจารึกรองประธานกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์รวมถึงศิลปินดารานักแสดงอีกมากมายเลยล่ะค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเผยว่างานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่รวมของคนทำคอนเทนต์แต่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าคอนเทนต์แนวตั้งได้ก้าวข้ามจากการเป็นแค่กระแสแฟชั่นชั่วคราวสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงระดับเอเชียเราต้องการให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและโอกาสนี้จึงเน้นย้ำเรื่องของ cross culture และ collaboration หรือการร่วมมือข้ามวัฒนธรรมคอนเทนต์แนวตั้งระดับโลก
1: ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้เร็งเห็นความสำคัญพี่น้องประชาชนเริ่มหันมาสนใจเรื่องของหนังแนวตั้งมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมการเสพของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะใช้เวลาในโซเชียลมีเดียในลักษณะที่เป็น vertical เนี่ยค่อนข้างนานนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็มีตัวเลขออกมาว่าเขาจะดูว่าที่3วินาทีที่4เนี่ยถ้าเขามีความสนใจเขาก็จะดูต่อแล้วก็รันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยตระหนักว่าเราก็ควรจะต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นศูนย์กลางในการทำฮับในเรื่องของหนังแนวตั้งนะคะเพราะว่าโปรดักชันของไทยเนี่ยมีความทันสมัยภาพและที่สำคัญก็คือว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องยิ่งผลักดันนะคะเหมือนว่าเป็นการเติมเชื้อไฟให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะเราต้องการให้ประเทศไทยนะคะเป็นฮับของหนังแนวตั้งคอนเทนต์แนวตั้งนะคะและทรงวาดเนี่ยก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาอย่างมากมายนะคะไม่ใช่เฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามีคนเยอะทุกวันก็เป็นสิ่งที่จะสามารถเปิดพื้นที่ในการรับรู้ให้กับภาคประชาชนได้เข้ามาสนใจในเรื่องของการทำคอนเทนต์แนวตั้งมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ในส่วนของกิจกรรมตลอดการจัดงาน 27-30 สิงหาคมนี้ก็มีหลากหลายเลยละค่ะอย่างเช่นการเสวนาในหัวข้อภาพรวมอุตสาหกรรมคอนเทนต์แนวตั้งไทยจีนโดยมีจางหนานเมืองภูมิหานสิริเพชรบิวเวอร์และต้นหลิวไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเติบโตของคอนเทนต์แนวตั้งและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือการฉายซีรีส์พร้อมกิจกรรม Q&A ร่วมกับทีมนักแสดงนำเปิดโอกาสให้ผู้ชมและแฟนซีรีส์ได้ร่วมรับชมผลงานพร้อมพูดคุยกับนักแสดงอย่างใกล้ชิดสะท้อนแนวทางของเทศกาลที่ต้องการสร้างพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างผลงานผู้สร้างนักแสดงและผู้ชมทั้งยังนำเสนอศักยภาพและความหลากหลายของการเล่าเรื่องผ่านคอนเทนต์แนวตั้งไทยไม่เพียงเท่านั้นค่ะงานนี้ยังขยายประสบการณ์รับชมออกจากพื้นที่การจัดงานหลักไปสู่พื้นที่ต่างๆในย่านสงวาดผ่านจุดฉายคอนเทนต์ของเทศกาลจำนวน5จุดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงผลงานคอนเทนต์แนวตั้งได้ในบรรยากาศที่หลากหลายและเชื่อมกิจกรรมของเทศกาลเข้ากับพื้นที่สร้างสรรค์ภายในย่านสงวาดถนนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ด้วย
2: จากเทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งแห่งเอเชียนะครับก็เปลี่ยนไปที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างครับอย่างทูบเที่ยงคืนวิญญาณโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับในการผลักดันหนังไทยและความเชื่อพื้นถิ่นสู่ตลาดโลกครับ
0: ควันธูปที่ลอยขึ้นมาเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายนำทางหรือส่งคำอธิษฐานไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณหากเป็นเช่นนั้นจริงควันธูปจากภาพยนตร์เรื่องธูปเที่ยงคืนวิญญาณก็คงทำหน้าที่ส่งคำอธิษฐานจิตอันแรงกล้าค่ะด้วยการเขย่าความน่าสนใจในตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกซื้อสิทธิ์ไปจำหน่ายต่อใน10ประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียและออสเตรเลียเมื่อทุกคนไม่รักษากฎของบ้านทุกๆเที่ยงคืนกฎก็กำลังทำงานของมันเช่นกันเพราะบ้านฟรีอาจมาพร้อมกับบางสิ่งที่ทุกคืนต้องจ่ายค่าเช่าด้วยวิญญาณทูบเที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense ภาพยนตร์ที่ครบรสลุ้นหลอนระทึกจนหัวใจแทบหยุดเต้นลมหายใจแทบหยุดลงภาพยนตร์ไทยกระแสแรงเขย่าในโลกโซเชียลตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคัดเลือกให้ไปฉายในรอบปฐมทัศน์ที่งานไทยฟิล์มเฟสติวัลอินเวียดนาม2026จัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีก

0: ยซึ่งในงานแถลงข่าวและรับชมภาพยนตร์อย่างเป็นทางการที่กันตนาวิชวลโปรดักชั่นสตูดิโอก็ขับข้างไปด้วยทีมนักแสดงนำหน้าใหม่ที่ไปร่วมแบบครบทีมทั้งซินเซียสาธิดาศรีพรหมมาพีเอกภพตะตาปริวอิงครัตดำรงศักดิ์บุญและน้องน้ำตาลนพวรรณสุขอารามพร้อมนักแสดงชื่อดังอย่างกลกสิเดชเดชวงยาหน่องธนพลจุกศรีดารวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เซเลบริตี้และพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนผลักดันภาพยนตร์ไทยผลงานของผู้กำกับมากความสามารถแกปเปอร์วรฤทธิ์ที่เผยกับทีมข่าวของเราว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ที่นำความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นและพิธีกรรมบางอย่างมาตีความใหม่มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรพร้อมขอบคุณการสนับสนุนจากภาครัฐกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันหนังไทยสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับสากล
1: เราขอบคุณภาครัฐที่ส่งเสริมเราด้วยในเรื่องของหนังไทยให้ไปเติบโตในต่างประเทศอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าความสำเร็จหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเราก็ได้การส่งเสริมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับในการที่ว่าให้เงินอุดหนุนมาในการแบบเพื่อส่งเสริมหนังไทยให้มันไปเติบโตต่างประเทศสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่า1บางทีองค์ประกอบและองค์ประกอบมาหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันถูกการผลักดันด้วยแบบเล็กๆน้อยๆหรือเกิดจากแรงผลักดันของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เค้าเรียกว่าอุตสาหกรรมไทยอ่ะมันไม่ตายใช้คำนี้แล้วผมว่าสิ่งที่โครงการหรือภาครัฐทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆการส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตอันนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้เป็นโครงการที่มีต่อไปอันนี้ต้องจริงๆต้องขอบคุณทางภาครัฐมากๆที่แบบยังเห็นในจุดนี้แล้วก็ให้โอกาสตรงจุดนี้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่คือเขาไม่ได้บอกเลยว่าต้องเลือกเป็นเฉพาะคนดังคนใหญ่คนโตเท่านั้นเขาให้โอกาสทุกคนก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทูปเที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็อยากให้ฝากว่าทูปมันกำลังทำงานอย่าลืมนะครับว่าจ่ายค่าเช่าคุณต้องแลกด้วยทูป
0: ทูปเที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญบริษัทแห่งนี้มีที่พักให้ฟรีแต่ทุกสิ่งล้วนมีราคาเพราะบ้านหลังนี้เก็บค่าเช่าด้วยวิญญาณการได้ที่พักฟรีมันคือความโชคดีแต่นรกมักมาในรูปแบบของแถมบ้านเรือนไทยหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวทุกเที่ยงคืนต้องจุดธูป1ดอกเพื่อรักษาชีวิตห้ามลืมห้ามช้าเพราะถ้ากดขาดเมื่อไหร่พวกคุณต้องแลกด้วยชีวิตเมื่อเสียงนาฬิกาตีตอนเที่ยงคืนอีกครั้งทุกลมหายใจคือการต่อเวลาตายเพราะที่นี่ไม่เคยมีใครย้ายออกไปอย่างมีลมหายใจถ้าไม่แลกด้วยชีวิตแฟนภาพยนตร์ไทยและชาวสปป.ลาวลุ้นระทึกขนหัวลุกและสยองขวัญสั่นประสาทไปพร้อมกันได้แล้วนะคะกับภาพยนตร์เรื่องทูปเที่ยงคืนวิญญาณ Midnight Incense วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
2: เสียละเพื่อคนอื่นทำไมอ่ะ
3: คนตายโหงวิญญาณจะเฮี้ยนแล้วไม่ไปไหนเราต้องหาตัวตายตัวแทนให้ได้
4: มันไม่จุดทูบกันน่ะไงก็ไม่รอดครับ
5: ครับครับผมไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับ
6: ส่วนวงการเพลงไทยอย่างวงดนตรีแนวป๊อปและฟิวชั่นแจ๊ส ETC ก็กลับมาเติมเต็มความหวานให้หัวใจอีกครั้งครับโดยการปล่อยซิงเกิลใหม่สวีทเหมือนก่อนออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ชวนคนฟังย้อนกลับไปมองความสัมพันธ์ของตัวเองว่าวันนี้ความรักที่เคยหวานยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าซึ่งครั้งนี้นะครับ ETC ไม่ได้เล่าเรื่องความรักในมุมมองของการเริ่มต้นใหม่แต่เลือกพูดถึงความสัมพันธ์และสิ่งเล็กๆที่เคยทำให้หัวใจพองโตกลับค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัวครับเป็นเพลงที่ตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะหลายครั้งความรักไม่ได้จบลงเพียงเพราะใครทำผิดหรือมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นแต่บางครั้งมันค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันและเพลงนี้นะครับจึงเป็นเสมือนเสียงของคนที่ยังไม่เคยยอมแพ้ให้กับความคุ้นชินและยังทวงคืนช่วงเวลาแห่งความรักที่เต็มไปด้วยความใส่ใจโดยในด้านของดนตรีนะครับ ETC ยังคงรักษาเอกลักษณ์ R&B และโซลก่อนจะนำมาต่อยอดด้วยการเรียบเรียงที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับและหนึ่งในรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือการเติมเสียงดนตรีในแบบออเคสตราเข้ามาช่วยขยายอารมณ์ของเพลงทำให้เรื่องราวความสัมพันธ์มีมิติและความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอีกหนึ่งความพิเศษก็ต้องมิวสิกวิดีโอที่ได้คู่รักสุดฮอตแห่งวงการบันเทิงไทยอย่างอเล็กธีรเดชและโบเมลดามาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่กำลังจืดจางในครั้งนี้ครับที่ทั้งคู่รับบทเป็นคู่รักที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์เริ่มเย็นชาจากคนที่เคย

กำแพงบางอย่างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแฟนเพลงของ ETC และคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เพลงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเพลงกับคนข้างๆครับสามารถชมมิวสิกวิดีโอได้แล้วนะครับทาง YouTube ได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยแหละครับ

และนี่ก็เป็นความหลากหลายและความสุขความบันเทิงที่เรานำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับวันนี้ผมและทีมงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงต้องลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ริ่มกันที่บรรยากาศงานมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกมค่ะวันนี้มีอีก6สมาคมมาประกาศความพร้อมจะทำสถิติวิ่ง100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่ว่าจะไม่กดดันตัวเองว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะโดยวันนี้มี6สมาคมกีฬามาร่วมแถลงค่ะได้แก่กรีฑาแบดมินตันเทนนิสซอฟต์บอลเบสบอลและซอฟต์เทนนิสค่ะโดยท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านเน้นย้ำค่ะเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาบอกว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนเรื่องความพร้อมของนักกีฬากลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้หายเจ็บแล้วค่ะแล้วก็ผ่านการทดสอบสมรรถภาพพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้แล้ว
1: รอบนี้ต้องเรียนว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการเบิกเบี้ยเลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นไปตามระยะเวลามีการประชุมร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กำชับไปแล้วนะครับว่าเบี้ยเลี้ยงเราจ่ายได้ตามกำหนดเวลาเนี่ยทุกสมาคมที่เอกสารครบเท่าที่ได้รับรายงานมามีแค่12สมาคมเท่านั้นที่ยังมีความล่าช้าแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับ12สมาคมที่มีความล่าช้าแล้วด้วยว่าเราไม่ต้องการให้นักกีฬาได้รับผลกระทบนั้นท่านทุกสมาคมนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องของการเตรียมเอกสารไม่เรียบร้อยผมหมายถึง12สมาคมก็ได้รับปากนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการภายในของสมาคมเองเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนกับนักกีฬาชนิดอื่นๆนะทั้ง43ชนิดกีฬาหรือ46สมาคมกีฬานะ
2: ด้านสมาคมกรีฑาความหวังของทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้หวัง1เหรียญทองจากบิวภูริพลบุญสอนเหรียญเงิน100เมตรคราวที่แล้วครับครั้งนี้เจ้าตัวลงชิงชัย100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรหวังวิ่ง100เมตรทำสถิติ 9.8 วินาทีอย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองครับ
3: ช่วงก่อนแข่งขัน1เดือนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นคอร์ที่เข้มข้นมากผมก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินท์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็มั่นใจพอสมควรครับผมเพราะว่าเราก็รอเอเชียนเกมส์มาก็ตั้งแต่หางโจมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผลัดตัวดันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับผม
2: ขณะที่แบดมินตันอีกหนึ่งความหวังของไทยยืนยันคว้า2เหรียญรางวัลติดมือแน่นอนส่วนอาการบาดเจ็บของเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกและบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์อาการไม่น่าเป็นห่วงพร้อมแข่งขันแน่นอนครับ
0: ขณะที่กีฬาเทนนิสค่ะอาจจะใช้ชุดเดิมนะคะจากซีเกมค่ะหวังคว้า1เหรียญทองแดงเน้นจากประเภทชายคู่ปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพาราพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อครั้งที่แล้วที่จีนนอกจากนั้นยังมีลุ้นเหรียญจาก2นักกีฬามือท็อป100ของโลกนะคะทั้งน้องไหมมนัชญาสว่างแก้วและน้องรวงข้าวและลนาธาราด้วยดีค่ะส่วนเบสบอลหวังติด1ใน5ซอฟต์บอลหวังติด1ใน6ของตาราง

0: ังแล้วก็ซอฟเทนนิสหวังมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาฝากแฟนๆค่ะสรุปมิตรเพรสกีฬาเอเชียนเกมผ่านไปแล้ว3ครั้ง24สมาคมกีฬาไทยตั้งเป้าตอนนี้5เหรียญทองจากเทควันโดคูราดยูยิสุกอล์ฟแล้วก็กรีฑา
1: คณะกรรมการฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาจัดอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางกีฬาแห่งชาติครับคณะกรรมการฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยและความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ Safeguarding in Sport from Policy to Practice ภายใต้แนวคิดการคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในกีฬาจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงกรุงเทพครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.สุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมพิธีเปิดและมีตัวแทนสมาคมกีฬาของไทยโรงเรียนกีฬาจังหวัดต่างๆและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางด้านนโยบายความปลอดภัยทางกีฬาแห่งชาตินำแนวทางการปฏิบัติไปใช้ได้จริงในวงการกีฬาไทยเพื่อให้กีฬาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศครับ
2: มันเป็นการอบรมที่พวกเราคนกีฬาหันมาใส่ใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญในการที่พวกเราจะต้องเหมือนกับว่าให้pay attention ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันคือพื้นที่ที่ปลอดภัยของนักกีฬาทุกคนค่ะเขาจะมาเล่นกีฬาเขาจะต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยผู้ปกครองจะต้องมั่นใจว่านักกีฬาหรือลูกของเขาเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วพวกเราคนกีฬาผู้บริหารกีฬาหน้าที่พวกเรานอกจากจะทำเหรียญให้ประเทศไทยแล้วเราจะต้องดูแลวัตถุดิบของเราหรือว่านักกีฬาของเราเพื่อที่จะมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างสง่างามค่ะ
0: โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างระบบกีฬาไทยในการคุ้มครองนักกีฬาและบุคลากรในทุกระดับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนค่ะ
1: ตอนที่ยิงปืนครับยิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะชิงชัยกันต้นเดือนหน้านะครับพร้อมเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติปืนลูกซองลุยศึกชิงแชมป์โลกครับพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ TSPSA Handgun Kings Cup 2026ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนที่สนามกีฬาปืนยิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ
0: โดยจะเป็นการจัดแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นจำนวน14รางวัลนะคะซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นรายการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน2รางวัลด้วยกันค่ะคือ Handgun Division Open ประเภทชายเดี่ยวและประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับการแข่งขันปีนี้ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วนะคะ213คนจาก7ชาติได้แก่จีนสปป.ลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและประเทศไทยค่ะ
1: เพราะกรณีได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติรวม26คนครับที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะมีความหวังในประเภททีมหญิงครับ
0: สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยเตรียมจัดการแข่งขันแมตช์ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่1ถึง3กันยายนนี้นายสุทินดรุณโยธินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยพร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนับสนุนร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาวุโสไทยซีเนียร์ทัวร์รายการที่4ค่ะในศึก SAT NSDF ไทยซีเนียร์ทัวร์2026ชิงเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาทจะจัดการแข่งขันนะคะวันที่1ถึง3กันยายนนี้ที่สนามกอล์ฟอัลพาเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปีนี้มีโปรกอล์ฟอาวุโสเข้าร่วมมากกว่า156คนแบ่งออกเป็นนักกอล์ฟอันดับที่มีคะแนนสะสม40อันดับแรกของไทยซีเนียร์ทัวร์นักกอล์ฟที่มาจากรอบคัดเลือก81คนและนักกอล์ฟที่มาจากสปอนเซอร์ได้รับเชิญอีก35คนนะคะซึ่งมีนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นรวมถึง15คนเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันยังได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็นประหยัดมากแสง

0: แล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการสนับสนุนที่ดีนะครับครับ
1: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการมอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กเยาวชนผู้ที่สนใจได้เล่นกอล์ฟต่อไปซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิกีฬากอล์ฟไทยได้จัดโครงการกอล์ฟรูทเซ็นเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเด็กๆและเยาวชนได้รู้จักกอล์ฟกันมากขึ้นและหันมาให้ความสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างแพร่หลายครับยังอยู่ที่กีฬากอล์ฟนะครับพักซีวูคว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนรายการช้างแชมเปี้ยนชิพครับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการช้างแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสนามที่4ของทัวร์นาเมนต์ช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์2026นะครับสนามนี้ได้รับการรับรองจาก World Amateur Golf Ranking เพื่อนักกอล์ฟรุ่น Super Gens และ Special Gens ได้สะสมคะแนนอันดับโลกผู้ชนะเลิศรุ่น Super Gens ชายพักซีวูจากเกาหลีใต้โชว์ความแกร่งตลอดรายการจบสกอร์รวม3วันที่7อันเดอร์พาคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองครับส่วนรุ่น Super Gens หญิงขวัญณภัทรสวนอินนักกอล์ฟสาวไทยคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม9อันเดอร์พาที่2เป็นสาวนิชเจริญสุขรุ่งเรืองสกอร์6อันเดอร์นะครับและที่3เอริสาบินทจิตสกอร์2โอเวอร์ขณะที่รุ่นจูเนียร์เจนชายริวกิโอซากิจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ที่สกอร์อีเวนพาที่2เป็นธีรคมนุชวงศ์นะครับรุ่นจูเนียร์เจนหญิงที่1เป็นแฮดึมโอจากเกาหลีใต้สกอร์รวม10อันเดอร์และที่2ฮายุนยูนจากเกาหลีใต้เช่นกันครับสกอร์อยู่ที่8อันเดอร์พาครับ
2: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะคะล่าสุดเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ค่ะมีทัพนักปั่นมากถึง38ทีมจาก21ชาติมาล่าแชมป์ดาโตะอมจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในฐานะประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและในฐานะท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้สนับสนุนนักกีฬาผู้ฝึกสอนตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพลีลาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมอย่างคับคั่งที่เวโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากค่ะ
1: รายการนี้ได้รับบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ระดับคลาส1ครับซึ่งมีคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อโอกาสได้สิทธิ์เข้าร่วมรายการใหญ่ของ UCI ในอนาคตอาทิ UCI Track Nation Cup หรือจักรยานเพศลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship มีผลต่อคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028รวมทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักปั่นทีมชาติก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนกันยายนนี้ทำให้ปีนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากเป็นประวัติการ38ทีมจาก21ประเทศทั้งระดับทีมชาติและทีมสโมสรศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จะชิงชัยวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ครับที่สนามเวโลโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับ
2: ซึ่งผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยรายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะไปจัดกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมได้มา3เหรียญทอง5เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงได้อันดับที่3ของตารางค่ะและคว้าเบอร์1อาเซียนได้รับถ้วยคะแนนรวมทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นเยาวชนชายนะคะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศผลการแข่งขันวันแรกค่ะมีชิงกัน10เหรียญทองรุ่นที่น่าสนใจคิรินประชาชนชายทีเจจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะมาระเบิดฟอร์มค่ะเอาชนะคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะเฉือนชนะนักปั่นทีมชาติออสเตรเลียนั่นเองส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาอีกหนึ่งนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะก็รอเชียร์สำหรับทัพนักปั่นไทยเราได้นะคะวันพรุ่งนี้จะมีแข่งขันเริ่มเวลา 8:00 นมีชิงกันอีก11เหรียญทองค่ะ
1: วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลอุดมศึกษา2026ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษารายการมิกาซ่าวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026ที่ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเสื้อสีแดงพบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันสนุกสูสีครับทีมลูกยางหนุ่มบัณฑิตเอเชียเฉือนชนะไป3ต่อ2เซต25 20 22 25 18 25 25 23และ15ต่อ9คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 30,000 บาทส่วนมหาวิทยาลัย

0: ุมธานีรองแชมป์รับเงิน 20,000 บาทอันดับ3เป็นวิทยาลัยนครราชสีมาครับได้รับเงินรางวัลไป 10,000 บาท
1: ส่วนการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะเป็นการเจอกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมแชมป์เก่านะคะในเสื้อสีขาวนำโดยน้องหยกนันทพัฒน์มูลจักรคำนักตบสาวทีมชาติไทยพบกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเกมนี้เป็นทีมลูกยางศรีปทุมค่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป3-1เซตสกอร์25-17 19-25 25-23แล้วก็25-21คะแนนป้องกันแชมป์สมัยที่2เอาไว้ได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลแชมป์ 30,000 บาทส่วนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรองแชมป์รับเงินปลอบใจ 20,000 บาทขณะที่อันดับที่3ค่ะเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะ
0: ด้านพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานพร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง2ประเภทครับรวมถึงมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนด้วยครับ
1: ดูการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงที่สหรัฐกันบ้างค่ะผลงานของเซยังคิมโปรกอล์ฟจากเกาหลีใต้ขึ้นนำวันแรกค่ะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ145ล้านบาทค่ะจัดกันที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาจบวันแรกนะคะผลงานของเซยังคิมโปรกอล์ฟเกาหลีใต้มือ9ของโลกค่ะโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวตีวันเดียวไป8อันเดอร์พาร์ค่ะขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยมีมิยุยามาชิตะเจ้าของแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แคนาดาเป็นโปรจากญี่ปุ่นนะคะทำสกอร์อยู่ที่7อันเดอร์พาร์ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมกับเอมิรี่คริสตินพีเดอร์เซนจากเดนมาร์กค่ะรายการนี้มีนักกอล์ฟไทยเราเข้าร่วมด้วยนะคะดีที่สุดตอนนี้เป็นอภิชญายุบลค่ะสกอร์4อันเดอร์พาร์อยู่ที่5ร่วมประพังกรทวัฒนกิจสกอร์1อันเดอร์พาร์อยู่ที่24ร่วมโปรจิโนอัธยาธิติกุลมือ2ของโลกค่ะไม่ได้ไม่เสียสกอร์อีเวนพาร์อยู่อันดับที่39ร่วมปราจรีอนันต์ฤกาลชเนตีวรรณแสนแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมตีเกินไปคนละ1โอเวอร์พาร์อยู่ที่60ร่วมค่ะ
0: นอกจากนี้ในวันแรกดาเนล่าดาเกียนักกอล์ฟสาวชาวเอกวาดอร์สามารถทำโฮลอินวันได้ที่หลุม11พา3ระยะ160หลาครับการทำโฮลอินวันของดาเกียจะส่งผลให้ CME Group จะช่วยบริจาคเงินจำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐในนามของเธอให้โรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จูดด้วยครับต่อที่เรือพายนะครับทีมเรือพายเม็กซิโกคว้า2เหรียญทองศึกชิงแชมป์โลกที่เนเธอร์แลนด์ครับการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์โลก Rowing World Championship ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์วันแรกของการชิงเหรียญทองชิงชัย6อีเวนต์เริ่มที่กันเชียง2คนหญิงพายคู่รุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศไอลินอีบาร่ากับเมลิซามาเกรส2สาวจากเม็กซิโกทำผลงานยอดเยี่ยมครับช่วยกันพายเข้าเส้นชัยอันดับ1เวลา7นาที10.02วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองอันดับ2เป็นกรีซและอันดับ3เป็นตูนิเซียนะครับขณะเดียวกันเรือกันเชียง1คนหญิงพายคู่รุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศเคเนียเลชูก้าอีก1สาวเม็กซิโกเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันคว้าเหรียญทองที่2ให้ทัพเรือพายเม็กซิโกครับ
1: ส่วนเรือกันเชียง2คนชายพายคู่ค่ะรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศชักซอสโนมาตอฟแล้วก็โซบิจอนซาฟาโรริเยฟจากอุซเบกิสถานค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกครั้งแรกให้กับทีมของอุซเบกิสถานนะคะพายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที21.93วินาทีส่วนที่2เป็นเยอรมันแล้วก็ที่3สหรัฐค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยเรือกันเชียงพาราครับ2คนผสมพายคู่ฝีพายจากเยอรมนีคว้าเหรียญทองไปครองเวลา8นาที8.26วินาทีเหรียญเงินเป็นจีนและเหรียญทองแดงเป็นอิสราเอลครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูผลงานของนักกอล์ฟสาวชาวเอกวาดอร์นะคะดานิราดาเกียทำโฮอินวันที่หลุม11พา3ระยะ160หลาในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาตินะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวพักค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
0: ข่าวค่ำข่าวแรกวันนี้นะครับไปเริ่มกันที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางแม่ทัพภาคที่4ก็ย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและท่านได้กำชับนะครับว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรัดกุมควบคู่กันไปกับการลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคส่วนประชาชนในจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ได้ทำกิจกรรมรวมพลังเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเพื่อประกาศจุดยืนขอคืนพื้นที่ปลอดภัยครับไปดูกิจกรรมที่ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเพื่อประกาศจุดยืนในการขอคืนพื้นที่ปลอดภัยนะครับอาทิชุดคุ้มครองตำบลจะแนะอำเภอจะแนะชุดคุ้มครองตำบลปาเลมัดอำเภอสุไหงโกลกจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสื่อสารจุดยืนของชุมชนอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องการความรุนแรงและหวังจะให้พื้นที่กลับคืนสู่ความสงบกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่ปลอดภัยการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่อย่างแท้จริงว่าประชาชนต้องการสันติสุขและพร้อมที่จะร่วมมือกันเปลี่ยนพื้นที่แห่งความหวาดระแวงให้กลายเป็นสังคมที่ปลอดภัยและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติยั่งยืนในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้นพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยร่วมมือป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้คอยลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้วยส่วนพลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ก็เปิดเผยครับว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคพลเรือนได้ประชุมกันนะครับประสานความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมและจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนกัน
1: ส่วนในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมติค่ะเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะมีความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ถึงกรณีการพิจารณาแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ให้ความมั่นใจถึงการพิจารณาแต่งตั้งว่าเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาจากความเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก
2: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ด้วยว่าภายในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทด้านความมั่นคงในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าการบูรณาการและการปรับรูปแบบการทำงานในครั้งนี้จะส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: น อกจากนี้ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับพิจารณาโผแต่งตั้งตำรวจระดับสูง163ตำแหน่งวาระที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการประจำวาระปี2569รวมทั้งหมด163ตำแหน่งครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569ก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่8ทับ2569โดยมีวาระสำคัญทั้งการรับรองรายงานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกตช.รวมถึงการรับรองรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมนี้รวมถึงการพิจารณาทบทวนหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียนมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ขณะที่วาระที่ผู้สื่อข่าวจับตามองนะครับได้รับความสนใจในการประชุมกตร.ก็คือการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบตร.เจรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผบตร.ผู้บัญชาการตำรวจและผู้บังคับการวาระประจำปี2569ทั้งหมด163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผบตร3ตำแหน่งผู้ช่วยผบตร6ตำแหน่งผู้บัญชาการหรือผบช19ตำแหน่งรองผบช41ตำแหน่งและผู้บังคับการหรือว่าผบก94ตำแหน่งครับสำหรับการประชุมกตร.วันนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองก่อนเสนอขึ้นตามขั้นตอนเพื่อกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
1: มาดูเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างค่ะตำรวจไซเบอร์บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านปทุมวันนะคะโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายอ้างว่าเป็นตำรวจขู่ว่าไปพัวพันกับคดีฟอกเงินสุดท้ายสูญเงินกว่า 3,600,000 บาทภายในวันเดียวโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาปี1ถูกมิจฉาชีพโทรไปหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะโอนสายให้ผู้ร่วมขบวนการอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยข่มขู่ว่าผู้เสียหายพัวพันคดีฟอกเงินและมีเงินถูกอายัดกว่า8ล้านบาทผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินแล้วก็ส่งมอบเงินสดให้กับคนร้ายรวม5ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 3,600,000 บาททางด้านพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมอบหมายให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจนศาลนั้นอนุญาตหมายจับผู้ต้องหาชาวเวียดนามชาวจีนและคนไทยรวม8คนล่าสุดตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนาม2คนโดยตำรวจระบุว่าเป็นผู้ไปรับเงินสด 1,600,000 บาทจากผู้เสียหายนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาทำหน้าที่นำเงินไปหมุนเวียนเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินพร้อมกับยึดเงินสดเกือบ 800,000 บาทสมุดบัญชีธนาคาร13เล่มและโทรศัพท์มือถืออีกหลายเครื่องรวมถึงจับกลุ่มบัญชีม้าได้อีก2คนเบื้องต้นตำรวจแจ้งหลายข้อหาด้วยการค่ะทั้งร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสมคบและร่วมกันฟอกเงินรวมถึงความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนี
0: ส่วนความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายกเหงกับพวกนะครับกรณีเรียกรับสินบนแลกกับการวิ่งเต้นเจาะบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธไปแล้วและได้มีการยื่นหลักฐานเป็นหลักทรัพย์เงินสดนะครับคนละ 200,000 บาทได้ประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ชี้แจงนะครับว่าที่ได้ให้ประกันตัวไปเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเพียง 650,000 บาทพร้อมกับมั่นใจครับว่าจะสามารถเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนครับ พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีการจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับผู้การเต่าบอกว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายกเฮงยังให้การภาคเศษครับก็คือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนแต่ข้อมูลที่ให้มาก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยทางพนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับและให้นำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งวันที่8กันยายนนี้ส่วนที่เป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์คือการอนุญาตให้ประกันตัวเรื่องนี้พลตรวจตรีจรูญเกียรติชี้แจงครับว่าเนื่องจากคดีที่จังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นแค่คนเดียวมูลค่าความเสียหายเพียง 650,000 บาทซึ่งหากไม่ให้ประกันตัวตามกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนจะมีเวลาควบคุมตัวทำสำนวนเพียงแค่48วันครับแต่ถ้าปล่อยตัวชั่วคราวไปจะมีเวลาในการทำงานนานถึง6เดือนทำให้รวบรวมพยานหลักฐานได้รัดกุมยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเหตุผลก็คือตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาลงมาผู้ต้องหาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังมีสิทธิประกันตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอยู่ลองฟังเสียงผู้การเต่าครับ
3: ที่เราจับศรีสะเกษมาเนี่ยมันมีผู้เสียหายมาร้องแค่คนเดียวแต่อีกสัก40กว่าคนเนี่ยยังไปร้องที่โรงพักต่างๆเพราะนั้นทำไมมีคำถามว่าทำไมถึงให้ประกันตัวก็มูลค่าความเสียหายณจุดนี้แค่ 650,000 แต่ถ้าเรารวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการตรวจสอบพบเนี่ยมันน่าจะร้อยกว่าคนมีคนที่มีการแจ้งข้อสอบแล้วมีรายชื่อว่าเป็นของนายกเนี่ยนะครับนายกเฮงเนี่ยก็มา57คนอีก40กว่าคนเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คืนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอบผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนว่าทำไมพนักงานสอบสวนถึงให้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายณที่แจ้งเนี่ยมันแค่ 650,000 แต่แนวทางการสืบสวนเนี่ยมันร้อยกว่าคนก็เอา 650,000 คูณไปบางทีการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเราประกันเราไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันมีเวลาแค่48วันแต่ถ้าเราให้ประกันตัวเนี่ยปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับมันมีเวลา6เดือนงั้นพนักงานสืบสวนก็เพื่อการทำสำนวนที่มันรัดกุมนะครับผู้ต้องหาได้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับยังไงก็ถือว่าผู้ต้องหาก็ยังไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดนะก็ให้ประกันตัวไป
0: พลตรวจตรีจรูญเกียรติเชื่อนะครับว่าคดีนี้จะขยายผลสาวไปถึงตัวการใหญ่และถึงผู้บริหารระดับกรมได้อย่างแน่นอนอีกทั้งพนักงานสอบสวนก็เตรียมขยายผลไปยังตัวละครใหม่ด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์แต่ว่าเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มของนายพิชิตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้มีแรงกดดันหรือว่าการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดตำรวจได้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
3: ผมเชื่อว่าคดีนี้ก็มันต้องถึงแน่ถึงกับตัวการจริงๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแน่เพราะฉะนั้นขบวนการของปปช.เนี่ยช้าแต่ชัวร์นะครับผมบอกว่าช้าแต่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเขามีวิธีการที่จะกันพยานเพื่อให้ถึงตัวใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอดทนรอกันนิดหนึ่งนะครับ
4: จะไปถึงผู้บริหาร
3: ถึงอยู่แล้วผมเชื่อว่าถึงอยู่แล้วนะครับถึงอยู่แล้วเป็นตัวละครที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับกลุ่มของวิชิตนะครับไม่เกี่ยวกับกลุ่มวิชิตแต่มีเข้ามายุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ด้วย
4: ระดับไหน
3: ก็ตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนี้บอกไม่ได้ขอเป็นข้อมูลของการสืบสวนท่านผู้กับท่านกำลังเล่นดำเนินการอยู่
1: มาดูการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าสงวนกันบ้างค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนที่กำลังกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพบความเชื่อมโยงถึงนายทุนจีนและก็นายทุนเวียดนาม ก็อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังกรมป่าไม้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบก.ปทส.กองกำลังผาเมืองตำรวจตชด.ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่นเข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณป่าห้วยไม้แดงอำเภอบ้านโคกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนยึดของกลางไม้ประดู่จำนวน8ท่อนมูลค่าความเสียหายกว่า460,000 บาทพร้อมรถยนต์4คันและอุปกรณ์กระทำความผิดขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก2คนหลบหนีไปได้นายนฤพลทิพย์มนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าเปิดเผยว่าพบข้อมูลว่าอาจมีนายทุนต่างชาติเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ
5: จับที่อุตรดิตถ์แล้วก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับยังมีบางส่วนนะครับเราจับได้3รายแต่มีบางส่วนที่หลบหนีไปซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มทุนต่างชาติหลบหนีไปแต่เรามีข้อมูลหมดแล้วที่ตามติดตามจับกลุ่มนะครับกระบวนการนี้แอบเข้ามาทำในระยะเวลาห่วงผ่านมาประมาณ2เดือนละเราติดตามอยู่ก็พอเราพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ที่อุตรดิตถ์นะครับเราก็เข้าดำเนินการทันที
1: ขณะที่พลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการบก.ปทส.นะคะระบุว่าเตรียมขยายผลสาวถึงตัวนายทุนกลุ่มทุนจีนและเวียดนามซึ่งอาจลักลอบตัดไม้ในพื้นที่มานานกว่า2เดือนพร้อมขอศาลค่ะออกหมายจับเพิ่มเติมอีก 4-6 คนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางลำเลียงไม้ก่อนส่งออก
6: ซึ่งเราเห็นตัวละครอยู่แล้วว่าในการค้าไม้ในแต่ละครั้งที่เราดำเนินการเนี่ยเราจะเห็นตัวละครคือมีนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เรามีการจับกลุ่มผู้ค้าไม้ที่ในเขตท้องที่สพพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เชื่อมโยงมากลุ่มถึงนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของบก.ปทส.เนี่ยเวลาเราดำเนินการและตอบจากนี้ไปเนี่ยเราจะขยายผลในทุกกรณีนะครับ
1: ทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าหรือที่ดินของรัฐก็ไม่สามารถตัดได้เช่นเดียวกับนายโกสิทธินินรัตน์ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เตรียมสั่งยกระดับเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ไม้จากป่าธรรมชาติ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในข่าวค่ำ NBT ครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: เวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: มาดูการเตรียมพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้ซึ่งจะไปจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาครับด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยนะครับพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกับทุกฝ่ายทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การจราจรและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครม.ทั้งหมดซึ่งมีการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันยังยืนยันด้วยครับว่าพร้อมทำเต็มที่และการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปก็ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศครับ
1: ประชุมกันทุกฝ่าย

0: ทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์แต่อะไรต่างๆครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
1: แต่ว่ายืนยันว่าไม่กังวลอะไรก็
0: ทำเต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลทำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เราให้ความต้องการเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานกับประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทั้งท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทำเต็มที่
2: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.บัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะเน้นความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเตรียมติดตามผลจากมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่3พร้อมกับชื่นชมวิสัยทัศน์ที่มีการนำเสนอการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถของประเทศพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวปอบอรุ่นที่3ที่นำเสนอกรอบ5ขีดความสามารถของชาติที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างเพื่อยืนหยัดแข่งขันและกำหนดอนาคตของตนเองในอีก 10-15 ปีคือการเปลี่ยนคำถามจากวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาอะไรไปสู่ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องมีขีดความสามารถอะไร5ขีดความสามารถคือ THAIS ภายใต้แนวคิด Five Forces New Future 5พลังแต่มีอนาคตเดียวกันโดยตัว T ค่ะย่อมาจากเทคโนโลยีเลือกแข่งดันตัว H Human ซ่อมต่อส่ง A Accessibility and Asset พลังงานทรัพยากรหาใช้กัน I มาจาก Infrastructure เชื่อมลองขยายส่วนตัว S ตัวสุดท้ายนะคะมาจาก Security and Resilience รู้ก่อนยืนเองเชื่อกันโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะนักศึกษาวปอบอรุ่นที่3สรุปภาพรวมการนำเสนอโดยชี้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างและพัฒนาตนเองควบคู่กับการมีทรัพยากรและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่าง5พลังที่จะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายคือการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทย
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้ถามสดในสภาปมเอี่ยวหัวเลือกสว.เมื่อวานนี้นะครับโดยสาเหตุเนื่องจากว่าติดประชุมน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.แต่อย่างใดแม้จะยอมรับนะครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ขอให้ช่วยแต่ว่าก็ได้ปฏิเสธไปแล้วครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงกรณีที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้สดของนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนต่อข้อกล่าวหาว่าเอี่ยวหัวเลือกสว.โดยบอกว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ติดภารกิจประชุมเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งแก่วิปรัฐบาลไปแล้วว่าติดภารกิจและถึงแม้การตอบกระทู้ในสภาเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อเวลาซ้อนกันแล้วด้วยจิตสำนึกปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนส่วนข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.นั้นนายณภินทร ยอมรับครับว่าเคยมีผู้สมัครสว.ชื่อนายเอมาขอให้ช่วยจริงสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2567โดยนายเอได้มาพร้อมกับตัวแทนสภาเกษตรที่ได้นัดหารือกันถึงเรื่องปัญหาการเลี้ยงไก่งวงและสินค้าล้นตลาดและมาถึง2ครั้งแต่ตนก็ได้ปฏิเสธไปทั้ง2ครั้งเรื่องนี้มีพยานยืนยันมากถึง9คน
4: ผมตอบไปเสกทันทีว่าผมพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าผมช่วยไม่ได้และถ้ามาพูดเรื่องนี้อีกผมขอเชิญคุณออกนอกห้องผมจะคุยเรื่องไก่งวงปรากฏว่านายเอลุกขึ้นและไม่ล่ำลาเดินออกนอกห้องไปเลยนะครับแล้วผมก็ต่อว่าคณะที่มาว่าพาเขามาอีกทำไมมาคุยเรื่องนี้อีกทำไมถ้าผมจะบอกว่าผมจะช่วยคุณผมให้คุณเซ็นใบลาออกผมจะให้เซ็นต่อหน้าคุณ 8-9 คนได้ยังไงนะครับนี่คือข้อได้จริงที่ผมนำส่งคณะ26แต่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งชีพก็ดีหรือคุณผลิตก็ดีคุณได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดต่อสังคมไหมให้ผมบ้างไหม
2: นอกจากนี้นายนภินทรได้โชว์หลักฐานด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่าช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2567ไปราชการที่ต่างประเทศครับไม่ได้อยู่ที่โรงแรมย่านรางน้ำที่อ้างว่าพบสัญญาณโทรศัพท์ของสว100คนรวมถึงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีหนังสือลาแล้วก็ข้อมูลการเดินทางเข้าออกที่ชัดเจนมาโชว์ผู้สื่อข่าวจึงเห็นว่าความเห็นส่งฟ้องทั้ง229คนของคณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.นั้นเป็นการตั้งข้อกล่าวหาแบบสุ่มครับ
3: สำหรับการจัดเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมด้วยนั้นทางด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าไม่มีข้อขัดข้องที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วจะเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านพร้อมย้ำนะคะว่าเสรีภาพพรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังคงเหนียวแน่นนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเตรียมเดินทางไปร่วมเวทีเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นว่าทางพรรคเพื่อไทยมีแนวทางที่เปิดกว้างและไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกในการร่วมกิจกรรมหรือว่าพบปะประชาชนซึ่งการที่ผู้นำกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านได้ประสานเชิญนายแพทย์ชลน่านไปร่วมพูดคุยนั้นเป็นการเข้าร่วมในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านจึงมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจต่อระบบการเมืองและไม่มีประเด็นทางการเมืองใดที่น่าวิตกกังวลพร้อมย้ำว่าเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังคงมีความเป็นเอกภาพทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดและไม่มีความขัดแย้งใดๆ
5: แล้วผมเชื่อว่าด้วยวิจารณญาณของคุณหมอชลน่านเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดอยู่ในกรอบได้อยู่แล้วนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราก็เคารพนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะขอไปหารือท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการจะไปร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจัดโดยใจที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์ก็คือนำเอางบประมาณรัฐนะครับมาใช้ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพูดคุยกับประชาชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสร้างแนวความคิดส่งแนวความคิดไปยังสังคมนะครับอันนี้เป็นสิ่งเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปเนี่ยอันนี้มันก็การเป็นใช้งบประมาณรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองไปซะนะครับเราก็ไม่อยากจะให้เกิดอย่างนั้นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปหารือท่านชลน่านอีกทีหนึ่งนะครับ
3: ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ทางโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดงานสัมมนาดังกล่าวของฝ่ายค้านจนส่งผลให้ทางผู้จัดงานต้องปรับเปลี่ยนสถานที่มาจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาแทนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของทางโรงแรม
6: เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลเลยเขาไม่ให้ใช้เหรอ
7: ไม่ใช้สถาน
8: ที่พวกเขาเกรงว่าจะไปกระทบพวกแขกเถิดอะไรเงี้ยครับ
6: นี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนานมันก็มีห้องประชุมอะไร
2: อ สิ้นเดือนหน้าก็จะหมดปีงบประมาณ2569แล้วนะครับในส่วนงบประมาณ2567นั้นไปถึงไหนแล้ววันนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567พิจารณาครบทุกมาตราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับโดยขั้นตอนต่อไปเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่ามุ่งแก้ปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนครับนายกรวีปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมการโดยที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาและสรุปภาพรวมทั้งหมดรวมถึงมีการลงมติในรายมาตราโดยสรุปในการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ประชุมไปทั้งหมด35วันครับจำนวนเงินทั้งสิ้นในปีนี้ 3.788 ล้านล้านบาทที่ประชุมมีมติแก้ไขในหลายมาตรานะครับมีการปรับลดแล้วก็แปรเพิ่มงบประมาณในแต่ละหน่วยงานยกเว้นมาตรา36มาตรา40และมาตรา41นายกรวีกล่าวอีกว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมเอกสารสู่การนำเสนอในชั้นพิจารณาของส.ส.ซึ่งกรรมาธิการได้ประสานงานกับวิปรัฐบาลคาดว่าจะมีการบรรจุระเบียบและมีการพิจารณาวาระ2และวาระ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ครับขั้นตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าก็จะมีการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาเนื่องจากมีจำนวนรายมาตราที่จะต้องพิจารณา41มาตราและจะมีระยะเวลาในการพิจารณา3วันโดย2วันแรกอาจจะมีการพิจารณาวันละ15มาตราส่วนวันที่3จะพิจารณามาตราที่เหลือจนจบทางนี้ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กรรมาธิการได้มีการพิจารณาจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
9: โดยสรุปก็มีการปรับลดนะครับทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเน้นในเรื่องของการส่งเงินไปแก้ปัญหานะครับตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าได้มากที่สุดครับ
3: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจมุมมองคนไทยนะคะพบว่า 60% ยังไม่รู้จัก OECD ว่าคืออะไรในขณะที่เด็กเจนซีค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD มากกว่ากลุ่มอื่นโดยสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลในหัวข้อเปิดมุมมองคนไทยต่อ OECD การรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับ OECD โดยร้อยละ 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือว่ารู้จัก OECD หรือเมื่อรวมกันกับกลุ่มที่ไม่แน่ใจหรือว่าจำไม่ได้ทำให้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62.1 โดยกลุ่ม Gen Z ค่ะมีสัดส่วนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อ OECD สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.6 แต่ยังมีอีกไม่น้อยที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่แน่ใจสะท้อนว่าความเข้าใจเรื่อง OECD นั้นยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการรับรู้สูงสุดกว่าร้อยละ 68.8 ภาคเหนือมีการรับรู้ต่ำสุดร้อยละ 25.4 สะท้อนถึงช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างพื้นที่ส่วนเหตุผลที่ประชาชนไม่ค่อยสนใจ OECD ร้อยละ 48.8 ระบุว่าไม่รู้ว่า OECD นั้นคืออะไรตามด้วยการไม่พบข้อมูลที่เข้าใจง่ายร้อยละ 20.4โดยสรุปผลการสำรวจนะคะสะท้อนว่าช่องว่างสำคัญระหว่างประชาชนไทยกับ OECD ก็คือการรับรู้และการสื่อสารควรสื่อสารเรื่อง OECD จากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นว่า OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและอนาคตของประเทศอย่างไรสำหรับข้อสงสัยนะคะว่า OECD นั่นคืออะไรก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศค่ะที่มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นั่นเองค่ะ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
5: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลังโครงการ THAI Passport นะครับที่จะเริ่มเปิดให้ใช้งานกันช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ THAI Passport นั้นรวบรวม AI ตัวโปรหรือของดีแต่ไม่ฟรีจากค่ายดังระดับโลกนะครับซึ่งปกติก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอาจจะเกินกำลังสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่มีรายได้ไม่มากแต่ว่าถ้าร่วมโครงการนี้ได้ใช้ฟรีหมดนะครับมีงานวิจัยจาก Microsoft นะครับชี้ว่าปัจจุบันคนทำงานในไทยอาจจะใช้ AI มากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงใช้กับงานหรือภารกิจเดิมๆและพวกเขายังต้องเสริมทักษะสำคัญครับโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพของงานรวมถึงความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคาดหวังว่าการเข้าร่วม THAI Passport นั้นจะได้ใช้ AI ระดับมือโปรพร้อมเรียนรู้หลักสูตรดีๆจากค่าย AI ระดับโลกจะช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยในวงกว้างครับวันนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับก่อนจะเริ่มใช้พร้อมกันวันแรก31สิงหาคมครับ
1: ฉะนั้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแจกของแต่โครงการนี้เป็นการสอนคนไทยให้ใช้ AI ให้เป็นและถือเป็นโครงการที่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งกับทรัพยากรของประเทศไทย AI Pro ระดับเดียวที่โลกใช้14ค่ายมากกว่า30โมเดลรวมอยู่ในที่เดียวกันฟรีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่อายุมากกว่า15ปีขึ้นไปก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะวันที่31สิงหาคมนี้เราจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็อยากจะชวนทุกคนที่คิดว่าโครงการดีๆแบบนี้ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะพลาดมาใช้สิทธิ์ของท่านไปด้วยกันครับ
0: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 1.3 ล้านคนโดยย้ำความสำคัญของ AI ต่อระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานการศึกษาและบริการสาธารณะอ้างอิงข้อมูลจาก Microsoft AI Economy Institute ระบุว่าในไตรมาสแรกของปีสัดส่วนประชากรวัยทำงานไทยที่ใช้ Generative AI เพิ่มขึ้นจาก 9.1% เป็น 12.4% แต่ว่ายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกรัฐบาลจึงเดินหน้าโครงการ THAI Passport เพื่อยกระดับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กลายเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีเสริมความรู้และพัฒนาการนำ AI ไปใช้งานจริงสอดคล้องกับตลาดแรงงานสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งเป้าหมายขยายค่าเฉลี่ยประชากรที่ใช้ Generative AI จาก 12.4% เป็น 23%โครงการ THAI Passport จะเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ในวันที่31สิงหาคมนี้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ AIPass.go.th และยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีครับรัฐบาลเตรียมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนทางกฎหมายนะครับมุ่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสู่พลังงานสะอาดพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากผ่านขั้นตอนของสภาว่าขณะนี้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วงเงินดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนการปรับเปลี่ยนยานยนต์สู่การใช้พลังงานทดแทนเช่นไบโอดีเซลเอทานอลและพลังงานไฟฟ้ารวมถึงการยกระดับแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการให้สอดรับกับการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเช่นนโยบายการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของประเทศ
2: วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานซึ่งพลังงานมีทั้งโซล่าอาจจะมีพลังงานอย่างอื่นด้วยกระทรวงพลังงานก็กำลังดูอยู่เช่นเรื่องสายส่งซึ่งสายส่งอาจจะไม่ใช่แค่โซล่าอย่างเดียวเรื่องสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ก็ไม่ใช่โซล่าแต่เป็นตัวที่รองรับพลังงานสะอาดได้สองก็คือในเรื่องขนส่งก็คือขนส่งเนี่ยก็คมนาคมจะเป็นแม่งานหลักนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นความชัดเจนภายในกันยานี้นะครับ
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์ช่วงไฮซีซั่นนะครับหลังจาก8เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีใช้พรก.กู้เงินเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มวันที่1ตุลาคมครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวไทยช่วง8เดือนแรกของปี2569เผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงกว่า 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะตลาดระยะไกลขณะที่ตลาดไทยเที่ยวไทยมีสัญญาณดีขึ้นนะครับจำนวนผู้เดินทางเพิ่มขึ้นกว่า 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือมากกว่า2ล้านคนครั้งส่วนช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยวจะเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีเวนต์

0: โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักพร้อมคูปองสำหรับการว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเปิดทางให้ดำเนินการกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติการเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศด้วยการเนรเทศได้ทันทีซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอหลายกรณีที่สร้างปัญหาและความวุ่นวายในประเทศครับ
1: บุคคลต่างด้าวก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ว่าจะมาอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวการทำงานหรือพักพิงก็ตามถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือแม้แต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ดูแล้วจะเป็นภัยต่อคนไทยและประเทศไทยก็จะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้เลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอกำลังเสนอนะครับหลายเคสมากที่จะต้องใช้กระบวนการในประเทศนักท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการแล้วก็มาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับประเทศครับ
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการเจรจาขายข้าวให้กับจีนอีก 60,000 ตันนะครับหวังรองรับผลผลิตข้าวนาปีของไทยที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ครับคุณอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation รัฐวิสาหกิจด้านการเกษตรและอาหารของจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้ส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดจีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาในระดับที่แข่งขันได้และเร่งเจรจาทุกระดับเพื่อให้สามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วคุณอรดาย้ำว่าการเจรจาช่วงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะจีนมีความต้องการข้าวจากฤดูกาลผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากตกลงซื้อขาย 60,000 ตันได้ก็จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตลดปริมาณข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ยังเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปีเดินหน้าสู่เป้าหมาย7ล้านตันขณะเดียวกันเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเดินหน้าเจรจาให้จีนซื้อข้าวไทยให้ครบตามเป้าหมายรวมทั้งหมด 500,000 ตันครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา 48 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานด้านวิจิตรศิลป์เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกให้การต้อนรับนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรในโอกาสส่งมอบราชรถปืนใหญ่3องค์ที่ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จให้กรมศิลปากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรมอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งตัวปืนโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินเมื่อแล้วเสร็จจึงส่งต่อให้กรมศิลปากรดำเนินการด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมและงานวิจิตรศิลป์ให้ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงามและสมบูรณ์ตามแบบแผนที่กำหนด
1: ในการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ2ด้านก็คือ1ความแข็งแรงรองรับการชักลากจูงจริงได้และ2ในเรื่องของความงามในเรื่องของการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญกรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็จึงได้ร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากกรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการซ่อม
2: แต่วันนี้งานโครงสร้างหลักรวมถึงตัวรถและระบบต่างๆก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยมาตามลำดับจนแล้วเสร็จในวันนี้ทั้ง3องค์นะครับซึ่งประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมซึ่งจะมอบให้กรมศิลปากรไปดำเนินการบูรณะในส่วนของงานศิลป์ต่อไป
0: การทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นการนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประสานกันเพื่อดูแลรักษาองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีอย่างประณีตรอบคอบและพิถีพิถันเพื่อให้งานทุกส่วนมีความพร้อมถูกต้องและสมพระเกียรติ
3: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะจับมือ Big C Super Center สานต่อ C-POT Shop ค่ะเพื่อที่จะขยายโอกาสสินค้าไทยสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมไทยการเผยแพร่วัฒนธรรมและการต่อยอดเศรษฐกิจวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหาร Big C Super Center ร่วมลงนามถือเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือเดิมตั้งแต่ปี2566โดย C-POT Shop ได้พิสูจน์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่นำรายได้เข้าประเทศรวมกว่า100ล้านบาทร่วมกับการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทุนวัฒนธรรมไทยสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงสำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีเน้นการเปิด C-POT Shop ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมไทยเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
0: กรมธนารักษ์เตรียมเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระสำคัญพร้อมเปิดช่องทางรับแลกทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทางด้านการปกครองการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทผลิตจากทองคํา 99% ไม่เกิน800เหรียญละราคาเหรียญละ99,999 บาทเหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทผลิตจากเงิน 92.5% ไม่เกิน 5,000 เหรียญราคาเหรียญละ 3,000 บาทและเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา 20 บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญเปิดให้จ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท กรมธนารักษ์ยังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตจากนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ไม่เกิน 250,000 เหรียญจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทผู้สนใจติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงศ์กรุงเทพมหานครและหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999
4: ผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตหวังเสริมทัพเครือข่ายหอกระจายข่าวพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงน้ำหลากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1พร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลหอกระจายข่าวรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งทักษะการรับข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์รัฐมนตรีสุภมาศค่ะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหอกระจายข่าวซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดับชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียให้กับประชาชน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมย้ำว่าการศึกษาไม่ควรเป็นเพียงเรื่องคะแนนหรือว่าอันดับประเทศนะครับแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็มีโอกาสเรียนรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Hope in Thai Education พลิกโฉมการศึกษาไทยแบบไหนที่คนไทยมีความหวังในการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติครั้งที่4โดยระบุว่าระบบการศึกษาไม่ได้มีปัญหาครับแต่จะทำอย่างไรให้คนไทยมีความหวังกับการศึกษาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็สามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได้โดยต้องมองว่าการศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนกับไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาที่ต้องเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ทุกช่วงวัย
5: ต้องสร้างความหวังนะครับว่าไม่ว่าเกิดที่ไหนเขาก็สามารถที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้และเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะเป็นเป้าหมายของการที่วันนี้เรื่องครูเรื่องนักเรียนเรื่องโรงเรียนเรื่องหลักสูตรผมว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องทำทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเกิดที่ไหนเขาต้องมีอนาคตที่ดีได้การศึกษาควรจะเป็นเหมือนกับไฟฟ้าน้ำประปาครับท่านคือเราบอกว่า AI ควรจะเป็นเหมือนไฟฟ้าณปัจจุบันแต่การศึกษาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
0: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันยังย้ำว่าการศึกษาไม่ควรยึดติดเพียงคะแนนพิซ่าหรืออันดับของประเทศเพราะหากเป้าหมายคือการทำให้ตัวเลขดีขึ้นเมื่อเกณฑ์เปลี่ยนก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาใหม่แต่ถ้าทำให้เด็กคนนึงได้เรียนรู้และสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เด็กคนอื่นก็จะเติบโตตามไปด้วยดังนั้นการศึกษาจึงต้องสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงทำให้คนสามารถเรียนรู้ใหม่และปรับตัวได้ตลอดชีวิตรวมทั้งต้องเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับตลาดแรงงานและโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนไทยไม่ได้เรียนเพื่อทำงานในประเทศเท่านั้นแต่สามารถแข่งขันและทำงานได้ทั่วโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนเพราะการศึกษาคือทั้งเรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรมและสังคมและควรเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
3: มีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าติดตามกันนะคะติดตามพร้อมกันในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: วิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ชูหลักสูตรวิศวกรรมชีวแพทย์ผลิตวิศวกรรุ่นใหม่รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของบุคลากรในระบบสาธารณสุขไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรภพนยเนตรรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบุว่าได้เปิดสอนสาขาวิศวกรรมชีวแพทย์เป็นปีแรกในปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Life เน้นให้นักศึกษานำความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์การสอนจะครอบคลุมทั้งการออกแบบการผลิตการบำรุงรักษาและการวิจัยให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงงานผลิตเภสัชพันธุ์บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ส่วนปีการศึกษา2570เตรียมรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAT 3รอบรวม60คนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่40โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบกิตติบัตรให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569จำนวน70นายเพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่สนองต่อนโยบายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางทหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อนำพากองทัพบกและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงชนบทเปิดใช้งานถนนทางหลวงชนบทสายนครราชสีมา5069แยกทางหลวงชนบทนครราชสีมา3060บ้านท่าวังไซอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการแล้วมีระยะทางกว่า16กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง163ล้านบาทนายพิชิตทุนสุรีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทระบุว่าถนนสายนี้จะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของวังน้ำเขียวได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นทั้งจุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพร้อมเชื่อมต่อชุมชนกับพื้นที่ทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยผักและผลไม้เมืองหนาวจากแหล่งผลิตไปยังตลาดได้รวดเร็วขึ้นช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนเอกชนจัดกิจกรรมแอคทรากินชาเลนจ์นักล่าหาขยะชวนคนกรุงร่วมเก็บและคัดแยกขยะสร้างเมืองสะอาดและกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 10,000 ตันต่อวันจึงอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักตั้งแต่ก่อนซื้อสินค้าว่าหลังใช้งานแล้วขยะจะถูกจัดการอย่างไรชวนประชาชนลงมือเก็บขยะด้วยตัวเองเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและภาระในการจัดเก็บและกำจัดสำหรับกิจกรรม Extra Green Challenge เปิดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็นทีมละ4คนแบ่งเป็นนักล่าขยะ3คนและผู้ถ่ายทอดสด1คนแข่งขันสะสมคะแนนจากขยะที่เก็บได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาทพร้อมทริปไปญี่ปุ่นและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเก็บขยะระดับโลกนอกจากนี้ภาคเอกชนยังมอบตะแกรงรับคืนขวดพลาสติกและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับพนักงานเก็บขยะ100ตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครและร่วมผลักดันการจัดการขยะในพื้นที
1: ่ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาท

่งต่อที่ระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทเป็นข่าวปลอมมัวนิ่มค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีนโยบายยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทและการยกเลิกธนบัตรไม่ใช่อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงแต่ต้องอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติเงินตรามาตรา20หากมีการยกเลิกธนบัตรจริงจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกำหนดระยะเวลาให้ประชาชนนำธนบัตรมาส่งคืนไม่น้อยกว่า1ปีหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวประชาชนก็ยังสามารถนำธนบัตรมาแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ภายใน2ปีค่ะข้อมูลที่ว่าธปท.ประกาศยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทมัวนิ่มค่ะ

0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับช่วงนี้ฝนเริ่มกลับมาตกเยอะขึ้นอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนครับในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนรวมถึงตอนบนและฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุของฝนก็ยังเกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้แก่ที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีและกาญจนบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อเวลา 6:35 นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพระชนมพรรษา 89 พรรษาหลังส่งเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจากภาวะพระโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายเร็วกว่าปกติส่งผลให้เกิดพระอาการอ่อนเพลียและหายพระทัยลำบากสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5ทรงครองราชย์มาตั้งแต่ปี2534และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของนอร์เวย์ในรอบหลายศตวรรษที่พระราชสมภพในประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงประชาชนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนอร์เวย์ในช่วงวิกฤตสำคัญจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนอย่างสูงของประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ที่ต่างเศร้าโศกและพากันไปวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยถวายหน้าพระราชวังภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ 53 พรรษาทรงสืบราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของนอร์เวย์โดยก่อนหน้านี้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงที่พระราชบิดาทรงพระประชวร
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลซึ่งกระทบไปถึงเขตทิเบตของจีนที่อยู่ติดกันหรือที่เรียกกันว่าสึนามิฮิมาลัยนั้นล่าสุดทางการเนปาลได้เตือนให้หน่วยกู้ภัยและประชาชนเฝ้าระวังอย่างสูงต่อการเกิดมวลน้ำไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำเนื่องจากพบการเอ่อล้นและน้ำหนุนสูงในทะเลสาบน้ำแข็งอีกทั้งพบจุดที่ดินและอิฐและหินอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติเสี่ยงที่จะทลายลงมาด้วยโดยขอให้ทุกคนอพยพขึ้นสู่ที่สูงหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยส่วนการกู้ภัยยังดำเนินไปท่ามกลางการเฝ้าระวังโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น543คนแล้วในจำนวนนี้538คนอยู่ในเนปาลและในฝั่งของทิเบตมียอดที่5คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนโดยมีชาวต่างชาติและชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยส่วนการระบุสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงนั้นเกิดจากส่วนปลายของฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยยุบตัวลงจึงได้กวาดหิมะดินและหินลงมาจากระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรแรงสั่นสะเทือนจึงรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวโดยในช่วงเวลานั้นน้ำแข็งหิมะและดินหินที่ถล่มลงมายังไปขวางแม่น้ำเลนเตโกลาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักเก็บน้ำเมื่อมวลน้ำสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นแรงดันที่เกินขีดจำกัดจะทานไหวเมื่อทลายลงจึงเกิดเป็นมวลน้ำและดินโคลนมหาศาลสูงราว 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความรุนแรงได้กวาดทุกอย่างสูญหายไปในพริบตา
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งครับด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ชายแดนสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาหลายฝ่ายมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อตั้งใจก่อกวนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้ล้มเหลวและนำไปสู่การตอบโต้กันด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝ่ายตรงข้ามที่ 50% กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เศรษฐกิจอเมริกาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกหลังการลงนามดังกล่าวทรัมป์ยังได้กล่าวเป็นไนถึงจีนอีกประเทศหนึ่งด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมคว่ำบาตรไปยังธนาคารต่างๆของจีนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านด้วย
1: ไปที่ฝรั่งเศสนะคะผู้สมัครชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีหน้าจำนวน7คนขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศหากได้เป็นผู้นำคนใหม่ต่อจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่จะหมดวาระโดยนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าศึกครั้งนี้มีการเดิมพันกันสูงมากและผู้สมัครเหลือเวลาไม่ถึง8เดือนในการเร่งทำคะแนนเสียงขณะที่โพลต่างๆก็ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีเพียงนางมารีเลอเปนเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งรอบชี้ขาดในวันที่2พฤษภาคมในฐานะ1ใน2ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดโดยที่ผ่านมาเธอได้พยายามที่จะนำเสนอแผนประหยัดงบประมาณมูลค่า 125,000 ล้านยูโรอีกทั้งยังจะกำหนดให้ผู้ที่เริ่มทำงานก่อนอายุ20ปีสามารถเกษียณจากงานได้ตั้งแต่อายุ60ปีด้วยจากที่ปัจจุบันอายุเกษียณงานในฝรั่งเศสอยู่ที่ระหว่าง62ถึง64ปีซึ่งต่างกันตามมาตรการผ่อนผันสำหรับผู้ที่เกิดในช่วงปีคริสตศักราช1961ถึง1969
0: จ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรีย2ใน6คนเสียชีวิตลงแล้วทำให้ต้องมีการสอบสวนที่มาของโรคเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับจึงเชื่อว่าทั้งหมดอาจจะรับเชื้อจากยุงที่ติดมากับเครื่องบินของประเทศอื่นๆหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าการตรวจพบเจ้าหน้าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตป่วยด้วยไข้มาลาเรียมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการที่ผู้ติดเชื้อ4ใน6คนเริ่มแสดงอาการทำให้ต้องมีการสั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วอาคารสนามบินอย่างไรก็ตามผู้ป่วยอีก4คนที่เหลือได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นตัวครับ
1: ฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะก่อผลกระทบอีกครั้งหนึ่งโดยทำให้บริษัท EDF ของฝรั่งเศสซึ่งต้องปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไป3เตาจากทั้งหมด6เตาค่ะที่สถานีผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์กราฟลีนในจังหวัดนอร์สซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกเนื่องจากแมงกะพรุนกลุ่มนี้นะถ้าถูกดูดเข้าไปอุดตันในท่อส่งน้ำที่ทางโรงไฟฟ้าใช้สูบน้ำจากทะเลเพื่อนำไปใช้สำหรับการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์โดยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนทำให้การเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มระบบส่วนสาเหตุที่พบฝูงแมงกะพรุนลอยเข้าสู่ฝั่งจำนวนมากก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปัจจัยอุณหภูมิของน้ำทะเลชายฝั่งที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภาวะที่พวกมันนั้นชื่นชอบ
0: แอฟริกากลางไม่สงบมาอย่างช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามช่วงทำไมกับอาจารย์เกษมสันต์และคุณณวัชกร
0: ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักกับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมของเราได้นะครับทาง NBT 2HD กฎหมายเลข2นอกจากนี้นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ nbtplus.prd.go.th นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมครับสำหรับช่วงทำไมในวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามกับเราท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนั่นคือปัญหายาเสพติดครับรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานนะครับในการปราบปรามยาเสพติดแต่สำหรับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าสำนักงานปปส.ถือว่าเป็นหน่วยหลักในการจัดการเรื่องนี้นะครับรูปแบบยาเสพติดในปัจจุบันเป็นอย่างไรการลักลอบนะครับหรือว่าการที่จะนำเข้ามาซึ่งยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงวิธีการของผู้ที่ค้ายาเสพติดเป็นอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับท่านอภิกิจช่อโรจน์ประเสริฐนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเกษมสันต์ครับคุณณวัศกร
1: ครับครับขอบพระคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ
0: ์ครับ
1: ท่านรองครับเห็นสถิติจับกลุ่มเป็นผลงานปปส.ผลงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเยอะรัฐบาลนี้ชัดเจนมากโอ้โหจับได้เยอะเลย
2: ครับ
1: แต่ทำไมครับยิ่งจับมันยิ่งเยอะมันไม่จับแล้วมันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: คือต้องเรียนทั้งสองท่านว่าไทยเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าเราค่อนข้างที่จะโชคร้ายเพราะเรามีพื้นที่ติดอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด
0: ประ
2: กอบกับปัญหาเรื่องของสถานะของเขาการเมืองภายในประเทศทำให้มีการผลิตยาเสพติดจำนวนมากทีนี้เมื่อยาเสพติดผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็จะไปไหนก็จะต้องเอาผ่านออกมาสู่ตลาดสากลก็ไทยซึ่งอยู่ติดกับเขาแล้วด้วยความสะดวกสบายด้วยความทันสมัยในเรื่องของระบบขนส่งการคมนาคมนะครับก็ทำให้ยาเสพติดเนี่ยถูกลักลอบลำเลียงเข้ามาในบ้านเราส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือมันจะต้องตกหล่นอยู่ในบ้านเราแน่นอนเมื่อผ่านเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ส่งออกไปประเทศที่3เพราะนั้นเราก็ได้รับผลกระทบคือเป็นทั้งมิติทางผ่านด้วยและมิติเป็นพื้นที่แพร่ระบาดด้วยแล้วก็ปริมาณยาเสพติดที่เขาผลิตได้เนี่ยจำนวนมหาศาล
0: ค
2: ือศักยภาพเขาผมเชื่อว่าปีหนึ่งเขาผลิตยาเสพติดได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 โดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านเม็ดนะครับซึ่งเราก็พยายามสกัดกั้นนะครับนโยบายของทั้งรัฐบาลทุกสมัยแม้กระทั่งรัฐบาลนี้ก็ตามเฉพาะ5 7 8เดือนที่เราผ่านมาเนี่ยเฉพาะยาบ้าเราจับกลุ่มได้ประมาณ1,000กว่าล้านเม็ด
1: ครับจับเยอะมากแต่ว่าก็อย่างที่ท่านรองได้เรียนไปมันก็ทะลักเข้ามาเยอะเพราะมันผลิตได้เยอะมหาศาลผมเข้าใจว่าทุกรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเจรจาเพื่อนบ้านเพื่อขอให้ช่วยเหลือตรงนี้แต่เนื่องจากพื้นที่ผลิตผมเข้าใจถูกไหมครับว่าพื้นที่ที่มันผลิตเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการครอบการบริหารจัดการของรัฐบาลหลักของเขาเขาก็ทำอะไรไม่ได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
2: ับ ใช่ครับอาจารย์ครับก็ส่วนใหญ่พื้นที่ผลิตก็จะถ้าเรามองจากแผนที่ประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่รัฐฉานตะวันออก
0: ครับ
2: ซี่เราเรียกกันสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับก็จะมีชายแดนติดกันระหว่างจีนเมียนมาลาวนะครับบางแล้วก็อาจจะไทยก็บางส่วนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษเพราะนั้นก็จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือว้าโกกั้งหรือแม้กระทั่งเขตปกครองพิเศษเมืองลาเขาก็จะเข้าไปผลิตในพื้นที่ตรงนั้นยากต่อการที่รัฐบาลทหารเมียนมาจะเข้าไปดำเนินการส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะถูกลำเลียงเข้าไปสู่แหล่งผลิตโดยตรง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ยากต่อการที่จะดำเนินการสกัดกั้นหรือจับ
1: ครับถ้าลองมาตรงนี้โอกาสดีแล้วผมขออนุญาตทำภาพตรงนี้ให้ประชาชนได้เห็นภาพเพราะว่าเวลาเราศึกษาเราเห็นภาพเอาละเราขอความร่วมมือกับประเทศเมียนมาแต่รัฐบาลก็ไปจัดการยากละก็เรียกว่าคนละฝั่งคนละฝ่ายกันจัดการก็ลุกคือและเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มองว่ามีความสำคัญกับประเทศเขาเท่าไหร
0: ่
1: ประเทศเขาไม่รับผลกระทบถูกไหมคร
2: ับ
1: เป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยก็ว่ากันไปอีกอันหนึ่งก็คือเท่าที่ผมทราบนั่นรองรัฐฉานที่ผลิตยาเสพติดทั้งหลายมาขายเราเนี่ย ขาก็ไม่มีสารตั้งต้นนะเขาก็ต้องนำเข้าจากจีนและอินเดียนี่พูดตรงๆเลยเราได้คุยกับ2ประเทศนี้ไหมว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยสกัดกั้นสารตั้งต้นหน่อยถูกไหม
0: ปรามหน่อย
1: ถ้าไม่มีสารตั้งต้นมาผลิตไม่ได้เนี่ยเราคุยไหมครับ
2: คุยครับเราคุยต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีมาตรการร่วมกันแม้จีนเองเนี่ยภายในประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับเมียนมาก็มีมาตรการออกระเบียบในการที่จะไม่ให้มีเคมีพันเข้าไปอินเดียเองก็ตามเขามีกฎหมายคือห้ามเอาเคมีพันเข้าไปในพื้นที่ชายแดนอินเดียกับเมียนมาในระยะ30กิโล
1: ครับ
2: ก็ออกมาตรการแต่ต้องนำเรียนว่าเมื่อกี้นำเรียนอาจารย์ไปแล้วว่าเคมีพันมันก็จะเข้าไปโดยตรงสู่แหล่งผลิตโดยตรงไม่ได้บานพื้นที่ที่
1: รัฐบาล
2: เมียนมามีอิทธิพลเพราะนั้นก็จะยากต่อการที่จะแล้วก็มันเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่ป่าเขานะครับก็ต้องเรียนอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นแต่ว่าสารตั้งต้นมีเยอะจากจีนและอินเดียเข้าไปสู่พื้นที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นทางการแล้วก็พอผลิตเสร็จก็มาเราก็ไม่ผ่านกระบวนการเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปยุ่งกับแหล่งผลิตยากแล้ว
2: ครับ
1: ก็ต้องมาพึ่ง
0: ทำหน้าที่ของ
2: สองก็เราแต่เราก็พยายามนะครับแม้กระทั่งเรามันยากลำบากแต่เราก็พยายามที่จะใช้กลไกในหลายมิติอาจจะในระดับปปส.เองอาจจะไม่เพียงพ
1: อ
2: ก็รัฐบาลก็พยายามทั้งกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงหลายๆฝ่ายก็พยายามพูดคุยเจรจาเร็วๆนี้ท่านนายกจะเดินทางไปเมียนมาจะไปพูดกับท่านผู้นำท่านมินองหลายก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องให้รัฐบาลเมียนมาช่วยถึงแม้เราอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องยาเสพติดของเราเพราะเราได้รับผลกระทบโดยตรงแต่คงอาจจะต้องวินวินนะครับคงอาจจะต้องมีอะไรประเด็นหลายๆเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
0: ครับอันนั้นต้องบอกว่าเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ผู้นำจะต้องไปพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นยาเสพติดอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของรูปแบบเรื่องของสารตั้งต้นต่างๆในการผลิตปัจจุบันเนี่ยทราบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยากให้ท่านรองได้อธิบายหน่อยครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของกระบวนการยาเสพติด
2: คือต้องเรียนว่ายาเสพติดปัจจุบันเนี่ยเป็นยาเสพติดสังเคราะห์ก็คือผลิตมาจากสารเคมีทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสารตั้งต้นลักษณะการผลิตเขาก็จะมีสูตรของเขามาเลยว่าใช้สารเคมีตัวนี
1: ้
2: ไปผสมกับตัวนี้ออกมาเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้าเป็นยาไอเป็นเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกดีไซเนอร์ดักคือเขาจะไม่ใช้คนผลิตธรรมดาละใช้นักเคมีมาผลิตเพราะนั้นเขาก็จะไปเลือกเอาสารเคมีที่ไม่ได้ถูกควบคุมทั้งภายในประเทศเองหรือควบคุมตาม UN Convention กฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นการเคลื่อนเอาสารเคมีพวกนี้มันก็ง่ายต่อการที่จะดำเนินการแล้วมีสารเคมีเหล่านี้ก็จะใช้แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมและหลายส่วนมันก็จะรั่วไหลผมใช้คำว่ารั่วไหลจากภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสู่แหล่งผลิตผ่านกระบวนการมันก็จะมีผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของบริษัททั้งเรื่องของชิปปิ้งอะไรต่างๆในหลายๆเพราะฉะนั้นการผลิตจึงง่ายนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็จะต่ำเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมราคาก็จะถูกเพราะนั้นกำลังการผลิตเขาก็เลยสูงปริมาณผมใช้คำว่าเขาผลิตใช้แบบซูเปอร์แลบแล้วก็โอเวอร์ซัพพลายมากครับ
1: ผมขยายความที่คุณนวัชกรถามท่านรองมาสักครู่นี้ยาเสพติดปัจจุบันผลิตจากสารเคมีนะครับผมใช้สารกอไก่สารขอไข่ผลิตทุกรัฐบาลรวมทั้ง UN ด้วยก็จะขึ้นว่าสารกอไก่สารขอไข่ผิดกฎหมายนะทำไม่ได้แต่เนื่องจากมันเป็นเคมีตอนนี้เขาเอาสารคอควายสารงองูสารจอจานมาไปบิดนิดเดียวก็สามารถผิดยาเสพติดได้นี่ผมเข้าใจถูกไหมคร
2: ับถูกต้องครับ
1: แล้วสารคอควายงองูจอจานก็ไม่ได้ถูกใครห้ามเลยก็ใช้กันอยู่ในทุกประเทศมันเลยยิ่งทำให้การปิดกั้นสารตั้งต้นมันทำได้ยากมาก
2: ทำได้ยากครับก็คือแต่ก่อนนี้เราคือถ้าแปลใช้คำภาษาอังกฤษเนี่ยสารตั้งต้นก็คือ precursor
1: ครับ
2: เขาตอนนี้เขาก็มีศัพท์ precursor ก็คือเอาสารเคมีที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกควบคุมมาผลิตเป็น precursor
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ในวงการเขาเรียก PPPP precursor แล้ว
1: คือมันสามารถบิดไปบิดมา
2: ได้
0: แล้วก็ใช้นักเคมีในการมาปรุงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ถือว่าแอดวานซ์
1: ตรงนี้กฎหมายตามไม่ทันแต่เข้าใจว่ากฎหมายเราและหลายๆประเทศก็บอกว่าเอาละจะสารเคมีอะไรไม่รู้แต่ถ้าตอบไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยก็จะจับจะยึดกลุ่มจับทันทีเลยยึดของเลย แต่ก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ก็เราก็พยายามนะครับเพราะว่าเราก็มีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมมติว่าสารเคมีตัวหนึ่งจะออกจากไทยไปเมียนมาเนี
0: ่
2: ยเราจะแจ้งเมียนมาก่อนเมียนมาก็จะตรวจสอบว่าบริษัทปลายทางมีตัวตนไหมใช้อุตสาหกรรมแบบนี้ไหมแม้มีตัวตนแต่คุณไม่ได้ใช้เคมีพันนี้ในอุตสาหกรรมคุณเราก็จะสกัดไว
1: ้ถ้าส่งออกเป็นทางการ
2: อันนี้คือส่งออกเป็นทางการแต่ส่วนใหญ่ที่หลุดลอดไปก็คือจะลักลอบออกบริเวณชายแดน
0: แต่ว่าเจอปัญหาหนุ่
1: มแต่กำมาหลักๆสารตั้งต้นก็ไม่ได้มาจากไทยหรอกมาจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ติดกับ
2: ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับ
0: ก็ครับอันนี้คือรูปแบบของการผลิตที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งรูปแบบคือเรื่องของการค้ากันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการค้ายาเสพติดก็อาจจะไปริมถนนนะหลบซ่อนๆแล้วก็ขายกันนะครับแต่ปัจจุบันไม่ต้องเจอหน้ากันแล้วมีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถจะสั่งผ่านแอปอะไรต่างๆได้ตอนนี้ปปส.เข้ามาดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้คือเราอยู่ติดกับพื้นที่แหล่งผลิตก็จะเข้ามาทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นหลักบนเส้นทางบกแต่พอเราสกัดกั้นมากๆทางบกเขาก็จะอ้
0: อม
2: ไปทางด้านประเทศสปป.ลาวแล้วก็เข้ามาทางอีสานของเราผ่านแม่น้ำโขงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาลำเลียงจากเหนือหรืออีสานเข้ามาในพื้นที่ตอนในพื้นที่พักยากรุงเทพพื้นที่ภาคกลางเพื่อที่จะกระจายยาไปก่อนหน้านี้ก็จะลำเลียงมาบนเส้นทางคมนาคมตอนนี้ก็จะใช้วิธีการลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกก็คือไม่ได้ขนมาละสั่งกันก็ไม่ต้องเจอหน้ากันสั่งกันทางออนไลน์แอปพลิเคชันคนซื้อคนขายอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันมาเลยการระบบการโอนเงินก็ใช้ระบบe-banking ของเราเนี่ยด้วยความสะดวกสบายการขนส่งก็ใช้ระบบทุกระบบที่เขามีอยู่ทั้งโบทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือทุกระบบที่เรามีอยู
0: ่ครับ
2: ครับ
1: แต่พวกนี้ตอนหลังก็เหิมเกริมคุณรัชกรสังเกตเห็นไหม
0: ครับ
1: บางทีเห็นกันตามออนไลน์เลยโปรโมทกันตามโซเชียลเลยมันเหิมเกริมขนาดนี้เลยนะครับพวกผู้ค้ายาเสพติดเนี่ย
2: ต้องเรียนอาจารย์นี้ครับแบ่งเป็น2ส่วน
0: ครับ
2: คือเวลาเขาโพสต์เนี่ยเราเจอเรามีชุดทีมสืบสวนออนไลน์มาอยู่เราก็จะเข้าไปดูบางส่วนก็มีจริงก็คือหมายว่าซื้อขายกันจริงบางส่วนก็
0: หลอก
2: เป็นสแกมบนยาเสพติดซ้อนอีกทีนึง
0: ค
2: ือผมโพสต์เนี่ยอาจารย์เข้ามาซื้อขออนุญาตนะครับอาจารย์เข้ามาซื้อเนี่ยบางทีไม่ได้ของจากผมโอนเงินมาแล้ว
1: โดน
2: หลอก
1: มันติดยามันอยากได้ยา
2: ครับ
1: ไปละเรียบร้อย
2: แต่ก็ส่วนหนึ่งก็เราดำเนินการล่อซื้อเนี่ยก็ได้ของจริง คือถ้าเราล่อซื้อเสร็จแล้วเราดำเนินการเราก็จะอย่างแรกคือสืบสวนถ้า คิดว่าจะดำเนินการจับกุมได้เราก็จะจับกุม แต่ถ้าเกิดจับกุมไม่ได้เราก็จะขอความร่วมมือกับตำรวจปอทอกระทรวงดีก็ดำเนินการปิดเว็บไซต์เหล่านี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: เอาละเรื่องการจับกุมเราเห็นแล้วปปส.ชัดเจนนะคุณพันศกรปปส.ตำรวจยาเสพติดทุกฝ่ายทับเต็มที่แต่อย่างที่บอกอุปสรรคมันมีอยู่ในมุมของคนทำงานด้านนี้ท่านรองทำมาสัก30ปีได้แล้วนะครับอย่างน้อย
2: 30ปีแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ
2: คือต้องเรียนท่านอาจารย์แล้วก็คุณพันศกรว่าคือเราทำมาทุกมิตินะครับทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นน้ำเรื่องของการสกัดกั้นพื้นที่ชายแดนทหารทำเต็มที่ตำรวจเข้ามายาเข้ามาตอนไหนตำรวจก็ดำเนินการทั้งกลุ่มนักค้ารายสำคัญนักค้ารายย่อยในพื้นที่แม้กระทั่งตอนนี้เราดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากกระบวนการปราบปรามในมิตินั้นนะครับกระบวนผ่านกระบวนการบำบัดเราก็รีเอ็กซเรย์ก็คือค้นหาเอาผู้เสพเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการบำบัด
0: ครับ
2: แต่เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดแล้วอยู่กับเราเนี่ยดีเลยดีทุกอย่างหายทุกอย่าง
0: ครับ
2: แต่เมื่อลงกลับเข้าไปสู่ชุมชนแล้วปรากฏว่าตัวเลขการเสพซ้ำเนี่ยมีเนื่องจากไปเจอสภาพแวดล้อมเดิ
0: ม
2: ๆไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอกลุ่มนักค้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ไปเจอสภาพครอบครัวปัญหาการเงินอะไรต่างก็กลับมาเสพซ้ำอีกเพราะนั้นในมิติที่เราจะต้องผมว่าจะต้องเร่งรัดผลักดันก็คือเรื่องของมิติความมั่นคงของหมู่บ้านชุมชน
0: ครอบครัว
2: จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวรวมทั้งในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของพิษภัยเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เราเอาเรื่องของ Executive Function EF เข้ามาให้เด็กๆตั้งแต่ปฐมวัยนะครับมันอาจจะใช้เวลาในการสร้างตรงนี้นะครับแต่ปปส.เชื่อว่าเราต้องทำเพราะนั้นตัว EF เนี่ยก็จะช่วยเลยว่าคุณอย่ามายุ่งกับยาอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดอย่างสมมติว่าก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสอนเลยว่าพอเกิดแผ่นดินไหวคุณจะต้องทำยังไง อย่างอเมริกาเขาจะสอนเลยว่าเมื่อมีได้ยินเสียงปืนคุณจะต้องทำไงได้ยินเสียงปืนทางนี้คุณต้องไปทางไหนเราก็พยายามจะสร้างว่าคุณอย่าเด็กน้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดมันจะมีฝังเข้าไปตั้งแต่เด็ก
1: ๆต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ
2: ใช่ครับอาจารย์ครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของครอบครัวก็คงต้องให้มีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับมีพวกอดีตผู้ครับชาผมเคยพูดไว้ครั้งนึงคือยาเสพติดไม่กลัวทหารไม่กลัวตำรวจไม่กลัวปปส.แต่ยาเสพติดกลัวครอบครัวที่อบอุ่นกลัวชุมชนที่เข้มแข็งคร
1: ับ ก็แปลว่าปัญหายาเสพติดที่มันระบาดในเมืองไทยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นน้อยกว่าในอดีตทีนี้ปปส.จะทำไงที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ปปส.แล้วเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาเป็นหน้าที่ของชุมชนความเข้มแข็งของผู้นำเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
2: คือต้องเรียนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะคนหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำงานเรื่องยาเสพติดมีทั้งหมด29หน่วย
1: 29หน่วย
2: 29กรมกองใน8กระทรวงนะครับคือเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาก็มิติเรื่องของการป้องกันกระทรวงแรงงานไม่ให้แรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องมิติการปราบปรามก็ตำรวจปปส.ทหาร DSI ปปง.เยอะแยะหมดกลุ่มด้านสาธารณสุขก็จะทำมิติด้านบำบัดทีนี้คือตรงเนี้ยผมว่าการบูรณาการมันจะต้องบูรณาการกันอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อมโยงกันในทุกๆมิติจะต้องต่อเนื่องตอนนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของไซโลใครมีงบตรงไหนก็ทำตรงนี้ในหน้างานปปส.ก็คงจะต้องทำหน้าที่ของปปส.ในการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ประคองทุกหน่วยให้มันไปในทิศทางเดียวกัน
1: ถ้าท่านนายกอนุทินได้ฟังนี้บอกอ้าวละเราจะเอาต้องเอาให้เด็ดขาดนะยาเสพติดมันร้ายแรงมากถ้ารวมทั้งหมดเป็นหน่วยงานเดียวกันนายกนั่งหัวโตเองเลยทุบโตเลยเอาท่านรองอภิกิจเนี่ยไปเป็นรองนายกฝ่ายปราบยาเสพติดเลยเนี่ยจะจบไหม
2: คือตอนนี้ผมว่าท่านนายกท่านให้ความสำคัญท่านมานั่งเป็นประธานบอร์ดปปส.ด้วยตัวเองซึ่งที่ผ่านมาในรัฐบาลเนี่ยท่านอาจจะพ่อมอบรองนายกตอนนี้ท่านมานั่งเองแล้วก็คิดว่าท่านสามารถสั่งการหน่วยงานที่ผมว่าเนี่ยคือผมว่ามันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเอกภาพทิศทางจะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องเดินไปพร้อมกันถ้าใครแซงหน้าใครเนี่ยผมว่าแก้ไขไปได้ไหมหรือว่าใครเดินช้าเนี่ยก็ไม่จบทั้งที่ผมบอกเนี่ยทั้ง8กระทรวงอาจจะต้องไปพร้อมๆกันทิศทางจะต้องชัดเจนครับ
1: แม้แต่คุณวัชกรท่านรองบอก8กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยอย่าว่าแต่8เลย2กระทรวงไปด้วยกันเนี่ยประเทศไทยยังเหนื่อย
0: ก็เหนื่อยเลยใช่ไหมก็เหนื่อยมีอันนึงที่ผมไปเห็นนะครับเรื่องของข้อกฎหมายตอนนี้ก็พยายามที่จะเล่นงานกับผู้ที่ค้ายาเสพติดเยอะอยากให้เสริมประเด็นนี้นิดนึงครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังทำอยู่หรือว่าให้ความรู้พี่น้องประชาชนว่าไอ้กฎหมายตัวใหม่เนี่ยที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์ตัวใหม่มันแตกต่างกับตัวเก่ายังไงแล้วมันมีผลดีมากกว่าอันเดิมยังไงบ้าง
2: ครับคุณปัสสคืออย่างนี้ครับเราทำในทุกๆมิตินะครับทั้งปราบปรามสกัดกั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นทุกๆกระบวนการที่ผ่านมามันมีเรโชส่วนที่เป็นผลกำไรด้านการเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักค้าต้องการเงินเพราะฉะนั้นเป้าหมายอีกเป้าหมายสุดท้ายก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์สินตัดวงจรก็คือคุณจะค้ามาเท่าไหร่ถ้าเรามีมาตรการการยึดทรัพย์ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาเห็นว่าเขาค้าขายเหนื่อยยากลำบากยังไงก็ต้องไม่ได้เอาเงินไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านมาก่อนประมวลกฎหมายมีบังคับใช้ปี64เนี่ยเราใช้มาตรการอยู่ทั้งหมด3มาตรการหลักๆก็คือใช้กฎหมายของปปส.ไปยึดทรัพย์ก็จะเป็นในเชิงมิติในเชิงความผิดด้านอาญาใช้กฎหมายปปง.เรื่องการฟอกเงินในมิติแพ่ง นะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเรื่องของสัมภาระนะครับคุณมีรายได้แต่คุณไม่ได้ไปยื่นอย่างเงี้ยเราก็สัมภาระก็จะยึดแต่ตอนนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เราสามารถยึดยาเสพติดโทษนะยึดทรัพย์สินของนักค้าได้ในรูปแบบที่เรียกว่าแบบมูลค่า value based ก็คือคุณถูกจับค้าขายมาแล้วเนี่ยทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่มาจับถูกจับในครั้งที่10ทรัพย์สินที่เราสืบทราบได้จากการกระทําความผิดในครั้งที่10เนี่ยเรายึดแน่นอนละตามกฎรูปแบบเดิมนะครับก็คือยึดแบบเฉพาะเจาะจงตามคดีนี้แต่9คดีที่ผ่านมาถ้าท่านเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านได้รับผลกำไรหรือผลประโยชน์จาก9คดีที่ผ่านมาเราจะตามกลับไปยึดทรัพย์ท่านแม้ทรัพย์อันนั้นไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดท่านอาจจะมีธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เงินยาไปดำเนินการเลยแต่เป็นชื่อของท่านแล้วก็เราพิสูจน์ทราบได้ว่าท่านมีทรัพย์ตรงนี้แล้วก็เราจะใช้กฎหมายเนี้ยตามไปยึดแม้ว่าทรัพย์สินตรงนั้นไม่ได้เคย
1: ไม่เกี่ยวเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติด
1: ครั้งที่10เนี่ยมีมูลค่า10ล้านแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่9อีก10ล้าน10ล้าน10ล้านเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ทราบได้ว่ามีทรัพย์สินเนี่ยเรายึดหมดทั้ง100ล้านแม้ว่าไอ้100ล้านเนี่ยอาจจะไปเปิดเต็นท์รถทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด
2: ถูกต้องครับอาจารย์
1: กฎหมายเราก็มีสิทธิ์แต่ก็กลับมาอย่างที่ท่านรองพูดคุณอวัศกร
0: ครับ
1: ยึดทรัพย์ก็แล้วจับกลุ่มก็แล้วบำบัดก็แล้วเจรจากับเพื่อนบ้านก็แล้วมันไม่จ
0: บ
1: เพราะมันเป็นผลประโยชน์มันมหาศาลเนาะอาจจะมีเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่ร่วมมือกันทางสุดท้ายคือต้องครอบครัวต้องชุมชนที่เข้มแข็งต้องการศึกษา
2: ครับ
1: ต้องยังไงล่ะเขาถึงจะทำมันถึงจะห้ามได้เพราะมันเสพติดนี่มันติดง่ายติดทุกรูปแบบท่านอยากให้ใครแอคทีฟเป็นพิเศษ
2: คืออย่างที่ผมบอกว่าการป้องกันเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่เราต้องเริ่มทำการไปจับกุมมันเห็นผลวันนี้จับวันนี้แถลงข่าววันนี้ก็ได้นะครับแต่การป้องกันเนี่ยไม่ต้องสร้างจะต้องใช้เวลา5ปี10ปีผมว่าก็ต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนั้นก็คือต้นทางนะครับต้องสร้างการรับรู้นะครับมีหลักสูตรที่ดีปลูกฝังน้องๆเยาวชนกับปลายทางก็คือเรื่องกระบวนการบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยชุมชนผมยังเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่าชุมชนกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตรงนี้ต้องเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังนะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มแล้วมหาดไทยเข้าใจงานตรงนี้เรามีเรื่องของโครงการชุมชนยั่งยืนโครงการชุมชนล้อมรักมหาดไทยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็เข้ามาช่วยสาธารณสุขชุด อสมก็เข้ามาช่วยคือตอนนี้หลังจากใช้ประมวลกฎหมายใหม่มาเรามาเนี่ยหลายๆหน่วยงานเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยแก้ไข

0: กัน
1: ถ้าใครวิ่งเร็ว
0: ก็ล้ม
1: ก็ล้มใครวิ่งช้าก็ล้ม
2: ว่าแจ้งไปที่ไหนและความปลอดภัยของผู้แจ้งเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับคือปปส.มีสายด่วน1386นะครับ1386ก็เรารับแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในทุกๆมิติก่อนหน้านี้เราอาจจะแจ้งว่ามีผู้เสพผู้ป่วยอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าแจ้งรับเบาะแสว่าใครค้าใครขายอยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่ตอนนี้เรารับแก้ไขปัญหาทุกมิติรับทุกเรื่องการร้องเรียนแล้วเราดำเนินการอย่างจริงจังนะครับทุกๆวันเนี่ยเราลงพื้นที่เข้าแก้ปัญหากำลังไม่พอก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรงนี้ก็จะเป็นกลไกที่เราจะใช้ในการรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับผ่านสายด่วนนี้ซึ่งขอยืนยันว่าข้อมูลทุกข้อมูลจะเป็นชั้นความลับนะครับแล้วข้อมูลที่ท่านให้มาจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะใส่มาตรการลงไปในพื้นที่สมมุติว่าชุมชนนี้ถูกร้องเรียนมาเยอะเรามีระบบตอนนี้เราพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็น AI เข้ามา AI จะเจเนเรตเลยว่ามีรับพื้นที่สมมติยกตัวอย่างหมู่บ้านกอเนี่ยถูกร้องเรียนเท่าไหร่แล้วเราจะใส่มาตรการลงไปปิดล้อมตรวจค้นกดดันนะครับก็ตรงเนี้ยก็สิ่งที่ท่านแจ้งมาจะเป็นประโยชน์มากๆกับการดำเนินการแก้ไขครับ
0: 1386ครับ1386ครับ
2: ครับนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับเรื่องราวของพัฒนาการเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานปปส.นั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรองได้ย้ำเอาไว้นั่นก็คือว่าต้นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยถ้าครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับไม่เข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆที่จะต้องมีความใส่ใจแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆเป็นการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าร่วมด้วยช่วยกันทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับผ่านพ้นไปกับปัญหายาเสพติดนั่นเองวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอภิกิจฉ.รอดประเสริฐนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำต
1: อบให้คุณอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: บรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด

ื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศ

เทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ Mwith String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลินแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระก้าวการจนาพิเศษวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีพัทธยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละก
กำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาYeah.

และเวลา 19 นาฬิกาคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุดร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีวชัยอนุสรจังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรชบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีวชัยอนุสรจังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝาตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างทราบ

ึ่งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18-22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลัง

ใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น

0: การเชิดหุ่นละครเล็กเนี่ยต้องใช้คนเชิดทั้งหมด3คนคนที่เป็นหลักก็คือคนแรกเนี่ยมือขวาจะเข้าไปแทรกอยู่ข้างในเพื่อที่จะจับแกนบังคับหัวและคอแล้วใช้มือซ้ายเชิดแขนซ้ายของหุ่นคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเชิดเท้าทั้งสองข้างก็คือเท้าซ้ายและเท้าขวาส่วนคนที่อยู่ขวาสุดเนี่ยจะเชิดแขนขวาแต่ว่าเขาจะใช้มือซ้ายของเขาเนี่ยประคองเอวเพื่อนเพื่อที่จะให้สัญญาณในการเคลื่อนที่ไปในพร้อมๆกันสำคัญอยู่ที่ว่าคนทั้ง3คนเนี่ยจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชุดก็สวยแล้วหุ่นก็สวยแล้วแต่การแสดงเนี่ยจะออกมางามหรือไม่งามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนทั้ง3คนต้องรวมดวงใจเข้าไปไว้ในหุ่นตัวเดียวให้ได้เข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
2: ดิพี่มีตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะ
3: ก็ตัวที่เราลำมันต้องใช้พื้นที่เยอะปะมันก็ต้องมีชนกันบ้างดิแค่นี้จะโวยวายทำไม
2: เธอตั้งใจชนเรา
3: ทำไมเราต้องตั้งใจชนเธอด้วย
2: ก็น้องส้มเคยบอกเราว่าเธอไม่ค่อยชอบเราเพราะเราชอบทำตัวเป็นลูกคุณหนูไง
3: น้องส้มก็เคยบอกเหมือนกันว่าเธอชอบว่าเราว่าเราเป็นเด็กมาจากสลัม
2: หรือไม่จริงอ่ะก็เธอเป็นเด็กมาจากสลัมไง
3: มาจากสลัมแล้วมาทำไมวะฮะ
2: ก็เพราะมาจาก
4: แล้วมันพอได้แล้วถ้าจะตีกันก็ไปตีกันที่อื่นฉันจะซ้อมรำคาญ
3: มายุ่งอะไรด้วยอ่ะยายกุ้งแห้ง
2: เออใช่ยายกุ้งแห้งถ้าลำคาญมากก็ไปซ้อมที่อื่นดิ
4: ฉันชื่อปุ้มไม่ใช่กุ้งแห้งก็เธอสองคนตีกันรบกวนคนอื่นฉันก็ต้องยุ่ง
5: อะไรอะไรทะเลาะอะไรกันเนี่ย
0: ซ้อมรำด้วยกันอยู่ดีๆทะเลาะกันทำไมฮะ
6: ก็เบิกฟ้าเขามาชนหนูก่อนค่ะ
3: หนูว่าเขาตั้งหากค่ะที่ตั้งใจจะหาเรื่องหนู
0: เล่นโขนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงถึงจะแยกกันซ้อมก็เถอะยังไงก็ต้องมาเล่นด้วยกันอยู่ดีถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเล่นด้วยกันยังไงเอ้าดีกันซะจับมือกันซะ3คนเนี่ย
3: หนูไม่จับได้ไหมคะ
6: หนูก็ไม่จับเหมือนกันค่ะ
7: ก็ถ้าเขาไม่ยอมจับมือกันหนูก็คงไม่จำเป็นต้องจับเหมือนกันค
0: ่
7: ะ
0: ไม่ยอมดีกันงั้นต้องไปเล่นอย่างอื่นนะและอย่ามาบ่นทีหลังก็แล้วกัน
7: ครูคะทำไมครูต้องให้พวกเรามาเชิดหุ่นด้วยคะหุ่นก็มีแค่3ตัวทีมครูก็มีครบแล้วว
8: ันนี้มี3ตัวแต่พรุ่งนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น4
9: ผมมาลืนนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น5ตัวมันต้องเพิ่มขึ้นอีกแหละเพราะว่าครูมีภารกิจสำคัญที่ต้องให้พวกเธอมาเชิดหุ่นเนี่ยเพราะครูต้องการคนจำนวนเยอะ
3: ภารกิจอะไรล่ะคะครู
0: ครูจะพาหุ่นละครเล็กของพวกเราเนี่ยไปเข้าประกวด World Puppet โลกที่โปแลนด
7: ์โปแลนด์เลยเหรอคะ
9: เรายังมีเวลาซ้อมกันอีก2เดือนแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยครูต้องส่งคลิปที่พวกเธอแสดงอ่ะไปประกวดรอบคัดเลือกพร้อมกันมั้ยล่ะ
2: พร้อมครับ
10: พร้อมครับ
7: มันไม่ได้ไวขึ้นเลยเว้ย

0: สวัสดีครับครับใช่ครับ
1: ในที่สุดเราก็ทำได
2: ้ทำอะไรได้คะครู
1: เราเป็น1ใน50ทีมที่ถูกคัดเลือกไปชิงแชมป์โลกที่โปแลนด์เป็นไงเล่าเออนี่ขนาดเขาส่งกันตั้ง900กว่าทีมนะแล้วแถมเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าขากันด้วยเรายังได้เข้ารอบเลยเห็นไหมฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่ที่สุดเลยนะ
2: ครูคะแล้วเราไปต่างประเทศคนเยอะขนาดเนี้ยเราจะใช้เงินเท่าไหร่คะ
1: ที่คิดไว้คร่าวๆก็ประมาณ2ล้าน
3: แล้วเราจะหาเงินจากที่ไหนล่ะคะ
1: เรื่องเงินเนี่ยครูจัดการเองครูตั้งใจจะพาพวกเธอเนี่ยไปเอาแชมป์โลกกลับมาถวายในหลวงเป็นของขวัญให้ได้พวกเธอมีหน้าที่ตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะเข้าใจไหม
4: เข้าใจค่ะ
3: เราจะยังไงกันดีอะถ้าเรายังซ้อมกันแบบเนี้ยเราต้องเป็นตัวถ่วงเพื่อนแน่ๆ
5: แล้วจะให้ทำยังไงเด็กสลัมอย่างเราอ่ะมันทำอะไรก็ผิดไม่มีทางเข้าขากับคนรวยๆอย่างต้นคูณได้หรอก
3: เราก็ไม่สามารถเชื่อได้เข้าขากับคนที่ยึดว่าเราว่าลูกคุณหนูเหยียบพี่ไก่ไม่ฝอได้เหมือนกันถ้ายังจะเป็นแบบนี้อ่ะนะก็คงจะมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่ทำให้เราคว้าชัยชนะได้ครูคะคือว่าหนูมีเรื่องอยากคุยกับครูค่ะ
1: นั่งก่อนนั่งก่อนปุ้มมีอะไร
3: คือหนูคิดว่าหนูต้นคูณและเบิกฟ้ายังไม่พร้อมจะไปแข่งที่โปแลนด์ค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
3: ครูก็คงเห็นแล้วว่าเวลาก็เหลืออีกไม่มากแล้วพวกเราก็ยังไม่เข้าขากันเลยค่ะ
1: เรื่องเวลาเนี่ยครูว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าพวกเธอมีความเพียรมีความขยันตั้งใจฝึกซ้อมเนี่ยเราก็คงมีสิทธิ์ที่จะเอาชนะกลับมาได้แ
3: หละใช่ค่ะถ้าต้องใช้เงินตั้ง2ล้านหนูคิดว่าเราควรจะไปด้วยความพร้อมเพื่อชัยชนะค่ะ
0: แต่ที่เคยคุยไว้ว่าจะขอสปอนเซอร์เพื่อพาเด็กๆไปประกวดนะครับ
1: นั่นแหละครับแม่จะฝากแม่ช่วยถามญาติๆหน่อยว่าใครจะพอให้ยืมได้บ้างครับแม
0: ่อ๋อปิดงบไปแล้วเหรอครับ
1: งั้นไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับ
3: ผู้เด่นออกไปหาสปอนเซอร์อีกแล้วอ่ะพวกเราช่วยครูหาเงินกันดีกว่า
6: ก็ดีเหมือนกันนะ
7: ใช่ใช่
8: เชิญหน่อยครับเชิญหน่อยค่ะแม่จ๋าเชิญเข้ามาซื้อน้ำกันไวๆมาซื้อน้ำเพื่อดับกระหายคลายจิตคิดร่มเย็นมาดูหุ่นละครเล็กมาเล่นณที่นี
9: ้ขายมาทั้งวันได้ 2,000 เอง
3: เอาหน้าขายไปเรื่อยๆแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลย
5: เด็กสลัมอย่างเราอ่ะมันทำอะไรก็ผิดไม่มีทางเข้าขากับคนรวยๆอย่างต้นคูณได้หรอก
3: เราก็ไม่สามารถเชื่อได้เข้าขากับคนที่ว่าเราว่าลูกคุณหนูเหยียบพี่ไก่ไม่ฝอได้เหมือนกันถ้ายังจะเป็นแบบนี้อ่ะนะก็คงจะมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่ทำให้เราคว้าชัยชนะได้

0: ครูมีอะไรจะบอกพวกเรา
1: อะไรคะครู
0: หลังจากคลิปที่พวกเธอไปเชิดหุ่นขายน้ำเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปมีคนโทรมาครูเยอะเลยทุกคนอยากจะโอนเงินมาช่วยให้พวกเราได้ไปโปแลนด์กัน
2: หมายความว่า
0: ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นแล้วด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเรากันเองพวกเราได้ไปโปแลนด์แล้ว

0: ครูคะพวกเราตัดสินใจกันใหม่แล้วค่ะว่าพวกเราจะตั้งใจฝึกซ้อมด้วยกันเพื่อชัยชนะของทีมเราค่ะ
1: ที่ผ่านมาหนูขอโทษนะคะต่อไปนี้พวกหนูจะขยันซ้อมให้เข้าขากันให้ได้ค่ะ
2: หนูเข้าใจแล้วค่ะไม่ว่าเราจะแตกต่างกันเรื่องความคิดหรือฐานะถ้าเกิดเราร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันปฏิหารเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ
3: ตัวฟ้าปุ้มเราขอโทษเธอสองคนด้วยนะที่เคยว่าพวกเธอเอาไว้อะ
1: แล้วก็ขอโทษเธอด้วยนะ
0: ต่อไปนี้เราจะจับมือกันเพื่อความฝันของครูและพวกเรานะ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาดูพลังความเข้มแข็งของคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลเปื่อยซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าด้วยพลังของชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพลังชุมชนนี้จะเข้มแข็งอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ
1: ผืนผ้าที่เชื่อมร้อยหัวใจของชาวบ้านพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญยืนหยัดและมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้จากเส้นไหมเล็กๆที่ถักทอด้วยความรักและความเชื่อมั่นคำสอนและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยเลือนหายยังคงเบ่งบานอยู่ในทุกอนูของผืนผ้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2: แต่ก่อนเราต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำอยู่บ้านใครบ้านเรามาช่วงหลังก็มีศูนย์หม่อนไหมเสริมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงพระพันปีท่านส่งเสริมตั้งแต่ก่อนเนาะย่ายายทำมาตลอดแต่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาก็ไปกรุงเทพหมดเราก็ถ้าเราจะมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายมันจะดีไหมเวลาทำขึ้นมามันรู้สึกว่ามันมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากหน้านาเราก็มีจุนเจือในครอบครัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ชวนข้างบ้านที่เขาทำอยู่แล้วมันทำเป็นกลุ่มดีไหมเราทำมาแล้วแล้วท่านส่งเสริมมารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ในชุมชนแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนภูมิใจมากที่ท่านไม่ทิ้งเราในชุมชนเราท่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งลายผ้ามาให้แล้วก็มีหนังสือเชิญไปอบรมไปรับนโยบายจากท่านภูมิใจมากๆเลยกลุ่มเล็กๆได้เข้าเผานะคะภูมิใจมากๆเลย
1: ในอดีตผ้าทอมือของชาวบ้านเป็นเพียงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันภายในครัวเรือนทอขึ้นเพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันในงานประเพณีงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แผ่ขยายมาถึงแสงสว่างแห่งโอกาสจึงจุดประกายขึ้นในหัวใจของชาวตำบลเปื่อยอีกครั้ง
3: สมาชิกของเราเมื่อก่อนก็ทำนานะคะหลังจากที่ทำนาเสร็จก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทำนะคะก็อยู่ว่างๆก็เลยเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมตามภูมิปัญญาของพ่อแม่เราที่ทำมาก็ไปเรียนรู้จากท่านสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เราบ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเราก็เลยชวนกันมาทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหม่อนไหมของอุบลราชธานีเป็นของพระพันปีนะคะซึ่งมาส่งไข่ไหมมาอบรมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องวัสดุการเลี้ยงการอะไรนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พช.ของจังหวัดอำเภอเราก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านของเราคือเมื่อก่อนสมัยโบราณซึ่งไม่มีสีธรรมชาติพวกเราจะทำผ้าลายเป็นเหมือนลายตารางหมากรุกเพื่อเป็นเสื้อที่ตัดซึ่งทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางขาวแดงซึ่งแดงมาจากคลั่งสีขาวก็จากสีไหมที่เราบอกกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีประยุกต์ขึ้นมาใหม่ๆก็คือลายเสมาพันปีซึ่งเป็นเสมาของหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านจะเคารพกราบไหว้บูชาเป็นซึ่งเป็นของสูงนะคะก็เลย ็คิดว่าเอามาเป็นผ้าสบายซึ่งเอามาทำเป็นตัดเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของเราแทรกผสมผสานอยู่ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้เห็นจากภาพถ่ายที่ท่านออกทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เห็นท่านทำผ้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าลายใหม่เราก็นึกอยากจะทำพอเห็นแล้วก็ว่าเราก็ทำอยู่แล้วเราจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพช.พัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนให้เราไปรับพระราชทานลายผ้าจากพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งรับมาทุกปีแล้วก็มาทำขึ้นใหม่ทุกปีความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็ทำได้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ในทุกปีแต่รางวัลนะคะคงจะพยายามต่อไปอีกนะคะผ้าพันปีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจุดรวมใจของทุกคนนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติชุมชนตำบลเปื่อยได้เริ่มก้าวเดินสู่บทบาทใหม่การบริหารจัดการกลุ่มและคนในชุมชนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนยกระดับขับเคลื่อนกลุ่มให้เติบโตอย่างมั่นคงไม่เพียงอาศัยความชำนาญทางฝีมือแต่ยังต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ
3: ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพระพันปีหลวงของเรานะคะซึ่งท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีการนึกอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนถึงไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอทำแล้วก็รู้สึกรักค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งซัพพอร์ตของเราในกลุ่มของเราทุกอย่างเราจะอนุรักษ์และก็จะคิดว่าจะสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะได้ทำต่อไปไม่ให้ขาดไปหายไปจากหมู่บ้านของเรานะคะ
1: กว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามและส่งคุณค่าเบื้องหลังความสำเร็จคือการทำงานเชิงรุกของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยเจือระไนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปล่งประกายสู่มาตรฐานระดับสากล
4: เห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหมมันเปยหัวดงนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นพัฒนากรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานอำเภอก็10ปีแล้วนะคะได้สิ่งที่ได้เห็นก็คือพลังสามัคคีของคนชุมชนในชุมชนนี้ว่าจากเดิมที่เขาทอแค่ผ้าไหมสีแดงลายครั่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมให้ทำลายนู่นนี่นั่นปุ๊บค่ะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเลยค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนคุณยายหรือกลุ่มช่างทอของเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินจากลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ยังสนองในส่วนของลายต่างๆที่รัฐบาลเขาจัดให้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีลายพระราชทานมาทุกๆปีนะคะที่องค์หญิงท่านทรงพระราชทานมาก็จะเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้ในการที่จะเป็นต้นแบบของการทอในการทำลายหมี่ลายอะไรให้กับอำเภออื่นๆซึ่งจริงๆมาจากแค่ผ้าขาวม้าลายตารางยังไม่ได้มีการมัดหมี่อะไรเลยแต่พอมีการส่งเสริมว่าลูกค้าอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรลายไหนนะคะกลุ่มนี้ทำได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใส่ใจชุมชนนะคะตั้งแต่ส่วนของท้องถิ่นส่วนของผู้นำชุมชนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการใส่ค่ะต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้คือที่หนึ่งของอำเภอลืออำนาจหรือจะเรียกว่าที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นในยุคสมัยไหนหรือมาเทรนไหนนะคะกลุ่มของเราสามารถปรับตัวแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทอได้ตามรูปแบบแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มัดหมี่เป็นทอผ้าเป็นแล้วก็มีคุณยายช่างทอที่อายุ 70 80ปีเป็นครูแต่ยังมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีแล้วเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างและยังมีโรงเรียนในชุมชนที่มีหลักสูตรในการสอนเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมาในแนวไหนนะคะช่างทอของเราที่นี่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างนะคะก็ไปดูงานไปอะไรก็ขอไปค่ะอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาทอแล้วเขาขายดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างสุรินทร์อย่างอะไรพวกนี้เราก็พาไปเปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของกลุ่มที่นี่เลยค่ะ
1: มาตรฐานการผลิตที่ประณีตบวกกับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผ้าไหมบ้านเปื่อยได้รับการผลักดันและหนุนเสริมจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่อย่างครบวงจรการสืบสานพระราชปณิธานจะสำเร็จได้อย่างมั่นคงนั้นย่อมเกิดจากการประสานพลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่นโยบายระดับอำเภอลึกลงมาถึงท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
5: จริงๆวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ชุมชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนตำบลบ้านเปื่อยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นนะครับความภาคภูมิใจของพวกเราในที่นี้นะครับก็คือเรามีลายของการทอผ้าเป็นของตัวเองสำหรับการส่งเสริมนะครับการน้อมนำเอาพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเนี่ยบางทีเราก็จะใช้วิธีการที่จะเอานำลายที่ทันสมัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการทำตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่เมื่อทอผ้าแล้วก็จะได้นำเอาไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับนำเอาผ้าที่เราทอไปประชาสัมพันธ์ไปตัดเป็นผ้าแปรรูปนะครับแล้วก็ทำให้เราเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับทั้งตัวผมเองนะครับในฐานะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเราภูมิใจเฉพาะในส่วนของตำบลเปื่อยเนี่ยเรามีเสมาพันปีนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็เป็นที่ความภาคภูมิใจของเราชาวตำบลเปื่อยในลายผ้าของเรานะครับเราสามารถทำให้มันเป็นลายของเสมาพันปีนะครับตลอดจนถึงต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้ลายผ้าเหล่านี้นะครับเมื่อสอดรับกันกับการที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเนี่ยเขาสามารถซื้อเอาไปเป็นของที่ระลึกเอาไปตัดเอาไปทำเป็นแปรรูปเพื่อที่จะใส่นะลายผ้าเรามีความทันสมัยนะแม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่เกิดจากความคิดของคนโบราณนะครับแต่ว่าตัวลายผ้านั้นไม่เชยเลยนะครับเมื่อเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็กลายเป็นว่าเรามีความทันสมัยปนอยู่กับอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเรียบหน้าทุกคนครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มทอผ้าเราสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาซื้อหาจับจ่ายตลอดจนเรามีตัวแทนนะครับของส่วนราชการนะครับที่ได้นำเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับ
1: ในระดับปกครองท้องที่กำนันตำบลเปือยคือแกนนำสำคัญในการสร้างความเข้าใจรวบรวมพลังความสามัคคีและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง
6: ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรแล้วก็มีการรวมกลุ่มผ้าไหมนะครับที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเราเริ่มตั้งแต่การมีแปลงหม่อนประมาณ24ไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มาทำการทอมีการให้ชุมชนหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ทายาทสมาชิกมาเรียนรู้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนานะครับเราทำเป็นกันหลายกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มของแม่นภาศรีสุวรรณนะครับไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มมีการจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้อย่างดีนะครับโดยการสนับสนุนของพัฒนาชุมชนอำเภอเหลื่อมนาฝึกฝีมือฝึกอาชีพเป็นรายได้เสริมอย่างดีนะครับในเวลาว่างหลังจากทำนาก็มาประกอบอาชีพในการเสริมตรงนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งของเราหลังจากทำนาครับขอบคุณพระแม่พันปีหลวงนะครับทรงเมตตานะครับในการที่ให้โครงการดีๆเหล่านี้ลงมานะครับหลังจากของคุณแม่แล้วก็มีโครงการนี้ที่ ชุมชนหมู่บ้านเราพัฒนาเรื่องผ้าไหมโดดเด่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะนำราษฎรนะครับขอขอบพระคุณพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเมตตาให้ปวงชนราษฎรได้มีโอกาสได้รับโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมเดินหน้าได้อย่างราบรื่นผู้นำทุกระดับได้กลายมาเป็นร่มเงาที่สร้างความมั่นใจและความซาบซึ้งใจให้กับชาวบ้านผู้ถักทอผืนผ้าเสมอมา
7: ตำบลเปือยเรามีคำขวัญ นะครับที่ว่าน้ำท่วมด้วยสวยแท้พระแพขิดนาดูนข้าวโพดหวานหนุ่มหลานคริสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ท่านลานเสมาครับท่อนแรก

0: ในการย้อมสีธรรมชาตินะครับเพื่อจะปรับใช้กับทอไม้ของเรานะครับแล้วได้รับพระมหากรุณาคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมของเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะต่อยอดต่อไปครับโดยมีรุ่นหลานเยาวชนของเราที่จะต่อยอดต่อไปครับผม
1: คุณค่าของผืนผ้าไม่อาจหยุดอยู่เพียงอดีตเมื่อท้องถิ่นและชุมชนวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงวันนี้คนรุ่นใหม่จึงพร้อมจะหันกลับมารับไม้ต่อด้วยความภาคภูมิใจการรักษารากเหง้าไม่ได้หมายถึงการแช่แข็งภูมิปัญญาแต่คือการเปิดประตูรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผ้าไหมตำบลบ้านเปื่อยเดินหน้าไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่
2: จบจากการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญระดับปวสครับก็จบมาก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็มัดหมี่รับจ้างครับความผูกพันเนื่องจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายเป็นคนทำแล้วก็เกิดการซึมซับแล้วก็นำเก็บมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันครับคือว่าถ้าเรานำของดีในชุมชนมาเผยแพร่แล้วก็มาประยุกต์ใช้และให้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางหนึ่งที่จะให้หมู่บ้านและชุมชนเราเกิดรายได้ครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมรักและผมที่ผมชอบผมคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและชอบทุกอย่างมันก็จะดำเนินการไปด้วยดีครับแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งขั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าผมอาจจะพานำชุมชนและคนในหมู่บ้านไปข้างหน้าก็ได้กว่านี้ครับผ้าไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรามีมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับก็คือผ้าไหมไม่ได้เชยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จะเอาไปแปรรูปหรือตามเทรนให้กับคนรุ่นใหม่ผ้าของเราก็จะอยู่ตลอดไปครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดรายได้ทำให้คนที่ข้างนอกมองว่าผ้าของเราสามารถไปข้างหน้าได้อีกมากขึ้นครับขอขอบคุณท่านที่มองเห็นราษฎรที่มีอาชีพเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็นำผ้าที่หลายคนอาจจะลืมไปหมดแล้วกลับมาให้อยู่ในสายตาสากลโลกทำให้อาชีพหมอนไหมมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้อยู่และอยากคงต่อไปก็คืออยากให้สืบสานอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมและอยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไป
1: ก้าวสู่อนาคตได้อย่างกลมกลืน
3: สิ่งหนึ่งที่เรา อยู่ในหัวใจของเราก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงแล้วก็องค์หญิงที่ท่านได้ทำเรื่องของผ้าต่างๆให้กับคนไทยแล้วก็เคยมีผู้บริหารท่านนึงได้กล่าวไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคะเขาบอกว่าอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้เพราะว่าท่านได้ส่งเสริมตั้งแต่ในวันที่ท่านใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่มันไม่คิดว่าจะขายได้ค่ะท่านส่งอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กำลังใจให้มาเป็นทุนในการที่จะต่อยอดจนทุกวันนี้นะคะมีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทุกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คือศูนย์รวมของภูมิปัญญาไทยอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนะคะมันคือลมหายใจที่ชุมชนได้มีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีจากพระมหากรุณาธิคุณของท่านในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนาชนก็ขอปณิธานนะคะที่จะส่งเสริมแล้วก็สืบสานนะคะแล้วก็สนับสนุนในบทบาทหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผ้าไทยของเราคงอยู่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

ข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่การขายผ้าไหมให้ได้ราคาสูงขึ้นหากแต่คือการทำให้ตำบลเปื่อยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่เคยวางรากฐานไว้แม้เวลาจะผ่านไปแต่การสืบสานภูมิปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งผ้าไหมตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจในวันนี้จึงเป็นมากกว่าอาชีพนั่นคือชีวิตที่ยืนหยัดได้อย่างงดงามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

ูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญค่ะหัวใจเข้มแข็งก็คือการรวมกลุ่มแล้วก็การยกระดับให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับพ่อก็เหตุงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: ังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ
2: ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
3: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: ันนี้แบมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งวัฒนธรรมงดงามริมฝั่งโขงซึ่งที่นี่เองค่ะเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงภูมิปัญญาพื้นบ้านถ่ายทอดทักษะการทอผ้าอันประณีตสวยงามจนเกิดเป็นอาชีพในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแต่ก่อนที่เราจะไปดูจุดนะคะศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกและกระบวนการการผลิตผืนผ้าแบมพาคุณชมมาที่วัดธาตุประสิทธิ์ค่ะพระธาตุแห่งนี้นะคะเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะและยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวนาว่าภายในวัดนะคะมีจุดที่น่าสนใจหลายจุดมากๆไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมนะคะวิถีชุมชนรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องๆมังคุเทศน้อยจากโรงเรียนบ้านนาว่าค่ะพร้อมแล้วที่จะนำพวกเรานะคะไปรู้จักกับวัดธาตุประสิทธิ์ให้มากขึ้นเดี๋ยวตามแบมไปพบน้องๆกันค่ะโอ้โหน้องๆมายืนกันพร้อมแล้วน้องๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะไทยหนูจะบานน้อยวัดธาตุประสิทธิ์ดีเจอคณะเลยที่ได้มาต้อนรับท่านผู้แสวงบุญเชิญท่านบูชาเครื่องสักการะท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีเธอใส่ทูบ19ดอกเทียนคู่หนึ่งท่านที่เกิดในวันอื่นๆเธอใส่ทูบ3ดอกเทียนคู่หนึ่งพร้อมกับดอกไม้มัด1ส่วนปัจจัยทำบุญท่านเธอหย่อนลงในตู้เย็นหรือว่าตู้น้อยก็ได้ค่ะแล้วก็เข้าไปนมัสการองค์พระธาตุได้เลยค่ะขอบคุณครับ
0: โอ้โหและนี่นะคะคือน้องๆมากรุงเทพจากโรงเรียนบ้านนาว่านะคะซึ่งน้องๆจะมาเป็นไกด์นะคะในการนำแบมนะคะไปดูจุดต่างๆของวัดธาตุประสิทธิ์ในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปจุดต่างๆเดี๋ยวแบมขออนุญาตบูชาดอกไม้ธูปเทียนกันก่อนนะคะ
2: วัดธาตุประสิทธิ์หนึ่งในศรัทธาสถานสำคัญของอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมองค์พระธาตุสูงเด่นจำลองแบบจากพระธาตุพนมที่นี่เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดวันพฤหัสบดีเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานบรรยากาศวัดนะคะสงบร่มรื่นรายล้อมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและชุมชนก็ยังคงสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไหมอย่างงดงามโดยวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีความศรัทธาความงดงามและความเป็นอีสานล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว
0: หลังจากที่เราได้บูชาดอกไม้ธูปเทียนกันแล้วค่ะเรามาที่จุดแรกนะคะก็คือจุดของพระธาตุประสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งใครที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องมีการมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งตอนนี้น้องๆมาคุเทศพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาน้องๆกันค่ะตรงนี้วัดธาตุประสิทธิ์ของเราเนี่ยคือมีความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมนักท่องเที่ยวต้องมากราบไหว้ที่นี่คะเด็กๆเล่าให้ฟังหน่อย
3: ได้ค่ะวัดธาตุประสิทธิ์เดิมชื่อวัดธาตุตั้งขึ้นพร้อมกับไทย้อจากเมืองปุงลิงอพยพมาหาทำเลสร้างบ้านเมืองอยู่บ้านนาว่านี้และได้พบเจดีย์เก่าแก่ซึ่งในตำนานการสร้างวัดธาตุประสิทธิ์กล่าวไว้แต่เพียงว่าเมื่อปีพุทธศักราช2283พระเจ้าองค์หล่อพระเจ้าผู้ครองนครศรีโคตบูรณ์เป็นผู้บูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์องค์นี้ให้สง่างามขึ้นพระเจดีย์องค์เดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยมฐานกว้างด้านละ7เมตรสูง30เมตรสร้างด้วยอิฐก้อนใหญ่ต่อมาในปีพุทธศักราช2436ช่วงฤดูหนาวพระเจดีย์องค์นี้ได้หักพังลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สูงจากระดับพื้นดินประมาณ5เมตรนำความเศร้าสลดใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งแต่ชาวบ้านก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะบูรณะหรือสร้างขึ้นใหม่คงปล่อยเป็นเจดีย์ร้างเรื่อยมาค่ะ
4: ต่อมาในปีพุทธศักราช2499พระครูประสิทธิ์ศึกษากรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดได้นำชาวบ้านขนย้ายอิฐและรื้อฐานเจดีย์องค์เก่าออกและได้รวบรวมพระพุทธรูปโบราณและของมีค่ามากมายจากฐานองค์เดิมออกมาเก็บรักษาไว้และได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่โดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมในบางส่วนมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานกว้างน่าละ7เมตร22เซนติเมตรเฉพาะชั้นสูง4เมตร82เซนติเมตรความสูงรวมฉัดแล้ว28เมตร52เซนติเมตรและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2506จึงได้นำของมีค่ามากมายมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุอีกทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระอรหันตธาตุเจ้ารวม14พระองค์และดินจากสังเวชนิยสถาน4แห่งและพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุอีกทั้งตั้งชื่อองค์พระธาตุหมายว่าพระธาตุประสิทธิ์ตามนามของพระครูประสิทธิ์ศึกษากรค่ะ
5: ต่อมาในปีพุทธศักราช2544ได้ประกอบพิธีการยกฉัตรทองคำหนักรวม89บาทโดยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ์และมีคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งคือพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นเวลานานถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นนิมิตอันดีและเป็นมงคลยิ่งค่ะจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต4ได้เชิญโขนชื่อดังคืออาจารย์คทาชินบัญชรได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุพนมและพระธาตุบริวารแต่ละองค์จนได้ข้อสรุปตามหลักการทางโหราศาสตร์ว่าพระธาตุประสิทธิ์นั้นเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและใช้ธูป19ดอกไปนมัสการองค์พระธาตุค่ะ
0: จุดที่2ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลาโรงธรรมนะคะซึ่งมีน้องมะเขือนะคะก็คือน้องออโต้กับน้องมินตราที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของศาลาแห่งนี้สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ที่นี่เป็นไปเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อย
6: โอเคครับศาลาโรงธรรมหรือศาลาการเปลี่ยนหลังนี้เป็นศาลาที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตาสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2493เดิมพื้นและเพดานจะเป็นแผ่นไม้ยาวๆอีกทั้งหลังคาก็จะเป็นแผ่นไม้ภายในศาลาจะมีรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติเป็นตอนๆทั้งหมดมี12ตอนภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีฟูนโดยหม่อมหลวงมรกตบรรจงราชเสนาส่วนเสาแต่ละต้นจะมีรูปภาพพระอรหันต์แสดงไว้ทุกด้านทุกต้นเสาต่อมาสภาพไม้ผุพังจึงได้ของงบประมาณมาปรับปรุงทั้งพื้นฝากเพดานและมุงหลังคาใหม่ภายในส่วนอื่นก็อนุรักษ์ไว้คงเดิม
7: และศาลาหลังนี้เคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินต้นส่วนพระองค์นาวาธาตุประสิทธิ์เมื่อวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ. 2515ในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้ถวายพระพุทธรูปที่มีตาสัญลักษณ์พ.ป.ร.ไว้ให้กราบไหว้อีกทั้งทางวัดได้จัดแสดงภาพอันทรงคุณค่าในครั้งเสด็จไว้ให้ชมบารมีและจดจำค่ะขอบคุณค่ะ
0: หลังจากจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดไหนกันต่อคะเด็กๆ
7: เป็นโบสถ์ค
0: ่
7: ะ
0: ไปจุดโบสถ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ นะที่รอกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โบสถ์กันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะจุดที่3นะคะก็คืออุโบสถของวัดธาตุประสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้น้องกิ่มนะคะรอเราอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวไปหาน้องกันค่ะ
8: แรกก็จะเริ่มหน้าอุโบสถกันนะคะอุโบสถหลังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างเมื่อเสด็จพระราชทานพระกฐินต้นณวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2515รูปทรงลวดอายออกแบบและสร้างโดยช่างหลวงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อพปร.พร้อมพระราชดำรัสไทยชาติยาสามัคคียังสติสันชานะเนนะพุทธิสียังรักขันติแปลว่าคนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยความมีสติสำนึกในความสามัคคีจารึกไว้หน้าอุโบสถค่ะขอบคุณค่ะ
0: โออันนี้นะคะก็คือความเป็นมาของอุโบสถแห่งนี้นะคะของโบสถ์แห่งนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่วัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญมากๆซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่นี่ค่ะอำเภอนาว่าหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคำว่านาว่าโมเดลเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่จุดศูนย์ศิลปาชีพกันค่ะศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์ค่ะเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้านของชุมชนอำเภอนาว่าที่นี่คือบ้านนาว่าโมเดลการทอผ้าไหมคุณภาพสูงและย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะที่มาวัดธาตุประสิทธิ์ค่ะสามารถชมขั้นตอนการทอผ้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอีสานแท้โดยศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้มีความงดงามที่ถูกตักทอด้วยหัวใจของชุมชนอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้ค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของอำเภอนาว่าแล้วก็ของประเทศไทยของเราด้วยซึ่งตอนนี้นะคะอยู่กับหัวหน้าพนักงานอำเภอนาว่านะคะซึ่งท่านจะไม่ให้ข้อมูลของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะชื่อรัชวรรณไวยากรณ์นะคะเป็นพนักงานอำเภอนาว่าค่ะสำหรับศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์แห่งนี้ก็เป เป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ
10: ้
9: าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะ13พฤศจิกายน2515
10: ค่ะ
9: ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกศิลปาชีพนะคะที่เข้ามาทอผ้านะคะซึ่งเราเปิดศูนย์ทุกวัน 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ของทุกวันนะคะทางนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถเข้ามาชมในศูนย์ของเราได้เลยค่ะ
10: ค่ะก็คือเปิดให้บริการทุกวัน
9: ทุกวันค่ะ
10: ซึ่งสามารถมาได้เลย
9: มาได้เลยค่ะ
10: แล้วที่นี่มีการจำหน่ายการทออะไรยังไงบ้างคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในนี้
9: สำหรับศูนย์นี้นะคะก็จะมีสมาชิกศิลปาชีพนะคะเข้ามาทอผ้านะคะก็จะมีผ้าลายยกมุกซึ่งเป็นผ้าประจําจังหวัดนครพนมค่ะแล้วก็มีผ้าไหมพื้นเรียบผ้าไหมมัดหมี
10: ่
9: นะคะก็จะพากันเข้ามาทอสําหรับเมื่อทอเสร็จแล้วก็จะนํามาจําหน่ายในบริเวณที่เราเห็นนี้ล่ะค่ะซึ่งก็จะมีกฎกติกาของกลุ่มเค้าเป็นเรื่องของการฝากขายนะคะถ้าสินค้าที่ขายได้เค้าก็จะคิดราคาเป็นเปอร์เซ็นต
10: ์
9: ในเรื่องของการขายนะคะ1ชิ้นร้อยละ4บาท
10: ค่ะ
9: ร้อยละ4บาทนะคะเพื่อจะนําเงินส่วนนั้นมาเป็นในการบํารุงค่าน้ําค่าไฟในศูนย์ของแห่งนี้นะคะ
10: ค่ะแล้วนอกจากที่แบมเห็นตอนนี้คือนอกจากผ้าชนิดต่างๆแล้วยังเห็นเป็นสินค้าคือตรงนี้เรามีการพัฒนาแปรรูปขึ้นมายังไงบ้างคะคุณตา
9: ก็หลังจากที่เราได้รับโอกาสจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเป็น1ใน6กลุ่มนาวาโมเดลนะคะเมื่อวันที่23มกราคม2565ซึ่งหนึ่งในความสำคัญตามพระดำริของพระองค์ท่านเลยก็คือในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นทางกลุ่มก็ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ
10: ้
9: าไทยนะคะดีไซเนอร์นะคะที่อยู่ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะพร้อมกับจังหวัดนครพนมนะคะก็อําเภอนาว่าเวลามีงบประมาณหรือโครงการต่างๆเราก็จะเพิ่มพูนทักษะในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บให้กับทางกลุ่มซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากผืนผ้านะคะนํามาแปรรูปให้เป็นเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกต่างๆนะคะก็จะออกมาเพื่อใหตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพื้นมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ
10: ค่ะและในบทบาทของเราที่เป็นพัฒนาการอำเภอตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนชุมชนหรือกลุ่มยังไงบ้างคะ
9: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะเราทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยในการส่งเสริมรักษาในเรื่องของภูมิปัญญา
10: ค่ะ
9: นะคะกลุ่มเมื่อเราได้รับภารกิจในเรื่องของโครงการนาวาโมเดลมาปุ๊บเราก็มีคณะทำงานโครงการนาวาโมเดลในระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีพนักงานอำเภอเป็นเลขานุการนะคะซึ่งในการขับเคลื่อนงานเราก็จะมีแผนในแต่ละปีว่าเราจะขับเคลื่อนเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ของแม่ช่างทอผ้าในพื้นที่ยังไงโดยเฉพาะ6กลุ่มเป้าหมายของโครงการนาวาโมเดลแต่เราไม่ได้ละเลยกลุ่มทอผ้าอื่นๆหรืองานหัตถกรรมอื่นๆเราจะเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับเขาเพื่อให้เขาได้รับโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้งานตามพันธมิตรมากที่สุดภารกิจของนาวาโมเดลจะมีอยู่ก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้าและความเป็นมาของโครงการศิลปาชีพซึ่งโครงการนาวาโมเดลเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของ3ส่วนด้วยกันก็คือช่างทอผ้าผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร
10: ์
9: สามส่วนนี้จะมาลังสรรค์ผืนผ้าผืนหนึ่งให้มีความสวยงามร่วมสมัยและเป็นสากลรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

0: จุดแรกเราไปดูที่วัดธาตุประสิทธิ์กันมาแล้วเรามากันต่อที่จุดที่2ก็คือบ้านท่าเรือนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีการผลิตในเรื่องของผ้าไหมแล้วก็จำหน่ายสินค้าด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กับแม่หนูนะคะรองประธานกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาครั้งนี้เรามาดูเรื่องของกระบวนการผลิตขั้นตอนการทำกว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้คุณแม่คะเหมือนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นลักษณะลายเฉพาะของแต่ละที่เขาแต่ละกลุ่มเขาเหมือนของเราเนี่ยกลุ่มบ้านท่าเรือของเราเนี่ยเรามีลายอะไรเป็นลักษณะพิเศษไหมคะหรือว่าลายของประจำกลุ่มของเรา
1: ลายประจำกลุ่มของเราก็คือจะเป็นลายหมักจับลายหมักจับจ่องแล้วก็ลายดอกบัวที่สำคัญก็คือลายดอกบัวก็คือมีประวัติของกลุ่มเราก
0: ็
1: คือมีแม่ที่กลุ่มแม่ของพี่จิรภานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ได้นุ่งผ้าไหมลายดอกบัวไปเข้าเฝ้าพระพันปีหลวงที่พระตำหนักภูพานราชินีเวศปี2536และพระพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วบอกว่าลายนี้สวยนะขอได้ไหมจะเอาไปให้เป็นตัวอย่างการบ้านให้สมาชิกศิลปาชีพพระองค์ก็ได้ให้กองงานของพระองค์ท่านนะเอาผ้าสิ้นมาให้เปลี่ยนแล้วก็เอาผ้าไหมมัดหมี่ที่คุณแม่นุ่งน่ะไปทำเป็นลายตัวอย่างให้กลุ่มอื่นทอ
0: โอ้ณช่วงเวลานั้นเลยใช่ไหมคะก็คือถอดกระตรงนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังทำลายนั้นอยู่ใช่ไหมคะ
1: ทำนี่ก็คือเป็นลายหมักจับค่ะเป็นลายโบราณลายกระจับกระจับก็คือเป็นต้นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในหนองน้ำจะมีดอกสีเหลืองสวยแล้วเขาจะลอยอยู่บนน้ำ
0: ค
1: ่ะในคลองน้ำในชุมชนเวลาไปตกปลาตกอะไรก็จะมีหมาของเขาตกลงไปในบ่อก็จะเป็นน้ำเขาก็จะเหยียบคล้ายๆเป็นแบบนี้แหละค่ะ
0: เป็น
1: ลูกกระจับแล้วดอกเขาสวยงามก็เลยนำมามัดเป็นลายกระจับคล้ายผลของกระจับค่ะอันนี้ก็คือกระจับที่มากระจายออกอันนี้เรียกหมักจับหวาน
0: หมักจับหวาน
1: ค่ะทางภาคกลางก็จะเรียกลายกะละเมค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอันนี้ก็คือเราก็จะมาเติมสีสันให้เป็นช่องๆก็คือลายกระจับแต่เราจะมามัดเพิ่มเติมปอน้อยเข้าไป
0: อ
1: ันนี้ก็คือหมักจับจ่องก็คือจะมีปอน้อยอีก
0: อันนี้คือเป็นดอกไม้พิเศษยังไงคะ
1: ก็คือมัดเป็นคล้ายดอกไม
0: ้
1: คมจิตคม5คม9ก็ว่าไปแล้วก็มีเกสรดอกไม้ออกมาก็กระจายเป็นดอกดาวกระจายค่ะ
0: นี่นะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นผ้านะคะลายโบราณนะซึ่งแต่ละลายก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปแล้วก็รูปแบบของการออกแบบแต่กว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้มีกระบวนการทําตั้งแต่เรื่องของการย้อมสีไหมเลยใช่มั้ยคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณแม่นะคะจะพาเราไปดูเรื่องของกระบวนการทํากันด้วยซึ่งของการทําผ้านี่มีประมาณกระบวนการกี่ขั้นตอนคะคุณแม่คะ
1: หลายขั้นตอนมากเลยค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: ชาวบ้านท่าเรือแห่งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมศิลปาชีพบ้านท่าเรือโดยเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศไทยในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระพันปีหลวงทำให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการทอผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่องโดยผ้าไหมบ้านท่าเรือค่ะจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากมีความละเอียดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่ว่าจะเป็นลายนาคน้อยลายตามหมักนัดหรือว่าลายสับปะรดซึ่งจะพาคุณผู้ชมนะไปดูกระบวนการการผลิตกันค่ะ
0: โอ้โหตอนนี้นะคะทุกคนกำลังช่วยกันนะคะในการย้อมสีจุดแรกตรงนี้คือจุดอะไรคะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือย้อมสีดำจากมะเกลือนะคะก็จะมีจากต้มเง่ากล้วยค่ะ
0: เ
1: ง่ากล้วยแล้วก็มะเกลือแช่ด้วยน้ำสนิม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลงมาต้มแล้วพอเราเอาขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะไปหมักโคนหม
0: ัก
1: โคนถ้าเราอยากให้เข้มขึ้นอีกเราก็ลงมาต้มอีก
0: แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าอยากให้มันเข้มมากๆอย่างน้อยคือเราต้องใช้การต้มแล้วก็ทําสีในกี่รอบคะประมาณกี่รอบ
1: ก็ประมาณ5รอบค่ะ
0: 5รอบโอ้โห
1: เส้นไหม1ขีดก็ใช้มะเกลือก็ประมาณ3กิโลมาหมักแช่ด้วยน้ําสนิมค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นผลมะเกลือนะคะทุกคนถ้าใครไม่เคยเห็นตัวนี้มีสรรพคุณอะไรคะแม
1: ่ก็คือเป็นสมุนไพรสามารถขับถ่ายพยาธิได้ด้วยกินตอนท้องว่างตอนเช้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นสีดําแบบนี้ด้วย
1: ย้อมสีธรรมชาติมะเกลือฟิกสีด้วยน้ำสนิมแล้วก็ไปหมักโคลนก็จะทำให้ดำสนิทเลยค่ะดำเข้มเลยค่ะ

0: ันนี้ก็คือเราก็จะทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ต้มไปเรื่อยๆพอเราเอาขึ้นมาแห้งแล้วเราก็ล้างดูว่าสีเข้มถูกใจหรือยังถ้ายังไม่ถูกใจแล้วก็ไปหมักคูนแล้วก็มาต้มในน้ำมะเขือนี่ต่อ
0: ก็คือเรื่องของสีนี่คือตามความพอใจของเราได้เลยถ้ายังไม่เข้มพออยากได้อีกต้มอี
1: ก
0: ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะคะทุกคนมาดูนี่คือความเข้มของสีนะคะอันนี้ประมาณกี่รอบแล้วคะ
1: 5รอบแล้วค่ะ
0: อันนี้5รอบแล้วนะคะทุกคนนี่สีจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเข้มประมาณนี้เลยสามารถที่จะเอาไปทำต่อได้เลยใช่ไหมคะแม่
1: ใช่ค่ะสามารถนำไปทอได้เลย
0: นำไปทอได้เลยนะคะซึ่งหลังจากกระบวนการนี้กระบวนการย้อมสีไหมไปกระบวนการไหนต่อคะคุณแม่คะ
1: ก็คือเราย้อมเสร็จถ้าเป็นหัวหมีแล้วย้อมหัวหมีเสร็จแล้วก็จะไปแกะนะคะ
0: โอเคไปแกะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแกะต่อใช่ไหมคะแม่
1: คะ
0: โอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อได้ค่ะ
1: ถ้าเรามัดหมีแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปย้อมสีดำแล้วก็คือเอาหัวหมีนี้ไปแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วก็มาปั่นหมาดด้วยเครื่องซักผ้า3นาทีแล้วเรามากระตุกกระตุกให้เส้นไหมพองเส้นไหมพองแล้วก็เอาไปต้มย้อมในน้ำสีดำที่เราต้องการเข้มอ่อนกี่รอบแล้วก็ย้อมตามที่เราต้องการนะคะ
0: ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้ว
1: ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แกะเชือกฟางออกตรงสีพื้นนี่ก็จะเป็นสีดำและทีนี้เรามาแกะเชือกฟางออกก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะนี่ค่ะทุกคนน
1: ี
0: ่ประมาณนี้นะคะก
1: ็
0: คือตัวนี้คือที่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ลงสีเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้
1: ผ่านขั้นตอนการเรียงลำดับเส้นไห
0: ม
1: เรียงลำดับเส้นไหมแล้วก็มัดลายม
0: ั
1: ดลายเสร็จแล้วก็ไปย้อมเสร็จแล้วก็มาแกะเชือกฟางออกอันนี้ก็คือพร้อมที่จะไปกวักนะคะแล
0: ้
1: วก็ไปกวักใส่กรงแล้วก็ใส่อักแบบนี้
0: อ๋ออันนี้คือการกวัก
1: อันนี้ก็คือกวักเสร็จแล้วพร้อมปั่นเข้าหลอดเรียงลำดับหลอดเพื่อที่จะไปโทค่ะเราก็ร้อยเรียงลำดับเพื่อที่จะให้ลวดลายของลายหมีไม่ขาดตอน
0: ค่ะ
1: ค่ะปั่นไปแล้วก็เรียงลำดับหลอดไปเรื่อยๆตาม1 2 3 4 5ไปจะทำให้ลวดลายสม่ำเสมอทั้งผืนค่ะ
0: อ๋อนี
1: ่ค่ะ
0: อันนี้คือที่
1: ทอสีพื้นอันนี
0: ้อันนี้ทอสีพื้นนะคะที่ใส่หลอดเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่พร้อมที่จะไปทอ
0: นี่นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นหลอดแบบนี้หลอดยาวๆเดี๋ยวยกให้ทุกคนดูนี่อันนี้คือ1ผืน
1: อันนี้ก็ได้ประมาณ6เมตรอะค่ะ
0: 6เมตรอันนี้คือ6เมตรนะทุกคนอันนี้เป็นสีพื้นโอ้โหอันนี้นะคะก็เป็นกระบวนการที่ต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนมาก
1: ๆเป็นงานละเอียดที่มีใจรักแล้วค่อยทำได้ค่ะ
0: นะคะ
1: คนที่มีใจรักในอาชีพนี้ถึงทำได้
0: เพราะว่ากว่าจะมามัดได้แล้วก็ทั้งกว่าจะย้อมสีขึ้นปั่นหลอดโอ้โหหลายขั้นตอนมาก
1: ขั้นตอนใช่ค่ะ
0: คือต้องมีใจรักมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หนูเชื่อว่าอีกหนึ่งกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ใจรักสุดๆในเรื่องของการที่จะทำเป็นผืนผ้าออกมาเดี๋ยวพาไปดูกระบวนการนั้นกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ทอเลยค่ะ
0: ตามไปดูการทอกัน
1: แล้วก็เข้าหลอดเสร็จแล้วเราก็ไปทอ
0: ค่ะ

0: จหลังจากที่ได้ดูกระบวนการต่างๆมาแล้วสุดท้ายอยากให้คุณแม่ฝากหน่อยค่ะถึงเยาวชนคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์เรื่องของผ้าไหมไทยรวมถึงผ้าไทยแล้วก็ให้คุณแม่ฝากกลุ่มของเราหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ขอฝากน้องๆลูกๆที่อยากจะสืบทอดภูมิปัญญาเข้าทางกลุ่มแม่ๆก็ยินดีค่ะที่จะสอนฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีลูกหลานในกลุ่มของเราในชุมชนของเรานี่ก็โทรที่เรียนมหาลัยก็มีมาโทรอยู่ประมาณเกือบ10คนและช่วงมัธยมนี่ก็ประมาณ20คนแล้วก็น้องๆ8ขวบทอผ้าเล็กได้ค่ะก็ขอฝากกลุ่มศิลปชีพทอผ้าไหมด้วยนะคะถ้าอยากได้ผ้าไหมสวยๆย้อมสีเคมีย้อมสีธรรมชาติค่ะช่วงนี้สีดำทางกลุ่มของเราก็ช่วงไว้อะไรขายผ้าไหมในราคาต้นทุนนะคะติดต่อได้ค่ะ0801882542นะคะชิรภาเมธนิเง่ารองประธานกลุ่มศิลปชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่พาไปทัวร์เรื่องของดูกระบวนการการผลิตผ้าไหมต่างๆวันนี้ก็ได้เห็นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ได้ดูผ้าลายประจำกลุ่มด้วยวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยที่ดีนะคะครั้งหน้าแบมจะพาผู้ชมไปที่ไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานล่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อสมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกให้สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากําลังคือกําลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกําลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กําลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กําลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคําว่า5เลข5หรือกําลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับรอบพื้นภาควันนี้นะครับพามาที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายครับมารับชมเรื่องราวของการบริหารจัดการขยะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบครับและที่นี่คือเทศบาลตำบลสังคมจังหวัดหนองคายครับแล้วอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ครับไปกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางท่านนายกสุวินนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านนายกครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ทางเทศบาลเนี่ยมาสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับ
1: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตได้นำเรียนในเรื่องของข้อมูลเทศบาลตำบลสังคม
0: ครับ
1: สักเล็กน้อยนะคร
0: ับผม
1: เทศบาลตำบลสังคมเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับมีหมู่บ้านหรือว่าชุมชนในเขตบริการ4หมู่บ้านด้วยกันประกอบไปด้วยแก้งไก่บ้านเกี้ยงสังคมหมู่ที่1สังคมหมู่ที่2สำหรับประชากรนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าอยู่ในทะเบียนราษฎรจริงๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3,207 คนนะครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นก็จะเป็นประชากรแฝงประชากรแฝงก็มีประมาณ500ถึง800คนสำหรับเทศบาลของเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับม
0: ี
1: เนื้อที่อยู่ 2.1 ตารางกิโลเมต
0: ร
1: นะครับแล้วก็มีครัวเรือนอยู่ 1,507 ครัวเรือน
0: ครับผม
1: แต่ความโชคดีของเทศบาลตำบลสังคมแม้ว่าจะเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับทั้ง4หมู่บ้านหรือ4ชุมชนอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเพราะนั้นจึงทำให้การบริหารจัดการในเรื่องของขยะหรือสิ่งแวดล้อมของเราค่อนข้างจะดูดีแล้วก็เรียบร้อยไม่มีขยะตกค้างนะครับ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บขยะของเราจะมีรถบรรทุกขยะนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดเสียงเพลงเป็นการเตือนว่ารถขยะของเทศบาลก็จะไปรับบริการขยะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็แปลกนะครับเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเราแล้วจะไม่มีทางขยะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าหน้าบ้านครัวเรือนของประชาชนเลยนะครับนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลสังคมด้วยเหตุผลนี้นะครับเทศบาลตำบลสังคมจึงมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดเราจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก
0: ครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลสังคมนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขง
0: ครับผม
1: ธรรมชาติของเราก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรงไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม
0: ้ครับ
1: แล้วก็แม่น้ำโขง
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็เป็นเทศบาลที่เราบริหารจัดการได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเวลาเทศบาลตำบลสังคมจะมีการเก็บขยะ
0: ครับ
1: โดยรถเทศบาลก็จะออกบริการเก็บขยะตั้งแต่เวลา6โมงถึง8โมงเช้าในถนนเส้นหลักนะครับและก็เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับก็จะเป็นการเก็บขยะในตอกซอกซอยถนนเส้นรองนะครับนี่ก็คือวิธีการบริหารการขยะของเทศบาลตำบลสังคมของเรา
0: ครับ
1: โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลตำบลสังคมมุ่งเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะครับเป็นหลักนี่ก็คือแนวทางที่เราดำเนินการมาเพราะว่าเทศบาลตำบลสังคมเราไม่มีโรงงานไม่มีห้างร้านอะไรต่างๆปั๊มน้ำมันต่างๆก็ไม่อยู่ในเขตเทศบาลของเราเพราะฉะนั้นจึงไม่มีรายได้อย่างอื่นเลยเราก็เลยหันมารักษาสิ่งแวดล้อมโดยการรักษาความสะอาดเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับ
0: อันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็คือการสร้างการรับรู้กับชุมชน
1: ครับตัวนี้ก็สำคัญ
0: ครับผม
1: แรกๆเราก็มีปัญหา
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าทางชุมชนก็ดีส่วนราชการก็ตามไม่เข้าใจในเรื่องของการเอาถังขยะออกจากถนนออกจากบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งถ้าเราอยากดำเนินการให้เมืองให้บ้านเมืองสะอาดเราจะจำเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าวิธีที่เราทำไปแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามแต่เราอาศัยการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และเราก็สามารถบริหารจัดการโดยที่สำคัญที่สุดเราอาศัยข้าราชการพนักงานของเรานะครับ
0: ข้า
1: ราชการพนักงานยังไม่พออีกเราจะต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้นำชุมชนไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าประธานคุ้มก็ดีนะครับเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันถึงจะทำให้เราบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือขยะได้ดีนะครับ
0: ก็คือทางภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกัน
1: ครับ
0: แล้วในส่วนของผู้ประกอบการนะครับเราสร้างการรับรู้เหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นยังไงคร
1: ับ แรกๆใหม่ๆก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือแต่ด้วยความการเอาใจใส่การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนะครับเราต้องประสานกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งตลาดนัดก็ดีนะครับหรือว่าห้างร้านสรรพสินค้าไม่ว่าโลตัสCJ บิ๊กซีอะไรต่างๆที่มาทำธุรกิจที่เทศบาลตำบลสังคมเราจะต้องเข้าถึงเขาและอธิบายความเป็นไปความเป็นมาโดยเฉพาะเราอ้างอิงว่าเทศบาลตำบลสังคมเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองท่องเที่ยว ทำอย่างไรจะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับผู้มาเที่ยว
0: เมืองของเรา
1: ให้เขาได้ประทับใจไม่ใช่ว่ามาแล้วมีแต่ขยะมีแต่ความสกปรกนี่แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาจะต้องวิพากษ์วิจารณ์เรานะครับอันนี้ก็คือเสน่ห์ของเทศบาลตำบลสังคมของเราครับ
0: เมื่อเรามีธรรมชาติที่สวยงามการท่องเที่ยวก็เข้ามา
1: ใช่ครับ
0: เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเข้ามาพร้อมกับผู้คนแล้วก็
1: ใช่ใช่ตัวนี้เนี่ยสำคัญโอกาสต่อไปในอนาคตอีก10ปีช่วยลูกช่วยหลานเราเขาจะมองเราในทางที่ไม่ดีเอ๊ะทำไมเราไม่มีหลักการบริหารขยะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีไว้ให้เขาเราต่อไปเราจะทำอย่างไรจะบริหารขยะได้โดยเฉพาะถ้ามีตลาดก็ดีหรือมีคนข้างนอกนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆมันก็เป็นการสร้างปัญหาในเรื่องของการเก็บขยะแต่อย่างเราก็ตามเทศบาลตำบลสังคมเรามีการบริหารจัดการทุกเครือข่าย
0: ครับ
1: ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะผู้นำชุมชนอย่างนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนขยะก็ดีนะครับข้าราชการพนักงานของเทศบาลตำบลสังคมตลอดจนส่วนราชการเราให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันตรงนี้ก็คือทำให้เทศบาลตำบลสังคมเรามีกำลังใจในการบริหารจัดการในเรื่องของขยะนะคร
0: ับ หลักก็คือชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เห็นความสำคัญ
1: ใน
0: นี้ด้วย
1: ใช่
0: ก็จะเกิดการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
1: ครับ
0: มาสู่ปลายทาง
1: ครับ
0: แล้วนอกเหนือจากการบริหารจัดการขยะแล้วเราเนี่ยมีการดำเนินการกิจกรรมหรือว่าโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคร
1: ับ กิจกรรมอื่นๆก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะก็ขออนุญาตกิจกรรมที่เด่นๆของเราเราทำอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลที่หลากหลาย
0: ครับ
1: จากส่วนและการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดก็ดีภาคก็ตามแล้วก็ระดับประเทศก็ตามสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือการจัดกิจกรรมของเราอาทินะครับกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลของเทศบาลตำบลสังคมหรือในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าธนาคารขยะซึ่งเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558ตรงนี้เราเอาถังขยะออกจากถนนหนทางจากบ้านเรือนเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนถ้ามีถังขยะอยู
0: ่
1: คนจะเอาขยะทุกอย่างมาไว้ที่ถังขยะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นกรวดดินทรายกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งเศษปูนแล้วก็หลอดไฟซึ่งเป็นขยะอันตราย
0: เ
1: สร็จเรียบร้อยเราขนขึ้นรถขยะปรากฏว่าน้ำมันไหลนะครับน้ำเสียจากถังขยะที่เราขนขึ้นไปนะครับเกิดน้ำเสียแล้วก็ไหลลงไปลาดตามถนนหนทางไปส่งกลิ่นเหม็นนะครับจึงทำให้เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็คือกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์หรือธนาคารขยะ
0: คร
1: ับธนาคารขยะนี่ก็เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ธนาคารขยะของเรานี่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาร่วมกันในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนแล้วก็กลางทางแล้วปลายทางเพื่ออยากให้ขยะของเราน้อยลงแล้วไปจำกัดกำจัดสิ่งที่เราไม่มีอยู่ในเขตอำเภอสังคมหรือเทศบาลตำบลสังคมก็คือหลุมกบฝังนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องนำขยะจากเทศบาลแม้กระทั่งอบต.ต่างๆในเขตอำเภอสังคมนะครับก็ต้องนำขยะไปทิ้งที่บ่อของเทศบาลตำบลศรีชมัยเราจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้น้อยลงนี่คือกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งกับผลตอบแทนก็คือใครเป็นสมาชิกนะครับถ้าครอบครัวใดเสียชีวิตนะครับก็จะมีเงินค่าชาปนกิจให้นะครับกิจกรรมที่2คือถุงแลกแต้ม
0: ครับ
1: คําว่าถุงแลกแต้มก็คือถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารใส่สิ่งของนะครับเราก็จะมีสมาชิกนะครับร่วมกันเสร็จเรียบร้อยสมาชิกเหล่านี้ก็จะนําถุงพลาสติกเหล่านี้ไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งรวบรวมไว้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลไปเก็บทุกวันหวยออกทราบไหมว่าทำไมต้องไปเก็บทุกวันหวยออก
0: ทำไม
1: เพราะว่าคนแก่คนเฒ่าจะจำง่าย
0: อ๋อ116เท่านั้น
1: ใช่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรารวบรวมถังขยะได้แล้วเราก็ไปอัดโดยใช้นวัตกรรมที่เราใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเรานำมาประยุกต์นะครับเครื่องอัดสู่พลาสติกประยุกต์แล้วรวบรวมไว้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีผู้ประกอบการกลับไปรับซื้อถุงก้อนพลาสติกของเราเสร็จเรียบร้อยเทศบาลตำบลสังคม ก็จะได้นำเงินเหล่านี้นะครับไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับสมาชิกของเราถามว่าถุงพลาสติกราคาสูงไหมจริงไม่สูงนะครับไปขายทีไรขาดทุนนะครับเพราะว่าราคาถุงพลาสติกมันถูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นกุศโลบายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนสมาชิกในเขตเทศบาลเราทิ้งถุงพลาสติกเกลื่อนเราเก็บทุกอย่างถ้าเป็นถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราค่อยมาคัดแยกออกนะครับคัดแยกออกว่าถุงพลาสติกอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้ก็เป็นกุศโลบายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทิ้งขยะถุงพลาสติกไม่ถูกที่นี่คือกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมที่3ก็คือเรื่องของขยะเป็นบุญสมทบทุนบุญกฐินหลังออกพรรษานะครับทางเทศบาลตำบลสังคมร่วมกับผู้นำชุมชนสมาชิกสภาอสม.นะครับก็จะเดินไปขอรับบริจาคขยะซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะนำขยะตัวเองกองไว้ที่หน้าบ้านบางเจ้านะครับไม่มีขยะก็บริจาคเป็นปัจจัยเป็นเงินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขยะที่เราได้นะครับไปรวมไว้ที่กองทุนบริหารขยะของแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการคัดแยกอะไรที่ขายได้แยกเช่นขวดน้ำขวดพลาสติกเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมอะไรต่างๆแยกออกไปแล้วก็ไปขายแล้วเก็บเงินรวบรวมไว้ถัดจากนั้นพอถึงระยะเวลาอันสมควรแล้วนะครับถ้าครบทั้ง4ชุมชนแล้วก็จะนำเงินเหล่านี้ไปถวายวัดนะครับตามหมู่บ้านที่แต่ละชุมชนนะครับนี่คือกิจกรรมที่3กิจกรรมที่4ขยะเปียกลดโลกร้อนอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบายให้ทางอบต.ก็ดีอบต.ก็ตามนะครับให้บริหารจัดการในเรื่องของขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับและส่วนหนึ่งของทางเทศบาลตำบลสังคมบริหารจัดการก็คือนำขยะเปียกหรือเศษอาหารมาทำการปั่นเรียบร้อยก็ไปใส่ถังหมักแล้วก็เกิดแก๊สธรรมชาติเป็นแก๊สเพื่อจะไปใช้หุงต้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลสังคมมีวิสาหกิจชุมชนไปทำการทอดกล้วยซึ่งเป็นโอท็อปของอำเภอสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์และที่สำคัญที่สุดก็คือเราเดี๋ยวนี้นะครับบริหารจัดการในเรื่องของบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการในเรื่องของขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งปฏิกูลนะครับโดยเราใช้งบประมาณของเทศบาลนอกจากนั้นแล้วเมื่อเรามีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแล้วสิ่งต่อมาก็คือเราขาดรถที่จะไปดูดไปสูบสิ่งปฏิกูล
0: ครับผม
1: เราก็ทำผ้าป่านะครับผ้าป่าขึ้นมารับบริจาคนะครับปรากฏว่าเราก็ได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับนี่ก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของขยะรูปหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ
0: ก็ไม่แปลกเลยครับที่ทางเทศบาลของเราได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วรางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างครับ
1: โอ้ถ้าเป็นรางวัลนะครับก็หลากหลายพอสมควรส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแต่ที่เราภาคภูมิใจก็คือเราได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศนะครับรองชนะเลิศระดับสาก
0: ล
1: นอกจากนั้นแล้วผมในนามเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลสังคมทางอำเภอก็ดีทางหน่วยงานต่างๆก็สนับสนุนให้ผมเสนอชื่อผมรับรางวัลคนดีศรีหนองคายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนั้นก็มีรางวัลอีกเยอะแยะพอสมควรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่คณะเทศบาลตำบลสังคมของเราการบริหารจัดการขยะก็ดีนะครับเราใช้การบริหารแบบบวรพจน์บอก็คือบ้าน
0: ครับ
1: วอก็คือวัดรอก็คือโรงเรียน
0: ครับ
1: ทอคือเทศบาล
0: ครับผม
1: สอเสือก็คือส่วนราชการตัวนี้เราใช้ทุกภาคส่วนที่มาช่วยกัน
0: เรา
1: ก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับทางส่วนราชการก็ดีทางชุมชนก็ตามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือในเรื่องของพ่อค้าประชาชนโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆร้านอาหารต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจนะครับเขาหาว่าทางเทศบาลตำบลสังคมยุ่มยิ้มอะไรต่างๆเยอะๆมากมายพอเขาเข้าใจโอ้เมืองสิ่งแวดล้อมเมืองนักท่องเที่ยวต้องเป็นอย่างนี
0: ้
1: ครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับ
0: อยากสอบถามความรู้สึกของท่านนายกครับที่ ทางด้านของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเทศบาลตำบลลังคมนะครับที่ชุมชนก็ดีห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆก็ดีนะครับให้ความร่วมมือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากว่าเราระเบิดภายในก่อนระเบิดจากภายในก่อนคือใครก็คือข้าราชการพนักงานคนงานเรานี่แหละเราต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบที่ดีก่อนก็คือให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับกองทุนหรือว่าธนาคารขยะของเราน ะครับเสร็จเรียบร้อยเราขยายไปยังผู้นำไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านประธานคุ้มประธานกลุ่มแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนแต่ญาติก็ได้อันนี้ก็ขออนุญาตว่ายากพอสมควรอยู
0: ่
1: แต่เราก็ใช้วิธีที่หลากหลายนะอาทิไปศึกษาดูงานที่นั่นที่นี่บ้างนะในเลือกเอาสิ่งที่ดีๆมาแล้วเรานำมาคล้ายกับทางเทศบาลของเรานะครับแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่มต่างๆอธิส่วนราชการพ่อค้าประชาชนผู้ประกอบการต่างๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเทศบาลตำบลลังคมเราได้ขยายเครือข่ายมากพอสมควรหรือว่าเป็นเกือบทั่วกันแล้วไปนะครับด้วยเขาเห็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับอย่างไรอย่างใดก็ตามครับเวลาเราประชุมส่วนราชการก็ดี
0: ครับ
1: หรือเราไปประชาคมตามหมู่บ้านชุมชนเนี่ยแล้วก็จะใช้เรื่องวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมของที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยนำเสนอ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยมีการทำบุญตักบาตรเนี่ยแล้วก็นำเรื่องนี้ไปเป็นกุศโลบายเป็นแรงจูงใจชื่นชมยกย่องอะไรต่างๆนะครับคนที่มาใส่บาตรคนที่มาทำบุญ
0: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นการชมเชยให
0: ้
1: เกียรตินะครับแล้วก็มีการเผยแพร่สิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาคณะศึกษาดูงานจากที่อื่นมาเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าอ้าวคณะศึกษาดูงานจากตรงนั้นตรงนี้มานะมาดูเรื่องอะไรมาดูเรื่องของความสะอาด
0: ครับผม
1: การกำจัดขยะของเทศบาลของเรานี่แหละเพราะนั้นพี่น้องให้ช่วยกันช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับก็ขออนุญาตว่าตั้งแต่บัดนั้นต้นมานะครับก็มีคณะศึกษาดูงานครับทั่วสารทิศก็ว่าได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมหาวิทยาลัยดงโดกประเทศลาวสสป.สปป.ลาวได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขยะสิ่งแวดล้อมของเรา
0: ครับ
1: สองครั้งด้วยกันครั้งที่สามท่านจะมาแต่ปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆก่อนนะครับนี่เราก็ขออนุญาตเมื่อเดือนที่แล้วเนาะต้นเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมีทางเทศบาลตำบลวัดสิงห์นะครับจังหวัดชัยนาทนะครับได้นำพี่น้องประชาชนสมาชิกสภาได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลสังคมของเราจำนวน130
0: ค
1: นมาศึกษาดูงานแล้วท่านก็สนใจในกระบวนการวิธีการแต่อย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตว่า

0: อยากเข้ามาช่วยกันพัฒนาเมืองไทยของเราก็จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านนายกเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการนะครับถึงเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับ
0: ครับก็ขออนุญาตในส่วนของทางเทศบาลตำบลสังคมนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินการในเรื่องของการจำกัดกำจัดขยะมูลฝอยหรือว่าสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้โอกาสให้กำลังใจสำหรับอบต.ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลเมืองเทศบาลนครก็ดีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็ขออนุญาตฝากเป็นกำลังใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นท้องถิ่นที่มีความสะอาดนะครับผู้คนมาเที่ยวมาชมก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างไรก็ตามนะครับการสร้างงานก็ดีการทำอะไรก็ตามนะครับจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นในนามเทศบาลตำบลสังคมก็ขอให้กำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านให้กำลังใจทุกท้องถิ่นทุกที่นะครับอย่างไรก็เราเป็นคนไทยเหมือนกันเราอยากเห็นเมืองไทยพัฒนานะครับอยากให้เห็นเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลสังคมอำเภอสังคมเป็นเมืองท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงนะครับถ้าท่านมาเที่ยวอำเภอสังคมอย่าลืมแวะเทศบาลตำบลสังคมนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ
1: ในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประโยชน์ให้พวกเราฟังครับ
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการเล่าเรื่องราวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบของเทศบาลตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการเล่าเรื่องราวรวมถึงท่านนายกต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สลับส่วนแกงไก่เรานะครับในการคัดแยกขยะในการมีส่วนร่วมกับทางเทศบาลนะครับก็คือการลดขยะนะครับลดขยะได้ดีนะครับเพราะว่าทางเทศบาลนะครับเวลารวบรวมขยะถ้าเราไม่มีจุดนี้นะครับเป็นธนาคารกองขยะนะครับเราก็จะรวบรวมขยะไปทิ้งที่ศรีเชียงใหม่นะครับก็เขาชั่งเป็นน้ำหนักนะครับเราต้องเสียตังค์เยอะนะครับตอนนั้นพอเรามาจัดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็มีส่วนลดเยอะนะครับมีส่วนร่วมกับเทศบาลได้เยอะนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนการรับซื้อขยะนะครับก็จะประชาสัมพันธ์นะครับส่วนผมก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ว่าให้สมาชิกนะครับในชุมชนให้นำขยะออกมาคัดแยกด้วยนะครับคัดแยกออกมาว่าขวดเป็นขวดพลาสติกเพราะพลาสติกนะครับเราก็ประชาชนก็จะนำมานะครับนำมาที่ศาลาประชาคมตรงนี้นะครับที่วัดแต่งศิลาเก่าของเราตรงนี้นะครับเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับคัดแยกอีกรอบนะครับก็มาชั่งน้ำหนักมาอะไรนะครับให้กับผู้เป็นสมาชิกนะครับในส่วนนี้นะครับ

าเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการขยะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเรานะครับก็ถ้ามองถึงเรื่องที่จิตกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับกับตัวประเภทขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับถ้าถามถึงเรื่องของปัจจัยความสำเร็จนะที่ทำให้จิตกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็หนึ่งก็เกิดจากนโยบายนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะครับที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมนะครับในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเรานะครับปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งตามกิจกรรมต่างๆที่เราได้นำเสนอออกไป

เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำชุมชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการขับเคลื่อนช่วยทางเทศบาลนะครับซึ่งเป็นส่วนที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของที่นี่เลยก็ว่าได้แล้วทำให้กิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยมันดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะครับสู่รูปแบบอื่นได้อีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราพยายามที่จะสนับสนุนนะครับทุกๆกิจกรรมนะครับให้มันดำเนินการต่อไปได้นะครับโดยที่ใช้ประชาชนหรือคนของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในการจัดการทุกๆอย่างนะครับเรื่องที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการจัดการของเราของเราค่อนข้างจะหลากหลายครอบคลุมทั้ง4ประเภทแล้วก็5ประเภทของขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราขอเรียกมันว่าการจัดการขยะแบบกระจายศูนย์นะครับซึ่งเราไม่ได้ยึดเพียงแค่รูปแบบการขนขยะไปทิ้งที่ศูนย์กลางทีเดียวนะแต่เราต้องการจะกระจายรูปแบบการจัดการขยะออกไปให้ได้มากแล้วก็ครบถ้วนที่สุดนะครับก็คงมีเท่านี้ครับ

0: รู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
3: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะ อยู่กับผู้กำกับสุดหล่อของเราเช่นเคยทุกวันพฤหัสแล้ววันศุกร์นะคะเริ่มสงสัยแล้วคุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะวันนี้จะได้ดูเรื่องอะไรนะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
0: สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผู้กำกับครับ
2: ไหว้พระ
0: ครับไม่อาจารย์บอกว่าให้หนูเรียกพี่
1: อ๋อ
2: เราคุยกันแล้ว
0: เราตกลงกันแล้ว
2: เมื่อกี้ยังนี้แล้วเลยร่วมสมัย
1: พี่นิยม
0: สัปดาห์ที่แล้วพี่อยู่น้ำฝนไปไหนน้องพี่น้องฝนไม่มีใครมาเรียกพี่ให้เรียกพี่ให้เรียกให้พี่เรียกพี่ไ
2: ม่คือเราแต่น้องฝนที่แล้วนะ
1: พี่นิยมพี่นิยมจะมาอัปเดตก่อนที่เราจะไปดูหนังกันเนี่ยจะอัปเดตเทศกาลหนังสั้นต้องบอกเป็นค่ายหนังสั้น
0: ค่ายหนังสั้น
1: ครั้งที่10ที่สปป.ลาวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
2: ก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรอให้ NBT ไปทำข่าวอยู่มันคงสนุกมากแล้ว
0: จริงอยากแยกร่างจังเลยอยากแยก
2: งานสดเลยนะก็ประมาณ30ทีมทีมก็ทางสปป.ลาว15ทีม15มหาวิทยาลัยแล้วก็มีฟิล์มเมกเกอร์ด้วยทางฝั่งของเราก็เหมือนกันทั่วประเทศครับทั้งเหนือทั้งใต้เลยตอนไรก็มาอันนี้ทุกคนพร้อมที่จะเดินทางยกทัพจากสยามไปร่วมทัพที่สำคัญทางภาพยนตร์ที่สปป.ลาวหลักๆ ก็ตามที่เราคุยให้เห็นว่านี่คือกองกำลังที่ทั้งสองประเทศซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ในเกือบทุกมิติเรื่องฟิล์มก็เหมือนกันเราทำกันมา10ฟิล์มเราทำกันมา10ปีแล้วเริ่มต้นก็มาจากไทยลาวตลอดนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเชื่อมครั้งนี้เราเป็นค่ายหนังที่ทำร่วมกับลาวมาตลอดเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญหลักการเรากำลังจะสร้างกองกำลังคนเพื่อป้อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งลาวแล้วก็อีสานประเทศของเราร่วมกันครับ
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ที่ผ่านมาเด็กๆจากค่ายหนังสั้นของเราค่ะเราจัดมาแล้วแบบครั้งนี้จะเป็นครั้งที่10แล้วที่ผ่านมามีเด็กที่จบแล้วเข้าสู่วงการภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร
2: ์อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือการทำค่ายหนังเนี่ยเราต้องการที่จะเชื่อมอุดมศึกษาอุดมศึกษามันมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในทุกๆด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมออกแบบอะไรต่ออะไรเพราะนั้นถ้าเราคุยกันเองสอนกันเองโดยไม่มีอุตสาหกรรมมาเชื่อมเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน
0: ์
2: เด็กเราก็จบมาก็เคว้งเพราะนั้นเราจะทำยังไงจะเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์คำว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือสมาพันธ์ภาพยนตร์สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์เด็กๆเขาก็เชื่อมด้วยเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีข้อมูลนะครับทางงานวิจัยด้วยว่าเด็กๆเหล่านี้เมื่อจบจากเราไปแล้วโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมค่ายการเข้ามาร่วมค่ายมันเหมือนเกิดก็เหมือนโชว์ตัวเฮ้ยทีมนี้เก่งว่ะเอ้ยเนี่ยก็ดึงตัวไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเดี๋ยวนี้ก็เติบโตเป็นฟิล์มเมกเกอร์ที่สุดแล้วก็เป็นทีมทำเพื่อที่จะเป็นทีมโปรดักชันให้กับหนังในหลายเรื่องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จและหลายคนเมื่อโตจากค่ายหนังแล้วเนี่ยก็ไปแข่งในเทศกาลหนังได้รางวัลด้วยครับและไม่ใช่ไทยนะผมที่ผมเซอร์ไพรส์เมื่อด่วนบคส.ครั้งที่9ค่ายหนังเนี่ยเราก็จะมีการประชันซึ่งไม่ใช่การประกวดหาทีมที่ดีที่สุดใน30ทีม
0: ของค่ายหนัง
2: ใน300 200คนเพื่อไปยืนประกวดในเทศกาลหนังเซอร์ไพรส์มากมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์สปป.ลาวที
0: ่ผมว่าม
2: องได้ไหมสุพานุวงศ
0: ์ใช่กำลังมองเอ๊ะไม่เคยได้ยินในไทย
1: แบบเอ๊ะอยู่ตรงไหนของไทยไม่ใช่
2: มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์อยู่ที่เมืองหลวงพระบางเบอร์1สำหรับค่ายหนังครั้งที่9แล้วเขาก็ไปยืนรอชิงกับอุดมศึกษาทั่วประเทศอุดมศึกษาแล้วก็ฟิล์มเมกเกอร์ทั่วประเทศแต่ก็เสียดายเขาติด1ใน10
0: ก็โอเคแล้วเข้ารอบอย่างนั้นก็ถือว่าได้มีเป็นประสบการณ์
2: เนาะค่ายหนังเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร
0: ์เป็นจุดเริ่มต้นถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นเวทีให้น้องได้แสดงความสามารถได้ลองมาสัมผัสดูซิว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าเรามีใจให้หนังจริงๆหรือเปล่าซึ่งเวทีแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะหายากนะจากการที่จะมีผู้กำกับผู้จัดแบบนี้จัดเวทีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถึงมีค่ายหนังแบบนี้ขึ้นมาจากค่ายหนังสู่นักปั้นมืออาชีพเป็นฟิล์มเมกเกอร์สร้างเม็ดเงินได้
1: ทุกครั้งเราจะมีโจทย์ให้น้องๆได้ทำหนังสั้นในเวลาจำกัดครั้งนี้แอบสปอยได้ไหมคะ
2: ได้ครับคือหลักการของเราก็คือภูมิปัญญาลากวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาในพื้นที่ใดๆ
1: ค่ะ
2: ค่ายหนังเราไม่อยู่กับที่เนาะต้องเคลื่อนไปเรื่อยตั้งแต่หนังดกบังครั้งแรกเคลื่อนอัมพวาด่วนบคสเชียงคานใดๆจนมาที่บคสของเราแล้วก็ข้ามมาที่สปปลาวเรื่องราวจะต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นก็ดีทีมที่จะทำให้เป็นหนังก็ดีก็จะมีผู้รู
0: ้
2: นักแสดงก็ต้องบริเวณนั้นถนัดแล้วมีการเวิร์กช็อปแล้วหาตัวขึ้นมาปีนี้ก็คือหนังสั้นดงโดก
0: ดงใจ
2: ไม่น่าเชื่อนะครั้งแรกคือดงบังดงบังซิตี้ที่มาเลยสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนี่ก็มาเป็นดงโดกแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างอีสานกับเราภาษามันนะอันนี้กับดง
0: ใกล้เคียงกันคล้ายกันเลย
2: คร
0: ับ
2: อันนี้ดงโดกครับวันนี้มี2เรื่องป่ะ
1: ใช่
0: วันนี้มี2เรื่องเรื่องแรกแอบสปอยหน่อยก็ได้เพราะอย่างที
2: ่เยอะนะ
0: ไม่เอาไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่แอบดูมาเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที
2: ่
0: มันมองไม่เห็นแต่ด้วยบางทีเราอาจจะท้าทายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าทาย
2: เ
0: ป็นความเชื่อเราอาจจะบางคนอาจจะมีความเชื่อบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นวิทยาศาสตร์บางคนอาจจะเป็นในเชิงไสยศาสตร
2: ์เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ
0: ไหม
2: ถามฝน
0: ก่อนหน้านี้คุยกับอาจารย์
2: เชื่อไหม
0: หนูเชื่อไหม
2: วิญญาณ
0: หนูเป็นวิทยาศาสตร์
1: หนูเชื่อหนูเชื่อเรื่องวิญญาณแต่หนูไม่เชื่อเรื่องดูดวง
2: อ้าว
1: ชาร์จนะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเคยมีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่บอกว่าต้นไม้มีชีวิตต่อมันมีชีวิตอันนี้มีการการ
2: ันตีเป็นวิทยาศาสตร์นะ
0: เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีการการันตีจาก
2: คือมันมีชีวิตอยู่แล้วแหละ
0: มีชีวิตอยู่แล้ว
2: มีชีวิต
0: ไอ้เรื่องนี้
2: อันนี้มีต้นไม้เหมือนกันอย่าสปอยอันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ว่าเราต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตกูจะตัดกูจะเขาก็ทำไปโดยไม่รู้สึกอะไรงานวิจัยนี้มันบอกว่าที่จริงอ่ะเขามองเราอยู
0: ่
2: เพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เขาไม่มีตานะแต
0: ่
2: เขาจะใช้วิธีการใดๆสัมผัสกับเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าบางทีต้นไม้เนี่ยพอมันเป็นพวกที่กินแมลงมันเห็นแมลงนะถ้ามันไม่เห็นเนี่ยมันจะกินไม่ได้
0: ใช
2: ่ฉกไม่ได้
0: เขาต้องมีตา
2: อะไร
0: ม
2: ีความชุบใช่ไหมแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตบางคนก็เรียกผีบางคนก็เรียกวิญญาณที่มันหลุดออกจากร่างไปแล้วตอนนี้ผมมีสิ่งมีชีวิตแต่วันหนึ่งผมไม่มีชีวิตแปลว่ามันไปแล้วอ่ะต้นไม้เขาก็มีนะเขาขยับได้นะลมพัดหรือเลื้อยหรือเขาไปได้เรื่องนี้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้น
2: เ
0: น้นว่าอย่าปากดีอย่าท้าทายอย่าไป
2: เชื่ออย่าลบหลู
0: ่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เพราะ
1: เราควรมาสรุปหลังจากเราดูใช่ไหม
0: ไปแวนหนูส่งไปดูหนังไป
2: นี่ชวนดูหนังดีกว่า
1: ถ้าเดี๋ยวเราไปดูนะคะผลงานจากค่ายหนังสั้น
2: มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเปล่า
1: ใช่จากค่ายหนังสั้นตอนที่อยู่ที่เชียงคานฮักก่อเชียงคานค่ะน้องๆทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรื่องปากเป็นค่ะ

0: น่าเลยเป็นเพราะวันนั้นแน่ๆไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยขอร้องล่ะให้เวลาที่เถอะ
1: นั่นดิอ่านหนังสือไม่ทันว่ะไม่รู้จะสอบติดมั้ยเนี่ยมึงต้องขอดูป่ะ
0: ขอต้นไม
1: ้เออเขาบอกศักดิ์สิทธิ์นะมึง
0: มันไร้สาระมึงไปอ่านหนังสือสอบดี
1: มึงลองดูมึงลองก็ไม
0: ่ไม่เอา
1: เอ้ยลองดูก่อน
0: ลองดู
1: เออ
0: แน่จริงก็ไม่ช่วยกูมึงขออะไรอ่ะกูมึงบอกให้กูลองไง
1: กูบอกให้มึงขอไม่ได้บอกให้มึงเตะเขา
0: โอ้มึงไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรมึงออกมาช่วยมึงเลยอู้เลยขา
1: เ
0: รา
1: เดี๋ยวพี่จะไปไหนอ่ะมาก่อน
2: หลังจากวันนั้นเรื่องแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นกับเราและจนสุดท้ายเราก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากเพื่อน
3: เออแต่ก่อนอะเรามาแถวนี้บ่อยเนาะแต่ว่าแบบช่วงนี้ไม่ได้มาเลยโอ้เซ็ง
0: มึงกูมีเรื่องอยากปรึกษาอะ
3: ไม่ฟังกูเลยอะเออมีอะไรว่ามา
0: คือช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับกูอะ
3: เรื่องอะไรวะ
0: ทั้งแบบของตกกระจกไม่อยู่เฉยมันก็แตกเว้ยแล้วเมื่อวานอ่ะรถแม่ก็เฉียวชนกูล้มเฉยเลยกูเห็นแผลนี้ปะก็เมื่อวานนั่นแหละนี่แล้วที่แปลกอ่ะนะกูไม่ได้ยินเสียงคนกระซิบว่ะแบบบางทีในความรู้สึกว่าบางทีแม่งเหมือนมีคนมาดึงขาเหมือนมีคนมาจับคอแล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นนะเว้ยมึงในความฝันอะที่กูฝันแม่งโคตรเหมือนจริงอะกูแม่งหลอนชิบหายอะ
3: เฮียมึงโดนขนาดนี้เลยวะมึงกูมีหมอดูที่นึงอะแม่งแม่นมากเลยนะมึงลองดูปะ
0: มึงยังไม่เลิกเพ้อเจ้ออีกเหรอวะ
3: เออมึงลองดูก็ได้นะเว้ยแต่ถ้ามึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวกูทิ้งที่อยู่ไว้ในแชทมึงก็ได้มึงว่างๆมึงก็ไปดูแล้วกัน
0: เออเดี๋ยวกูลองคิดดูก็ได
2: ้สุดท้ายเพราะอะไรไม่รู้ที่โดนบันดาลใจให้เราไปหาหมอดู
4: แม่หมอคะ
5: ไอ้เฮ็ดอียังมากล่ะไปลบลู่อียังเพิ่นบ
4: ่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาค่ะ
5: เฝ้าไปแก้ไปเฮ็ดอียังเพิ่นซะเด้อจังซั่นเพิ่นบ่ยอมเด้ลูกหลา
4: น้องหนูต้องทําอะไรบ้างล่ะคะ
5: หนูต้องเอาธูป16ดอกแล้วก็ดอกไม้พวกมาไล่นั่นล่ะไปเฮ็ดเป้าก้อนพระอาทิตย์ตกดินเด้อเป้าไปแก้ไปเฮ็ดเพิ่นซะเป้าไปเด้อเป้าไปไวๆ
2: และเราก็มาอยู่ตรงนี้ตรงที่เราต้องมาขอขมาสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาตลอดทั้งชีวิต
6: มาเลยกูไว้เอาปากมึงมาให้กูสิ
0: เชี่ยอย่าเข้ามาด้วย
4: แกได้ข่าวเทียห้องเสร็จปะที่แม่งโดนผีเล่นจนตาย
7: ผีเผออะไรไม่มีจริงหรอกกูว่าแม่งอ่านหนังสือสอบเครียดจนตายมันไร้สาระกลับบ้านกันเถอะ

0: ัน
1: วันนี้ก็สายซะแล้ว
2: ตายแล้ว
3: มีประสบการณ์เหมือนเรื่องนี้เหรอคะ
2: มี
3: เล่าได้ไหมเล่าได้ไหมไปทำอะไร
1: ไม่ทันแล้ว
2: ไม
1: ่ทัน
2: ไม่คล้ายๆแต่กลัวนะเอาจริงๆพอดูตอนจบเมื่อกี้เนี่ย
3: หนูก็ขนลุกเหมือนกัน
2: ลุกนะ
3: ขนลุกตอนนี้โอ้มือ
2: คุณแม่พี่บอกว่ามึงอย่าไปทำนะมึงอย่าไปทำนะ
1: เรื่องนี้มันก็ถ้าสมมติว่าไม่มีวิญญาณเป็นเรื่องความเชื่อไม่คุยเรื่องฟิล์มเลยเนาะ
2: ครับครับ
1: ไปเตะอย่างเงี้ยมันก็เขารู้นะเขาอาจจะเจ็บแต่เขาร้องไม่ได
2: ้คนมีชีวิตนะผมถือว่าสิ่ง
1: มีชีวิตก่อนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: อย่าไปทำร้ายใครเลย
1: หนังเรื่องนี้ก็เป็น

0: เป็นเรื่องที่กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองเป็นธีมไม่ง่ายนะใครที่ก่ออะไรไว้อาจจะต้องถูกทิ้งถูกทำลายถูก
1: พอแล้ว
2: กลัว
1: ยอมรับแล้ว
2: กล
1: ัวยอมรับแล้วยอมรับแล้ว
0: ขั้นหนังเรื่องนี้ไม่ทันด้วยนะวิ่งไปไหมตอนหน้าหนังวิ่งทันขอให้ทันขอให้ทันสุดท้ายปั๊บไม่ทันถ้าทันอาจจะรอดขอเข้ามายัง
3: อย่าไปขอเข้ามา
0: ไม่ทันแล้ว
1: ทัน
0: ทันขอให
3: ้ทัน
1: เรื่องที่สองล่ะ
3: แล้วนี่สองต้องพักเบรกก่อน
0: เบรกก่อน
3: พักเบรกก่อนพักเบรกก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ต้องบอกว่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของใครหลายคนแต่เรื่องนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยวิทยาศาสตร์ก็ต่างคนต่างอยู่อย่าไปร่ารานกันอย่าไปทำร้ายกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เนาะถ้าใครแบบนี้ก็ไปขอขมาซะ เอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหนังเรื่องที่สองกันต่อครับ
4: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
5: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
6: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
7: We don't know what they are. It is your ability to read.
8: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
2: กลับมาดูหนังสั้นกันอีกเรื่องเดี๋ยวเราจะโยนเข้าเลยว่าเวลาของเราจำกัดอีกเรื่องนะคะมาจากค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบคสที่ขอนแก่นของเราเป็นเจ้าภาพนี่แหละเมื่อครั้งที่แล้วนี่เองเดี๋ยวครั้งต่อไปที่เราจะไปลาวเนี่ยจะเป็นครั้งที่10มาดูครั้งที่9กันก่อนนะคะภาพยนตร์เรื่อง Exchange ใต้ชุดหมีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำไมต้องมีคำว่าใต้ทำไมต้องมีคำว่าชุดทำไมต้องมีคำว่าหมีเราแยกกันด้วยเราไปชมกันเลยค่ะ

0: เฮ้ยมึงดูนี่ดิ
1: อะไรวะ
0: พี่หมีอ่ะเห็นเขาบอกเนี้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะ
1: เออน่ารักว่ะเขาขนมเอานมมาแจกด้วยโคตรใจดี
0: เออนั่นดิเด็กเด็กเต็มเลยอ่ะ
1: แบบนี้คนน่าจะชอบเยอะแน่เลยว่ะ
0: โหแล้วดูยอดแชร์ดิเป็นหมู่เลยอ่ะ
1: เชื่อส่งให้บ้างดิเดี๋ยวแชร์ต่อ
0: เออเออได้ดิ

0: ิ่งเลยนะ
1: ดีนะภาพดีซาวด์ดีเนื้อเรื่องดี
2: เนื้อหาอินเทรนด์
1: ดีเนื้อหาก็
2: เนื้อหาอินเทรนด์สะท้อนสังคมทุกวันนี้แบบได้ดีมากๆ
1: คือถ้าไม่มีคนที่พวกนักเรียนคีย์บอร์ดที่ไปแบบนั่นนี่โน่นทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นั่นนี่หรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ทำเหมือนเขาดีอยู่แล้วต้องไปคอมเมนต์ทำไ
0: ม
1: ต้องให้ต้องวิจารณ์เชิงหนังเรื่องหน
0: ังถ้าวิจารณ์เชิงหนังเนี่ยว่าในเวลาเท่ากัน
1: ครับ
0: เราจะเทียบสองเรื่องเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ในเวลาเท่ากันเนี่ยความตั้งใจก็จะเห็นความตั้งใจที่แตกต่างกันหรืออาจจะเท่ากันแต่ว่าความพร้อมประสบการณ์ค่ายหนังเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มันเป็นคนทำฟิล์มอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเป็นปีหนึ่งน้องปีหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ใครปีหนึ่งปีสองบางทีเขาก็คละกันมาแต่ว่าการจับเวลานี่สำคัญมากคนทำฟิล์มต้องตรงเวลาและจัดเวลาทุกอย่างและความตั้งใจที่มากคนเขาอาจจะทำเช้าถึงเย็นนอนแล
1: ้
0: วแต่คนที่ตั้งใจบางทีเรา3วันบางคนไม่ได้นอน
1: นี
0: ่มันก็ออกมา คนฟิล์มส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นอน
1: นี่ข้างๆอาจารย์
0: เป็นไลฟ์เป็นเดย์เราสามารถทำได้หมดเลยก็คือการนอนเป็นเรื่องที่เมื่อหนังเสร็จแล้วค่อยนอนนอนทีเดียวแม่งยาว
1: ขอให้งานจบ
0: เชื่อว่าหนังของมปสชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เห็นความตั้งใจของเด็กทุกคนรักฟิล์มหมด
2: เขาวางพล็อตดีวางแบบวางไดอะล็อกวางสตอรี่บอร์ดของเขาดีมากวางแผนมาดีรู้เลยว่าเตรียมการมาเป
1: ็
2: นอย่างดี
0: คือถ้ามองความเป็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังเพราะการเป็นหนังเนี่ยมันไม่ต้องพูดเยอะเหมือนละคร
1: คร
0: ับ คิดอะไรก็ไม่รู้แต่มันใช้ตัวหนังสือมีไดอะล็อกที่เป็นภาษามนุษย์แค่พี่หมีทั้งเรื่องมีแค่พี่หมี
1: ประโยคก็ไม่ต้องเยอะ
0: เพราะนั้นมันสื่อด้วยสายตาสื่อด้วยท่าทางสื่อด้วย
2: คำว่าพี่หมีเนี่ยเสียงเขาน้ำเสียงเขาต่างกันด้วยนะในแต่ละซีนอ่ะมันบีบอารมณ์อ่ะบีบอารมณ์คนดู
0: ถือว่าเป็นหนังที่เป็นหนังที
1: ่
0: ทำสำเร็จแล้วก็ในเวลาจำกัดที่สวยงามมาก
2: ใช่
0: ต้องชมมปส.
2: ชมด้วยค่ะ
1: มหาวิทยาลัย
0: เป็นฟิล์มเบอร์หนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอีสานอ่ะมปส.
1: โ
0: อ้ในระดับอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2: อันนี้
0: ไม่ได้อวยจริงผมอยู่บขนะ
1: ใช่ใช่
0: เราดูแค่เนื้อแล้วก็อยู่ในอะไรความเคลื่อนไหวของอุดมศึกษาในประเทศนี
1: ้
0: หรือว่ามมส.เมื่อขยับตัวไปที่ไหนเนี่ยทางฟิล์มนะทุกคนก็เกรงใจมันมาแบบกองทัพมาแล้วเขาก็เด็กตั้งใจทำงานมาก
2: มีการศึกษาต่อไปเด็กๆที่อยากเข้านิเทศไม่ไปละมอกรุงเทพจะมามมส.
1: มมส.มมส.ก็ได้มามขก็ได้แต่ที่สำคัญ
0: เอาที่ใจละ
1: คือค่ายหนังของทางมขเนี่ยคือศึกษาที่ไหนก็ได้แล้วแต่บริบทคนอยู่ใกล้ที่ไหนอยากไปที่ไหนทุนการศึกษาทุนทรัพย์พร้อมที่ไหนก็ได้แต่ที่ห้ามพลาดก็คือค่ายหนังของอาจารย์นิ
0: ค่ายหนังอยากเชิญชวนให้น้องๆที่อยู่ในอุดมศึกษาเนาะ
1: ครับ
0: มันได้อย่างเงี้ยมันได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเบื่ออาจารย์ก็มาฟังอาจารย์คนอื่นเขาเล่าเขาคุยดูมืออาชีพดูอะไรอื่นคุยกันได้เพื่อนได้อะไรต่ออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้ที่มันกินไม่ได
1: ้ต้องลาแล้วครับ
2: ต้องลาแล้ว
1: ครับต้องลาแล้วครับเวลาแล้วครับเวลายกป้ายมาแล
2: ้
1: ว
2: เพลินเพลินแล้วก็แม้จะเป็นหนังสั้นสองเรื่องเนี่ยแต่ก็ดึงอารมณ์เราให้อินแล้วก็ฟินไปกับหนังต้องแบบชมผู้จัดด้วยนะ
1: ใช่
2: ชมผู้จัดด้วยนะถ้าไม่มีค่ายหนังดีๆแบบนี้นะคะน้องๆก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพโชว
1: ์ฝีมือ
0: แ
1: บบนี้
0: พี่นิยม
1: ถ้าไม่มีพ
0: ี่นิยมและทีมงานด้วย
1: ถ้าไม่มีพี่นิยมและทีมงานพี่นิยม
0: พี่ทั้งหลาย
1: ก็จะไม่มีค่ายหนังก็จะไม่มีเรื่องราวแบบนี้ก็จะไม่มีเวทีให้น้องๆได้แจ้งเกิดเลย
2: ใช่
1: ครับต้องขอบคุณอาจารย์มากวันนี้ที่ได้เอาเรื่องราวมาให้เราได้ดูได้มีเวทีได้เปิดให้น้องๆได้แสดงความสามารถเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์หรือหนังสั้น
2: พี่ต่อมเราต้องลาแล้วค่ะ
1: โอ้เอาหนูไปนี่เห็นไหมเปิดปุ๊บไปต่อ
2: ค่ะวันนี้นะคะน้องฝนพี่ต่อมแล้วก็พี่นิยมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะอยากดูต่อต้องติดตามต่อ
1: ครับ
2: สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่มีท่าเหรอ

0: ดีค่ะวันนี้เราทั้งสองและทีมงานพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ถ้าพูดถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50หลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณภาพทางการศึกษาและกิจกรรมป่าบำบัดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะพี่แบม
0: แต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะน้องออนโรงเรียนแห่งนี้ยังโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการอีกด้วยค่ะในวันนี้เองเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กันค่ะ
1: เราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ประชานุเคราะห์50เนาะมีพื้นที่ป่าเยอะมากนะคะพื้นที่เรามี200ไร่แต่มีพื้นที่ป่าทั้ง84ไร่นะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ลูกเราอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชานะคะแล้วก็เรามีการสร้างนักเรียนแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์สร้างกลุ่มราชประชานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็ธรรมชาติของเราค่ะ

รักราชประชา50นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขามีแนวคิดที่แล้วก็มีนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากทั้งหมด6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพันธุ์ไม้การปลูกป่าเพิ่มเติมนะหรือการทำผ้าป่านะคะต้นไม้นะคะการเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินศิลปะแห่งป่าป่าบำบัดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มลูกๆของเรากลุ่มเยาวชนรักราชประชานุเคราะห์50ทำดำเนินการเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและก็สิ่งแวดล้อมค่ะเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะครั้งที่22ในประเภทของกลุ่มเยาวชนนะคะก็คือกลุ่มรักราชประชานุเคราะห์50ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกันนะคะลูกๆของเรานะคะมีแกนนำที่พาน้องๆ นะคะในการอนุรักษ์ปลูกป่าเพิ่มมั่งสำรวจพันธุ์ป่ามั่งนะคะใช้ประโยชน์จากป่ามั่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บ้างเหล่านี้นะคะทำให้พวกเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครูทุกคนภาคภูมิใจเด็กทุกคนภาคภูมิใจค่ะเราไม่ได้หวังรางวัลแต่เป็นสิ่งที่ได้จากการที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากค่ะ

ากจะดำเนินการนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มจากใจค่ะเริ่มจากใจครูสู่ใจเด็กนำสู่การปฏิบัติและทุกคนต้องมีส่วนร่วมจริงๆค่ะถึงจะอนุรักษ์ป่าได้สำเร็จค่ะถ้าทุกคนไม่มีส่วนร่วมทุกคนไม่มีจิตที่จะอนุรักษ์นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงเรียนนะคะค่อยๆทำจากกิจกรรมเล็กๆนะคะค่อยๆปลูกฝังลูกเราไปเรื่อยๆจากกิจกรรมเล็กๆก็เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจลูกในใจครูการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่การบังคับแต่เกิดจากจิตใจข้างในของเขาจริงๆค่ะ

0: ันนี้เราก็มาอยู่กับครูกอยนะคะหนูอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของกลุ่มรักราชประชานุเคราะห์50ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นของกลุ่มรักราชประชานะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่สีเขียวเราอยากที่จะคงสภาพป่าเดิมแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ค่ะก็เลยก่อเกิดกลุ่มรักราชประชาขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณครูกอยเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรให้เด็กๆอยากเข้าร่วมหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับของ

0: งการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างคะ
1: ถ้าเป็นแรงจูงใจก็คือเขาจะทำกิจกรรมอยู่แล้วในโรงเรียนเขาก็จะเห็นรุ่นพี่นะคะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาแอบดูแล้วว่าอ่ะพี่ทำอะไรเป็นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมน่าสนใจยังไงนะคะ
0: เกิดความสนใจ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นรุ่นพี่ทำค่ะแล้วก็อยากเข้ากลุ่มกับพี่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะมาเข้าร่วมประมาณเนี้ยค่ะ
2: นักเรียนได้รับทักษะใหม่ๆจากการทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง
1: ทักษะใหม่ๆใช่ไหมคะก็เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็จะอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็มันก็จะเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็คืออาจจะเป็นทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก็คือมือถือก็จะเป็นเสิร์ชถ่ายภาพแล้วก็ใช้แอปที่มันเป็น Google Lens นะคะในการส่องภาพว่าพืชชนิดนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นพืชตัวไหนร่วมไปกับทักษะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนครูที่รู้จักต้นไม้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้ทักษะเหล่านี้ค่ะ
0: แล้วคุณครูกอยเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรกับเด็กๆคะที่ได้เห็นถึงคุณค่าหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติคะ
1: ความภูมิใจเลยก็คือเห็นแล้วว่าเขาใช้พื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยค่ะในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมการวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการลงพื้นที่สำรวจต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะว่าพันไม้ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่เด็กเริ่มที่จะอยากอนุรักษ์แล้วอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวคงไว้ให้รุ่นน้องต่อไปอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: นอกจากโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหรือโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างคะหรือคุณครูกอยอยากแนะนำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆตอนนี้เลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็คือคีตะมวยไทยค่ะที่น้องอาจจะเปลี่ยนจากการซ้อมที่หอนอนซ้อมที่หอประชุมหรือว่าลานอเนกประสงค์อื่นๆมาลงพื้นที่สีเขียวของเราค่ะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ให้น้องเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องเครียดประมาณนี้ค่ะ
0: เพื่อสนองนโยบาย
1: ใช
0: ่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เป้าหมายในอนาคตอาจารย์ตั้งไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเลยอาจจะเป็นเด็กน้อยประถมก็ได้ให้เขาเรียนรู้ต้นไม้จากรุ่นพี่ก็คือจะมีพื้นที่รับผิดชอบมีต้นไม้คนละ1ชนิดเช่นถ้าเป็นม.ปลายมี220คนเขาอาจจะมีพืชคนละ1ชนิดไปเลยเสร็จแล้วถ้าเขาจบเขาก็คือส่งต่อพืชชนิดนั้นให้เด็กให้รุ่นน้องไปเลยอะค่ะอันนี้ก็คืออยากที่จะทำค่ะ
0: พืชไม้เนี่ยที่ของทางโรงเรียนปลูกในเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ป่ามีต้นไม้อะไรบ้างคะคุณครูกอยคะ
1: ถ้าเป็นการกิจกรรมการนำเข้ามาปลูกเพิ่มส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสมุนไพรก็คือเราไม่ได้ซื้อมานะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็คือเราจะบริจาคเข้ามาก็คือน้องเขาเห็นเวลาที่เขากลับบ้านเขาเห็นว่าสมุนไพรชนิดนี้อยู่บ้านเขาเยอะแต่ที่โรงเรียนไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำมาบริจาคค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นการปลูกเพิ่มก็จะเป็นเน้นพืชสมุนไพรค่ะการใช้ประโยชน์ค่ะ
2: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเงินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินอย่างที่บอกก็คือเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็ถ้าเป็นในฤดูที่ใบไม้มันร่วงค่ะเด็กก็จะเห็นแล้วว่าเขากวาดไปแล้วนะเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนทีนี้เขาก็จะถ้าเอาไปหมักเป็นปุ๋ยใบไม้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคิดกันเองเลยว่าเราไม่ต้องเอาไปทิ้งที่บ่อขยะนะมันสามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยได้ก็เลยก่อเกิดเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินค่ะ
0: แล้วกิจกรรมของทางโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมส่วน
2: พฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะ
1: ถ้าเป็นโครงการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะที่โครงการนี้ก็คือจะเน้นในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะก็คือจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชศึกษาจากพืชแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์อาจจะเป็นชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมอะค่ะอาจจะเป็นงานสารหรือว่าการทอเสือค่ะถ้าเป็นพืชของเราจะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็กกลังกาค่ะจะมี2ชนิดค่ะตอนนี
0: ้เห็นการสารมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะ
1: มีค่ะมีทั้งกระเป๋าที่สารแล้วก็กระเป๋าที่เด็กออกแบบจากการที่เราทอเสือเป็นผืนแล้วค่ะออกแบบหลายอย่างทั้งกล่องทิชชู่ที่วางแก้วค่ะมีหลากหลายแบบ
0: แล้วในแต่ละกิจกรรมของการเรียนรู้ใน1อาทิตย์นี้เรียนกี่ชั่วโมงหรือกี่คาบ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มอาชีพนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นงานผลิตภัณฑ์จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะ

0: เรียนชั่วโมงสุดท้ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะก็คือจะเป็น4คาบ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ
1: หนูอยากให้อาจารย์พูดถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของทางโรงเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ
0: กิจกรรมที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนวดแผนไทยนะคะกิจกรรมการวาดภาพแล้วก็กิจกรรมของวงดนตรีโปงลางค่ะวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางมรดกอีสานค่ะที่เป็นการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นเมืองของคุณครูที่มีความถนัดทางด้านนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมของอาชีพนาฏศิลป์นะคะที่จะร่วมกันในการที่จะเผยแพร่กิจกรรมดีๆแบบนี้ออกสู่ชุมชนนะคะ
1: หนูเห็นว่ากิจกรรมคีตมวยไทยมีการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะ
0: มีการแข่งขันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการแข่งขันทั้ง15หอนอนเลยค่ะแล้วก็จะมีหอนอนที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นหอนอนที่จัดเต็มทั้งชุดการแสดงแล้วก็มีการฝึกซ้อมค่ะอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งขันค่ะได้รับรางวัลค่ะ
2: แล้วก็ภายในโรงเรียนเนี่ยหนูตั้งแต่หนูเข้ามาสะอาดทุกมุมเลยค่ะคุณครูกอยค่ะหนูอยากจะทราบว่าเด็กนักเรียนที่นี่เขามีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างไรเพื่อทำให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดบ้างค่ะ
0: ได้ค่ะเราจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้เด็กทั้ง15หอนอนในการรับผิดชอบอย่างเช่นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของหอนอนลีลาวดีนะคะแล้วก็เป็นหอนอนหญิงแล้วก็หอนอนปริชาติค่ะหอนอนชายนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้หมดเลยแล้วก็ที่หอนอนก็เหมือนกันนะคะเวลาที่น้องออกมาทานข้าวประมาณ 7:00 นนะคะน้องออกมาทานข้าวก็จะมีกรรมการในการที่จะไปตรวจหอนอนว่ามีความสะอาดมั้ยมีการจัดวางรองเท้าเป็นระเบียบไหมเสื้อผ้าเก็บไหมประมาณนี้ค่ะก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็พอสิ้นเดือนก็จะมารายงานว่าหอไหนอยู่ที่1พอสิ้นภาคเรียนปุ๊บก็จะมีการประกาศรางวัลแล้วก็ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจค่ะของเด็กๆประมาณนี้ค่ะ

0: เดี๋ยวน้องพูดถึงชื่อนามสกุลและระดับชั้นได้เลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจวรรณจันดาวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องดิวค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะ
2: ค่ะอยากให้น้องดิวพูดถึงแรงจูงใจที่ทำให้น้องดิวเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้ค่ะ
1: ตัวหนูนะคะมีแรงจูงใจเกิดจากการที่ได้เห็นพี่ๆในโรงเรียนของหนูนะคะได้สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนทำให้ตัวหนูเกิดความสงสัยและเข้าได้ไปสอบถามค่ะว่าพี่ๆศึกษาพื้นที่โรงเรียนไปทำอะไรหรือศึกษาพันธุ์ไม้พืชสมุนไพรไปทำอะไรค่ะก็ได้คำตอบมาว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องหลังรุ่นหลังๆต่อไปค่ะ
0: น้องดิวมีกิจกรรมอะไรที่ประทับใจบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะมีกิจกรรมที่ประทับใจด้วยกัน2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรก

0: นะคะความท้าทายหนูเป็นเด็กยุคใหม่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนต้นไม
1: ้และเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจกลุ่มอนุรักษ์ของเรา
0: สำหรับตัวหนูนะคะในนามของนักเรียนยุคใหม่อาจจะยังไม่รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของต้นไม้พันไม้หนูอยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นลดภาวะโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้โลกเราใส่ใจต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ

0: นี่ก็คือเรื่องราวของทางรายการคิสดีในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่น่าชื่นชมและความสามารถของน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ในวันนี้เราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่
1: ๆจริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครซวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
9: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
10: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
11: ง่าย
10: ครบ
11: จบทุกเรื่องรัฐ
10: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
12: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
10: โหลดเลย
13: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

้มแข็งเครือข่ายหอกระจายข่าวที่จังหวัดอุดรธานีเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ิร์กช็อปความมั่นคงระดับพื้นที่ภาคอีสานกำชับใช้วันดาตาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกป้าดาเป็นครั้งที่2หลังหมายเรียกครั้งที่1หมดอายุเมื่อวานนี้แต่ยังไร้การติดต่อจากป้าดา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้นะคะประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านวิบูลค่ะพร้อมด้วยน้องปอยนะคะทัญชนิดอุตมังค่ะ
0: ครับแล้วคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมรายการผ่านระบบทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ข้างหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับพูดคุยกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนสามารถร่วมแสดงความเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภาคอีสานเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเห็นฉากหลังวันนี้ไม่เอ่ย
0: นี่เลยสวยงาม
1: สดใสนะคะเขียวขจีมากๆเลยค่ะและนี่คือพื้นที่นะคะบ้านผาเบียดนะคะที่อำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะ
0: แต่เดี๋ยวก่อนไปเพียงความสวยงามหยุดไว้ก่อนแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามีประเด็นร้อนประเด็นเด่นที่ขอนแก่นเรื่องของปดายังไม่จบ
1: ฮะยังไม่จบ
0: ยังไม่จบถูกหมายเรียกครั้งที่1เนี่ยปดาไม่ไป
1: ครั้งที่1ไม่ไปค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไปทีเนี้ยโดนหมายเรียกครั้งที่2แล้วถ้าครั้งที่2เนี่ยไม่ไปครั้งที่3ถูกหมายจับแล้วครับแน่นอนเลย
1: เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพริ้งกับปอยเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันอย่างละเอียดอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวว่าช่วงนี้นะคะเราไปติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารภาวะวิกฤตของกรมประชาสัมพันธ์หวังค่ะในการเสริมทัพเครือข่ายหอกระจายข่าวในการรับมือภัยพิบัติฤดูน้ำหลากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากนั่นเองค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นค่ะที่ห้องประชุมบางกร1โรงแรมการินจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่1ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกว่า250คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลหอกระจายข่าวรวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ดูแลหอกระจายข่าวให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการรับตรวจสอบและก็การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้มีความถูกต้องรวดเร็วชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
0: โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับกล่าวว่าสถานการณ์ภัยพิบัติและความเสี่ยงในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียให้กับประชาชนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงมีความสำคัญครับให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับหอกระจายข่าวถือเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถเข้าถึงประชาชนในระดับชุมชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวจึงเป็นบุคคลสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าหอกระจายข่าวยังจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารที่รวดเร็วบางคนอาจจะทำกับข้าวบางคนอาจจะทำงานอยู่เนี่ยก็เลยจะไม่ได้จับโทรศัพท
1: ์
0: หอกระจายข่าวเนี่ยก็เป็นตัวช่วยหนึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ดีมากเลยครับ
1: อันนี้เห็นด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะพูดถึงสมาร์ทโฟนอาจจะยังไม่ได้มีครบทุกคนนะคะพี่ปอยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะหอกระจายข่าวก็คือสำคัญมากๆจริงๆค่ะ
0: ไปดูการเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่กำชับนายอำเภอผู้กำกับผู้ต้องเป็นทีมเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน One Data ขับเคลื่อนพื้นที่และเร่งกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดรวมถึงอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นไคจังหวัดขอนแก่นครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโ ดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่โดยปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นการทำงานของภาครัฐจึงต้องปรับตัวและไม่สามารถดำเนินงานตามแบบแยกส่วนได้อีกต่อไปโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนงานความมั่นคงในประเทศภายใต้หลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพานโดยเน้นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ครับ
1: พร้อมกันนี้ค่ะยังได้เน้นย้ำนะคะว่านายอำเภอกับผู้กำกับค่ะต้องเป็นทีมเดียวกันและทั้งทีมนะคะก็คือทีมจังหวัดทีมอำเภอต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Data เพื่อให้ข้อมูลค่ะมีความเป็นปัจจุบันถูกต้องและก็ตรงกันค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องมีการเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องนะคะในการตรวจค้นแล้วก็จับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมไปถึงการขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3 สำหรับประชาชนทั่วไปทั้งนี้ค่ะนโยบายในปัจจุบันค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องของยาเสพติดเท่านั้นค่ะแต่เป็นมาตรการของรัฐบาลที่มีทั้งหมด9มาตรการซึ่งต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการในทุกมาตรการซึ่งเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำความร่วมมือนะคะกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การหาข่าวเชิงลึกของฝ่ายปกครองผสานเข้ากับงานสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของตำรวจได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนโดยมีการมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกันค่ะโดยเฉพาะในการตรวจสอบเชิงนะคะด้านของธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตโครงสร้างนอมินีรวมถึงบัญชีม้าซึ่งคาดว่าจะมีการติดตามผลภายใน 7-10 วันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ
2: คือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะนโยบายยาเสพติดครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและมีทั้งหมด9มาตรการนะครับที่จริงๆเราปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราต้องการให้แต่ละนโยบายเนี่ยหรือแต่ละมาตรการเนี่ยมีความเข้มข้นในการที่จะดำเนินการนะครับก็เป็นที่มาของโครงการนี้เพื่อที่จะเอาทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาบูรณาการแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะครับอย่างที่ท่านนายกได้เอ่ยไปในวันที่เปิดที่ทำเนียบรัฐบาลคือเราอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับทั่วประเทศเนี่ยได้เป็นคู่จิ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำงานหรือการสืบสวนข้อมูลในการจับกลุ่มหรือส่งต่อพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับคือจริงๆแล้วทางเจ้าที่ตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะถือกฎหมายในการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่การปกครองเนี่ยก็จะเป็นคนในการหาข่าวในการเจาะลึกเพราะเรามีกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิด2ส่วนนี้มารวมตัวกันเนี่ยก็จะกลายเป็นสูตรสำเร็จนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและยิ่งกว่านั้นคือเราสามารถเจาะลึกไปได้อีกถ้าเกิดว่ากระทรวงมหาดไทยไปจับกลุ่มเองเราก็ต้องส่งต่อเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีหรือสืบสวนต่อไปในการส่งสารอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถออกคู่กัน
1: นี่ก็คือเรื่องของ One Data นะคะที่มีความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ตรงกันในทุกๆหน่วยงานนั่นเองค่ะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเราจะไปติดตามกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแถลงผลในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดนะคะในห่วง 12-26 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีการจับกุมผู้ต้องหาถึง120รายอาวุธปืนรวม134กระบอกค่ะที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแถลงข่าวจับกุมผู้กระทำผิดนะคะในห่วงของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดในระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569พร้อมของกลางค่ะเป็นอาวุธปืน134กระบอกกระสุนปืน642นัดมีผู้กระทำความผิดจำนวน120รายค่ะ
0: โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดเผยถึงว่าตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเ ครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั่วจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนมีการระดมการกวาดล้างอาวุธปืนเพื่อป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง23โรงพักและกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีทั้งออนกราวจับสด127กระบอกแยกเป็นไม่มีทะเบียน123กระบอกมีทะเบียน4กระบอกและทางออนไลน์หรือว่าสั่งซื้อทางเพจ7กระบอกรวมเนี่ย134กระบอกครับอาวุธปืนก็จะมี2ลักษณะครับคุณผู้ชมคือมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนการมีทะเบียนปืนผู้ครอบครองต้องมีการอบรมก่อนนะครับเพื่อจะได้มาซึ่งใบอนุญาตตามที่ขอครับ
1: ค่ะสำหรับปืนที่ไม่มีทะเบียนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในเรื่องของความเข้าใจผิดค่ะ ความเคยชินนะคะคิดว่าเป็นปืนธรรมดาไม่คิดว่าจะเอาไปทำร้ายคนอื่นนะคะเอาไว้แค่ยิงนกยิงหนูนะคะก็ต้องมีการระมัดระวังค่ะเพราะว่ากฎหมายไม่สามารถให้หนีได้นั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีค่ะก็พร้อมค่ะที่จะเป็นกำลังหลักในการอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยการเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการข่าวนะคะแล้วก็การตั้งจุดตรวจสกัดค่ะการลาดตระเวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อความเป็นสุขปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจของทุกคนนั่นเองค่ะ
0: ครับเรียกได้ว่าถ้ามีปืนเนี่ยต้องมีใบอนุญาตก่อนต้องผ่านการอบรมก่อนนะครับพี่พิงค์ไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าคุณใช้ไปยิงนกยิงหนูยิงงูยิงปลาคุณก็ต้องมีใบอนุญาตก่อนไม่งั้นผิดกฎหมายแน่นอน
1: คือบางคนคิดว่าเหมือนใช้แค่ภายในบ้านไม่ได้เอาไปทำร้ายใครแน่นอนแต่ยังไงก็ผิดกฎหมาย
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะ
0: ไปดูเรื่องของผู้ว่าจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลกันบ้างครับจังหวัดยโสธรครับขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนประชุมหัวหน้าส่วนราชการมหาดไทยวางแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนครับนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอทุกแห่งเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับมีวาระสำคัญในการพิจารณาและติดตามงานหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยในสังคมครับ
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการขับเคลื่อนในการปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะตามนโยบายสำคัญนั่นเองนะคะพร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนโครงการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรในเฟสที่2นั่นเองค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะที่ว่าที่อาวาการอำเภอทุกอำเภอนะคะทั้งนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะก็ได้มีการมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการนะคะให้กับทุกหน่วยงานในการนำไปขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวยโสธรค่ะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของภาครัฐด้วยความโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการมอบนโยบายนะคะในทุกๆเรื่องเลยค่ะในด้านของการแก้ไขแล้วก็รับมือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวยโสธรนั่นเองนะคะก็เป็นความห่วงใยจากภาครัฐนั่นเองค่ะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดยโสธรนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะจังหวัดยโสธรค่ะมีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนประชุมหัวหน้าส่วนราชการของมหาดไทยในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนะคะอุดรพิทยานุกูลค่ะขออภัยนะคะค่ะที่โรงเรียนนะคะอุดรพิทยานุกูลนะคะโดยนายราชันซุนหัวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการสถาบันพระบรมราชนกนะคะสัญจรหรือว่าสบช.สัญจรโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันผู้บริหารสถานศึกษาครูแนะแนวตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือพื้นที่

0: ในเขตสุขภาพที่8ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำพูนครพนมสกลนครและบึงกาฬค่ะในการเข้าร่วมงานครั้งนี้โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณร้อยเอกแพทย์หญิงวนิชาชื่นกองแก้วรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกได้กล่าวว่าสถาบันพระบรมราชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีปรัชญาและพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรในด้านสุขภาพของประเทศอันได้แก่แพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขทันตแพทย์เภสัชกรและสาขาอื่นๆอีกจำนวนมากโดยมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพแบบด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุขในด้านของการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทำให้ประชาชนค่ะสามารถนะคะที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและลดความแออัดในโรงพยาบาลค่ะ
1: โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดให้มีพิธีมอบใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรการ9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแก่สถาบันพระบรมราชนกเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์สถาบันพระบรมราชนกในโครงการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชนกวิทยาเขตอุดรธานีครับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันพระบรมราชนกกับโรงเรียนการกุศลวัดบูรพาจังหวัดสกลนครเวทีแนวหลักสูตรเกณฑ์การคัดเลือกแนวทางการจัดเรียนการสอนให้กับผู้บริหารครูแนวเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เยี่ยมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้กว่า10ฐานทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์เทคนิคเภสัชกรรมรวมถึงหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพสุขภาพในอนาคตครับ
0: ปัจจุบันนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะก็เป็นที่ต้องการนะคะของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากนะคะด้วยโรคภัยที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นด่านหน้าที่สำคัญค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้งเติมเถอะเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
5: ไม่เป็นไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
4: เมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: กับการส่งเสริมงานหัตถกรรมนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในช่วงนี้เราจะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะคณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นได้เข้ารับรางวัลนะคะหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมค่ะในการลงพื้นที่นะคะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนินค่ะคณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเป็นการเยี่ยมชมและพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีผลงานโดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลสำหรับจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีผู้ประกอบการในกลุ่มทอผ้าจำนวน273กลุ่มและมีผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดค่ะรวมไปถึงนะคะมีผ้าพื้นถิ่นประจำอำเภอต่างๆจำนวน27ลายโดยหนึ่งในกลุ่มนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะนั่นก็คือกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินค่ะ
1: โดยกลุ่มทอผ้าแห่งนี้นะครับมีปราชุมชนที่สั่งสมองค์ความรู้และทักษะการทอผ้ามีฝีมือในการทอผ้าที่ประณีตสวยงามและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ช่างทอรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่สนใจนำไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างอาชีพด้านการทอผ้าฝ้ายให้แก่ชุมชนนอกจากนี้นะครับยังการทอผ้ากลุ่มทอผ้ายังมีการมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมทำให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้ครับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการนอกจากจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันส่งเสริมงานหัตถกรรมของชุมชนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งต่อจากรุ่นต่อไปครับ
0: รางวัลเหล่านี้นะคะก็จะเป็นกำลังใจค่ะให้กับกลุ่มทอผ้าต่างๆเลยนะคะที่เขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่ว่าปัจจุบันค่ะกลายเป็นรายได้หลัก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: นะคะสมัยก่อนเราจะบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยต่างคนก็ต่างทำธุรกิจของตัวเองนะคะว่าจะเป็นคือทำไร่ทำนาทำสวนนะคะแต่ว่าปัจจุบันการทอผ้ากลายเป็นรายได้หลักของชุมชนแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับไปดูในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาอยู่ที่จังหวัดยโสธรกันบ้างครับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรครับมอบทุนการศึกษา74ทุนรวม 500,000 บาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนุนเยาวชนประพฤติดีสู่อนาคตที่มั่นคงครับบรรยากาศอยู่ที่หอประชุมขวัญพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ครอบครัวมีรายได้น้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อช่วยส่งเคราะห์และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมครับ
0: นอกจากนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งในครั้งนี้นะคะมีการมอบเป็นทั้งหมด4ระดับการศึกษาประกอบด้วยค่ะระดับประถมศึกษาจำนวนเรียนนะคะแล้วก็นักศึกษาที่ได้รับทุนค่ะโดยขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจศึกษาเป็นเด็กขี้ดื้อเองนานเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินอันมอบบ้านใหม่นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่34หมู่ที่6แต่ได้ร่วมกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผ
1: ู้ซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ให้แก่ผู้ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือมีหลังละ 150,000 บาทและซ่อมแซมบ้าน18อำเภอน่าอยู่และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับ
0: ก็ถือว่า
1: ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครพนมกันด้วยกศ01เร่งรัดข้อมูลว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณกรรมเพื่อเร่งรัดการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นธรรมครับ
0: ซึ่งทางจังหวัดนครพนมค่ะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องระดมเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการเร่งดำเนินการบันทึกช่วยเหลือเกษตรกรนะคะให้เป็นไปอย่างมีประ

0: ตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานนโยบายของจังหวัดในการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที
1: ่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านก่อนเสนอ
0: ทางสำคัญเลยนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนั้นของการยื่นเอกสารให้เร็วขึ้นนะคะ

0: ไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่าย
2: กับรับชมข่าวกันต่อครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเสริมซื่อสัตย์ยาวงผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีประจักษ์ศิลปาคม2110บ้านม่วงตำบลบ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพชีวิตของกำลังคณะแพทย์ได้ให้ความรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือคืนชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ครับ
3: นอกจากนี้ค่ะคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พื้นที่พักอาศัยซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็ดูแลสุขภาพเบื้องต้นและเป็นการเพิ่มขีดว่าสุขภาพที่ดีนะคะพี่ๆทหารเขาก็จะได้มีกำลังนะคะในการที่จะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนค่ะเพื่อเป็นการขึ้นนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกลำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนค่ะโดยได้มีการร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สมาทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนการเจริญจิตภาวนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นค่ะ
2: สำหรับวัดโพธารามหรือวัดท่าไคร้ครับเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้างครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบึงกาฬและที่เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนสองฝั่งโขงอย่างยิ่งใหญ่โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญหนุนอุดหนุนชุมชนถือเป็นโครงการของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวและตอบรับจากนักท่องเที่ยวทำให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดหรือเป็นสังคมที่มีคุณธรรมและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนำไปสู่ความสงบแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติครับ
3: ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะให้ทุกๆท่านนะคะได้เข้าวัดทำบุญร่วมกันนั่นเองนะคะในช่วงห่วงเวลาของเข้าพรรษา
2: ใช่ครับ
3: นะคะพระสงฆ์ก็จะจำพรรษาอยู่ที่วัดต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเป็นพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญกันได้ค่ะ
2: กลับมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างประเด็นนี้ไม่พูดไม่ได
3: ้
2: ประเด็นของวัดป่าอดุลยารามหรือว่าพี่ดาคุณป้าดา
3: คุณป้าดาน
2: ั่นเองครับ
3: นะคะ
2: เขาบอกว่าถูกหมายเรียกแล้วครั้งที่1วันที่27ต้องไปรับแต่ว่าป้าดาไม่ไปตามหมาย
3: ครั้งที่1ไม่ไปคร
2: ับ ไม่ไปครับตอนนี้นะครับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเขาออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาเป็นครั้งที่2หลังครั้งแรกป้าดาไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนครับพันตำรวจเอกยศวัฒน์สืบแก้วสืบทยนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวถึงการออกหมายเรียกนางสาวชมณีเป็นครั้งที่2โดยคงกำหนดระยะเวลาก็คือ15วันเช่นเดิมพี่พิง
3: ค์
2: โดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่บอกว่าร่วมกันบุกรุกและฝากถึงป้าดาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานในคดีนี้ไว้เรียบร้อยแล้วขณะที่ขั้นตอนการออกหมายเรียกก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหากมีการออกหมายเรียกครบ2ครั้งป้าดายังไม่เดินทางมาพบเนี่ยต้องติดต่อประสานเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุว่าจำเป็นต้องสามารถเจ้าหน้าที่สภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยสามารถเรียกหมายจับได้แล้ว
3: เพราะว่ามีเหตุว่าไม่สามารถตามตัวมาได้นั่นเองนะคะ
2: ใช่ครับในข้อหาร่วมกันบุกรุกนั่นเองครับ
3: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อหานะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยคุณผู้ชมจะทราบว่ามันแบ่งแยกออกเป็น2กรณีใหญ่ๆนะคะกรณีแรกเนี่ยคือป้าดานะคะในกรณีพิพาทของพื้นที่วัดแต่กรณีที่2เนี่ยก็คือกรณีนี้นะคะที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องของการบุกรุกนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการออกหมายเรียกค่ะให้นางสาวชมณีนะคะหรือว่าป้าดาค่ะมารับทราบข้อกล่าวหานะคะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ

0: นอกจากนี้ในวันเกิดเหตุค่ะยังมีชายชะกันนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุอีกประมาณ9คนนะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครเดินทางมาพบตำรวจและก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกค่ะเนื่องจากยังไม่ทราบชื่อและที่อยู่นะคะมีเพียงใบหน้าค่ะที่ปรากฏตามคลิปนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะจึงขอให้ชายชะกันทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนนะคะรวมไปถึงค่ะทหารนอกราชการอีก1คนนะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่เดินทางมาพบตำรวจเช่นกันค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนค่ะ
1: ในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมภายหลังป้าดาออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสิ่งที่ระบุว่าเป็นหลักฐานเด็ดโดยต้องข้อสังเกตในประเด็นการเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสและการแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้กับพระอาจารย์สุภัท
0: ร
1: เป็นพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามว่าเป็นโดยมิชอบผู้สื่อข่าวของเราครับได้เดินทางไปยังวัดตราชูวนารามครับคุณผู้ชมเพื่อขอเข้าพบพระครูอดุลศรีลาภรเจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และรับเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับพระครูอดุลสารนิเทศรวมถึงเรื่องของตาเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากนะครับวัดตราชูวนารามและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทางวัดโดยมาจนถึงพ่อตาเฮียงเสียชีวิตเนี่ยก่อนจะนำอัฐิมาไว้ที่วัดตราชูวนารามตาเฮียงยังเป็นตัวแทนในการดำเนินเรื่องของโฉนดที่ดินครับพี่พิงเพื่อสร้างวัดป่าอดุลยารามให้เป็นวัดสาขาอีกหนึ่งแห่งครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของ2พื้นที่เลยนั่นเองนะคะซึ่งความสัมพันธ์ค่ะระหว่างวัดตราชูวนารามกับวัดป่าอรุณยารามค่ะมีความเป็นมายาวนานนะคะและก็พื้นที่นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเป็นพื้นที่ข้อพิพาทมีพระสงฆ์ค่ะเข้าใช้เป็นที่พักสงฆ์นะคะมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2507นะคะต่อมาค่ะจึงมีการดำเนินการเรื่องโฉนดโดยสลักชื่อพ่อเฮียงพิมพ์ศรีเพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างวัดนะคะในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหตอนนี้คือกรณีมันถูกแตกออกไปเยอะมากนะคะจากเรื่องของที่ดินวัดนะคะที่ทางครอบครัวนะคะลูกหลานเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะจนตอนนี้มันโอ้หลายประเด็นเลย
1: บุกรุก
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: บุกรุกไปแล้วด้วยแล้วก็ยังมีข้ามมาจนถึงวัดตราชูวนารามด้วย
1: เรียกว่ายังไม่จบเลยประเด็นนี
0: ้
1: ไม่รู้ว่าจะจบยังไงคุณผู้ชมก็รอติดตามต่อไปนะครับ
0: นั่นสิคะคุณผู้ชมคะยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทางวัดนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูข่าวน่ารักน่ารักนะคะในด้านของการศึกษากันบ้างค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษาค่ะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026เป็นการเปิดเวทีสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์นะคะโชว์กว่า100ผลงานค่ะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติค่ะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.อิสราก้านจักรฐานบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026ค่ะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนะคะคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะได้ร่วมกันนำเสนอผลงานนวัตกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.อิสราก้านจักรนะคะคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรมสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026ครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีสำหรับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนค่ะแต่ว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์นะคะหรือว่า Young Innovators นั่นเองค่ะให้มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลซึ่งนวัตกรรมนะคะแล้วก็เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสังคมและเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรนะคะที่ในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องรอจนถึงมหาวิทยาลัยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะน้องๆตั้งแต่ประถมเลยนะคะก็เป็นนวัตกรกันได้แล้วนะคะก็สำหรับประถมนะคะมัธยมค่ะก็มีการเปิดโอกาสนะคะให้เด็กเนี่ยได้คิด วิเคราะห์ทดลองลงมือทำจริงนะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้มีการค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะของท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะ
2: การจัดงานเอ็กซ์โปเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเขาเรียกว่านำเสนอสิ่งที่นักเรียนของเราพร้อมๆกับคุณครูของเราได้ช่วยกันนะครับพัฒนาทักษะเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีผลงานมากมายเลยนะครับของนักเรียนไปตั้งแต่ว่าระดับอนุบาลซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอตัวแนวคิดที่เป็น creativity ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นผลงานที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในสังคมและก็ในอุตสาหกรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของงานนี้ครับ
1: ภายในงานครับมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์กว่า100ผลงานครับครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงผลงานวิจัย Best Practice ของครูผู้สอนพร้อมเครือข่ายทางการศึกษาภายนอกกว่า20หน่วยงานครับพร้อมทั้งนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โครงงานวิทยาศาสตร์บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ10รายการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติรวมถึงกิจกรรมด้านดนตรีและศิลปะตลอดจนการแข่งขัน AMATCH Challenge 2026ชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและฟุตบอลและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงวิชาการครับ
0: ต้องบอกเลยนะคะว่าในการสร้างนวัตกรรมแต่ละผลงานนะคะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเขียนโค้ดนะคะการออกแบบโปรแกรมแต่มันคือเรื่องของความสวยงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็ต้องมีการผสานนะคะทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ในด้านของสมองของด้านการคิดความสวยงามสร้างสรรค์นะคะ
1: ต้องบอกว่ากิจกรรมแน่นมากเลยกว่า10รายการเลยครับ
0: ค่ะยังไงก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสนับสนุนนะคะก
1: ิ
0: จกรรมดีของน้องๆนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะสาธิตเอ็กซ์โปยัง Innovator Challenge 2026นั่นเองค่ะอยากให้ปีหน้ามีการเปิดเวทีกว้างนะคะให้บุคคลภายนอกเข้าไปชมด้วย
1: นั่นน่ะสิน
0: ะคะอันนี้จะดีมากๆเลย
1: ใช่ครับและกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยสังเกตเห็นว่าม ีการแข่งขันกีฬา AMATCH ด้วย Challenge 2026การแข่งขันกีฬา AMATCH เนี่ยเป็นการแข่งขันกีฬาแบบว่าเกมกระดานที่ต่อเลขคณิตศาสตร
0: ์ว้าว
1: ใช่จะเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับน้องๆด้วยนั่นเองครับ
0: นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนในด้านของการศึกษานั่นเองนะคะ
1: ครับอีกหนึ่งกีฬาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดหนองคายกับการแข่งขันกีฬาหัวหน้าส่วนราชการครับจังหวัดหนองคายครับจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมบรรยากาศอยู่ที่สนามฟุตบอลสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคายครับนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดหนองคายอันจะนำไปสู่การบูรณาการทำงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดหนองคายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
0: อย่างที่เราเห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะกำลังแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเลยนั่นเองค่ะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นมี2ทีมนะคะแบ่งออกเป็นทีมสีขาวแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเขาเป็นการแข่งกีฬานะคะมีทั้งกีฬาสากลแล้วก็กีฬานันทนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะคะชักเขย่อมีชักเขย่อด้วยนะคะแล้วก็มีวิ่งเปี้ยวนะคะอ๋อแล้วก็มีแข่งขันแชร์บอลด้วยเป็นต้นนะคะนี่เลยอย่างฟุตบอลนะคะก็สนามจริงสนามใหญ่นะคะพี่ๆก็วิ่งกันสุดนะคะโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะท่านนะคะนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะคะนายไพฑูรย์มหาชื่นใจค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะก็ได้ร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนะคะที่มีการจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งภายหลังการแข่งขันนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็คือการแสดงมุทิตาจิตนั่นเองค่ะให้กับหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่เกษียณอายุราชการในปี ีงบประมาณนะคะ 2,569 ครั้งนี้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมในช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็ถือว่าทั้งวันเนี่ยครบถ้วนในทุกกิจกรรมเลยออกกำลังกายด้วยสันทนาการด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการมารวมตัวกันหลายๆคนยังไม่รู้จักกันนะคะในภาคส่วนของราชการค่ะพอมีกิจกรรมแบบนี้มันได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
1: อยากไปเล่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิคะขอนแก่นเดี๋ยวน่าจะมี
1: นะ
0: ก
1: ีฬา
0: ของคณ
1: ะ
0: ส่วนราชการนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็เป็นกิจกรรมมูลที่ตาจิตนั่นเองนะคะในแต่ละปีก็จะมีผู้

ผู้ที่เกษียณอายุราชการนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เรานะคะได้มอบนะคะความรู้สึกดีๆ ในวันที่สิ้นสุดอายุราชการนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทั่วภาคอีสานเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีนะคะข่าวที่จะให้คุณผู้ชมมาติดตามไปพร้อมๆกันอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ขันกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประกาศผลไปแล้วด้ว
1: ย
0: นะคะไม่ใบย้อมคูณนะคะในงานคูณศิลป์ถิ่นไหมจากภูมิปัญญานะคะสู่คุณค่าที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะงานนี้นะคะเขาได้รวบรวมเอาร้านผ้าไหมขอนแก่นนะคะสวยๆราคาดีมากๆนะคะสนใจผืนไหนเนี่ยไปดูกันได้เลย
1: จาก26อำเภอไหมครับ
0: อุ๊ยเกือบทั้งหมดค่ะ
1: เขา
0: ค
1: ั
0: ดต้องบอกว่าเป็นตัวแทนนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะ
1: น่าสนใจจังเลย
0: ใช่แล้วค่ะงานมีจนถึงวันอาทิตย์นะคะที่30สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็แวะเวียนไปดูกันได้นั่นเองค่ะ
1: ครับจากในเรื่องของผ้าไหมที่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันครับ

0: ช่วงนี้แอบสังเกตค่ะปอยขาราคาทอง
1: ขึ้นอีกแล้ว
0: ขึ้นอีกแล้วนะคะช่วงนี้กราฟราคาทองค่อนข้างขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงอย่างที่เราได้เห็นนะคะในช่วงห้วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆเดือนเลยนะคะ
1: ใช่คร
0: ับเรียกว่า1ปีที่ผ่านมาเลยนะคะราคาทองพุ่งปรี๊ดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมา
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยต้องตั้งใจนะคะในการสนใจเรื่องของทั้งตัวเลขสถานการณ์ข่าวนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้เรื่องจริง
1: ถูกต้อง
0: ปวดใช้จักรยาน
1: เฮ้ยวิจารณญาณ
0: วิจารณญาณ
1: ใช่ครับ
0: นะคะในการรับชมแล้วก็ในการตัดสินใจพิจารณานั่นเองนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าอีกสิ่งนึงค่ะที่เราต้องสนใจกันมากในเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะได้เห็นข่าวไหมคะพี่ปอยคะ
1: เห็นครับ
0: อันนั้นคือน่ากลัวมากจริง
1: น่ากลัวมากๆเป็นภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาก็ต้องติดตามนะคะสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะอยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนะคะได้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ฝนที่ตกสะสม
1: ไปดูอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-36 องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสสถานการณ์คุณภาพอากาศตอนนี้ครับพ
0: ื้
1: นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมากดีมากถึงดี
0: ดีมากเลยนะคะ
1: ย
0: ิ้
1: มแย้มแจ่มใสนะครับมีแว่นตาให้น้องด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยสื่อถึงว่ามีคุณภาพอากาศที่ดีจริงๆ
0: ดีจริงๆนะคะช่วงนี้ทีมกราฟิกของเราดูมีสีสันจังเลยนะคะ
1: เพราะว่าเป็นเด็กเจนซีน้องๆฝึกงานนะครับ
0: นั่นเองนะคะยังไงก็คุณผู้ชมนะคะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศจะค่อนข้างดีมากนะคะอย
1: ่
0: าลืมนะคะที่จะพกร่มนะคะหรือว่าเสื้อกันฝนสำรองติดกระเป๋ากันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกระจายแล้วก็ฝนตกสะสมที่ต้องระมัดระวังกันรวมไปถึงอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารที่ถูกต้องนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะอย่างเช่นทาง NBT ภาคอีสานของเรานะคะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะมีภาวะเรื่องของน้ำป่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะมวลน้ำสะสมนะคะที่ต้องระมัดระวังค่ะยังไงก็อยากให้รับฟังข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมขนย้าย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องมีการแจ้งมาล่วงหน้าด้วยนะคะพี่ปอย
1: ใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของโควิด19ได้ข่าวว่าช่วงนี้กลับมาระบาดอีกแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาย
0: ัง
1: ไงก็ขอให้พี่น้องทุกพื้นที
0: ่
1: อย่าประมาทครับสวมหน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะครับ
0: ค่ะยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามนะคะเราได้จากในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะทาง YouTube Channel ของเราหรือว่าช่วงนี้สามารถติดตามไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้จากทาง NBT ภาคอีสานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะดิฉันพริ้งนะคะน้องปอยค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะคงต้องขอตัวลาไปก่อน

วาไวท่านเจ้าหวังอยากใดเป็นใหญ่ของเมืองหวังจะเป็นคู่คนให้หำเหียนความโอท่านเจ้ามักเล่าสู่สู้สวกผูงสาวให้คอยอดคอยเพียมคอยจ่าคอยเว้าท่านเจ้ามักกินเข่าให้ทำนาน้ำนำใจประสงค์ไปน้ำให้คุดสางดอกกลกินท่านเจ้ามักอยากใดแนวลูกหลานหลายให้เจ้าเอาเมียสาวคู่ควรมาสอนท่านเจ้าหวังอยากขึ้นเมืองสวรรค์สันเทพให้เจ้าเพียงก่อสร้างบุญโยดอกซอยสู้เจ้าอย่าได้โลภเลียวเป็นเกียวหลายคมให้เจ้าเป็นคมเดียวต่อสันกับดามยาสิเห็นแก่ใดของเพิ่นมามือมันบ่มีทำทุนอ่นของดอกพ่อมือเจ้าอย่าพากันดื้อมือไว้หลักหลอบยาสิเห็นแต่ใดมันสิใหม่เมื่อรุ่นคันว่าทุนเฮาหน่อยให้ทำเพียรหาตื่มเมื่อละสิบเมื่อละหาหาไว้ใส่ผงตันดอยขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพจูคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำปิงละอันพละหน่อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท้องของชีวิตตื่นแต่ดึกปลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตน

ฏิบัติโตทุกปิงทุกย่องแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเสื้อโบหัมโบห้านเป็นนั่นละออกต้นญาติย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อกึดแก่ชีวิตของเปิดเข้าไว้เนาะตื่นดักมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดักคือกาให้หากินดำใสวิถีชีวิตของความเป็นโปเป็นก้อนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งปีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่สันได้เด็ดคุณงามความดีไว้ฝากบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเห็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีจังสันล่ะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพย์ตักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มจำใจกันสุภาพสุขันบรรยากาศของชีวิตของพวกเอ้าค่ะนั่งต้องเดินต่อไปเก่าต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีกันต่อไปเด้อญาติโยมท่านจะหวังอยากได้เป็นไงก้องเมืองหวังจักเป็นคู่ก้อนแห่หำเย็นความโหท่านจะมักเราสู้สู้สวกฝูงสาวให้คอยอดคอยเจียนคอยจ๋าคอยเว้าท่านจะมักกินข้าวให้ทำหน้าน้ำนำใจประสงค์ใส่น้ำให้พุทธสั่งคนกินบ่หลับบ่ล้านเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติพวกเอ้าให้พวกเอ้าจักในการเหตุการณ์แปลงการสั่งการทำแต่สละเนาะชีวิตมันจะเป็นไปตามกฎของมันน่ะล่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม่นบ่ล่ะตราบใดที่พวกเอ้าอยู่ในโลกมันก็จังสละมีทั้งความทุกข์ความสุขเข้ากันไปเบิ่งแต่ข่าวโอ้ยเนาะเป็นตะลือตนเด้ทางประเทศเนปาลเนาะเบิ่งข่าวก่อนเขาไล่การว่างั้นบ่อยว่าซั่นเบิ่งติล่ะอีหยังก็เขาเอื้อนวัดน้ํามันไหลหลากมากหั่นนะน้ํามันมาโอ้ยเป็นตาหยาดเนาะญาติโยมสุภูตัวคนเนาะคนล้มหายตายจากบ่แม่นหน่อยๆเด้งั้นนะตอนที่ที่เขาพ่อศพแล้วเนี่ย100กว่าชีวิตพุ่นได้เกือบ200พุ่นน่ะแล้วก็ยังสูญหายไปอีกว่านี่โอ้ยเนาะบ้านเฮาเมืองเฮานี่จังแม่นเป็นบุญเด้อญาติโยมน้ําท่วมก็มีอยู่แม่นบ่ล่ะบ้านเฮาภัยพิบัติต่างๆก็มีแต่ว่ามันบ่หนักหนาสาหัสมีคนล้มหายตายจากหลายปานนั้นโอ้ยเบิ่งเขาเนาะทั้งประเทศเนปาลทั้งประเทศอีหยังกว่าทั้งทิเบตบ่ที่เพิ่นนําเสนอข่าวเนาะเป็นตะหยานเนาะญาติโยมเนาะปูน้ํามันมาจังได๋กระเดียกกระดอเนาะเขาว่ามันอีหยังกว่าหิมะมันละลายหรือว่าน้ำมันขังอีหยังต่างๆนี่ละอันนี้ก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกเนาะเห็นบ่ล่ะโลกดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเด้ฝนฟ้าบ่ตกต้องตามฤดูกาลความร้อนความอีหยังมันเข้ามามองบ่เคยเป็นก็เคยเป็นได้หั่นน่ะเบิ่งติล่ะโลกเนาะนี่ล่ะจึงว่าชีวิตของพวกเฮาเกิดมาในโลกมันก็ต้องพร้อมไปจนในการที่ติดสู่กับชีวิตเจียงสันละจึงว่าเรื่องของโลกอยากย่อมตัวตัวก้อนถ้าเฮานึกถึงนี่ล่ะความเป็นโลกกระทำนี่มันก็สบายใจเด้ว่าถึงเรื่องของโลกมันก็สิเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเฮาเนี่ยได้คึดฮอดคึดถึงความเจริญของโลกวันมามีความเป็นอยู่จังไหนเจียงสันนะเนี่ยอันนี้ล่ะจึงบอกว่าเฮาหูไว้บังเรื่องของโลกเนาะการศึกษาเรื่องของโลกมันก็มีประโยชน์รู้ไว้ใช่ว่าใส่มาแบกหามแต่งแต่หน้าความดีอยู่ในโลกถ้าบ่ฮู้เรื่องของโลกมันก็เป็นคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยเพราะว่าบางครั้งได้สิ่งที่บ่ตรงกับความประสงค์ตนต้องการจังซี่โลกกับให้จังซั่นตนต้องการจังซั่นโลกกับให้จังซี่นี่ล่ะแต่อย่างที่เฮาเว้ากันเนาะบอกว่าที่ได้มันเป็นบ่ดีที่ดีมันเป็นบ่ได้จังซั่นน่ะมันเป็นจังซั่นเด้นักเขาก็เลยกลายเป็นคนเจ้าทุกข์และก็อาจติปล่อยตนให้ตกไปในทางที่ซัวได้ง่ายการศึกษาเรื่องของโลกการเข้าใจเรื่องของโลกโดยถูกต้องเนี่ยมันสิซอยให้เฮามีความทุกข์หน่อยลงและก็สามารถที่สิยืนหยัดอยู่ท่ามกลางมรสุมของโลกได้จังซี่ล่ะเนี่ยจึงว่ามันเห็นเนาะโลกย่อโลกไว้ในมือเสมอเนี่ยเบิ่งดีล่ะแต่ละปู่แต่ละคนมีโทรศัพท์มือถือกันจังซี่นะโอ้ยลูกเมิดเนาะข้อมูลข่าวสารเขาเย็ดเขาทำจังไหนจังสันนะโลกของเฮามันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจังไหนโอ้เด้เป็นตะหนึดเด้หน่อยญาติโยมเนาะ
ใครสิไปคิดว่ามันสิเป็นเก่งปี่เนาะเฮาเห็นหมดจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะคือจังครับจังซี่แหละนี่ผู้ใดเข้าบ้านรับชมรับฟังเนี่ยอยู่ทั้ง Facebook ของทั้งสวทเพิ่นนี่โอ้ยนี่มีเข้ามาทักทายนี่นี่คุณเพียรแสวงบุญคุณป่ารุ่นคุณอวยป้อนสีแป้งเลือดคุณป้อนจิตติญาพรหมเสนาเศรษฐีปูยิ่งใหญ่มหาแปดลูกสาวปัญญาเรดิโอคุณกิจคุณกิจเนี่ยมาใหม่ได้เนี่ยคุณกิจหัวตะพานหัวตะพานโอ้มาใหม่เนาะนี่เศรษฐีปูยิ่งใหญ่มหาแปดแล้วก็กล่าวว่าคุณอุทัยคุณตวีวันคุณกิจคุณกนกรัตคุณสมปดแสวงเนี่ยคุณน่ะเปิ้นเข้ามาทักทายผู้ซอยเปอร์เซินคุณนักกลุ่มศิลป์คุณปีญาลัดคุณต้องใต้ต้องเปื้องเบิ่งติคุณประเสริฐสายแววมุนัดเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะคุณท่านทักบุญกว้างคุณสมานกันหาล่าโอ้ยเข้ามาทักทายคุณสีเขียวป้อนหมอลำเงาป่าคุณตัดตะกอนนัดคุณสมพงษ์จรูจิตคุณอภิไสคุณวันวันแก้วคุณตะวันป้องย่อมสำลีใต้ต้องคุณปานปริญญาดาคุณจันเป็นคุณอำไปคุณลำพันเข้ามาทักทายเบิ่งติละแน่มเบิ่งมาทักทายกันแน่มเบิ่งเห็นอย่างนั้นละเนาะนี่เห็นบ่โลกได้นี่โลกได้นี่ออกต้นหญ้าย่อมเนาะนี่เข้ามาทักใต้กันบ่หนาเสื้อนี่ล่ะคือจังครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ประเทศเนปาลพุ่นแล้วพวกเอ้านี่นั่งอยู่ประเทศไทยก็เห็นว่าท่านไปเป็นตั้งมืดคือกันได้เนาะโอ้ยว่านี่ล่ะโลกเนาะความเปลี่ยนแปลงของโลกความเป็นไปของโลกนี่ล่ะมันวนเวียนเปลี่ยนไปเบิ่งติเนี่ยคุณลักษมีขอปีใหม่คุณณัฐวัฒน์สมปดป้องคุณสมพงษ์โลกคำคุณสมบุญตำนุหมดเนี่ยเพิ่นก็เข้ามาทักทายเอาทักทายกันเข้ามาเด้อนี่ล่ะคุณอีหยังนี่คุณสู้ซาดบ่นี่คุณสำลิดคุณแมวหน่อยนั่นเลยม่อนคุณสุพันธ์เจ๋ติเนาะเข้ามาทักทายนี่ล่ะเอาเข้าใจเรื่องของความเป็นโลกเฮาอยู่กับโลกเข้าใจความเป็นโลกมันก็สบายใจเด้บ่ว่าอีหยังมันสิเกิดขึ้นนะนะเฮาก็ทำใจได้จังซั่นนะความทุกข์ความทุกข์นี่ล่ะความจริงเรื่องของโลกมันแค่นี้ล่ะอย่างที่พวกเขาหูจักกันเนี่ยล่ะลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศแม่นบ่ล่ะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับสรรเสริญเถื่อนิ่นท่าได้ทุกข์ได้ทุกข์อย่างนี้ล่ะมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจังสี่ตลอดกาลเข้าสิมาเกิดในโลกนี่หรือว่าบ่ได้มาเกิดโลกเขาก็มีเรื่องของเขาจังสี่นั่นคือจังกับนี่ล่ะเรื่องปลามันก็มีต้นไม้แม่นบ่ล่ะมีสัตว์ป่าเรื่องของตะเว้นพระอาทิตย์มันก็มีแสงมีความร้อนจังซั่นล่ะมันมีเวลามีขึ้นมีตกจังซั่นล่ะเฮาสิไปหม่องนั้นเฮาหรือสิบ่ไปจังซั่นนะเฮาสิเห็นหรือบ่เห็นเขาก็มีเรื่องของเขาจังซั่นเห็นบ่ล่ะแต่ยังว่าโลกแม่นบ่ล่ะมันก็เป็นจังซั่นจังซั่นเด้เมื่อเป็นจังซี่เนี่ยตัวก้อนที่อยู่ในโลกก็ต้องถูกเรื่องของโลกนี่กระทบบ้างเป็นธรรมดาตลอดระยะเวลาที่ยังมีลมหันใจอยู่มันก็ต้องไปเปิ้นกับเรื่องต่างๆหลายบ้างน้อยบ้างจังซั่นล่ะมันหนีบ่หม่มดอกหนีบ่หม่มยอมเนาะยังสิเปิ้นเว้าล่ะว่าถ้ามีลมมันก็ยังมีเรื่องแม่นบ่ล่ะเบิดลมมันก็เบิดเรื่องเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่หม่มเรื่องจังสิคือกันเด้แต่ว่าเมื่อกระทบเก่าแล้วระวังพระอริยะเจ้ากับปุถุชนเนี่ยมันสิมีความบ่ซึกต่างกันพระอริยะเจ้านี่เป็นบ่หลงละเริงกับฝ่ายที่ชอบใจแล้วก็บ่โสกาอะไรกับฝ่ายที่เป็นตะตั้งแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นได้แตกต่างกันมันอยู่ที่หม่องนี่ล่ะคือจังครับอีหยังก็คำที่เปิ้นเว้าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบจำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้พระพุทธปฏิมายังรากินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นก้นนินทาเห็นบ่ล่ะมันหลีกบ่ม่มได้งั้นน่ะญาติโยมนี่ล่ะจึงว่าผู้ใดศึกษาเรื่องของโลกเข้าใจเรื่องของโลกยังแท้จริงแล้วเนี่ยโอ้มันสบายเวลามันมีอีหยังเกิดขึ้นมากกับกระตนกระโตชีวิตเท่ากับเข้าใจจังสันล่ะแต่ว่าถ้าผู้ตัวต้นผู้บ่ได้ศึกษาเรื่องของโลกตามความเป็นจริงเมื่อหอดข้าวที่ได้ประสบสิ่งที่พ่อใจก็สิลืมโตอันนะมันเป็นจังสันเด้พอจะนั่นนี่โอ้ยนี่ต้องเข้าใจเรื่องของโลกเป็นตลาดเนี่ยบางเดือมันมีนะความสูญเสียก็มีแม่นบ่ล่ะในชีวิตของพวกเฮาเนี่ยให้เฮารู้จักทำใจเมื่อถึงเข้าสูญเสียของหักถ้าแม่นว่าผู้บ่เท่าท่านก็สิเสียใจนะแม่นบ่ล่ะมันก็เป็นเสียอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างเลยเด้
นี่ล่ะย่างเรื่องหนึ่งหยาดย่อมสุบตัวก้อนพระเพียรถูกหลายจนทนบ่ได้กลายเป็นบ้าเป็นหัวไปฟังไปเห็นบ่ล่ะหลายปู่หลายคนโอ้ยเนี่ยพอประสบปัญหาอุปสรรคก่อคัดของเห็นบ่ล่ะขาโตตายก็มีแม่นบ่ล่ะเบิ่งข่าวแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยมันมีเรื่องต่างๆกันปีละที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเฮาเข้าใจว่ามันก็มีทุกข์บ้างแล้วนักบ้างเบาบ้างเนี่ยชีวิตเนาะเดี๋ยวยังประเภททุกข์หลายจนกระทั่งต้นบ่ได้กลายเป็นบ้าป่วงนี่ก็นี่แล้วเนี่ยเรื่องนั่งปัสสาจาระอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินอยู่ไหนเนาะย่าคู่เป็นแก่เทศสู่ฟังบางทีเขาก็ไปเย็ดเป็นหมอหลองหมอล่ำเรื่องนั่งปัสสาจาระเนี่ยนั่งปัสสาจาระเราเป็นหลวงสาวเศรษฐีเมืองสาวัตถีได้ตามผู้ใต้ผู้เป็นคนใต้ไปอยู่กินสันสามีภรรยาจนกระทั่งได้ลูกน้ำกันผู้หนึ่งพ่อลูกนั่นยังได้นั่งกันตั้งขั้นอีกถึงกำหนดคลอดนั่นก็เลยอ่อนวอนผู้เป็นสามีให้พาไปหาพ่อหาแม่โดยอ้างว่าถึงจังไหนเป็นกะขาลูกบ่ได้ขายลูกบ่ลงยังแน่นอนเมื่อผู้เป็นสามีบ่กล้าพาไปพบโอกาสนั่งกันนี้ออกจากบ้านผู้เป็นสามีพ่อหูกับเฝ้าออกติดตามท่านที่และกับเพชรท่านอยู่กลางป่าเรื่องมันก็เลยเนี่ยเลยตามเลยว่าสันไปสองสามีภรรยากับพาลูกเดินทางต่อไปตกย่ำเมื่อแรงปรากฏว่าท่านเกิดปันกวนจวนสีกอดนั่งก็เลยบอกสามีให้ไปหางาใหม่มาสั่งซุ่มสำหรับอาศัยคลอดลูกสามีก็ไปเจียวหาบังเอิญตอนไปหาเนี่ยไปเจองูพิษตอดตายอยู่ห่างจอมปลวกแม่นบ่ล่ะนั่งก็ล่อค่อยสามีอยู่โดนอยู่นั่นด้วยความกระวนกระวายจนกระทั่งได้คลอดลูกขณะนั้นฝนก็ตกหนักนั่งก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้ลูกทั้งสองนอนแนบเอิกใส่มือและกระตีนยันพื้นดินกกลูกไว้จนกระทั่งผู้หลาแจ้งสว่างแล้วนั่งก็เลยจูงลูกผู้ใหญ่อุ้มลูกผู้น้อยเที่ยวตามหาก็ได้ไปพบผู้เป็นสามีนอนตายอยู่นั่งก็ห้องให้ลำพึงลำพันต่างๆหน้าๆและก็ฝืนใจพาลูกทั้งสองเดินทางต่อไปหอดแม่น้ำใหญ่ขวางหน้าอยู่นั่งก็เลยให้ลูกผู้ใหญ่นี่คอยอยู่ทาหิ้มตะฟังว่าตันไปแล้วก็อุ้มลูกผู้น้อยพาความแม่น้ำพาขึ้นตะฟังใส่ใบไม้ปูลาดให้ลูกนอนแล้วก็ย้อนกลับมาลูกผู้ใหญ่อีกขณะที่นั่งขวบมาหอดกลางแม่น้ำนั่นแหละก็ได้เห็นแล้วตัวหนึ่งมันกำลังโฉบลงมานี่ล่ะจับลูกน้อยเจ้าของไปว่าตันไปนั่งจะตกใจตบมือไล่พร้อมกับตะโกนตะวาดสุดเสียงแต่ว่ากับบ่ได้ผลฝ่ายลูกผู้ใหญ่บัดนี้ที่กำลังยืนคอยอยู่ที่หิ้มตะปังเห็นจังสั่นก็เข้าใจว่าแม่เอิ้นบัดนี้ก็เลยกระโจนลงไปในน้ำก็เลยจมน้ำตายอยู่มองหันล่ะนั่งโอ้ยเห็นเหตุการณ์จังสั่นปันหนึ่งพิมพ์ติดสินสติจมน้ำตายตามลูกไปเพราะความโศกห้องลำพันอยู่คนเดียวว่าโอ้ยลูกหน่อยของแม่กระตือกแล้วมันจบเจียวไปลูกผู้ใหญ่ก็ตายในแม่น้ำสามีก็ถือโง่ตอดตายนั่งก็ค่อยๆฝืนใจด้วยความลำบากเดินทางต่อไปจนกระทั่งไปหอดตำบลบ้านเดิมของนั่งก็เลยถามผู้ใต้ที่ยังสวนสร้างมาถึงเศรษฐีผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ใต้ผู้นั่นก็ตอบว่าหูจักดีแต่ว่าหน้าสมเปรตเวทนาแท้ๆย้อนว่าเพิ่นตายแล้วเมื่อคืนนี้เพราะว่าบ้านดีถูกพายุพัดลงมาทับตายกันหมดผัวเป็นภรรยากะตายลูกไส้กะตายตอนนี้เขากำลังเผาอยู่ที่ปราสาทน่ะละแบบนั้นพ่อนั่งได้ฟังตอนนั้นล่ะพลันกะถึงความวิกลลืมตนหมดสติสิ้นหิริความละอายสยายผมปะมาผ่านุงผ่าอมลุดลุ่ยเส้สั่งไปตามถนนยางหนาเวทนาจนภายหลังได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็เลยได้กลับได้สติและก็ขอบวชบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุผลสูงสุดหายโศกอีกต่อไปนี่ล่ะญาติโยมเรื่องนั่งปัสสาจาระนี่ก็บ่แม่นธรรมดาเด้อน่ะน้อญาติโยมการที่นั่งโศกถึงกับเสียสตินั่นก็เพราะว่าหลงเข้าไปยึดถือดังจริงจังว่านี่สามีของเฮานี่ลูกของเฮานี่พ่อแม่พี่น้องของเฮาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันบ่เป็นไปตามที่คิดก็เลยเฮ็ดให้เสียสตินี่ล่ะแต่ว่าภายหลังนั่งก็ได้ธรรมะเป็นแสงสว่างสองทางเห็นบ่ก็เลยเกิดความเห็นที่ถือตั้งนี่แหละเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้มันเป็นจังซั่นนี่แหละมันโอ้ยชีวิตเนี่ยมันบ่แน่บ่นอนอีหลีเด้คือจังครับ
นี่แหละมันมีเรื่องของผู้ใต้นมคนหนึ่งเดินทางในย่ำมืดเขาหัวซึกว่าถือกู้ตอดมันจังแม่นเจ็บจังแม่นปวดเสียเหลือเกินถึงกับห้องตะโกนจนเสียงหลงไอ้คนซอยพอมีคนเอาไปมาเยื่องมาส่องเบิ่งก็เลยโอ้ว่าโอ้ที่แท้นี่มันบ่แม่นงูตัวนี่กระโปหมักเผาตัวนี่ว่าซั่นมันเป็นเหตุว่าซั่นมันบ่แม่นงูนี่แหละพอเป็นจังซั่นเป็นจังไดความเจ็บปวดมันก็หายไปคือจังกับปิดจิ้มนี่แหละเห็นบ่ล่ะญาติโยมโอ้ยนี่เรื่องของโลกเนาะเนี่ยพวกเอาอยู่ในโลกเนี่ยมันสิหาอีหยังแน่นอนได้ล่ะโอ้โลกของโลกโลกนี่ล่ะมันบ่มีอีหยังแน่นอนเด้อ่ะตั้งโตโลกเองแล้วก็ทุกสิ่งที่อาศัยโลกมันอนิจจังทั้งสิ้นเด้อ่ะนะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนไว้สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทุกสนิทมันบ่เที่ยงเนี่ยบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นล่ะคือจังกับนี่ล่ะเรื่องที่มันเกิดดินตะลมบ่ดินตะลมบ่หิมะละลายเนี่ยข่าวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่เป็นข่าวระดับโลกเด้ตอนนี้โอ้ยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกว่าซั่นไปมันบ่น่าเชื่อที่สำคัญก็คือว่ากล้องอีหยังต่างๆนี่มันภาพต่างๆนี่จับไว้ได้เบิดเนาะถ้าสมัยเก่าสมัยก่อนพวกเฮาแนมบ่เห็นก็สิคิดว่าพูดผีปีศาจเขาเฮ็ดเขาทำแม่นบ่ล่ะแต่ว่าซูเมอร์เนี่ยมันเห็นเหมือนแต่ขนาดกล้องแต่จับไว้ว่าซั่นไปบ่น่าเชื่อดอดน้ำมันไหลปากโอ้ยเป็นตาหยาดเป็นตาหยาดหยาดดบดูตัวคนเนาะแต่แม้นว่าสมัยเก่าก่อนเนี่ยเขาบ่ได้เห็นหรอกภาพจริงๆเนาะแต่ว่าซูมือเนี่ยมันละแน่เหมียนเบิดโอ้มันมาจริงๆตัวว่าแต่เนาะน้ำมันไหลไหลมาเอาขี่ข้นเอาขี่ตมยี่ยังมาป้อมโอ้ยละเอละนาดขนาดสะพานบางไงยังพังตึกก็ยังพังว่าแต่ไปคนโตหน่อยๆเนี่ยมันสิอยู่ได้บ่ความทนหยาดย่อมล่องขึ้นเบิ่งอะนะโอ้ยเนี่ยตายกันเป็นเบื่อว่าจะไปตายกันเนี่ยล่มหายตายจากหาศพพ่อกับมีหาศพบ่พ่อยังอยู่ในกี่คนสิต้มกับมีจังซั่นน่ะนี่ล่ะชีวิตของคนเฮาเนี่ยจักมันสิไปย่ำใดมันบ่ฮู้เด้เนาะฮู้จักแต่วันเกิดว่าซั่นเด้วันตายเนี่ยมันบ่มีผู้ใดฮู้จักนํากันทั้งนั้นแหละแม่นบ่ล่ะบ่มีผู้ใดฮู้พวกเฮาผู้เป็นพุทธชนคนใดดอกธรรมดานี่เนี่ยจึงว่านี่ล่ะเรื่องของโลกสิหาอีหยังแน่นอนเนี่ยทั้งโตโลกเองทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยในโลกเนี่ยโอ้ยมันเป็นอนิจจังทั้งสิ้นเด้อหั่นน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าไว้บ่ผิดเพิ่นดอกญาติโยมเนาะสัพเพสังขาราอนิจจานี่สังขารทุกสนิทมันบ่เที่ยงถ้าไปฝืนธรรมดาสิหาของเที่ยงให้มันได้เนี่ยมันก็พอกับว่าพยายามหาหนวดเต่าเขาก็ตายเด้มันบ่มีมือสําเร็จแม่นบ่ล่ะเพราะว่าความเที่ยงแท้นี่ในโลกนี่มันบ่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหนือโลกที่เป็นว่าโลกอุดรโลกอุตระโลกอุดรนั่นแหละแม่นบ่ล่ะโลกอุตระโลกอุตระเห็นบ่ล่ะตราบใดที่ยังอยู่ในโลกมันก็ต้องถูกคลื่นชีวิตกระทบอยู่ตราบนั้นหลายบ้างหน่อยบ้างตามจังหวะแห่งกรรมลิขิตอย่างเดียวกับเมื่อออกสู่ท้องทะเลซึ่งบางเทื่อมันก็สงบบางคราวมันก็พอความปั่นป่วนนี่ล่ะเรื่องของโลกมันก็เป็นจังซี่ก็กันเขาสิว่าคือก่อทะเลสอบก่อทะเลเห็นบ่ล่ะญาติโยมโอ้ยเนาะนี่ล่ะเรื่องของโลกยังวันโลกนี่ล่ะจึงว่าโอ้ยชีวิตของพวกเฮานี่ล่ะถ้ามีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยมันดีเด้คือจังครับเห็นบ่ล่ะเพิ่นจุดเทียนเนาะบางวัดบางสำนักครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกได้ขนาดจุดตูบจุดเทียนเพิ่นก็มีวัดมีทรงของเพิ่นนี่ล่ะบางเดือนเพิ่นจุดเทียนเพิ่นก็ว่านี่ล่ะเราจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเราจะมีระเบียบวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเราจะมีปัญญาดับกิเลสดังพระองค์เราจะมีความบริสุทธิ์สะอาดซื่อตรงดังพระองค์เราจะมีความเมตตากรุณาที่เฉียบขาดดังพระองค์เห็นบ่ล่ะญาติโยมเนี่ยมันจะโอ้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติแนวทางในการนำพาชีวิตของพวกเฮาเนี่ยล่ะให้แต่อยู่กับโลกนี่ได้ยังมีความสุขนะตราบใดที่เอายังมีลมหันใจอยู่นี่แหละมันก็เป็นจังสิล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ก็เพื่อเตือนสัตว์โลกให้เตรียมพร้อมเพื่อประสบกับเหตุการณ์ทั้งดีทั้งร้ายแม่นบ่ล่ะซึ่งมันสิเกิดเมื่อใดเอ้าก็บ่ฮู้ละอาจสิเกิดเมื่อนึงกันนะเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นล่ะเฮาก็สิได้ฮู้จัก
ในการเบิ่งแย่งดูแลเนี่ยแหละเนี่ยล่ะแม้แต่เห็นบ่ล่ะเหตุการณ์บ้านเมืองอีหยังต่างๆจังซั่นน่ะย่ำซึกเฮากะลบแม่นบ่ล่ะย่ำสงบเฮากะตระกะเตรียมจังซั่นน่ะที่โบราณโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่าจังซั่นล่ะแต่ใส่ปฏิบัติได้บ่ว่าสิเป็นตั้งโลกตั้งธรรมแม่นบ่ล่ะเว้าเฉพาะในทางธรรมย่ำปกติก็ควรคิดไว้เสมอว่าบุตรธิดาสามีภรรยาของเฮานี่ต่างคนต่างเกิดมาบ่ได้นัดกันไว้เลยและก็ทยอยกันกลับไปเตือนละคน2คนเกิดดังกับโดยสารรถต่างคนต่างขึ้นมาร่วมอยู่ในหม่องเดียวกันและก็ลงหม่องนั่นบ้างลงหม่องนี้บ้างผลสุดท้ายลงกันหมดเมื่อฮอดปลายทางเห็นบ่ล่ะญาติโยมจุดหมายปลายทางชีวิตของคนเฮาแต่ละปู่แต่ละคนกันดีแล้วสัพเพมัจจุปะละยะนานี่ล่ะมรณันตังยิชีวิตังนี่แหละแม่นบ่ล่ะไปมั่นเด้งั่นน่ะมาแต่โตคนตนก็ไปแต่โตคนตนแม่นบ่ล่ะเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามายศและลาภไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นเด็กอ่ะญาติโยมทรัพย์สินเงินต้องสมบัติพัสดารก็นั่นละคือกันนั่นละอาศัยตัวกังตัวก้าวมันเป็นสมบัติประจำของโลกเกิดมากกับบ่ได้นำอีหยังติดโตมาได้ขนาดมาแต่โตคนตนมาแต่โตเป่าๆเนี่ยญาติโยมเนาะสนิทเอาฝ่าเป็นผ่าอมเอาล่มเป็นผ่านุ่งทั้งสิ้นเมื่อเกิดมาแล้วผู้ใดมีบุญวาสนามีสติปัญญาหาทรัพย์สมบัติไว้ใส่แล้วสมบัติเรานั่นบางเทื่อมันก็หนีไปก่อนเฮาหรือว่าบางคราวเฮาก็หนีไปก่อนแม่นบ่ล่ะมันบ่มีอีหยังแน่นอนเด้แม่นบ่ล่ะลาภยศเหมือนกับความฝันนี่ล่ะญาติโยมสังขารคือดังกับดอกไม้ชีวิตคือดังกับน้ำข้างในพวกเฮานี่มันเป็นจังซั่นเนาะญาติโยมสมบัตินี่ล่ะลาภยศเหมือนกับความฝันเนี่ยสังขารคือดังกับดอกไม้เนาะญาติโยมเนาะชีวิตบัดนี่คือดังกับน้ำข้างนี่เพิ่นบอกโอ้แม่นความเพิ่นเด้เนาะบางเทื่อลาภยศที่มันได้มาเนาะได้ลาภได้ยศนี่มันก็คือดังกับความฝันนี่เด้เนาะความฝันเป็นจังไหนผู้ใดเคยฝันฝันเห็นบ่ล่ะฝันลมๆแรงๆก็มีได้หน่อยญาติโยมเนี่ยหรือว่าสิฝันที่เป็นจริงก็แล้วแต่บางผู้บางคนก็ฝันเป็นจริงว่าซั่นไปนี่ล่ะลาภยศมันก็คือความฝันสังขารคือจังกับดอกไม้เคยเห็นอยู่บ่ดอกไม้เฮาเฮ็ดพวงมาลัยเฮาเอาดอกไม้มาบูชาเฮาเด็ดดอกไม้จากต้นหรือว่ามันอยู่ในต้นพอถึงเวลามันก็ล่วงกันล้นแม่นบ่เฮาเด็ดมาไม้เย็ดพวงมาไล่มาประดับแจกันบ่โดนบ่นั่นมันแค่เหี่ยวแค่แห้งเห็นบ่ล่ะสังขารของเฮาคือกันแม่นบ่ล่ะเฮาก็ว่าเฮาดีแล้วย่ําเฮาเป็นหนุ่มเด้หั่นน่ะแย่งแหวนหัวหย่มๆแย่งแล้วเปิดบ่เป็นถึงว่าย่ําเฮาเฒ่าแย่งเง่าเป็นตานายเป็นผู้ย่อยผู้ใหญ่มีหม่องอยู่ตัวโตเหลียวเบิ่ง2ฝ่ายแก้มหัวแย้มปะแห้งคือเด้หั่นน่ะตักอีหยังบ่บ่อีหยังเด้ในกระตนกระโตของพวกเฮาเนี่ยแม่นบ่ล่ะญาติโยมสิเอาแป้งมาเปาะสิเอาขี้มาทามันก็ได้สำนันแล้วสุดท้ายมันก็โอ้ยเนื้อเหี่ยวหนังย่านคือว่ากันล่ะเนาะเฒ่าแก่แล้วเนื้อเหี่ยวหนังย่านหูตาเสียก็บ่คือยังน้อยตีนมื้อเฒ่าต้นโตก็มองมนหูบ่แจ้งตานั่นก็บ่ใสนี่ล่ะกันสิลุกย่างใหญ่ย่ายย่างไปมาหลังกดโขแข็งงงงงมันบ่แสนแฟนหน้าโสภาได้คือเก่าเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี่โอ้ยก้อนแน่น่ะญาติโยมเนาะนี่ล่ะจึงบอกว่าลาภยศนี่มันเหมือนกับความฝันแม่นบ่ล่ะสังขารก็เหมือนกับดอกไม้ชีวิตใสเนี่ยคล้ายกับน้ำข้างเย็นบ่ล่ะน้ำข้างน้ำข้างที่มันมีมันเกาะอยู่ติดใบไม้พอแสงแดดมากกระทบมันก็แตกหายไปจังซั่นล่ะนี่ล่ะเพิ่นจึงสอนไว้ขณะที่เฮามีอีหยังอยู่ได้อีหยังมากนี่ล่ะก็ควรเตือนเจ้าของเนาะเตือนจิตเตือนใจว่าโอ้ยสรรพสิ่งทั้งหลายมันอาศัยตัวขั้งตัวเก้าเนี่ยสั่นล่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่มีอยู่เนี่ยล่ะมันอาศัยตัวขั้งตัวเก้าเด้แม้แต่ร่างกายของพวกเฮาก็อาศัยตัวขั้งตัวเก้ายืมเขามาตัวขั้งตัวเก้าแม่นบ่ล่ะเดี๋ยวก็คืนเขาไปบางผู้บางคนก็อยู่ได้โดนได้นานบางผู้บางคนก็อยู่ได้น้อยแต่แล้วแต่ว่าผู้ใดสิบริหารจัดการเบิ่งแย่งดูแลจังซั่นน่ะมันเป็นจังซั่นอีหลีเด้นี่ล่ะญาติโยมเนาะสรรพสิ่งทั้งหลายอาศัยตัวตั้งตัวเฒ่าจังซั่นล่ะเมื่อเอาหูจังซี่
ย่าประมาทเนี่ยล่ะสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีจังสั่นล่ะอันใดมันดีมันงามป้ากันเฮ็ดป้ากันทำจังสั่นล่ะมีอีหยังก็เฮ็ดก็ทำมันเข้าใจความเป็นจริงเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้นี่มีภูเขามาทักทายตลอดตัวนี้ยักษ์อ้วนกับเขามาคุณเดชดารงคุณสนกป้อนคุณฝูงบินตำกับเขามาเนาะกูกูบับเป็กคุณลำไยคุณธนาป้อนปั้นคุณกองคำบีอินตะปูต้อนคุณไพรพงกมลยอมรัตติยาจิมปลี่เนาะคุณอาจิกิจคุณทั้งน้องวีไลซิตี้คุณเขามาทักทายคุณอมรเนินใต้คุณจงกรณะเนาะคุณสุศาสตร์กันบุญเรื่องเต้าวันปะใหญ่อนุญาตน้ำเสียงหลงปลาไส้หอกกระจายเขาเอาโหลดเปิดโหลดตะบนหลวงโอ้คุณสันตินันคุณสำลิดเนาะเข่ามานี่คุณซื้อมิ่นบ่เนี่ยคุณเข่ามาภาคใต้เด้นี่คุณซื้อมิ่นเนาะคุณวีเซียนไส้ยาย่งเสียเข่ามาคุณไพศาลปะอลาตาคุณวิลาเดชคุณบัวพันคุณสมป้องคุณอูไทโอ้จังแมนดีเอาภาคใต้ภาคใต้นี่ล่ะเพียงคุณแวดเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจเนาะบรรยากาศของชีวิตนี่แหละมันก็จังสิล่ะชีวิตหยาดย่อมสุโปโซคอนผู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลเติมเต็มเอาเนาะเนี่ยย่อมสมเด็จย่อมมัลลิกาน้ำปัญญาย่อมจักกระพงขอนขวาเนี่ยเข้ามาคุณรถกันหอมหมดนี่เนาะเป็นเข้ามาทักทายเท่เนี่ยสาวเมืองต่างคุณวันไล่ก่อนกิ่งต้องคุณสุศาสตร์สูงเรื่องคุณมนตรีเอ็มมาปุ่มคุณธนาป้อนคุณกองต้องคุณสุปัตคุณสุวิทย์คุณประสานวงสมัครแม่สวยคุณน้องหลักคุณปะย่องสายตาวันศีลใหญ่เพิ่นว่าคุณรัดดาดังคุณทัศนีคุณอ่อนอานงป้าเสื่อนคุณหวยป้อนคุณไฟจัญญาบุญเนาะคุณอีหยังนี่ศาสีท่อนป้าเขียวคุณป้อนศีลคุณจัญญาคุณสังวันคุณนวลจันทร์บันนวลผาดคุณสุปันเบิ่งเข้ามาทักทายเอาทักทายกันก็บ่ได้พระบารมีคุณบารมีธรรมตโลสิริจันโทเนาะเอาเข้ามาคุณสุศาสตร์จันบุญเรื่องเพิ่นบอกว่าแสงเทียนส่องสว่างกระจ่างใสเหมือนแสงธรรมส่องใจให้สุขสันต์อยู่กับธรรมสำตื่นทุกเกินวันบ่ยึดมั่นสิ่งใดบ่ไหวจริงเปิ้นว่าถ้าผู้ใดชิมธรรมะสิไล่สุขมีแต่ทุกข์ในฤดีไข่สีสิงเอาพุทโธนำทางสว่างจริงชีวิตหนึ่งอยู่กับธรรมสุขลำเอ้ยถูกต้องคุณพระลวิทย์อุดมสันต์เนาะเปิ้นเข้ามาภาคใต้เอาอนุโมทนาคุณพูนคุณพูนก้องสืบสาดสวัสดีย่ำเศร้าเป็นว่ามาใหม่เนี่ยคุณพูนคุณพูนก้องสืบสาดเนาะเอาเข้ามาทักใต้ภูใหม่คุณคำแก้วคุณคำพูนเอาสาธุเข้ามาทักใต้นี่ล่ะนี่ก็กลัวแผนที่ธรรมะเข้าอบอุ่นจังสิล่ะได้บรรยากาศแม่นบ่ล่ะญาติโยมวันศีลวันพระเนาะเบิดนี่เนาะเวลามันไปไหวเลยสิเบิดสิเบิดเดือนอีกล่ะเบิ่งสิล่ะโอ้ยเนาะมาเบิ่งปฏิทินเมื่อนี่วันพระเมื่อวานนี่ก็วันศาสตร์จีนเด้เมื่อวานนี่วันศาสตร์จีนเมื่อนี่วันพระเนาะขึ้น15ค่ําเดือน9เด้เมื่อนี่วันศุกร์ซ้ําตัวเลยวันศุกร์สุดสัปดาห์โอ้ยเนาะเบิ่งไปไหวคือจังนี่เนาะวันเวลานี่มันบ่ถาบ่ค่อยไปเด้เนาะวันนี้วันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคม2569เนาะขึ้น15ค่ําเดือน9แล้วเบิ่งทีล่ะวันศีลใหญ่เนาะวันศีลใหญ่นี่ล่ะญาติย่อมก็เอานี่ล่ะหัวจักในการเบิ่งแย่งคนคุณตำป้าคนก็เข้ามาคุณสีวงตาถ้ำคุณสยามป้าบ้านปักสองเล่าคุณวีไลรัตน์คุณน่ะเข้ามาทักทายเนาะทักทายกันมาได้ญาติย่อมเอ้ยนี่ล่ะครอบครัวแผนที่ตำมาแจ้งสารเนาะให้ฮู้เท่าท่านอีหยังต่างๆที่มันเป็นไปในชีวิตฮู้เท่าท่านมันก็สบายใจญาติย่อมเนาะแต่ว่าเว้ามันง่ายอยู่เด้ท่านเจ้าคุณก็เว้าง่ายง่ายเด้โอ้ยย่อมเอ้ยโหเท่าท่านเด้อแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยโอ้เฮ็ดอันยากนะได้ญาติโยมอุ้ยมันบ่แม่นง่ายปานใดเด้ต้องฝึกแต่ละต้องฝึกต้องคมนั่นจังซั่นล่ะมันจึงสิได้อะนะถ้าบ่ฝึกบ่คมบ่ได้เด้ลาภยศเหมือนกับความฝันสังขารเหมือนกับดอกไม้ชีวิตไสมันคือจังกับน้ําข้างนี่ล่ะเพิ่นจึงสอนแม่นล่ะคณะที่เฮามีอีหยังอยู่หรือว่าเข้าได้อีหยังมาจังสันนะนี่ล่ะให้เข้าพิจารณาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอาศัยตัวขังตัวข้าวจังสันละเข้ายืมเขามาใส่เนี่ยเข้ายืมเขามาใส่ตัวขังตัวข้าวเนี่ยล่ะบ่ให้หลงคิดเมื่อย่ำใดเนี่ยบ่หลงติดบ่หลงคิดในเมื่อย่ำใดบ่ให้หลงทุกข์ใจในเมื่อย่ำเสียเนี่ยล่ะเนี่ยเพิ่นบอกเฮ็ดให้มันได้ญาติโยมเด้อไม่หลงติดเมื่อย่ำได้เนี่ยอย่าไปติดมันอย่าไปคิดมันหลายย่ำที่ใดมาเอาย่ำได้มันจะเอาให้ถือว่าโอ้เอามันเป็นโศกของเอาเป็นบุญของเอานี่ล่ะบ่หลงบ่หลงเสียใจนี่ล่ะบ่หลง
เสียใจบ่หลงทุกข์ใจเมื่อย่ามมันเสียจังซั่นน่ะย่ามที่มันเสียไปเห็นบ่ล่ะย่ามได้

กับมีย่ำเปียกับมีแมนบอลละมันมีได้มีเสียแมนบอลละมันเป็นจังสันเนี่ยหยาดย่อมเนาะได้บอลเสียกับบอมีบอลไหวเนี่ยแมนบอลละแบบเนี่ยเนาะหยาดย่อมแมนว่าเบอร์เนอร์นะได้บอลเสียกับบอมีบอลไหวจังสันแล้วแมนบอลเนี่ยจึงว่าบอลหลงไม่หลงคิดเมื่อไม่หลงติดเมื่อยามที่ได้ไม่หลงทุกใจเมื่อยามที่มันเสียไปเนี่ยล่ะการะที่ได้อีหยังไหวในครอบครองแต่ให้มีสติล้ำลึกได้ว่าของเรานี่มันแปรเปลี่ยนได้แน่นอนนี่แหละยืมเขาตัวขังตัวเก้าเนี่ยล่ะอีหยังที่มันบ่แม่นของเฮาอีหยังที่มันบ่เป็นของเฮามันก็บ่อยู่น้ำเมาเด้มันบ่มีอีหยังเป็นของเฮาจักอย่างแต่แม่นว่าถึงเรื่องของความเป็นพระว่าสันไปพระเป็นสอนนั่นล่ะพระอริยเจ้าเป็นสี่สอนบ่มีอีหยังเป็นของเฮาจักจริงจักอย่างเด้อแม่นบ่เดี๋ยวแต่ว่าพวกเฮาก็นี่แหละของกูของกูอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูจักอีหยังอ่ะคิดกันเล่ากันซูเมอร์นี่ก็ย้อนไอ้มันของกูของกูนี่แหละเนาะมันเป็นจังซั่นอีหลีเลยเนาะญาติโยมโอ้ยเดี๋ยวพวกเฮาเนาะยังเป็นนี่แหละยังเป็นโลกอยู่มันก็เป็นจังซี่ล่ะของกูของกูจังซั่นล่ะแต่ละผู้แต่ละคนเนาะเนี่ยบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตดอกบ่ว่าเขาบ่ว่าเฮาเนาะนี่คนเขามาสักใต้กู้ฟันสวรรค์คุณข้องคิดต้อมจันย่ายสีดีดวงฟันแมววิฟังของคุณเอียงเนี่ยคุณไปบุญสิงจันเนาะคุณมีไล่รับเนาะเป็นยังเขามาสักใต้ได้นี่เนาะเอาอนุโมทนาสักใต้กันเขามาจังสิละครอบครัวแผนที่ธรรมะเอายิ้มแย้มแจ่มใสมีโอกาสตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เต่ามากยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคภาเอายังกี่ไล่ๆก็เอานี่ละในคณะที่กำลังตั้งอยู่จิตใจมันสงบมันนิ่งมันเย็นได้ก็สบายล่ะญาติโยมยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อภัยมันเกิดมันมีแต่สละย่ำสูญเสียของหักมันก็สิเป็นไปในปกตินี่ล่ะยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกมีนี่ล่ะเพราะได้คิดว่าทุกอย่างมันตรงกับสิ่งที่เฮาคิดไว้บ่มีผิดว่าแล้วนี่ล่ะว่าแล้วจังหวะแม่นบ่ล่ะบันเทือกันได้เนาะนี่แหละมันคือจังหวะนี่ล่ะส่วนคนที่สูญเสียของหักแล้วก็เฝ้าแต่เสียใจหรือว่าของใส่มันแตกหักสูญหายเกิดโทโสโมโหจังซั่นน่ะเป็นเพราะบ่ได้นี่ล่ะตั้งจิตตั้งใจบ่ได้เตือนเจ้าของไว้ตั้งแต่ตอนต้นจังซั่นล่ะเนี่ยแต่เฮาเตือนเจ้าของว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเฮาอาศัยตัวกังตัวเก้าแม่นบ่ล่ะเฮายืมเขามาใส่ตัวกังตัวเก้านี่แหละแต่มันสูญเสียไปเอาแกเนาะเป็นไปตามสภาพของมันนี่แหละยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกมีนี่แหละเห็นบ่ล่ะมันเป็นเพียงสั่นเฮาทั้งหลายยังอาศัยโลกนี้อยู่นี่แหละญาติโยมเอ้ยมันจะต้องถือโลกกระทำครอบงำเป็นธรรมดาล่ะแม่นบ่ล่ะได้ปังเสียปังมันเป็นจังสั่นเด้ทุกบ้างทุกบ้างมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจังหวะของชีวิตแต่แล้วแม่นบ่ล่ะเรื่องของโลกก็ต้องเป็นจังซี่ลาภยศสรรเสริญสุขแม่นบ่ล่ะอันใดที่มันบ่แม่นของเฮามันก็บ่แม่นของเฮาจังซั่นล่ะเอานี่ล่ะมันบ่มีอีหยังเป็นของเฮาแต่แม่นเมื่อถึงจุดนึงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์แม่นบ่ล่ะเรื่องของโลกมันจะเป็นจังซี่แล้วเห็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมโบราณโบราณเพิ่นจึงสอนเพิ่นจึงเตือนเพิ่นบอกเด้เอาถ้าแม่นเจ้าอยู่ในโลกแล้วเจ้าอยากได้แบบโลกโลกก็ต้องเฮ็ดต้องทําเอาแบบโลกโลกจังซั่นล่ะคือจังครับที่เพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าจังได๋ก่อท่านเจ้าหวังอยากได้เป็นใหญ่ของเมืองหวังจะเป็นผู้คนให้ฮําเฮียนความฮู้ท่านเจ้ามักเราสู้สู้สวกฝูงสาวให้ค่อยอดค่อยเพี้ยนค่อยจ๋าค่อยเว้าท่านเจ้ามักกินข้าวให้ทําหน้าอยู่นํานําจังซั่นเด้ใจประสงค์ใจหน้าพันเจ้ามักอยากได้แนวลูกหลานหลายให้เจ้าเอาเมียสาวคู่ควรมาซ่อนขันเจ้าหวันอยากขึ้นเมืองสวรรค์สันเทียบให้เจ้าเพี้ยนก่อสร้างบุญอยู่ซอยสู้เจ้าอย่าได้โลภเดียวเป็นเกี่ยวหลายคมให้เจ้าเป็นคมเดียวต่อสันกับดำอย่าสิเห็นแก่ใดของเพิ่นมามือมันบ่มีทําทุนอุ่นของพ่อมือเจ้าอย่าพากกันดื้อมือไว้ลักลอบอย่าสิเห็นแก่ใดมันสิใหม่เมื่อรุ่นท่านว่าตุ้นเฮาหน่อยให้ทําเพียนหาเติมมื้อละ10มื้อละ5หาไว้ใส่ถุงจังซั่นนะเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกแม่นว่าเพิ่นเด้อเนาะไปสั่งไปก่อยสั่งสมอบรมไปจังซั่นล่ะมื้อละเล็กมื้อละหน่อยเนาะขยัน

0: ข้ามาภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กมานี่เฟซบุ๊กนี่สิมีสวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญเนาะสวท.นครพนมแล้วก็สวท.อุบลราชธานีก็มาภาคใต้กันเนาะย่อมเตรียมป้อนป้องสืบสายกับสาธุอ้าวสาธุเด้อขอบคุณเด้อคุณย่อมอาจารย์เตรียมป้อนต้องสืบสายเนาะเป็นเก่ามากภาคใต้เอานี่แหละคือครอบครัวแสนกี่ตั้มมะกูที่เข่ามากภาคใต้ก็ขอบคุณเนาะเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจตั้งเดี๋ยวคุณเว้าไปน้ำกันแน่เบิ่นไปน้ำเจ๋งเสียละเนาะคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการทำมาอยู่เด้ออาตมาภาพอยู่คุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่านั่นแหละมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอคึกกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติย่อมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอคึกสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการเก่งอย่าลืมเด้ย้ำจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะเนี่ยล่ะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปนอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงสัดเจนบ่สัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการเฮาออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมเนาะวิทยุคลื่นลักก็มีวิทยุคลื่นชุมชนก็มีเนาะวิทยุคลื่นลักนี่แหละสวท.อำนาจเจริญเนาะ 103.25 ตันปอนันทพัฒน์จิ้มป้าสวท.มุกดาหาร 99.25 ตันปอชัดสุดาปดปัดสวท.อุบลราชธานี 98.5 เนาะแต่ตันปอวีรพลสุธาอัศเนาะสวท100 94ตันปอป้อมป้อนเชียงทําแล้วก็สวทนครพนม 90.25 ยังมี NBG TV อีสานแหละเนาะยังมี NBG TV อีสานตันปอสุปัดป้อนนําวงแล้วก็คุณสุดใจทุกสายเนาะขอบคุณทุกโตทุกคนทุกกรรมทุกฝ่ายเนาะที่ได้ติดตามโอ้นี่ยังมีผู้เข้ามาทักทายเนาะคุณเดชาอุดมศรีกราบนมัสการมื้อนี้วันพระไปทําบุญเพิ่นว่าเอาขอบคุณแสดงความดีใจอนุโมทนาน้ำเด้อนี่แหละแต่ถ้าแม่นเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ็ดอีหยังที่มันเป็นคุณงามความดีได้เอาเฮ็ดไอ้ทำเนาะคุณสู้ใจสันตาลูไนเนาะเป็นกับเขามากคุณนับลงภาคเจริญว่าเตรียมโตไปใส่บาตรโอ้จังแม่นเป็นตาอบอุ่นเนาะคุณสุดสาครศรีลาซักอย่างเสียละเป็นกับเขามากภาคใต้เนาะอนุโมทนาสาธุขอบคุณนำจิตนำใจของออกตนญาติโยมสู้ผู้โซคันเนาะนี่แหละเป็นบรรยากาศเมื่อเอื้อเนี่ยก็เนาะโอ้สิเดงหูชักว่ามีเทพประบุญจักตนมีเทพปฏิดาจักตนเด้เนาะเพื่ออะไรล่ะเตรียมตนเตรียมโตไปวัดว่าอารามกันสู้ผู้โซคันแหละเนาะเตรียมตนเตรียมโตเด้อญาติโยมสู้ผู้โซคันเนาะนี่แหละเมื่อนี่วันศีลวันพระคือจังกับมาได้เด้วันศีลใหญ่เนี่ยเป็นมือวันศีลใหญ่ที่สองของช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาแล้วอย่างนั้นล่ะเนาะเตรียมตนเตรียมโตแล้ววันศีลวันพระเอ้านี่ล่ะไอ้เฮ็ดบุญอุดักในการให้ท่านรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาคือจังกับที่เฮานี่ล่ะได้เฮ็ดได้ทํานี่ล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนพวกเฮาเนี่ยในส่วนของการที่นี่ล่ะเฮาเมื่อฮอดวันศีลวันพระเด้อลูกหลานเด้อเอาใจใส่แม่นบ่ล่ะเอาใจใส่บ่จิ้มบ่จิ้มหีดจิ้มข้องเป็นไว้จังสันใดให้เฮาได้รักษาหีดข้องหีดข้องหีดวัดข้องสงหีดเจ้าข้องขุนจังสันละหีดวัดว่าอารามหีดออกต้นญาติโยมพากันเฮ็ดพากันทำพากันต่างกันแปลงเอาชีวิตมันบ่แน่บ่นอนคือจังกับกี่เว้านั่นแหละแม่นบ่ล่ะทำเนี่ยบุญกุศลคุณงามความดีได้มันสิติดตามกระตนกระโตของพวกเฮาเด้แนวอื่นเนี่ยมันบ่มีอีหยังเด้ญาติโยมโอ้ยมันแม่นความเพิ่นเด้เนี่ยมันบ่มีอีหยังติดตามอีหลีเด้อเฮาเห็นมาแม่นบ่ล่ะตั้งแต่เกิดมาเฮาตั้งแต่ชื่อความได้จำความได้ล่มหายตายจากไปแล้วมีผู้ใดเอาอีหยังไปได้นําเนาะนี่แหละจึงว่าจักสิผิดกันเฮ็ดหยังจักสิเลวกันเฮ็ดหยังญาติโยมเนาะผู้ใดมีเวียกมีงานมีหน้าที่อีหยังก็เอานี่ล่ะเฮ็ดเอาทําเอาจังซั่นแล้วแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะจึงว่าเอานี่ล่ะวันศีลวันพระในมื้อนี้วันนี้เนาะเอาเฮ็ดเอาทำเอาบุญกุศลคุณงามความดีเด้อพอเมื่อตื่นหงเต่ามือใหม่มาถึงฝูงโมสังโคข้องเครื่องสงทรงเอดูเหลืองเหลื่อมแววงามวาดของข้องพระพุทธเจ้าสงวนไว้บ่ว่างถึงมาตื่นหงเต่าเจี่ยวโผดฝูงตักเดินปีกขาคัวไปตามบ้านตามแต่สัตว์ตาเสือตามใจเขาสีใสขั้นผู้ใดอยากขึ้นเมืองฝ่าหักสีท่านเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะพ่อฮอดวันศีลวันพระญาติผู้ประสงค์องค์เจ้าเพิ่นก็รักษา หีดข้องของเพิ่นแต่ละแต่ละหม่องแต่ละบอนมีหีดมีข้องบ่คือกันเนาะบางหม่องนี่วันศีลวันพระยักคู่เพิ่นก็บ่ได้ออกบิณฑบาตเด้ยอดอีหยังยอดว่าญาติโยมสิมาใส่บาตรอยู่วัดจังซั่นล่ะญาติโยมก็พากันตุ่มกันห้อมกันมาใส่บาตรอยู่วัดจังซั่นล่ะเนาะแกเฮ็ดตามหีดข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พวกเฮาได้พากันเฮ็ดพากันทําพากันต่างกันแปลงเนาะเอาเดี๋ยวสิเปิดสายให้จักหน่อยโทรมาว่างั้นโทรมาท่านเจ้าคุณบ่ได้รับสายถ้าแม่นโทรมานี่ต้องโทรเบอร์จังซี่เด้อเบอร์ใหม่เด้อเบอร์0831401899นี่เบอร์นี้เด้อถ้าแม่นสิโทรมาเข้าสายว่าซั่นไปเบอร์0831401899เนาะคุณเป็ดจลัดคุณสังวีคุณเดือนเป็นสายแววคุณปิดทับป้องเพชรคุณกู้อ๋องคุณซุปเปอร์ไซคุณน่ะคุณสมหมายคุณน่ะเพิ่นเข้ามานี่ล่ะมีผู้ที่เข้ามาทักทายเนาะว่างอันโทรมาหลายเบอร์นี่ท่านเจ้าคุณบ่ได้รับเนาะเจริญพรได้ยินอยู่บ
1: ่
0: อยู่ไสนี
1: ่อยู่อาสามารถจ้ะ
0: อยู่อาสามารถเนาะมื้อนี้สิลงวัดอยู่บ่
1: จ้าย
0: อมหยังยอมหยังนี่
1: ยอมพี่กุลจ้าย
0: อมพี่กุลอยู่อาจสามารถเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อสาธุสาธุยอมพี่กุลอยู่อาจสามารถเนาะ5085ว่างั้น9956เจริญพร
1: นมัสการค่ะ
0: อยู่ไสนี่
1: อยู่เราซื้อก็บันดูน
0: โอ้บันดูนเนาะสิล่องวัดอยู่บ่มื้อนี
1: ้ร่องค่ะ
0: โอ
1: ้ใช่แก่นจ๋าเลยตาเด้
0: อโอ้ยสาธุสาธุเนาะเตรียมล่องวัดไปจำศีลบ่หรือว่าไปใส่บาตรซื
1: ่อไปตั้งอยู่มื้อแลงมื้อล่ะค่ะ
0: อ๋อสิไปสวดมนต์ยามมื้อแลงเอาสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อขอบคุณหลายๆสาธุบรรดูลเนาะเจริญพร
2: สวัสดีครับหลวงพ่อเจ้า
0: เจ้าสิร่องวัดนโมอยู่บ่เจ้าเนี่ย
2: โอ้ยทําไมบ่ได้ไปแล้วนั่นก็น้อยเตรียมตัวสักที31ก็น้อยอยู่กลางตรงเลยสิไปใส่บาตร
0: โอ้สิไปใส่บาตรอนุโมทนาบุญนําเด้อสาธุสาธุเจริญพร
3: คณะก
0: ร
3: รมการค่ะ
0: แม่ไหนยอมสมควรสิล่องวัดอยู่บ่มื้อเนี่ย
3: ล่องค่ะ
0: อ๋อเตรียมตนเตรียมตัวไปใส่บาตรหรือว่าสิไปจำศีลพร้อม
3: ไปใส่บาตรแล้วก็ไปจำศีลเลยค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ยขอบคุณอนุโมทนาบุญนำเด้อยอมสมควรเด้อสาธุเนาะญาติยอมทั้งพ้นท้องเด้งอันน่ะเจริญพรเป็นยังไงแม่ปุ๋ยเจ้าสิล่องวัดอยู่บ่มื้อเนี่ยจำศีลอยู่บ
3: ่
0: สาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อสาธุเอาสาธุเรียนบ่ล่ะโอ้ยมีแต่มีแต่ผู้ถูกคักแน่ได้ครอบครัวแฟนที่ทำมาเอานี่เนาะสิพากันไปใส่บาตรสิพากันไปจำศีลแต่ละเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตมันดีจังสี่เนาะเจริญพร
4: น
0: มัส
4: การครับ
0: ปี695ผู้ใดเนี่ย
4: ผู้ใหญ่เพื่อนบ้านไม้นอนสะอาดนี่นะครับ
0: บ้านไม้นอนสะอาดใส
4: คร
0: ับบ่อ้วนบ่โอ้ยล่องวัดอยู่บ่อีพ่อใหญ่มื้อนี
4: ่ผมนี่แหละฝึกกานงูนถวายศอกถวาย
0: ท่าโอ้ยจังแม่นเป็นตาได้บุญเนาะโอ้ยดีใจดีใจ
4: เนี่ยคุณมันเป็นตำบลสิมาลงลงอุโบสถสุบานผมเนี่ย
0: บ้านนอนสะอาดบ้านน้ำมักจริงงานบ่
4: ครับครับแม่น
0: สาธุสาธุอนุโมทนาเด้อโอ้สาธุโอ้ยจังแม่นดีเอ้าเนี่ยเห็นบ่ล่ะญาติโยมเออเพิ่นตั้งจิตตั้งใจได้เนี่ยเนาะเอ้านี่ล่ะมาไล่งานกันเห็นบ่ล่ะแต่ละหม่องแต่ละบอนนี่ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเอาบุญกันดีๆได้เนี่ย9857เจริญพรได้ยินบ
2: ่ได้ยินอยู่ค่ะน้อย
0: อยู่ซ้ายนี่9857เนี่ย
2: อยู่หน้าล้อมไร่หี
0: หน้าล้อมไร่หีมื้อนี้ลงมัดบ
2: ่ค่ะน้อยตาบ่ค่อยดีค่ะน้อย
0: ตาบ่ค่อยดีก็บ่เลยบ่ได้ไปลงวัดลงมาเนาะ
2: ครับไปใส่บาตรซื
0: ้ออ๋อไปใส่บาตรซื้อแต่ว่าก็ฟังเทศน์ฟังธรรมจังซี่เน
2: า
0: ะเ
2: ออฟังหลวงตาฟังหลวงพ่อคุณแม
0: ่อ๋อล่ะคุณยอมหยังเจ้าซื้อหยังนี่
2: ล่ำสีเสีย
0: น
2: คร
0: ับ อ๋อยอมล่ำสีเสียนเนาะ9857เอาสาธุเอาอนุโมทนาขอบคุณเฮ็ดบ่ได้ฮู้จักว่าหม่องนั่นเฮ็ดบุญหม่องนี่ทำบุญญาติโยมเอาใจใส่วัดว่าอารามรักษาศีลโอ้ยจังแม่นมันดีเด้นี่แหละชีวิตของพวกเฮาในความเป็นพุทธศาสนิกชนก็เป็นจังซี่ล่ะรักษาหีดพ้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพวกเฮาไว้เนาะนี่เอาอนุโมทนาบุญนําเจริญพร
3: กับนักการค่ะ
0: มื้อนี้เตรียมตนเตรียมตัวไปวัดอยู่บ่แม่ปุ้นเนี่ย
3: มื้อนี้สิลงว่าสิจำศีลค่ะ
0: จำศีลพร้อมเนาะศีลใหญ่เนาะเอ้าสาธุอนุโมทนาไฟไล่งานว่ามีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตนเนาะสาธุสาธุเดี๋ยวแม่ปุ่นล็อกกำลังเตรียมลงวัดเตรียมไปใส่บาตรเนาะโอ้ยจังแม่นดีจังแม่นดีเอาอนุโมทนาขอบคุณทุกผู้ทุกคนเห็นบ่ล่ะพอเปิดสายให้กันนี่ล่ะขอบคุณเฮาอ้อปุ่นทุกวันคือว่าเนาะเจริญพร
2: คร
0: ับแล้วมาสการไปเตรียมตนเตรียมโตลงวัดแล้วแม่นบ่เนี่ย
2: ครับ
0: พอถ้ายกใหญ่คือกันได้นี่แม่นบ่เนี่ยเอ้าสาธุสาธุพ่อใหญ่เปิดบั่นไผกุดยาล้วนเปิ้นเอาสาธุอนุโมทนาเจริญพร
2: นมัสการนั่นน่ะผู้ดำรง
0: เตรียมแล้วบ่ผู้ดำรงบ่เนี่ย
2: โดยละโดย
0: อนุโมทนาเด้อสาธุสาธุ
2: ไป
0: ทำวัดเนาะสาธุสาธุเจริญพรได้ยินบ่
3: มา
0: ส
3: มาสการ
0: เด้อค่ะแม่ได้เตรียมตนเตรียมโตลงวัดอยู่บ่บั่นตะวังใต้นี่ก็ได้
3: จ้าไปนอนวัดที่กันล่ะจ
0: ้ะโอ้ยอนุโมทนาบุญนําเด้อสาธุสาธุขอบคุณนะสาธุเจริญพร
3: สังฆมาสการค่ะ
0: แม่เพิ่นเตรียมโตแล้วบ่มื้อเนี่ย
3: โอเคมาเจ้ามาล่ะ
0: โอ้ยน่ะเฮียบอกเบิ่งไปทําวัดตั้งแต่เช้าๆเนาะน้อง2ห้องเนาะไปจำศีลน้ำพันอยู่บ่เนี่ย
3: จำค่ะจำ
0: เอาสาธุอนุโมทนาบุญน้ำเด้อสาธุเห็นบ่ล่ะญาติโยมครอบครัวแทนที่ตั้มมาเอาโอ้ยจังแม่นคักเนาะผู้โทมาเบอร์นี่เด้อถ้าแม่นติโทมาเบอร์นี่เบอร์นี่ถ้าโทมาเด้อถ้าฟังรายการอยู่0831401899นี่เอาเนี่ยถ้าติโทเบอร์นี่เด้อ0831401899อ่ะนะเจริญพร
3: น้อมนมัสการเจ้าค่ะเตรียมจะฝากเอื้อย79 70จังไปอยู
0: ่เอาอนุโมทนาบุญคือกันได้บุญคือกันเด้อสาธุสาธุอนุโมทนานั่นล่ะเห็นบ่ล่ะครอบครัวแสนดีตั้มมาโอ้ยจังแม่นดีเนาะนี่ล่ะเอาพากันเอาบุญเอากุศลเอาคุณงามความดีคุณเดือนเพ็ญเฝ้าบ้าพระลุงเป็นเข้ามาเนาะพระลุงคุณไคยสิทธิ์น่ะเข้ามาตักใต้เด้เนี่ยคุณฟาลีนี่น้ำนนคุณอาดีศักดิ์คุณเจียนเจียนคุณกองป้นคุณน้องก้านสุวรรณไตรโอ้จังแม่นคักเนาะนี่ล่ะวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตของพวกเอ้าหมดจักในการเอาบุญเอากุศลเอาคุณงามความดีติดตามกระตนกระโตไปจังสละเนาะประพฤติดีปฏิบัติดีนี่ล่ะยังที่บอกกันล่ะว่าให้พวกเอ้าเนี่ยเข้าใจความเป็นโลกธรรมแม่นบ่ล่ะเข้าใจแล้วก็สบายใจได้เจริญพรเตรียมลงวัดแล้วป่ะนี่แม่สุซาดา
3: เตรียมแล้วเจ้าค่ะ
0: อนุโมทนาบุญนําเด
3: ้อทั้งวัดอยู่เฮือนเจ้าค่ะ
0: สาธุอนุโมทนาบุญนําสาธุเจริญพร
3: นมัสการค่ะ
0: อยู่ไสเนี่ย
3: อยู่บ้านทุ่งเกษมค่ะ
0: อยู่บ้านทุ่งเกษมลงวัดอยู่บ่เนี่ย
3: ลงอยู่ขะน้อยลงอยู
0: ่สาธุสาธุ2569เนาะบ้านทุ่งเกษมเนาะสาธุอยู่เมืองอุบลวาลินเด้เนี่ยเอาเป็นเข้ามาทักใต้ดีหลายบางเทื่อรับสายบ่ท่านก็ต้องขอไปเด้อญาติโยมทุกผู้ทุกคนนี่ล่ะวันเวลามันดีงามจังซี่ล่ะเนาะโอ้ยจังแม่นดีเจริญพร
5: นมัสการครับพ่อใหญ่เจ้าของค่ะ
0: แปลงได้ลงวัดน้ําเขาอยู่บ่พ่อใหญ่มื้อเนี่ย
5: ก็ฮอดวัดแล้ว
0: โอ้ยมาฮอดวัดแล้วแต่ว่าก็ยังถือโทรศัพท์มาฟังท่านเจ้าคุณเมาอยู่เนาะโอ้ยจังแม่นคักได้เนี่ยเอา
5: เป็นมักกะทายุ
0: โอ้ยสาธุอนุโมทนาบุญนําสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพร
3: ล
0: งวัดอยู่บ่แม่นวยมื้อเนี่ย
3: ก็นั่งจะไปค่ะว่าง
0: สาย
3: ก็จะไปแล
0: ้
3: ว
0: อ๋อว่างสายก็ไปเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนําเนาะเอายังอยากพ่อเขามาทักทายจังซี่ล่ะเนาะเฮ้ยแม่นเบิ่งนาฬิกามันสิเบิดเวลาโอ้ยจังแม่นคักเนาะอนุโมทนาสาธุเจริญพร
3: น
0: มั
3: สการหลวงปู่ค่ะ
0: ว่าจังได๋มื้อนี้ลงวัดอยู่บ่
3: ลงไปจําศีลพร้อมค่ะ
0: ลงไปจําศีลวัดหยังกว่าเ
3: หรอน้องแสดงค่ะ
0: วัดหนองแสดงอนุโมทนาบุญนําเด้อย่อมแม่หยังนี่ย่อมแม่หยัง
3: ย่อมแม่แก้วค่ะ
0: ย่อมแม่แก้วบ้านหน้าสะแบงลอยเอ็ดเนาะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาโอ้บัดโอ้จังแม่นดีเนาะมันสิเบิดเวลาแล้วดิเจริญพรลงวัดอยู่บ่แม่มโนราเนี่ย
3: ลงอยู่ขอน้อยก็เลยเตรียมขอน้อย
0: เตรียมเนาะเอาสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนําเด้อสาธุเห็นบ่ล่ะญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนเมื่อวานนี่ท่านเจ้าคุณก็ไปปูนเด้วัดใหม่สีทองบั่นใหม่สี

บัณฑิตเมื่อย่ำได้ทุกข์ใจกับบ่ผู้หรือว่าเมื่อย่ำได้ทุกข์ใจกับบ่ชีวิตมันก็สิสบายจะสลับเป็นกำลังใจให้ตัวโบตัวคนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีเนาะท่านจะหวังอยากได้เป็นใหญ่ของเมืองหวังจะเป็นคู่คนให้ทำเยี่ยนความโอ้ท่านจะมักเราสู้สู้ตัวปุ๋งสาวให้คอยอดคอยเตี้ยนคอยจ๋าคอยเว้าท่านจะมักกินเขาให้ทำหน้าน้ำนำใจประสงค์ใจนำให้กุดสั่งดอกก้นกินเห็นบ่ล่ะบ่ลำบ่ล้านเปิ้นเว้าเปิ้นว่าเนาะแน่ล่ะเปิ้นเตือนสติแต่ละไอ้พวกเฮาได้หูจักในการประพฤติดีปฏิบัติดีท่านจะหวังอยากขึ้นเมืองสวรรค์สันเทพให้เจ้าเพียงคอสั่งบุญอยู่ดอกต่อยสู้ก็จังครับเฮาสั่งบุญให้ท่านรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาดังที่ภาคกันเหตุกันทำเนาะเอาละมื้อนี้พ่อเนาะแต่คอยพบพ่อกันในมื้อใหม่วันใหม่อยู่วัดป้าน้อยกะเนี่ยญาติโยมเพิ่นก็มาถวายจังหันมาถวายเพลนเนาะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ลงอุโบสถฟังปัปปติโมกย่ำมื้อแล้งก็ทำวัดแล้งจังซั่นล่ะนี่ล่ะที่ข้องวัฒนธรรมประเพณีองค์ย่างเหลืองๆอยู่บ้านเฮาเมืองเฮามันก็เป็นจังซี่สำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดป้าน้อยกลมกล้องปุ๊กปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเริ่มจะเริ่มคงเรื่องตลอดกาลนานเทอญขอจะเริ่มพอ

0: Amazing Thailand
1: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: แฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการบริโภคผักและก็ผลไม้และที่สำคัญประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยกันแล้วนะคะมาดูกันหน่อยว่าในสังคมสูงวัยเขามีการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อนั่นเองนะคะนั่นก็คือโรคความดันเบาหวานรวมทั้งโรคเกี่ยวกับกระดูกต่างๆวันนี้เราจะมาคุยกันกับนักโภชนาการเรื่องของอาหารนะคะนั่นก็คือคุณสสิธรบุญสุขค่ะท่านเป็นรักษาการนักโภชนาการชำนาญการพิเศษจากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหหน้าตาสดใสมากๆ
1: ขอบคุณ
0: สมกับที่เป็นนักโภชนาการมาแบบจริงๆนะคะด้านหลังของเราก็จะเป็น

0: ผักเป็นผลไม้นะคะจริงๆแล้วอยากจะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันหน่อยเรื่องของการทานผักและผลไม้โดยเฉพาะประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยผู้สูงอายุตอนนี้สถิติก็เยอะมากเรื่องของผักและผลไม้การเลือกรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพที่ห่างไกลโรคช่วยได้เยอะไหมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเรื่องของโภชนาการค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะคะแล้วก็พิธีกรของเราก็สดใสเช่นเดียวกันนะคะการที่เราทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราช่วยชะลอวัยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสังคมผู้สูงวัยนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องนะคะการทานอาหารได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะหลักๆของถ้าเกิดว่านะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่เราจะพบเห็นได้ก็จะที่อาจารย์บอกไว้เมื่อกี้คือโรคเบาหวานไขมันความดันนะคะแต่เราสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้ตั้งแต่เราอยู่ในวัยทำงานโดยการผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ5กำมือนะคะหรือประมาณ500กรัมนั่นเอง
0: ปริมาณด้วยสายตาหรือว่าจะ
1: ปริมาณด้วยสายตาหรือก็นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถนะคะใช้นะคะมือในการทานอาหารถ้าเป็นอาหารอีสานของเราเป็นป่นเป็นแจ่วจ้ำได้อย่างนี้นะใช่คะเราผักนะคะเราก็ใช้มือของเรานี่แหละค่ะหยุบมันมาเลยค่ะ5กรัมมือ
0: ทุกคนคะหยุบ
1: นี่คือหยิบมานะคะนะคะหยิบผักให้ได้อย่างน้อย5กรัมมือเป็นมือใครมือเราอย่างนี้นะคะเขาก็เรียกว่า1พอชั่นหรือว่า1กรัมมือคิดง่ายๆนะคะโดยผักนะคะให้ได้อย่างน้อยนะคะวันละประมาณ3ถึง4สีผักมีทั้งหมด5สีในการประกอบด้วยสีเขียวนะคะสีแดงสีม่วงสีขาวนะคะสีเหลืองส้มนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเราอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนี่ค่ะด้านหลังนะคะเบต้าคาร์โบไฮเดรตนะคะจากมะละกอนะคะมะม่วงสุกนะคะซึ่งนะคะฤดูนี้มะม่วงสุกกำลังออกแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดสูงที่จะเป็นความดันเบาหวานนะคะความดันก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงและผักที่มีส่วนสูงนะคะให้เอามาทานนะคะผักที่มีสีเขียวนะคะผักที่มีสีเขียวมีประโยชน์มากที่หากินได้ง่ายนะคะถ้าเกิดเราอยากนะคะให้ขับถ่ายดีนะคะอุจจาระของเราขับถ่ายได้ง่ายแนะนำให้ทานแตงกวาเส้นใยอาหารมี2ชนิดนะคะเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้กับไม่ละลายน้ำมีประโยชน์ต่างกันนะคะถ้าเกิดละลายน้ำได้แล้วก็คิดถึงเส้นใยอาหารเช่นนะคะเม็ดแมงลักเราแช่น้ำไปแล้วมันก็จะฟูพอมันฟูปุ๊บเรากินเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้นะคะเราอิ่มได้นานแต่เส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำอย่างเช่นเปลือกแตงกวาละลายน้ำไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนไม้กวาดที่จะไปกวาดพวกไขมันนะคะในกระเพาะอาหารลำไส้ของเราเวลาขับถ่ายออกมามันก็จะทำให้นะคะลำไส้ของเราสะอาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผักจึงมีประโยชน์มากให้ทานทั้งละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำนะคะ
0: โอ้โหแล้ววันนึงเราจะไปหาได้จากไหนบ้างคะเนี่ยวันนึงต้องทานให้ครบทั้ง5สีเลย
1: ไม่เป็นไร
0: สัก3สี
1: ได้ค่ะสีที่สำคัญนะคะที่อยากให้ได้ทานเลยนะคะถ้าเป็นนะคะในสุภาพบุรุษสีแรกนะคะที่อยากให้ทานแล้วก็สุภาพสตรีนะคะถ้าเป็นมะเขือเทศเราพบได้ง่ายมากเลยค่ะอาจารย์คะเมนูอาหารอีสานบ้านเราของเราคือส้มตำมะเขือเทศนี้อย่าปล่อยผ่านนะคะโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุนะคะอยู่ในวัยทำงานแนะนำเพราะให้มีสารนะคะต้านมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะอย่างผิวพรรณของเราสวยงามนะคะเราก็ทานนะคะมะเขือเทศนะคะตามมาด้วยหากินง่ายๆบ้านเราได้เลยค่ะอาจารย์คะนี่ค่ะ
0: มะละกอ
1: สุกนะคะช่วยในการขับถ่ายด้วย
0: ทานอะไรก็ได้
1: ทานอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้ทานได้วันละนะคะของเราไม่เกินนะคะ3ส่วนครั้งละนะคะต่อมื้อไม่เกิน6ถึง8ชิ้นพอดีคำของเราก็คือจะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะและหน้านี้เข้าสู่หน้าร้อนนะคะอยากจะแนะนำให้ทานผลไม้คือแตงโมนะคะที่สำคัญเลยนะคะบ้านเราที่มีเยอะคือกล้วยค่ะอาจารย์นะคะกล้วยกล้วยน้ำว้าให้ทานได้คาบละหรือมื้อละไม่เกิน1ลูกและข้าวตัวเยอะนะคะถ้าเกิดมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานนะคะก็ให้ทานกล้วยน้ำว้านะคะที่ไม่เหลืองจนเกินไปหมายถึงเปลือกนะคะให้มีเขียวปนเหลืองนะคะแต่ถ้าเกิดอยากทานกล้วยหอมให้ทานได้แค่ครึ่งลูกนะคะ
0: เพราะว่ากล้วยเนี่ยมีหลายประเภทและท
1: ี
0: นี้กล้วยหอม
1: กล้วยน้ำว้าก
0: ล้วยน้ำว้าก
1: ล้วยไข่
0: กล้วยไข่ก็มีคือกล้วยประเภทไหนที่ให้น้ำตาลสูงคะ
1: กล้วยน้ำกล้วยที่ให้น้ำตาลสูงนะคะก็คือจะเป็นกล้วยหอมโดยเฉพาะกล้วยหอมที่สุกมากๆก็จะมีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้สูงอายุให้แบ่งทานหรือแม้กระทั่งวัยทำงานเองให้ทานได้ทีละครึ่งลูกนะคะครึ่งผลนะคะถ้าเกิดว่านะคะเราทานกล้วยนะคะก็ได้สีเหลืองแล้วนะคะในข้าวต่อไปอาจจะทานสีขาวนะคะจากนะคะแก้วมังกรหรือไม่ก็แอปเปิ้ลนะคะหรืออีกชนิดนึงที่บ้านเราของอาหารอีสานของเรามีค่อนข้างที่จะเยอะนั่นก็คือคุณหม่อนคุณหม่อนอยู่ในตระกูลเบอร์รี่นะคะต้านมะเร็งนะคะมะเร็งลำไส้ได้นะคะแต่ว่าทานเยอะไม่ได้นะคะให้ทานได้ประมาณครั้งละไม่เกิน1ช้อนกินข้าวแล้วก็ตักใช้ช้อนกินข้าวของเราเนี่ยแหละค่ะตักขึ้นมาช้อนนึงข้าวของเรานะคะก็ทานนะคะเพื่อสุขภาพ

0: เต็มๆช้อนได้เลยนะคะตระกูลเบอร์รี่ที่หากินได้นะคะปักหม่อนอีสานบ้านของเราเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีงบประมาณนะคะข้างๆคุณพิธีกรของเราได้นะคะคือสตรอเบอรี่นะคะเอามาทำน้ำปั่นสมูทตี้ในหน้าร้อนนี้เย็นชื่นใจนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะข้างหลังของเราก็จะมีส้มนะคะถ้าเกิดว่าเราทานผลไม้ให้ได้หลากหลายสีสีเบื้องต้นแรกคือสีขาวนะคะสีเหลืองส้มนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมสีเขียวเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะคะคนไทยติดการเล่นอะไรคะโทรศัพท์แสงสีฟ้านะคะการที่เรากินสีเขียวนะคะเราก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะพร้อมกับสีเหลืองส้มนะคะจะทำให้นะคะสายตาของเราได้รับการดูแลนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมน้ำให้ได้วันละ 6-7 แก้ว
1: ค่ะแล้วผักแต่ละชนิดนะคะอันนี้คือจะเป็นประเภทผลไม้นะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นเบาหวานความดันก็ต้องเลือกว่าผลไม้ประเภทไหนที่เราทานได้ในปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเรื่องของผักล่ะคะทีนี้ผักก็จะมีผักที่มันมีความเป็นเส้นใยเป็นผักที่มีสีเขียวสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลักษณะการทำงานสรรพคุณที่ให้กับผู้ที่ทานเข้าไปเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงคะ
0: ผักนี้นะคะอยากจะบอกเลยนะคะคุณประโยชน์นี้หลากหลายมากนะคะถ้าผักที่เป็นสีม่วงก็อย่างเช่นนะคะก็คือกะหล่ำปีสีม่วงค่ะอาจารย์แต่ถ้ากะหล่ำปีสีม่วงเนื่องจากว่าอาหารอีสานบ้านเราเข้าไม่ถึงที่ปลูกกำลิมรั้วเลยนะคะแนะนำเป็นอัญชันสีม่วงอันนี้นะคะแอนเซทายโยทินนะคะช่วยในการป้องกันมะเร็งได้แล้วก็อีกสีเขียวนึงนะคะที่อยากจะแนะนำเลยหากินได้ง่ายเงี้ยผักบุ้งบำรุงสายตานะคะแต่ถ้าเกิดอยากช่วยในการต่อต้านมะเร็งก็จะเป็นตระกูลบรอกโคลีได้นะคะหน่อไม้ฝรั่งนะคะสีเหลืองนี้นะคะหากินได้ค่อนข้างที่จะนะคะง่ายมากนั่นก็คือฟักทองแต่ถ้าเกิดคุณพี่อยากควบคุมน้ำหนักตัวหรือว่าท่านไหนผู้สูงอายุมีปัญหาว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างจะเยอะก็ฟักทองประเภทหัวนี้ให้หลีกเลี่ยงก็กินเป็นผักที่เป็นสีเหลืองผักสีเหลืองบ้านเราที่หากินง่ายคือดอกสโนค่ะอาจารย์เคยรู้จักไหมคะดอกสโนดอกขจรนะคะช่างภาพของเรานี่พยักหน้าน่าจะเกิดทันนะคะดอกสโนนะคะดอกอะไรนะคะที่คุณแม่จะเรียกกันดอกสลีดนะคะ
1: ถ้าสีเหลืองตลาดทั่วไป
0: มีขาย
1: ใ
0: ช่ค่ะแล้วต่อมาก็สีเหลืองๆอีกอันนึงที่สามารถทานเอามาลวกได้ก็นี่ก็คือดอกข่าขมิ้นนะคะ
1: ทานได้ใช่ไหม
0: ทานได้ค่ะอาจารย์ขมิ้นอ่อนขมิ้นชันเวลาเรากินกับน้ำพริกอีสานนะคะของบ้านเรานี้ทานได้นะคะส่วนสีแดงก็มะเขือเทศพริกแต่แนะนำว่าพริกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะมีสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเยอะนะคะสีแดงแล้วก็ทานเป็นอย่างอื่นได้นะคะพริกหวานนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สีขาวแตงกวาดอกแครค่ะอาจารย์คะได้หมดเลยนะคะกะหล่ำปีนะคะผักกาดขาวนะคะเชิญชวนให้ทำความสะอาดด้วยการนะคะล้างผักนะคะให้สุขภาพดีของเราโดยการปล่อยล้างไหลผ่านผักอย่างน้อย15นาทีหรือถ้าเกิดไม่สามารถที่จะมีน้ำเยอะได้ท่านก็สามารถที่จะใช้เกลือนะคะหรือว่านะคะถ้าเกิดเรามีนะคะคุณทรัพย์เราก็สามารถซื้อนะคะน้ำยาที่ล้างผักที่ลดสารพิษเคมีตกค้างได้เหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผักที่อยู่ตามบ้านเราที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็หาได้ง่ายคืออยู่ริมรั้วเลย
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเป็นตำลึง
0: ได้ค่ะ
1: สรรพคุณยังไงช่วยได้ยังไง
0: ตำลึงนี่ก็วิตามินเอนะคะอาจารย์นะคะที่สำคัญเลยตำลึงเนี้ยนะคะจะมีสรรพคุณอีกอย่างนึงที่ทุกท่านอาจจะทราบแล้วก็คือถ้าเรากินตำลึงหลังฝนตกใหม่ๆนะคะช่วยเป็นยาระบายได้ดีด้วยสำคัญนะคะแล้วมีวิตามินเอตำลึงของเราเส้นใยอาหารก็สูงกระเฉดก็ได้นะคะอาจารย์หรือไม่ก็ดอกแครสีขาวที่มีตามริมรั้วนี่ก็ได้นะคะอาจารย์หรือถ้าเกิดเป็นดอกฟักทองได้หมดเลยอ๋ออยากจะแนะนำผักนะคะ2ชนิดที่ช่วยป้องกันมะเร็งแล้วก็ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารของเราได้คือกระเจี๊ยบเขียวให้กระเจี๊ยบเขียวของเรานะคะมาต้มนึ่งลวกได้และอีกผักชนิดนึงที่อยากจะแนะนำนะคะช่วยดูแลกระเพาะของเราได้ดีมากผักปรังนะคะช่วยดูแลสุขภาพได้ดีเอามาลวกจิ้มแจ่วก็อร่อยมาก
1: ปังนี่เหมือนจะมีความลื่น
0: ถูกต้องมันก็จะเหมือนกระเจี๊ยบเลยค่ะได้เลยนะคะช่วยในการดูแลสุขภาพได
1: ้ค่ะแล้วทีนี้ประเภทผักเนี่ยมันก็จะมีรสฝาดรสหวานรสเปรี้ยวบางทีอาจจะมีรสขมด้วยมันมีผลกับร่างกายของเราหรือว่าโรคที่เราเป็นอยู่ยังไงบ้าง
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะในช่วงที่เกิดว่าท่านที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคเกาต์ของเรานะคะท่านต้องระมัดระวังนะคะในการกินผักที่มียูริกสูงผักตระกูลที่มียูริกสูงก็จะเป็นผักตระกูลผักติ้วผักกระโดนสะเดาอย่างนี้นะคะค่ะถ้าเกิดมีกรดยูริกพวกนี้สูงก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ได้แต่วิธีการกินสามารถแก้ได้นะคะเรากินผักกลุ่มเหล่านี้กับโปรตีนที่มีคุณภาพเช่นอะไรคะเมนูสะเดาหวานน้ำพริกปลาย่างแล้วก็กินกับปลาได้นะคะหรือไม่ก็คือผักติ้วผักเม็กแล้วก็มากินนะคะกับใส่แกงนะคะแล้วก็มากินกับเนื้อสัตว์เนื้อปลาทูแบบนี้ได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมดื่มน้ำตามเยอะๆผักที่มีรสฝาดก็เหมือนกันนะคะเหมือนคนที่ชอบกินผักขมผักอะไรที่มันมีรสขมก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็น ้กินผักเป็นยาได้ค่ะ
1: นี้เวลาที่เราทานอาหารทั้ง3มื้อเช้ากลางวันเย็นแบบนี้เผื่อถ้าสมมติว่าตอนเช้าเราทานข้าวแล้วตอนเที่ยงเราอาจจะทานเป็นอย่างอื่นไม่ทานข้าวตอนเย็นไม่ทานข้าวแบบนี้มันมีผลกับเรื่องของโภชนาการไหมคะ
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวที่นาตาทำข้าวดีมากเลยนะคะ
1: แทนข้าวได้ไหมเผื่อใครที่กำลังควบคุมน้ำหนัก
0: กลุ่มประเภทข้าวท่านสามารถอาหารทานประเภทแป้งอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวได้เช่นอาหารหลักของเราคือข้าวสวยกับข้าวเหนียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราอยากกินอันอื่นก็เป็นประเภทเส้นได้เหมือนกันกลุ่มเส้นขนมปังกลุ่มเหล่านี้ก็ยังทดแทนกลุ่มข้าวแป้งได้เหมือนกันค่ะรวมถึงข้าวโพดเผือกและมันและกรอยด้วยนะคะ
1: ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอยากจะให้นักโภชนาการซึ่งมีความรู้เยอะมากๆเลยอยากให้ฝากถึงผู้สูงอายุโดยเฉพาะอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคนดูแลเรื่องของอาหารเดี๋ยวนี้อยากให้ดูแลเป็นพิเศษหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินหน่อยแล้วก็อยากให้ผู้สูงอายุมีอายุที่อายุยืนมายิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับถ้าเกิดเป็นเรื่องผู้สูงอายุถ้ามีผู้ดูแลก็อยากให้ผู้ดูแลปรุงประกอบอาหารที่ช่วงนี้นะคะก็ต้องช่วงเข้าสู่หน้าร้อนก็ปรุงอาหารที่นะคะปรุงร้อนทานนะคะเรื่องที่สำคัญผู้สูงอายุนะคะอาจจะทานอาหารแล้วได้ปริมาณน้อยก็ทานน้อยแต่บ่อยครั้งแล้วก็เลือกเมนูที่ย่อยง่ายนะคะเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นสีขาวแทนแล้วก็อย่าลืมนะคะให้มีผักแล้วก็ผลไม้เพิ่มเติมทุกมื้อนะคะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเรื่องภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยก็ต้องเพิ่มปริมาณโปรตีนให้นะคะที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอแล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยนะคะ 6-9 ชั่วโมงนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อทานอาหารถูกหลักแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนะคะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละ30นาทีเป็นการเดินค่ะเพื่อทำให้ร่างกายของเรามีการนะคะสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะเพื่อทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุยืนยาวได้ค่ะ
1: โอ้โหนะคะก็คือเป็นเทคนิคแล้วก็หลักง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวสามารถที่จะทำได้ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณสศิธรบุญสุขนะคะท่านเป็นรักษาการนักโภชนาการชำนาญการพิเศษจากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีขอบพระคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สามารถนำไปใช้ต่อแล้วก็ DIY เรื่องของเมนูอาหารได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากนักโภชนาการนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองแนวคิดของนักวิชาการกันหน่อยว่าเขามองในเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่เป็นโรคติดต่อไม่เลื้อรังรวมทั้งพี่ๆอสมที่เขาทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังความเห็นของพวกเขาพร้อมๆกันค่ะ
3: ก็ในโรคที่ไม่ติดต่อในเมื่อเราสูงอายุขึ้นนะครับเราก็จะมีโรคที่เราเรียกว่า NCD นะครับมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันนะครับแล้วก็โรคมะเร็งนะครับเนี่ยซึ่งจะทำให้อย่างของเราเนี่ยเรามีโครงการรอบรู้มะเร็งกับ UBCH นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่32แล้วเราก็มีกิจกรรมนะครับเดือนมีนาคมเดือนนี้เป็นเดือนของรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นเดือนมีนาคมของทั่วโลกเลยและของทั้งประเทศคราวนี้เราพบว่าภาวะของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยส่วนใหญ่ในสมัยก่อนจะเจอในพวกผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นตอนนี้อายุน้อยลงก็จะเจอเยอะขึ้นและเจอเนี้ยรุนแรงแต่ไม่ต้องกลัวครับเราพบว่าถ้าเราลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วย10อย่าง10อย่างนี้ก็คืออยู่ในเรื่องเกี่ยวกับ NCD ของผู้สูงอายุเหมือนกันเช่น1เราหลีกเลี่ยงการทานเนื้อแปรรูปเนื้อสัตว์2เราก็หลีกเลี่ยงพวกเอาเนื้อสัตว์มาปิ้งย่างลมควันอันที่3พวกภาวะไขมันในเลือดสูงอาหารที่มีไขมันเลือดสูงหรือพวก NCD ที่มีไขมันสูงต้องรีบรักษา4พวกกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงพวกเป็นประจำนี้ก็ต้องรีบรักษานะครับควรจะกินอาหารที่มีไฟเบอร์พวกผักในกลุ่มที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขากินน้อยพวกผักพวกไฟเบอร์น้อยนะครับแล้วกลุ่มก็ต้องออกกำลังกายพวกที่เป็นมะเร็งก็ไม่ยอมออกกำลังกายเกิดภาวะอ้วนลงพุงนะครับก็ทำให้สามารถที่จะเป็นมะเร็งได้เยอะขึ้นนะครับแล้วการสูบบุหรี่หรือการกินแอลกอฮอล์ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะครับสุดท้ายเป็นภาวะที่แก้ลำบากก็คือพันธุกรรมนะครับพวกมีญาติพี่น้องหรือเป็นพันธุกรรมของเราที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับนะพวกนี้เราก็แก้ไขยากหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวครับถึงแม้เรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะเราสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการทำตรวจภาวะเลือดแฝงในอุจจาระเราเรียกว่าฟิตเทสถ้าเราตรวจเจอเราก็สามารถที่จะทำโครโนสโคปหรือส่องกล้องทางทวารหนักนะครับเพื่อที่จะสามารถเห็นซึ่งปกติพวกมะเร็งลำไส้เนี่ยมันจะ

ปีซึ่งตอนเราตัดแล้วมันก็หายเลยนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดแต่ถ้าเราสามารถวินิจฉัยได้เร็วรักษาได้เร็วก็หายขาดได้อย่างสมมติเบาหวานก่อนเราเบาหวานเราเป็นเบาหวานก็เพราะว่าอินซูลินในร่างกายมันมีการรีสิสแตนซ์นะครับมันก็เกิดเป็นเบาหวานได้ง่ายประกอบกับบางทีเรากินพวกน้ำตาลเยอะด้วยนะครับนะมันก็จะเป็นเบาหวานนอกจากเป็นเบาหวานเสี่ยงการเกิดมะเร็งอีกพวกหมอมีการวิเคราะห์นะครับทางพบว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันนะครับนะเพราะถ้าคุณเป็นเบาหวานด้วยคุณก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่คุณเป็นไขมันคุณกินอาหารประเภทที่มีไขมันเยอะคุณก็เสี่ยงอีกคุณสูบบุหรี่คุณก็เสี่ยงอีกนะครับนะก็เนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเลยครับผมก็ทางผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของการกินนะครับต้องสำคัญก็คืออันที่หนึ่งผู้สูงต้องดูแลตัวเองอันนี้คือปัจจัยหลักนะครับดูแลตัวยังไงต้องกินอาหารที่สะอาดนะหลากหลายถูกสุขภาพนะครับนะกินผักเยอะๆผลไม้ไม่เยอะมากเพราะมีน้ำตาลเยอะกินผักเยอะๆนะครับพวกเนื้อสัตว์ก็ลดลงตามส่วนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพเบาหวานความดันไขมันมีต้องรักษาอย่าคิดว่าเอ้ยหายเองเราออกกำลังกายแล้วมันหายเองไม่ใช่มันมียาเราก็ต้องรีบรักษาเมื่อเราคอนโทรลหรือคุมพวกภาวะปัจจัยเสี่ยงได้โอกาสในการเกิดเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือเส้นเลือดหัวใจตี

สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะปกติยังไม่มีการเจ็บป่วยอะไรเนาะแนะนำให้ทานเป็นพวกข้าวสวยข้าวหอมมะลิปกติเนี่ยค่ะหรือจะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องก็ได้พวกนี้มีคุณค่าธัญพืชสูงรับประทานวันละ 7-8 ทัพพีนะคะทัพพีตักข้าวบ้านเราแล้วก็2นะคะเป็นหมูเนื้อสัตว์นะคะแนะนำเป็นพวกเนื้อสัตว์ไขมันต่ำเนื้อปลาที่มีสีขาวๆแล้วก็เนื้อไก่ส่วนอกนะคะรวมถึงไข่แล้วก็นมสามารถรับประทานได้ส่วนพวกผักและผลไม้ก็รับประทานให้ได้วันละ 4-5 ทัพพีต่อวันหรือ 4-5 ส่วนต่อวันไม่รวมประมาณนี้นะคะไม่รวมนิ้วนะคะส่วนเรื่องพวกน้ำปลาซอสซีอิ๊วขาวแนะนำไม่เกินวันละ3ช้อนชาต่อวันนะคะถ้าเป็นเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันถ้าเป็นน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าเป็นน้ำปลาซอสซีอิ๊วขาวไม่เกิน3ช้อนชาต่อวันค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารปิ้งจี่ย่างนะคะมันจะเหนียวติดฟันแล้วก็ย่อยยากไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำดื่มค่ะก็รับประทานดื่มน้ำให้ได้ครบ 2-3 ลิตรต่อวันเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงของหมักของดองนะคะหรือว่าอาหารที่มีกะทิไขมันสูงๆอย่างเงี้ยค่ะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์นึงเนาะประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงจากมะเร็งรวมถึงมะเร็งเต้านมด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแล้วค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุของเรานะคะ

0: ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาน่ะแต่เป็นอสมค่ะมีจิตอาสาเป็นประธานอสมด้วยค่ะประธานอสมหมู่24ประจำรพสตหัวดูนค่ะ
1: แต่ละวันที่มีชีวิตคุณแม่ทำอะไรบ้างเหมือนเช้า
0: ก็ทำงานบ้านปกติค่ะตื่นเช้ามาก็ทำงานบ้านทุกอย่างในบ้าน
1: แล้วเป็นอสมนี้ต้องไปออกชุมชนแนะนำเรื่องสุขภาพไหม
0: คะก็ออกค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไงบ้างเล่าให้ฟัง
0: ก็ไปรับยาให้ผู้ป่วย NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือต้องตรวจเลือดเจาะเลือดให้ผู้ป่วยค่ะแล้วก็ไปรับยาที่รพสตให้ค่ะทุกครั้งแต่ตัวเองไม่มีโรคตัวเองไม่มีโรคค่ะ
1: ไม่มีโรคเลยอายุ74แล้วมีหลักในการดูแลตัวเองยังไงบ้าง
0: ก็ปกติค่ะทานอาหารก็ปกติค่ะก็อาหารครบ5หมู่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยทั่วๆไปค่ะ

ำงานค่ะทำงานก็เป็นการออกกำลังกายค่ะทำงานเดินเดินรอบบ้านทุกวันตื่นเช้ามาก็เดินทำความสะอาดล้างถ้วยล้างชามก็ซักผ้าก็เวลามีกิจกรรมอะไรในหมู่บ้านก็ออกไปช่วยค่ะกิจกรรมของอสม.ก็ออกไปช่วยค่ะก็รู้สึกดีค่ะได้เป็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านบางทีคนแก่ที่ไปเอายาแล้วไม่มีเวลาไม่มีรถไม่มีอะไรไปเราก็ต้องไปช่วยเวลาคนแก่ในหมู่บ้านไม่มีรถไปหาหมอที่รพ.สต.เราก็ต้องเป็นจิตอาสาพาไปค่ะพาไปส่งไปรับต้องทำทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราได้ลงมาตรงนี้แล้วก็ต้องช่วยให้เต็มที่ค่ะก็อยากจะฝากให้ก็ทานอาหารก็ปกตินั่นแหละค่ะก็ดูแลตัวเองก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ต้องไปพบปะเพื่อนก็มีอสม.เรามีกลุ่มอสม.17คนค่ะก็ต้องเที่ยววนหากันตลอดเวลามีกิจกรรมอะไรเราก็ช่วยกันทำงานส่งรพ.สต.ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมทุกอย่างกิจกรรมนี่จะมีทุกอาทิตย์ค่ะมีการส่งงานส่งลูกน้ำยุงลายทุกอาทิตย์แล้วก็มีการส่งลิงก์งานของอสม.นี่บางคนเพื่อนทำไม่ได้เราก็ต้องช่วยทำช่วยให้อสม.ทุกคนช่วยกันทำค่ะไม่ได้ทำคนเดียวช่วยกันทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพแล้วก็มีจิตแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะกับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมคะเราคงจะเห็นแล้วนะคะว่าสังคมสูงวัยของประเทศไทยนั้นมีตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและถ้าหากเราให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพในการเลือกที่จะรับประทานอาหารให้มีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็จะมีอายุที่ยืนยาวนั่นเองนะคะและวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราเป็นคนไทยที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วมันมีทรัพยากรที่แบบเราหยิบจับใช้อะไรกับชีวิตของเราได้จริงๆอะค่ะบ้านที่เราทำขึ้นมานะคะเราก็ทำจากแกบเราก็ดินแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นบ้านของเราส่วนป่าเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาอีก5ไร่ในช่วงแรกเราก็ภูมิใจที่เราแบบสร้างบ้านเองได้แล้วเราก็สร้างป่าเองได้อะค่ะคือความเป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าในหลวงของเราพวกเราเรียกพ่อและถามว่าแล้วพ่อก็ยังเปิดบ้านให้พวกเราอีกแล้วบ้านพ่ออ่ะมันอบอุ่นนะแนวทางที่ในหลวงทั้งรัชกาลที่9และ10วางไว้ให้เราอ่ะตั้งหลายศาสตร์ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากเจอความรู้แท้จริงหรืออยากมีชีวิตที่มันยั่งยืนหรืออยากจะแบบไม่อยากเหน็ดเหนื่อยอีกแล้วอ่ะให้กลับบ้านมาหาพ่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะมันมีความสำคัญกับคนไทยมากเพราะว่ามันหมายถึงเป็นบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่มาสดใหม่ภูมิใจมากกับแผ่นดินตรงนี้ที่เราแบบสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเราจะเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราทำตั้งแต่แบบปลูกขึ้นมาจนถึงเราเอาเข้ามาเสพเอาเข้ามากินมาใช้เนี่ยถ้าคุณได้ทำได้ถึงกระบวนการนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็แล้วแต่คุณรวยแล้วคุณอิสระแล้ว
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานรักษาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาให้

0: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
2: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี
3: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT วิถีไทยนะคะวันนี้รายการ NBT วิถีไทยพาคุณผู้ชมมาที่ทางอีสานตอนบนค่ะหมุดหมายปลายทางที่จังหวัดนครพนมนะคะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดที่มีความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะใครที่สายมูต้องไม่พลาดทริปนี้นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอนาแกค่ะซึ่งที่นี่ก็มีพระธาตุศรีคูนซึ่งก็ถือว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารกันด้วยนะคะและที่สำคัญที่อำเภอนาแกยังมีชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมกันด้วยและที่ชุมชนหนองสังค่ะก็มีวิถีชีวิตชุมชนที่ใช้ศิลปะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการร้องหมอลำการฟ้อนกองตุ้มแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์กันด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังมีกลุ่มทอผ้าที่เป็นวิสาหกิจชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรกันนั้นติดตามกันได้ในรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับองค์พระธาตุทั้ง7วันเกิดนั่นเองค่ะและวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุศรีคูนนะคะอยู่กับท่านนายอำเภอแล้วก็นางรำที่อบอุ่นมากๆเลยวันนี้นะคะสวัสดีท่านนายอำเภอค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็สวัสดีนางรำทุกๆคนสวัสดีนางรำตัวน้อยด้วยนะคะ
1: สวัสดีนางรำตัวน้อย
0: พูดถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเชื่อว่านครพนมนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวของสายมูก็ว่าได้นะคะที่เดินทางมาและหนึ่งในหมุดหมายนั้นก็คือที่อำเภอนาแกนะคะแล้วทีนี้เรื่องของการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีที่ไหนบ้างคะท่านนายอำเภอคะ
1: ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทาง NVT เรานะครับของ NVT วิถีไทยที่ได้มาทำออกรายการวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าอำเภอนาแกนั้นเป็นเมืองที่เป็นเมืองโบเก่าวัฒนโบราณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีรบุรุษนาแกก็ดีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะวันนี้นะครับท่านเห็นว่านางรำเนี่ยมีแต่สวยๆไม่แพ้พิธีกรเราเลยนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ
0: คือที่นาแกนี่คือก็เป็นอีกหนึ่งในชนเผ่าของนครพนมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นชนเผ่ากะเลิงนะครับแต่งตัวสวยๆอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะเป็น1ใน8ชนเผ่าของจังหวัดนครพนมเราก็ขออนุญาตนำเรียนว่าองค์พระธาตุที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นองค์พระธาตุศรีคูนนะครับเป็นองค์พระธาตุประจำวันเกิดของวันอังคารนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระธาตุเนี่ยสามารถที่จะมากราบไหว้โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารนั้นทุกปีนะครับครบรอบวันเกิดของเขาเนี่ยเขาจะมาไหว้เพื่อที่จะมาขอพรขอมูขอความเจริญในหน้าที่การงานให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะผมเนี่ยคุณนายผมเนี่ยเป็นคนเกิดวันอังคารท่านจะมาเป็นประจำทุกครอบครบวันเกิดทุกปีอันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็นอกจากเราจะมีองค์พระธาตุแล้วนะครับในบริเวณวัดตรงนี้นะครับต้องขออนุญาตนำเรียนเพื่อที่จะให้พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ตรงนี้นะครับว่าเราก็จะมีสายมูอันหนึ่งก็คือพญานาคนะครับปู่พ่อย่าย่าสุวรรณนาคราชนะครับแล้วก็มีย่าแก้วคำกองนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสององค์เนี่ยเราจะมีอยู่รอบพระอุโบสถแล้วแต่ก็จะมีสองโรนที่อยู่ข้างหลังตอนนี้กำลังขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นรูปภาพที่เต็มๆนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็นอกจากที่จะเลยมีทางการท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านสายมูแล้วเรื่องธรรมชาติเราก็ไม่แพ้ที่อื่นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเราอำเภอนาแกเราเนี่ยจะมีภูพานเป็นทอดยาวเชื่อม3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็นครพนมเราที่เราอยู่ตรงนี้นะครับทอดยาวจะมีวิวสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผาเป้าผาแดงซึ่งอยู่โซนติดกับโคกสีสุพรรณของสกลนครนะครับด่านสาวคอยนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางของเทือกเขาที่อยู่ระหว่างของอำเภอนาแกเราเนี่ยก็จะติดกับดงหลวงของมุกดาหารซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะมาชมแล้วก็ทางพื้นที่ของเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาแกเนี่ยโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยอยากจะให้มีจุดชมวิวอยู่บริเวณด่านสาวคอยนั่นก็คือสกายวอล์กซึ่งพวกเราพยายามที่จะช่วยกันในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนถัดออกไปทางโซนทิศตะวันออกของด่านสาวคอยก็จะเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงย้อนรอยประวัติศาสตร์วีรบุรุษนาแกของเราซึ่งทั้ง3จุดเนี่ยเราพยายามที่จะมีการกระตุ้นและก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะเมื่อต้นปีที่ผ่านมางานศาลหลักเมืองเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอเราแล้วก็ต้นเดือนมีนาของทุกปีก็จะเป็นงานกราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุศรีคูนของอำเภอนาแกเราก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านที่รับชมรายการได้ติดตามในรายการของ NBT วิถีไทยเนี่ยผ่านมาอำเภอนาแกสักครั้งนะครับเรามีทั้งสายมูสายธรรมชาติสายเอ็ดเวนเจอร์ซึ่งเราเคยคิดว่าอยากจะให้มีการวิ่งเทรลรอบภูพานในอนาคตที่พวกเราได้เซตกันไว้ที่คุยกันไม่ว่าจะเป็นการที่พูดมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความร่วมมือของไม่ว่าจะเป็นทางชุมชนเองก็ดีโดยเฉพาะชุมชนนางรำสวยๆงามๆตัวเนี้ยนะครับมีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ทางท้องที่ นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านชุมชนทางท้องถิ่นท่านนายกซึ่งวันนี้เดี๋ยวสักครู่ท่านนายกของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรงนี้ก็จะได้มาให้ข้อมูลกับพวกเราเพื่อที่จะเชิญชวนและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นความงดงามนะคะของวิถีชีวิตและที่สำคัญเป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวอำเภอนาแกแล้วก็ชาวจังหวัดนครพนมที่สามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องของทั้งนางรำที่เป็นชนเผ่าและวันนี้กุ้งเองก็แต่งชุดเป็นชนเผ่าเหมือนกันแต่ว่าคนละเผ่ากันแล้วก็เป็นหนึ่งในเผ่า
1: ใน8ของนครพนม
0: เช่นเดียวกันถือว่ากลมกลืน
1: สาวผู้ไทย
0: ไปด้วยกันได้เป็นผู้ไทยนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมได้รู้จักกับอำเภอนาแกให้มากยิ่งขึ้นผ่านประเพณีและวัฒนธรรมต่อไปนี้นั่นก็คือการรำนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญชม

0: คุณผู้ชมคะที่อำเภอนาแกต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่มีความเข้มแข็งเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเขามีนางรำที่มีการรำต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยส่วนเรื่องของความเชื่อความศรัทธารวมทั้งความสามัคคีในชุมชนเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับท่านนายกเทศมนตรีที่นาแกด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของชนชาติพันธุ์ที่นครพนมเชื่อว่าเรื่องของความหลากหลายนี่มีแน่นอนและที่สำคัญหนึ่งในชนเผ่าที่น่าสนใจก็คือที่นาแกอยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังถึงชนชาติพันธุ์ตรงนี้หน่อยค่ะ
1: ครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับกับรายการ NBT วิถีไทยนะครับผมธวัชชัยมณีกุลทรัพย์ครับนายกเทศมนตรีตำบลนาแกนะครับซึ่งเรานะครับก็อยู่ในจังหวัดนครพนมนะครับอย่างที่สโลแกนว่านะครับนอนนครพนม1คืนอายุยืน1ปีครับซึ่งนครพนมของเรานะครับก็ถือว่าเป็น8ชนเผ่านะครับแล้วก็2เชื้อชาตินะครับโดยเฉพาะนะครับอำเภอนาแกของเรานะครับก็ถือว่าเป็นชนเผ่าภูไทยเป็นภูไทยกะเลิงนะครับอย่างพี่กุ้ง
0: คร
1: ับก็เป็นภูไทย
0: ภูไทยเหมือนกัน
1: แต่เป็นของสีโคตบูรณ์จะออกเป็นเหมือนกับสีฟ้านะครับในการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นนะครับของเทศบาลตำบลนาแกนะครับก็ได้ส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะการมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมนะครับเฉพาะนางรำของเราซึ่งนะครับก็แม่บ้านนะครับก็เป็นประธานนะครับชมรมนางรำของอำเภอนาแกนะครับก็จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวได้ชมนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการรวมนะครับจิตใจของพี่น้องชาวอำเภอนาแกโดยเฉพาะนะครับวัดท่าศรีคุณของเราอำเภอนาแกของเรานะครับวัดท่าศรีคุณก็จะมีอยู่2กิจกรรมหลักๆก็คือ1งานนมัสการองค์พระท่าศรีคุณ2ก็คืองานสักการะศาลหลักเมืองอำเภอนาแกโดยเฉพาะงานสักการะศาลหลักเมืองอำเภอนาแกนะครับก็จะมีทั้ง12ตำบลในเขตอำเภอนาแกนะครับที่จะมารำบูชาสักการะศาลหลักเมืองอำเภอนาแกและผมนะครับในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาแกนะครับก็ได้นะครับอำนวยการผลิตนะครับเพลงเพื่อที่จะให้กับพี่น้องชาวนาแกก็คือเพลงกบิลบุรีศรีนาแกนะครับก็ฝากกับพี่น้องทั้งหมดนะครับว่าเข้าไปรับชมนะครับรับฟังได้นะครับในการที่อยากจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะการรำนะครับเป็นกิจกรรมที่เราร่วมด้วยช่วยกันและก็ส่งเสริมนะครับทางเทศบาลเราส่งเสริมอย่างมากครับ
0: โอ้โหนะคะทั้งท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านนายกเองก็ร่วมขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนางรำที่นี่มีตั้งแต่อายุเป็นเด็กๆเป็นเยาวชนแล้วก็มีเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยทำงานรวมทั้งมีสูงวัยด้วยสบสูงวัยก็มีเยอะเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูกันหน่อยว่านางรำแต่ละคนที่มาและที่สำคัญเดี๋ยวจะไปคุยกับประธานกันหน่อยนะคะประธานนางรำนี่แหละนะคะว่าเขามีการซุ่มซ้อมและที่สำคัญมีใครบ้างที่เป็นสมาชิกของชมรมนางรำกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
2: จริงๆแล้วในเรื่องของการรำของอำเภอนาแกนะคะเรารวมกันได้ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราจะมีประเพณีบุญเดือน4ของเรานะคะบูชาพระธาตุศรีคุณของเรานะคะก็จะมีหลากหลายอายุไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานวัยสูงอายุ5กลุ่มวัยค่ะเราพร้อมใจกันเหมือนสโลแกนที่เราใช้คำว่ารำด้วยใจไปด้วยกันหลังจากนั้นแล้วก็จัดเป็นชมรมค่ะการจัดเป็นชมรมนั้นเราเพื่อที่ให้นางรำที่รักการรำนะคะมารวมตัวกันรวมตัวกันเพื่อเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ซ้อมเพลงท่ารำต่างๆโดยเฉพาะเพลงกบิลบุรีศรีนาแกค่ะเป็นเพลงที่เรารู้สึกภูมิใจและก็ประทับใจเราต้องการถ่ายทอดในเรื่องของที่ท่องเที่ยวของอำเภอเราต้องการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของเรานะคะเราต้องการถ่ายทอดในความเป็นกะเลิงของเราว่ากะเลิงของเราเป็นสาวกะเลิงที่สวยที่สุดเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมของเรามีทุกช่วงค่ะแต่ว่าเด่นๆก็จะเป็นรำบุญเดือน4นะคะหรือว่าเป็นนมัสการพระธาตุศรีคุณของเราและงานสักการะศาลหลักเมืองซึ่งจะจัดในวันที่8ถึง14ธันวาคมของทุกปีค่ะค่ะขอเป็นตัวแทนของชาวอำเภอนาแกนะคะขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าท่านใดที่ผ่านมาอำเภอนาแกขอให้เวลาแกนั้นเป็นเมืองต้องแวะค่ะแวะมาชมนางรำของเรานะคะนางรำของเราสาวกะเลิงค่ะพร้อมที่จะให้ทุกท่านมาเที่ยวแล้วก็มาชมมากราบนมัสการวัดพระธาตุศรีคุณของเรานะคะแล้วก็ศาลหลักเมืองอำเภอนาแกค่ะ

คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปที่วัดพระธาตุศรีคูนกันแล้วนะคะก็ไม่ไกลกันมากค่ะเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ภายในชุมชนค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่วัดสะพังทองนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองสังที่นาแก่นี่เองค่ะซึ่งถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วชนเผ่าผู้ไทยกะเลิงเขาก็จะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการร้องกลอนลำแบบเพราะๆนั่นเองค่ะทีมงานเราพร้อมหรือยังคะมอลล่ำมอแค้นพร้อมหรือเปล่าจ๊ะพร้อมแล้วยาวเลยจ้า

0: นี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับนักท่องเที่ยวของชนเผ่าพูดไทยกะเลิงนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตในชุมชนกันนะคะซึ่งเขาจะพานั่งรถซาเล้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยที่ชุมชนนี้กันค่ะ

0: ุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รับการต้อนรับจากชุมชนอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นชุมชนผู้ไทยกะเหรี่ยงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับชุมชนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับท่านพัฒนาการอำเภอนาแก่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะท่านพัฒนาการคะพูดถึงเรื่องของชุมชนที่ภาพรวมของนาแกรวมทั้งที่นี่ด้วยอยากให้เล่าให้ฟังถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่นี่หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะที่นี่นะคะอำเภอนาแกของเรานะคะโดยปกติแล้วจังหวัดนครพนมเรานี่มีชนเผ่าทั้งหมดอยู่8ชนเผ่านะคะแล้วก็ไทยกะเหรี่ยงนาแกนี่ก็เป็น1ใน8ชนเผ่าของนครพนมค่ะตามที่เห็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะชนเผ่าไทยกะเหรี่ยงนี่เขาจะเป็นชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากทางฝั่งนู้นฝั่งลาวนะคะอพยพมานานแล้วนะคะก็ได้นำวิถีชีวิตทั้งการแสดงอาหารการกินความเป็นอยู่เนี่ยติดมาด้วยนะคะอย่างที่เห็นการแสดงเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็เป็นการแสดงของออกถึงวิถีชีวิตที่เขามาตั้งแต่โบราณแล้วเขาสืบมาจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากจะวิถีชีวิตแล้วนะคะด้านความเป็นอยู่การทำมาหากินนะคะแล้วก็อย่างผ้าทอแบบนี้แหละค่ะพวกอาชีพนะคะเขาก็ได้นำถือว่าเป็นสมบัตินะของไอ้บรรพบุรุษนะคะอย่างพวกผ้าทอพวกผ้าห่อคัมภีร์โบราณนะคะผ้าห่อคัมภีร์โบราณเล่านิดนึงนะคะสมัยก่อนนะคะคัมภีร์โบราณนี่เขาจะไม่ให้ผู้หญิงจับเวลาท่านองค์อัคระอะไรเนี่ยผู้หญิงก็อยากจะมีส่วนร่วมทำบุญด้วยก็เลยพากันทอผ้ามาสำหรับห่อผ้าคัมภีร์นะคะสืบมาตั้งแต่หลายร้อยปีมาแล้วนะคะก็เลยผ้าที่เขาออกมาห่อคัมภีร์จะเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะก็สืบมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็จะมีชาวบ้านนี่นำลวดลายที่ผ้าที่ห่อคัมภีร์มาเป็นผ้าทอต่างๆแล้วก็เอามาทอเป็นอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นะคะในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะก็มาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเราส่งเสริมให้บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะคะก็จะมาส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของศิลปะการแสดงด้านสถานที่ด้านการต้อนรับด้านอาหารการกินด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะคะจนก่อให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของจังหวัดนครพนมค่ะ

0: ค่ะก็เส้นทางจากวัดมาที่ชุมชนที่เป็นกลุ่มทอผ้าก็ไม่ไกลกันมากถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะท่านพนักงานคะและตอนนี้เราก็อยู่กันกับประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นท่านประธานนะคะมาในชุดผ้าพื้นเมืองสวยมากเลยนะคะ
1: พูด
0: ถึงการรวมกลุ่มของสมาชิกเราหน่อยค่ะว่าเรามารวมกลุ่มกันนานหรือยังและส่วนใหญ่เป็นใครในกลุ่มนี้คะ
2: สมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นคนในชุมชนเนาะค่ะของบ้านนองสังนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีการมาทอผ้ามาทอผ้าเราจะเป็นผ้าลายขิดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายขิดจะมีลายยกตัวนี้จะเป็นตัวยกนะคะผ้าลายยก
0: จะมีแบบเป็นผ้ายกด้วย
2: ผ้ายกลายแล้วก็ผ้าขิดลายค่ะ
0: คือต้องใช้ความ
2: ใช่ค่ะทุกผ้าทุกผืนมันจะใช้คน3คนนะคะทอแล้วก็นี่เป็นลายเอกลักษณ์ค่ะ
0: นี่เป็นลายกระลัก
2: ลายอะไรคะชุมชนลายจกผีแค่ค่ะ
0: อ๋อนะคะอันนี้เป็นลาย
2: หรือว่าเรียกหัวใจพันดวง
0: ก็ได้ค่ะค่ะอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของชุมชนเลยแต่ว่าไม่ได้ทอคนเดียวนะคะต้องใช้คนทอถึง3คนเราก็เลยจะเห็นความเขาเรียกว่าเป็นความประณีตแล้วก็ลวดลายที่งดงามของชุมชนเนี่ยบรรจงลงในผืนผ้าทุกผืนทำด้วยใจด้วยนะคะ
2: ใช่ทำด้วยใจทอด้วยใจ
0: อันนี้ก็เป็นผ้าคลุมไหล่ด้วย
2: ถ้าใจมารักก็
0: อ๋อใจรักด้วยนะคะ
2: ต้องใจรักด้วยค่ะ
0: หลากหลายลวดลายมากเลยนะคะลายนี้ก็สวยนะคะนี่ลายอะไรคะ
3: ลายก็แกะมาจากคัมภีร์โบราณ
0: แกะมาจากคัมภีร์โบราณด้วยอันนี้เป็นผ้าลายอะไรคะนี่ลายก็สวยนะคะ
2: ตัวนี้ลายตุ้ม
0: ลายตุ้ม
2: ตุ้ม
3: ลายกองตุ้ม
2: ตุ้มซ้อนค่ะ
0: ลายตุ้มซ้อน
2: ค่ะ
3: ตุ้มซ้อน
0: คือบางคนก็อาจจะซื้อผ้าตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าไปตัดเย็บร่วมกับเสื้อสมัยปัจจุบันให้มันเกิดความร่วมสมัยได้ก็ได้เช่นเดียวก
2: ัน ได้ค่ะ
0: นะคะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของเราก็ผลิตหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปอาจจะเป็นโบติดผมแบบนี้หรือว่าเป็นกระเป๋าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยางรัดผม
2: ก
0: ิฟต์ช็อปแบบนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกัน
2: ฝากของที่ระลึกต่างๆ
0: เดี๋ยวไปดูกันค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะนอกจากจะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าคลุมไหล่แล้วนะคะที่นี่ก็จะมีการแปรรูปให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถที่จะมาเลือกซื้อเป็นกิฟต์ช็อปได้ด้วยนะคะอยากให้ประธานเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำเป็นอะไรบ้างคะ
2: จะมีตัวนี้จะเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะหรือว่าจะไปใส่กับกระเป๋าก็ได้ค่ะ
0: เป็นพวงกุญแจ
2: ยางรัดผมนะคะตัวนี้ยางรัดผม
0: เป็นยางรัดผมก็มีนะคะ
2: จะมีหลากหลายลวดลายนะคะ
0: ค่ะกระเป๋าก็ได้เช่นกัน
2: กระเป๋าก็ได้ค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นลวดลายเฉพาะถิ่นลายพื้นบ้านของเรา
2: แล้วก็จะมีถ้าเป็นนางรำก็จะไปตัวนี้ค่ะใส่ได้
0: เป็นนางรำ
2: ถ้าเป็นนางรำก็จะเน้นนางรำ
0: ก็แบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าสนใจแบบไหนหรือว่าจะเป็นกระเป๋า
2: ก็เป็นกระเป๋าย่าม
0: กระเป๋าเป็นย่ามแบบนี้
2: ย่ามไทยกระเลงค่ะ
0: จะมีซิปด้วย
2: จะซิปนอกซิปใน
0: ค่ะก็ได้เช่นกัน
2: ตัวนี้หน้าเดียวค่ะ
0: แล้วก็มียางรัดผม
2: แล้วก็มียางรัดผมนะคะที่ถักตัวนี้จะถักตัวนี้จะถักใช้มือใช้งานฝีมือนะคะ
0: ค่ะ
2: ของชุมชนค่ะ
0: โอ้โหนะคะก็ถือว่ามีหลากหลายนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นครพนมก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยว่าอำเภอนาแกก็เป็นหนึ่งหมุดหมายที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกับพระธาตุสีคูณซึ่งก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่เป็นพระธาตุแห่งความเชื่อความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมและชาวอำเภอนาแกด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ฝากไว้ด้วยที่นี่ที่ตำบลหนองสังแห่งนี้ก็มีวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีเครือข่ายด้านการร้องหมอลำไปที่เป็นหมอลำผู้ไทยกระเลิงแล้วก็ยังมีกองตุ้มที่เป็นศิลปะของผู้สูงอายุกันด้วยถ้ามาแล้วจะหลงรักที่นาแกแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการ NBT วิถีไทยหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

หลายคนเริ่มจากคำว่าขอลองหน่อยหลายคนคิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรและอีกหลายคนใช้มันเพื่อประชดชีวิตแต่รู้ไหมวินาทีที่คุณก้าวขาเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอิสรภาพความฝันและรอยยิ้มของคนข้างหลังกำลังค่อยๆจางหายไปชีวิตเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นเสมอปัญหาที่รุมเร้าแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเหงาความเครียดเอาชนะได้ด้วยการออกไปทำในสิ่งที่รักกีฬาดนตรีศิลปะหรือแค่หันไปกอดคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้สิ่งเสพติดมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณเพราะตัวคุณในวันนี้มีค่าเกินกว่าจะยอมแพ้มาร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยเป็นหูเป็นตาและส่งต่อพลังบวกให้แก่กันหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังหลงทางยื่นมือมาครับสังคมพร้อมให้อภัยและเริ่มต้นใหม่

0: เรียนรู้นะครับจากศูนย์พัฒนาศึกษาภูพานเหมือนเต้าหีจะมีประโยชน์การทำเกษตรสมัยก่อนคือจะเน้นเรื่องของการปลูกข้าวซะเกือบ 100% เลยนะครับการทำเกษตรของผมตอนนี้ผมอยากสรุปว่ามันเป็นสวนป่าวรรณเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความสุขที่ได้ก็คือว่าต้นไม้เขาโตคุณแม่บอกว่าอยากให้ไปทำงานในห้องแอร์ผมมีห้องแอร์ประมาณเกือบ20ไร่ซึ่งแอร์เย็นโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมมีต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนผมทุกวันเราทำแบบสวนป่าครอบครัวอยากมีป่าเป็นของตัวเองอยากมีแอร์เป็นของตัวเองอยากมีผักหญ้าไว้อยู่กินเองผมทำได้แค่นิดเดียวที่พระองค์ทำครับซึ่งน้ำตาจะไหลสิ่งที่ผมทำได้ก็คือน้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อกับครอบครัวของตัวเองแล้วถ้ามันมีประโยชน์คนก็จะมาศึกษาด้วยก็ยินดีครับให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569รับชมข่าวกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกานันท์ภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพีรันค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยวันนี้มีหลายเหตุการณ์ให้ติดตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะสถานการณ์คลี่คลายแต่ว่าก็ต้องอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและเยียวยารวมไปถึงเรื่องล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่หลายคนคงติดตามกันอยู
1: ่ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเป็นย่านการค้าใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะมาดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะใช้เวลาดับเพลิงเกือบ3ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้เอาไว้ได้นะคะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสากู้ภัยได้รับบาดเจ็บไป3รายด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ค่ะเป็นการติดตามสถานการณ์โดยกำชับเรื่องความปลอดภัยและการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากกรณีเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะ 20:42 เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักษ์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพเบื้องต้นมีรายงานว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและเนื่องจากภายในเป็นลักษณะของอาคารนะคะมี